0: ิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์เดี๋ยวผมมาขยายความให้นะครับที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือจะมีกองทุนในการฟื้นฟูอิหร่าน300,000 ล้านแล้วก็จะมีกลไกเจรจาแล้วก็ตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตาม MOU แล้วก็จะต้องไปเป็นข้อตกลงถาวรแล้วก็ให้ UN คณะมนตรีฝ่ายความมั่นคงของ UN ยอมรับ ประมาณนี้14ข้อสิ่งที่ไม่มีใน MOU สิ่งที่ไม่มีใน MOU ก็คือ 1. การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธของอิหร่านไม่มีใน MOU แต่การยุติสงครามเนี่ยมีอยู่ใน MOU ซึ่งยุติสงครามเนี่ยมันรวมถึงเลบานอนอยู่ในนั้นด้วยแต่ประเด็นเลบานอนถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวก็มาเคลียร์เพราะเลบานอนกับอิสราเอลมีประเด็นกันอยู่ขณะนี้ก็คือยังยิงกันอยู่เพราะนั้นหนึ่งที่ไม่ MOU 14ข้อไม่รวมใน MOU ก็จะมีหนึ่งการสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธของอิหร่านไม่อยู่ใน MOU 2. เรื่องของการทำลายอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่มีใน MOU ต้องแยกกันนะครับใน MOU เนี่ยพูดถึงการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ไม่ได้หมายความว่าทำลายนะครับไม่ได้หมายความว่าทำลายนะครับการผลิตหรือใช้ขีปนาวุธวิสัยไกลขีปนาวุธกับอาวุธนิวเคลียร์คนละตัวกันนะครับที่ไม่รวมก็เป็นขีปนาวุธวิสัยไกลที่อิสราเอลกังวลว่าเดี๋ยวอิหร่านจะยิงขีปนาวุธไกลมาจากอิหร่านมาจากเตหะรานมาลงมาที่อิสราเอลได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า มันเริ่มต้นด้วยการคุยผมเริ่มต้นด้วยการคุยว่าถ้าเราดูในไส้ในที่เป็น14ข้อและดูนอก14ข้อเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมครับในความเสี่ยงก็คือนอกข้อตกลงก็ยังมีความเสี่ยงที่จะปะทุกันได้นะครับส่วนในประเด็นใน MOU นั้นเนี่ยถ้าเราไล่เรียงในแต่ละข้อก็มีประเด็นที่จะต้องเจรจาต้องบอกว่า MOU นี้เป็น MOU ที่เป็นกรอบกว้างๆนะครับใน14ข้อเนี่ยเป็นกรอบกว้างๆอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแหละผมคิดว่าดีสำหรับทุกประเทศทั่วโลกยินดีด้วยนะครับมีประเทศเดียวที่ไม่โอเคก็คือประเทศอิสราเอลอิสราเอลไม่เห็นด้วยกับ MOU นี้นะครับ
1: ไม่ชอบไม่ยอมครับ
0: แล้วเราก็เห็นว่าเพราะอิสราเอลเนี่ยจะไม่ถอนกำลังนะครับจะไม่ถอนกำลังออกจากทางใต้ของเลบานอนเพราะนั้นถ้าเรามาดูไส้ในว่าสิ่งที่มันอาจจะตกลงกันไม่ได้ใน60วันซึ่งนี่คือความเสี่ยงผมมั่นใจช่วยว่าจะต้องจบไปข้อตกลงสันติภาพถาวรนะเพื่อทุกอย่างเศรษฐกิจก็จะกลับมาดี1 มีประเด็นที่จะต้องคิดใน14ข้อก็คือการเปิดช่องแคบพอมุดของอิหร่านมีประเด็นที่จะต้องดูกันต่อไปว่ามันครอบคลุมถึงตรงไหนตอนนี้สามารถเดินออกมาได้ทันทีหรือเปล่าเพราะอิหร่านประกาศว่าเปิดช่องแคบพอมุดเนี่ย มีเรือเดินออกมาทันทีนะครับแต่ว่าไม่ได้ 100%เหตุผลเพราะว่าในช่องแคบพอมุดเนี่ยในบริเวณด้านน้ำช่องแคบพอมุดเนี่ยนะครับมีทุ่นระเบิดใต้น้ำของอิหร่านอยู่เยอะเลยซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเขาวิเคราะห์ว่าจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็น1เดือนอาจจะไปเป็น3เดือนอาจจะไปเป็น6เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่อิหร่านวางทุ่นระเบิดไว้ในช่องแคบพอมุดในประเด็นที่1ประเด็นที่2สำหรับช่องแคบพอมุดก็คือว่าในช่องแคบพอมุดเนี่ยของอิหร่านมี2ประเด็น1การเก็บค่าผ่านทางของอิหร่านซึ่งใน MOU บอกว่าอิหร่านจะต้องไม่เก็บค่าผ่านทางอันนี้ก็สบายใจได้ว่าน้ำมันที่ออกมาจากช่องแคบพอมุดที่เป็น 20% ของปริมาณการผลิตของโลกเนี่ยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางซึ่งวันที่5พฤษภาคม2569เนี่ยนะครับอิหร่านตั้งหน่วยงานขึ้นมาชื่อว่าหน่วยงานบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุด ชื่อว่าหน่วยงานนั้นชื่อว่า PGSA Persian Persia Gulf State Authority ทำหน้าที่อยู่สองเรื่องก็คือหนึ่งเก็บค่าผ่านทางช่องแคบของมุดและขออนุญาตหน่วยงานนี้ก่อนที่จะผ่านเพราะนั้นใน MOU เนี่ยเราก็จะเห็นว่าใน MOU เนี่ย MOU ก็จะระบุถึงไม่เก็บค่าผ่านทางแต่ไม่แน่ใจว่าในการเจรจาเนี่ยอิหร่านต้องการที่จะเรือที่เล่นผ่านเนี่ยจะต้องมาขออนุญาตก่อนใน PGSA นี่มีทำหน้าที่2เรื่องก็คือ1เก็บค่าผ่านทางเมื่อไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใน MOU แล้วเนี่ยแต่อันที่2ก็คือต้องมาขออนุญาตอิหร่านก่อนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็อยู่ใน10วันที่จะต้องเจรจากันต่อไปประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยต้องบอกว่ามันก็เขาต้องใน MOU ได้จำกัดนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งคำว่านิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยคำว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นก็คือที่ไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์และที่ไม่เป็นอาวุธนิวเคลียร์ใน MOU เนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดหรือเปล่าคำว่าครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยก็คือขีดกรอบล้อมวงว่าไม่ให้อิหร่านผลิตต่อแต่ไม่ได้หมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานของการทำนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยจะถูกทำลายไปหมดอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่ได้อยู่ในข้อตกลงว่าจะต้องทำลายนะไม่เกี่ยวนะเพราะนั้นอิหร่านก็ยังมีศักยภาพอยู่ในเรื่องของนิวเคลียร์ที่สหรัฐและอิสราเอลกังวลก็คืออาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน
1: ครับ
0: ซึ่งนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านคำว่าสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านเนี่ยมีอยู่ประมาณสักเขามีอยู่ในมือของเขาในประมาณสัก7ตันก็คือ 7,000 กิโล 7-8,000 กิโลกลมๆที่เป็นไปพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยมีประมาณสัก400กิโล7ตัน 7,000 กิโลที่เป็นนิวเคลียร์แต่ที่ไปเป็นที่มีสมรรถนะ 60% ขึ้นเพื่อจะไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์มีอยู่400กิโลซึ่งตรงนี้ในข้อตกลงต่อต้องเจรจากันต่อไปว่ามันครอบคลุมแค่ไหนเพราะว่าสมรรถนะยูเรเนียมที่มีอยู่ประมาณ 20-30% เนี่ยอันนั้นเป็นทางวิชาการเป็นเพื่อการเกษตรเป็นเพื่อพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเพื่อทางวิศวะแต่ถ้าเป็น 60% ที่ผมพูดถึงว่ามี400กิโลเนี่ยไอ้นั้นเนี่ยไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งตรงเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคำถามนี่มันมีสื่อพูดกันเยอะว่าตกลงใครชนะใครไม่ชนะใน MOU นี้ผมคิดว่าชนะทั้งคู่นะครับในมุมของผมคิดว่าชนะ
1: ครับโลกก็ชนะด้วยนะ
0: โลกก็ชนะด้วย
1: ครับ
0: ชนะทั้งคู่เนี่ยเพราะอะไรในอิหร่านเนี่ยถูกกดดันผมคิดว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากค่าเงินอิหร่านขณะนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกับสมัยที่เป็นเขาปกครองด้วยระบบกษัตริย์ก็คือก่อน1979เนี่ยนะครับค่าเงินเรียวอิหร่านกับเรียวเขมรเนี่ยชื่อเรียกเหมือนกันแต่ว่าสะกดแตกต่างกันเรียวอิหร่านเนี่ย RIAL ค่าเงินเรียวเขมรนี่ RIEL ในเรียวของอิหร่านเนี่ยสมัยที่มีระบบกษัตริย์อยู่เนี่ย1ดอลลาร์แลกได้70เรียว1ดอลลาร์ได้70เรียวในช่วงที่สงครามสหรัฐอิหร่านที่ลบกันพีคๆหนักๆสูงๆเลยเนี่ยค่าเงินอิหร่านเนี่ยค่าเงินเรียวอิหร่านเนี่ยอ่อนไป1ล้าน8แสนเรียวท่านฟังไม่ผิดครับท่านผู้ฟังไม่ผิดครับจาก70ไปเป็นอ่อนไปเป็น1ล้าน8แสนเรียวนะครับแต่ระยะเวลามัน50ปีแล้วเวลามัน50ปีแล้วแล้วปัจจุบันพอภายใต้ MOU เนี่ยมันก็อ่อนลงมาเป็น1ล้านประมาณ1ล้าน4แสนเรียวเพราะนั้นถ้าเราดู50ปีค่าเงินอิหร่านเนี่ยค่าเงินอ่อนมากๆเลยนะฮะเหมือนจะเป็นเศษกระดาษเนี่ยจาก70ไปเป็นล้าน8เนี่ยค่าเงินอ่อนไป 2ล้านกว่าเปอร์เซ็นต์นะคิดไม่ถูกเลยว่าอ่อนไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคิดไม่ถูกเลยเพราะนั้นค่าเงินอิหร่านเรียวอิหร่านนี่เกือบจะไม่มีความหมายเลยอ่อนมากเพราะนั้นนี่คือแรงกดดันทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อไม่ต้องพูดถึงครับสูงมากๆเลยมากกว่า 70-80% นะครับเพราะนั้นคือนี่แรงกดดันอิหร่านเพราะนั้นอิหร่านคิดว่าเป็นอิหร่านก็บอกชัยชนะผมคิดผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าก็สหรัฐก็ไม่ได้มาใน MOU นี้ก็ไม่ได้มาจำกัดอะไรมากมายดีด้วยซ้ำไปที่มีกองทุน3
1: มาช่วยครับ
0: 300,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับมีกองทุน300,000กองทุนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เงินช่วยเหลือนะครับมันไม่ใช่เป็นเงินช่วยเหลือที่อิหร่านเรียกร้องมาตลอดว่าสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเอาเงินสหรัฐอเมริกาเข้ามาฟื้นฟูสิ่งที่สหรัฐไปโจมตีอิหร่านแล้วพังทลายไปหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นข้อหาทางออกได้ดีมากเลยก็คือมีการตั้งกองทุนเพื่อเข้าไปฟื้นฟูเศรษฐกิจการลงทุนของอิหร่านก็คือว่า300,000ล้านเหรียญซึ่งเงินมหาศาลเข้าไปลงทุนหมายความว่าประเทศต่างๆทั้งที่เป็นพันธมิตรและไม่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาก็ไปเข้าไปลงทุนในวงเงิน300,000นี้เข้าไปลงทุนอะไรบ้างแน่นอนที่สุดสิ่งที่โดนทำลายไปก็มีเรื่องของน้ำมันมีเรื่องท่าเรือมีเรื่องระบบการขนส่งโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเงินพวกนี้ก็จะเชื้อเชิญให้ต่างชาติเนี่ยเข้าไปลงทุนในอิหร่านภายใต้ที่ชื่อว่ากองทุน300,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ7:15 เดี๋ยวมาต่อกันจุดจบสงครามหรือไม่นะครับ
2: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้าคุยกันต่อนะคะ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายนี้เรายังคงคุยกันอยู่เรื่องของ MOU สหรัฐกับอิหร่านนะคะสงครามจบแล้วหรือยังคะอาจารย์คะ
2: ครับครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่เข้ามาใน Facebook ของรายการนะครับมีมาจากหลากหลายนะครับมีมาจากชะอวดก็มีนะครับชะอวดอำเภอชะอวดที่นครศรีธรรมราชนี่ก็ใกล้พัดครับโอเคมาต่อกันนะครับประเด็นเรื่องของ MOU ของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยจะจบกันจริงหรือเปล่าผมเอาใจลุ้นสุดๆว่าให้จบเถอะมันจะได้ดีกับเศรษฐกิจ
3: จบจริงๆเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ครับประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องคุยกันต่อไปผมแยกของการคุยวันนี้ท่านผู้ฟังครับมันมี MOU ใน14ข้อกับที่ไม่รวมอยู่ใน MOU ทั้ง2ก้อนเนี้ยก็จะมีผลต่อการเจรจาใน60วันทั้งหมดซึ่งในแต่ละข้อ14ข้อของ MOU นั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นต่างๆที่มีโอกาสที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยตกลงกันไม่ได้นะครับอันหนึ่งที่จะต้องตกลงกันให้ได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือการยกเลิกการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของอิหร่านเศรษฐกิจของอิหร่านที่สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรเนี่ยมีมานานแค่ไหนครับมีมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของอิหร่านก็คือหลัง1979ก็คือเกือบ50ปีแล้วคว่ำบาตรมาตลอดครับเขาคว่ำบาตรเรื่องอะไรบ้างครับมันมีแต่ละยุคแต่สมัยมีเรื่องต่างๆที่สองประเทศนี้ทะเลาะกันก็จะคว่ำบาตรไปเรื่อยๆคว่ำบาตรเรื่องของน้ำมันคว่ำบาตรเรื่องของการเดินเรือคว่ำบาตรเรื่องของการเงินคว่ำบาตรเรื่องของสิทธิมนุษยชนช่วงหลังๆเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนคว่ำบาตรเรื่องของ IRGC กองกำลังของอิหร่านคว่ำบาตรเรื่องของการทำอุตสาหกรรมคว่ำบาตรเรื่องของการก่อการร้ายประมาณสัก 7-8 เรื่องที่สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรอิหร่านในการคว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยมันอยู่ใน MOU ว่ายกเลิกการคว่ำบาตรและยกเลิกการอายัดทรัพย์อายัดทรัพย์ที่พูดถึงเนี่ยขณะนี้เนี่ยสินทรัพย์เงินสกุลเงินต่างประเทศที่อิหร่านไปทำมาค้าขายกับประเทศต่างๆแล้วก็ฝากไว้ในธนาคารของประเทศต่างๆเนี่ยประเมินกันว่าไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่แต่นักวิเคราะห์จากต่างชาติก็ประเมินกันว่ามีอยู่ประมาณสักสินทรัพย์ของอิหร่านในต่างประเทศเนี่ยประมาณสักแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ในประเทศต่างๆอยู่ในสหรัฐบ้างอยู่ในจีนบ้างอยู่ในที่อิหร่านไปทำมาค้าขายไปด้วยนะครับเพื่อจะฝากไว้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอลลาร์นะครับแล้วก็เวลาซื้อขายกันก็จะใช้เงินตรงนั้นในการซื้อขายได้ทันทีคล่องกว่าก็เลยฝากไว้ที่ต่างประเทศในที่อิหร่านมีทั้งหมดกลมๆก็ประมาณ 100,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยข่าวที่ออกมาตาม MOU เนี่ยอิหร่านจะไม่อาจจะไม่โอเคว่าเขาปลดล็อกได้เพียง 25,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐใน MOU ไม่ได้ระบุจำนวนเพราะนั้นถ้าเราไล่เรียงก็การหยุดยิงเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนซึ่งครอบคลุมแค่ไหนคำว่าครอบคลุมแค่ไหนเนี่ยทั้งสองประเทศก็จะหยุดยิงอ่ะแต่ว่าที่เป็นประเด็นก็คือการสู้รบกันในเลบานอนการสู้รบในเลบานอนซึ่งอิสราเอลเป็นตัวหลักในการที่จะทำให้เป็นประเด็นที่จะทำให้ตกลงกันไม่ได้ซึ่งนอก MOU ก็บอกก็ไม่ได้ครอบคลุมว่าอิหร่านจะต้องไม่สนับสนุนเฮซบอลเลาะห์ในเลบานอนอีกข้อตกลงนี้ไม่แฮปปี้กับอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองในอิหร่านอิสราเอลต้องการกำจัดและทำลายอาวุธนิวเคลียร์หรือโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดใช้คำว่าโครงการนิวเคลียร์ดีกว่าโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดของอิหร่านและไม่ให้อิหร่านสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธเพราะนั้นอิสราเอลต้องการชนะสงครามแต่สหรัฐอเมริกาต้องการหยุดสงครามเพราะไปต่อไม่ไหวแล้วสำหรับสหรัฐอเมริกาคำว่าไปต่อไม่ไหวแล้วของผมก็คือเรตติ้งของโดนัลด์ทรัมป์ต่ำมากเฟ้อของสหรัฐอเมริการาคาสินค้าในสหรัฐอเมริกาสูงมากตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมา
3: ครับ
2: ครับ การเลือกตั้งก็จะเป็นแรงการเลือกตั้งในกลางเทอมสหรัฐอเมริกาในปลายพฤศจิกาก็เป็นแรงกดดันทำให้ดุนัททรัมป์ต้องยอมอำนาจของการทำสงครามก็หมดแล้วเพราะนั้นผมคิดว่ามันเป็นที่ผมพูดถึงว่ามันเป็นชัยชนะของทั้งสองฝ่ายและเป็นข้อตกลงที่โดยรวมโดยภาพรวมเนี่ยดีมากนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าสะดุดก็กลับไปเรื่องของที่เป็นปัญหาก่อเศรษฐกิจก็คือเรื่องน้ำมันเรื่องของปุ๋ยเรื่องของวัตถุดิบต่างๆเรื่องการขนส่งอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าอีก6เดือนข้างหลังนี้60วันของการเจรจาอีก6เดือนของ1ปีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าจะดีมากๆถ้ามันจบกันด้วยข้อตกลงสันติภาพได้แต่เหมือนที่ผมพูดว่าก็ใน14ก็ยังมีรายละเอียดที่ยังคลุกที่ต้องเจรจากันต่อไปวันนี้แม้จะเซ็นกันวันที่17วันพุธที่17มิถุนา69ก็ตามเซ็นมา2วันแล้ววันนี้ยังมีการอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อีกหรือเปล่ายังมีนะครับก็คือเริ่มเจรจาวันนี้ในสวิตเซอร์แลนด์ทันทีจะดีกับประเทศไทยยังไงให้ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็จะปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยหัวแบงก์ก็ประเมินล่าสุดว่าเศรษฐกิจไทยจะโตในปีนี้ 1.7% เป้าหมายของประเทศไทยถ้ายึดจากตัวเลขของสภาพัฒน์ก็น่าจะประมาณสัก 2% เพราะนั้นถ้าภายใต้ข้อตกลงภายใต้ MOU สหรัฐอิหร่านเพื่อจะไปเป็นข้อตกลงถาวรรับรองโดย UN เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะมากกว่า 1.7 บวกก็จะมีโอกาสอาจจะไปถึง 2% ได้แต่ต้องทำเรื่องของ1 2 3 4 5ไปพร้อมๆกันแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของข้อตกลงถาวรของ2ประเทศนี้ก็จะน่าจะส่งผลทำให้ 1.7% บวกสิ่งที่เราเห็นชัดเจนจากการตอบรับของตลาดโลกเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าราคาน้ำมันลดลงทันทีก่อนหน้านี้มันเกิน100เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็ต่ำกว่า100เหรียญผมเชื่อว่าก็ประมาณสัก70ต่ำกว่า80เหรียญนะ78เหรียญก็กลับไปอยู่ใกล้ๆกับวันที่28กุมภาพันธ์2569ที่ก่อนจะเกิดสงครามเนี่ยก็อยู่ประมาณ70เหรียญสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำภายใต้สถานการณ์แบบนี้ขณะนี้นายกรัฐมนตรีไทยอยู่ที่ประชุมอาเซียนรัสเซียซัมมิตที่รัสเซียสิ่งที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยต้องทำขณะนี้ในมุมของผมนะครับ1หาแหล่งสำรองน้ำมันหาแหล่งน้ำมันแหล่งที่จะซื้อน้ำมันเนี่ยใหม่ๆรัสเซียเป็นหนึ่งในนั้นเพราะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางก็ยังมีสูงอยู่จากสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วเพราะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่นายกรัฐมนตรีไทยอยู่ที่รัสเซียคุยระดับทวิภาคีกับประธานาธิบดีปูตินในการซื้อ2เรื่องน้ำมันและปุ๋ยน้ำมันรัสเซียถูกกว่าในท้องตลาดเยอะน่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยอันที่สองที่ประเทศไทยต้องทำก็คือว่าราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยมันลดลงแล้วแต่ราคาน้ำมันในประเทศไทยมันไม่ลดลงมากเท่ากับราคาน้ำมันในตลาดโลกคนอาจจะฟังผมแล้วอาจจะแย้งว่าโอ้ใจเย็นๆเดี๋ยวมันค่อยลดมันใจเย็นไม่ได้ครับเพราะว่าผมเนี่ยจำได้ว่าตอนที่สงครามเกิดขึ้นใหม่ๆน้ำมันตลาดโลกขึ้นพวดน้ำมันประเทศไทยก็ขึ้นพวดเหมือนกันพอเวลาน้ำมันตลาดโลกลงพวดลงมาอย่างเร็วๆเนี่ยราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ควรจะลงเร็วเช่นกันนะครับมันก็คงไปติดเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันที่ผมได้เคยคุยในรายการกลุ่มมนุษย์อาเซียนไว้หลายรอบแล้วเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมัน7โมงเท่าไหร่ครับคุณลิซ่าครับ
3: 7โมง26นาทีครับ
2: ทั้งสองท่าน
1: 2นาที
2: ทั้งสองท่านหรือดร.เจตอาจจะมีประเด็นอยากจะแชร์กับผมหรือเปล่า
3: ครับก็เอาง่ายๆเลยครับว่าแล้วคนฟังพวกเราคนไทยนะครับต้องจับตาดูยังไงต้องระวังยังต้องระวังกันต่อไหมยังต้องรัดเข็มขัดต้องใช้ชีวิตกันอย่างเรียกว่าจำกัดจำเขี่ยกันต่อไหมอาจารย์มองว่าไงฮะ
2: ต้องแบบที่ดร.เจตพูดแล้วครับก็ต้องประหยัดระมัดระวังการใช้จ่ายเพราะว่าใน6เดือนข้างหน้าก็ยังมีความค ความไม่แน่นอน
3: ยังไม่แน่ไม่นอน
2: ครับแม้จะมี MOU ก็ตามแต่ว่าเริ่มเห็นจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วแต่ไม่แน่ใจจุดจบจะดีเหมือนจุดเริ่มต้นหรือเปล่าเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังต่อไปนะครับสิ่งสำคัญก็ไปสู่รัฐบาลว่าจะบริหารเศรษฐกิจได้อย่างไรในเรื่องน้ำมันหรือเรื่องอื่นๆหลังจากที่หมดไทยช่วยไทยพลัสเราจะการจับจ่ายใช้สอยเราจะกลับมาคึกคักได้อย่างไรแต่ภายใต้ MOU สหรัฐอิหร่านนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางก็น่าจะมาประเทศไทยมากขึ้นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็น่าจะมาในประเทศไทยมากขึ้นตั๋วเครื่องบินก็น่าจะถูกลงการขนส่งการส่งออกไทยก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าตลาดโลกมันฟื้นตัวภายใต้ฉากทัศน์ของ MOU นะครับแต่ในสหรัฐอเมริกาก็ยังต้องระวังเรื่องมาตรา301เดี๋ยวว่าจะพูดมาตรา301ต่อไปในสุกๆถัดๆไปครับท่านด็อกเตอร์ครับ
3: เก็บเอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ท่านอาจารย์เอกครับสวัสดีครับคุณลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะก็คงยังต้องทั่วโลกยังคงต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะเรื่องของการเจรจาเรื่อง MOU สหรัฐกับอิหร่านค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันศุกร์แล้วนะคะสู้ๆกันอีก1วันก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเรา2คนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ี่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายฉบับครับ
0: เริ่มกันที่ข่าวนี้เลยนะคะเมื่อวานนี้เวลา 10:07 น.ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นเฝ้ารับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะสัตมวานพระองค์พาส่งทอดพระไตรส่งทอดผ้าไตรเท่าพระชนมายุ 47 พรรษาคิงจิกนี่ราชินีภูฏานเสด็จร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล2ล้นเกล้าทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงร่วมในพิธีด้วยณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและมีภาพนะคะเป็นภาพใหญ่เลยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานเสด็จไปทรงวางพวงมาลาและทรงร่วมในพระราชพิธีด้วยค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องในสภาครับเกิดเหตุเดือดกลางสภา2กรรมธิการพรรคประชาชนร่วมประชุมสาวไส้โครงการ THAI Passport ด้านส.ส.ภูมิใจไทยก็ประท้วงวุ่นครับชี้ว่าประธานทำเกินหน้าที่และผิดข้อบังคับนางสาวรัชนกศรีนอก

0: ตัวโครงการหรือไม่พร้อมทั้งระบุว่าพบข้อพิรุธในเอกสาร TOR ที่มีความซับซ้อนโครงการอื่นของกระทรวงอว 7-8 บรรทัดเปรียบเทียบเสมือนกับการคัดลอกข้อความวางนอกจากการจัดซื้อจัดจ้างที่สอบไปในทางล็อกสเปคแล้วยังพบว่าแอปพลิเคชันที่มีชื่อเดียวกันของเอกชนได้ถูกลบออกไปก่อนหน้านี้จึงต้องการให้ยกเลิกโครงการในรอบนี้แล้วนำกลับไปตั้งโครงการใหม่ในงบประมาณปีถัดไปเพื่อความถูกต้องและไร้ข้อครหาแต่หากรัฐมนตรีกระทรวงดีอีจะยังคงเดินหน้าลุยไฟก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แต่เชื่อว่ามีราคาต้องจ่ายด้านนายรังสิมันโรมครับประธานกรรมธิการกฎหมายก็เปิดเผยว่าโครงการนี้มีปัญหาเรื่องการทุจริตและอาจจะเกี่ยวพันไปถึงปัญหาอาชญากรรมและการฟอกเงินที่ไหลเข้าสู่วงการการเมืองเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าโครงการนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกับบริษัทน้ำมันเถื่อนซึ่งทางกรรมธิการจะติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้ใช้อำนาจกรรมธิการในการขอเอกสารสัญญาของโครงการดังกล่าวมาตรวจสอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบรรยากาศในที่ประชุมเกิดความตึงเครียดเมื่อส.ส.จากทางพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายสุภชัยใจสมุทรและนายสุพนะนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณได้ลุกขึ้นทักท้วงนะครับว่าการประชุมร่วมกันครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อบังคับเนื่องจากกรรมาธิการการกฎหมายไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องนี้และมองว่าเป็นการทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับกรรมาธิการชุดอื่นจนทำให้ผู้ที่มาชี้แจงเกิดความสับสนด้านนายสุภชัยก็ระบุว่าประธานกรรมาธิการทั้งสองคนกำลังใช้กรรมาธิการเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อบดขยี้โครงการและทำหน้าที่เป็นเหมือนประธานบริษัทที่ตัดสินใจโดยไม่มีมติร่วมกันก่อนที่จะนำกรรมาธิการบางส่วนเดินออกจากห้องประชุมและไม่ขอร่วมสังฆกรรมด้วยเช่นเดียวกันกับนายชาดาไทเศษสสพรรคภูมิใจไทยที่ขอออกจากห้องประชุมพร้อมฝากถึงพรรคประชาชนว่าหากพบว่าโครงการนี้มีเงื่อนงำหรือว่าทุจริตจริงก็ขอให้รวบรวมหลักฐานไปยื่นต่อปปช.และแถลงต่อสังคมได้เลยไม่จำเป็นต้องเรียกมาตั้งคำถามในที่ประชุมแห่งนี้ในขณะที่นายพัชระอนันตสินครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ได้ชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดครับยืนยันว่าโครงการ THAI Passport มีฐานงานเดิมรองรับและศึกษารวมถึงยกร่างมาเกือบ1ปีเต็มไม่ใช่มาเร่งรัดดำเนินการภายใน31วันตามกระแสข่าวส่วนการนำเงินนอกงบประมาณจากกองทุน DE มาใช้นั้นก็ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลางและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่ใช่เรื่องที่จะมาอนุมัติกันง่ายๆสำหรับประเด็นการปรับลดกรอบเวลาการทำงานจาก90วันเหลือ30วันก็เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและการระบุเรื่องจอโฆษณาในร้านสะดวกซื้อก็เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มนะครับมีพาดหัวเรื่องนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับภูมิใจไทย Walk Out กรรมาธิการถกเดือดปชน.จับพิรุธ THAI สุภชัยโวยลั่นไร้อำนาจไอซ์โรมไม่สนลุยขยี้ต่อปลัด DE ยันโปร่งใสไร้หัวปัดเอื้อประโยชน์ให้เอกชนขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนครับโรมไอซ์ขยี้ TOR AI Passport 2กรรมาธิการผนึกถกเดือดปลัด DE โต้ยิบยืนยันโปร่งใสลั่นไม่เลิกห่วงถูกเอกชนฟ้องโต้งหนุน1ปีวัดผลงานรัฐมนตรี2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลุยมาเฟียภูเก็ตครับ
1: ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีนะคะยึดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ไปกำกับดูแลเองนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานนี้นะคะก็บอกว่าตนเองกำกับ EEC มาตั้งแต่รัฐบาลแรกแล้วรัฐบาลที่2แต่จากการที่มีการประชุมไปแล้ว 3-4 ครั้งเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานกฎหมายที่มีการค้างค้างมาจากแล้วรัฐบาลในอดีตได้รับการอนุมัติจากบอร์ดบริหารเป็นที่เรียบร้อยทางนี้จึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าหลังจากนี้ควรจะเป็นเรื่องของการไปดึงผู้มาลงทุนใน EEC ซึ่งการตกลงกันว่านายกรับเรื่องนี้กลับคืนไป ไปโดยเฉพาะในขณะนี้เรื่องของกระทรวงคมนาคมเรามีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ต้องให้การสนับสนุน EEC อีกหลายเรื่องตนเองจึงขอกลับมาโฟกัสที่กระทรวงคมนาคมน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นหากทำงาน2ทางกลัวว่าสุดท้ายแล้วจะไม่สำเร็จสักทางและด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกและมีโอกาส

0: อาจเดินทางไปต่างประเทศตลอดคิดว่านายกมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการและนักลงทุนในต่างประเทศเพื่อเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ก็คือประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ถามกันว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ผมเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกและผมอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่องแต่ที่จะมีการเสี่ยมกันว่าผมสบายใจหรือไม่เป็นการถูกยึดคืนหรือไม่ต้องบอกว่าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นผมและนายกได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยกันไปก่อนแล้วจึงอยากออกมาชี้แจงให้ทราบและขอยืนยันว่าในพรรคภูมิใจไทยเราไม่มีอะไรที่ไม่พูดคุยกันเราพูดคุยกันทุกมิติโดยเฉพาะผมกับนายกก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายพิพัฒน์เมื่อวานนี้นะคะประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวพิพัฒน์สยบร้าวโดนยึดคืน EEC โอนงบ 10,000 ล้านพิพัฒน์ร่ายยิบสยบปมร้าวโดนยึดคืน EEC ยันคุยนายกทุกเรื่องนั่งหัวโต๊ะครม.นัดพิเศษตรวจร่างพรบ.งบ 70 พร้อมเคาะตัวเลขโอนงบค้างท่อ 10,000 กว่าล้านพราดอนแจงโยกเข้างบกลางใช้รับมือวิกฤตส่งร่างกฎหมายเข้าสภา25มิถุนายนครม.ไฟเขียว 4,400 ล้านแก้น้ำท่วมระยองป้องเมืองเศรษฐกิจ EECเอกนัทสั่งเบรกขึ้นค่าไฟผู้ใช้เกิน400หน่วยเดินหน้าหั่นค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทค่ะ
1: ครับพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของ DSI เตรียมแถลงความคืบหน้าปฏิบัติการทลายเครือข่ายแชร์ Forex วันนี้นะครับหลังปูพรมตรวจค้นมา24จุดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดปฏิบัติการชัดราวเดอะราวเดอริงนะครับทลายเครือข่ายชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex นะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดทั่วประเทศล่าสุดก็มีรายงานจากกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์สำนวนคดีโดยยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่ายื่นขออนุมัติหมายจับบุคคลใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีกระแสข่าวภายใน DSI นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารเอาไว้แล้วทั้งสิ้น77รายแบ่งเป็นบุคคลธรรมดา57รายและนิติบุคคล20รายโดยเน้นตรวจสอบไปยังบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการรับส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex ครับนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังพบพยานหลักฐานสำคัญเป็นเส้นทางการเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทเครือข่ายดังกล่าวโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายรายหนึ่งในลักษณะที่คล้ายกับการรับผลประโยชน์ทำให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ขณะเดียวกันยังได้ตรวจยึดรถซูเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์มูลค่าหลายล้านบาทของนักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งเอาไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบว่าทรัพย์สินมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ Forexนี้เช่นเดียวกันครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนักการเมืองและนัก แสดงชายคนดังกล่าวยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือว่าถูกออกหมายเรียกแต่อย่างใดเป็นเพียงบุคคลที่มีความเชื่อมโยงทางเส้นทางการเงินที่ชัดเจนทางด้านของนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับก็ได้แสดงได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการคาดเดากันนะครับว่านายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งขณะนี้ DSI ยังไม่ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการการกระทำลักษณะนี้ก็เหมือนเป็นการโยนหินถามทางซึ่งอาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาจึงขอให้สังคมใจเย็นๆและรอฟังรายชื่ออย่างเป็นทางการทางนี้ก็ขอยืนยันว่าถ้าหากผลการแถลงเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วพบว่ามีส.ส.ของพรรคประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจริงทางพรรคจะมีคำชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างแน่นอนและพรรคไม่เคยมีนโยบายปกป้องคนผิดส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีการพยายามล็อบบี้ DSI ให้เลื่อนการเปิดรายชื่อนั้นตนเองไม่ทราบเรื่องและพร้อมจะน้อมรับผลกระทบทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขต่อไปในขณะที่นายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อก็ยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอเร็กซ์แต่อย่างใดและในขณะนี้ก็ยังไม่มีความเห็นใดๆโดยขอรอตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการและรอดูหมายจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับสำหรับวันนี้เวลา10 นาฬิกากระทรวงยุติธรรมมีกำหนดแถลงข่าวสรุปผลปฏิบัติการเพื่อชี้แจงความคืบหน้าของคดีครับมีพาดหัวหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับพรรคสีส้มดิ้นภาวุฒโต้ลั่นไม่เกี่ยวปมโยงคดีฟอเร็กซ์ DSI เร่งสอบพยานวิเคราะห์หลักฐานคดีฟอเร็กซ์ยังไม่ออกหมายเรียกใครจ่อแถลงภาพรวมคดีด้านภาวุฒส.ส.ประชาชนเผยขอรอดูรายละเอียดยันไม่เกี่ยวข้องส่วนดาราคนดังพบความเกี่ยวพันมีเส้นเงินเชื่อมโยงขณะที่โฆษกพรรคประชาชนเผยไม่ปกปิดไม่ปกป้องคนผิดพร้อมชี้แจงต่อสาธารณะครับ
0: มาที่เรื่องของความคืบหน้าค่าไฟนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยว่าแนวทางการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่อยู่ระหว่างการทบทวนแนวทางที่เหมาะสมหลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าซึ่งจะยุติแนวทางนี้ไว้ก่อนทั้งนี้ยอมรับว่าเราเองอาจจะคิดเร็วไปเราฟังเสียงทุกคนด้วยความปรารถนาดีอยากลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟน้อย200หน่วยแรกบ้านอยู่อาศัยวิธีที่เร็วที่สุดเดิมทีระบบคนจนเบรกคนรวยคนใช้ไฟน้อยไปแบกคนใช้ไฟเยอะเราก็เลยจะเซฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทแต่ต้องไปชาร์จคนที่ใช้ไฟ400หน่วยขึ้นให้แพงขึ้นซึ่งเรทคำนวณออกมาที่รับฟังความคิดเห็นก็เกินหน่วยละ5บาทก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงสะท้อนกลับมาว่าแบบเนี้ย400หน่วยขึ้นไปเขาเดือดร้อนหลายคนถึงใช้ไฟเยอะก็ไม่รวยเช่นบ้านของคนที่มีผู้อยู่อาศัยเยอะดังนั้นระหว่างนี้อัตราค่าไฟฟ้าของประชาชนจะกลับไปใช้โมเดลเดิมอัตราค่าไฟฟ้างวดพฤษภาคมถึงสิงหาคม69เฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทไปก่อนส่วนผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกยังช่วยเหลืออยู่หากทำ3เรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแต่ยังต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ผมกำลังดูอยู่ว่าเราอาจจะช่วยบางส่วนได้ก่อนเลยโดยใน200หน่วยแรกจะมีอยู่2ส่วนมีผู้ที่ใช้ไฟไม่ถึง200หน่วยอันนี้อยากคิดว่าไม่มีเพราะในส่วนของ23ล้านครัวเรือนส่วนของบ้านอยู่อาศัยมีอยู่ประมาณ15ล้านครัวเรือนหรือ2ในที่ใช้ไฟไม่ถึง200หน่วยนี่คือกลุ่มแรกประมาณ 60% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม่มีแอร์ใช้พัดลมและอยู่ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวนะคะขิงช่วยค่าไฟลดต่ำกว่า3บาทต่อยูนิตเบรกขึ้นขั้นบันไดใช้ของเดิมไปก่อนเอกนัทสรุปชัดๆเบรกขึ้นค่าไฟขั้นบันไดใหม่ใช้ของเดิมไปก่อนลั่นช่วยลดค่าไฟต่ำกว่า3บาทเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยอันดับแรกมุ่งครอบคลุม15ล้านครัวเรือนจ่อชงครม.ดึงเงิน3การไฟฟ้ารับภาระชั่วคราวคาดมีผลทันรอบบินมิถุนายนหรือกรกฎาคมนี้เชื่อขึ้นค่าไฟกลุ่ม Data Center ไม่กระทบการลงทุนอนาคตจ่อขึ้นค่าไฟกลุ่มใช้ไฟเกินเดือนละ10,000 บาทยกตัวอย่างบ้านรัฐมนตรีทั้งหลายต้องจ่ายแพงไปเลยค่ะ
1: ครับมีข้อมูลการยกเลิกประกันภัยเร็วเกินไปนะครับเงินคืนอาจจะได้ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดไม่ได้แค่หยุดจ่ายเบี้ยประกันแต่หมายถึงการยอมรับเงินคืนไม่เป็นอย่างที่คิดตั้งแต่ต้นสัญญาเพราะเบี้ยประกันภัยช่วงปีแรกๆถูกนำไปใช้เป็นค่าความคุ้มครองค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆในกรมธรรม์หากจำเป็นต้องหยุดส่งเบี้ยประกันภัยและกรมธรรม์มีมูลค่าเวรคืนเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยมี3ทางเลือกครับคือ1ขอเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับโดยจะได้เงินคืนเพียงมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยเหมาะกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินทันทีและยอมรับผลตอบแทนน้อยเป็นทางเลือกที่ผลตอบแทนน้อยที่สุดหากเวรคืนกรมธรรม์ในปีแรกๆ 2. ขอเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จครับหยุดส่งเบี้ยประกันภัยคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงและระยะเวลาเอาประกันภัยยังอยู่ถึงครบกำหนดสัญญาเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้อยู่นะครับแต่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหวและ 3. ขอเปลี่ยนการประกันภัยเป็นแบบขยายเวลาคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิมแต่ระยะเวลาเอาประกันภัยสิ้นสุดลงเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์เอาไว้อยู่ครับแต่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหวเน้นคุ้มครองเต็มจำนวนในช่วงเวลาสั้นๆคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
0: ขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
5: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงรสตราฉลากทอง
1: ติดตามช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยเวลา 9:00 นเช้านี้นะคะที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพค่ะล่าสุดก็มีรายงานว่าทางกองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับผลกระทบจนต้องหยุดชะงักเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานค่ะซึ่งมีนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและผู้นำจากประเทศต่างๆเข้าร่วมรวมถึงนายอนุทินด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดนายอนุทินได้รับการยืนยันว่านายอนุทินและคณะปลอดภัยดีและจะเดินทางกลับประเทศไทยในคืนนี้ตามกำหนดการเดิมก่อนถึงประเทศไทยช่วงเช้าวันนี้และจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะเป็นรายงานจากไทยโพสต์ออนไลน์นะคะซึ่งพาดหัวข่าวค่ะโดรนถล่มมอสโกป่วนอนุทินปลอดภัยกลับไทยตามกำหนดยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในกรุงมอสโกส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หลายจุดและกระทบระบบคมนาคมขณะที่อนุทินชาญวีรกูลซึ่งอยู่ระหว่างร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานยังปลอดภัยดีและมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยตามแผนเดิมค่ะ
2: ครับสหรัฐและอิหร่านก็บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ครับร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อประกาศหยุดยิงทุกแนวรบชั่วคราว60วันพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยกเลิกปิดล้อมทางทะเลทันทีสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านและสื่อต่างๆหลายสำนักครับก็รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของผู้นำอิหร่านก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ภายใต้ชื่อบันทึกความเข้าใจอิสลามบัตระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านโดยมีปากีสถานทำหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนโดยนายกรัฐมนตรีปากีสถานเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีซึ่งในขั้นแรกอิหร่านจะเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซในขณะที่สหรัฐจะเริ่มยกเลิกโครงการปิดล้อมทางทะเลโดยสมบูรณ์ภายใน30วันสำหรับเนื้อหาสำคัญของ MOU ฉบับนี้มีทั้งหมด14ข้อประกอบด้วยการขยายเวลาหยุดยิงในทุกแนวรบออกไปอีก60วันรวมถึงในเลบานอนเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายนอกจากนี้สหรัฐยังยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดและจัดตั้งกองทุนรวมมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศอิหร่านหลังสิ้นสุดสงครามและกับการที่อิหร่านจะให้คำมั่นสัญญาไม่สร้างอาวุธนิวเคลียร์และยอมลดระดับความเข้มข้นของยูเรเนียมภายใต้การดูแลของ IAEA แต่ว่าอิหร่านปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐที่จะขนย้ายยูเรเนียมออกไปนอกประเทศอย่างไรก็ตามครับหลังการลงนามที่พระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขู่ทันทีนะครับว่าสหรัฐจะกลับมาทิ้งระเบิดโจมตีและสังหารเจ้าหน้าที่ที่อิหร่านหากไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่เดิมปรับตัวลดลงต่ำกว่า80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลกลับดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยในขณะเดียวกันนะครับข้อตกลงก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐโดยเฉพาะจากพรรคเดโมแครตนำโดยสบอาริซาเบธรอเรนซ์นะครับแล้วก็สบอดัมชิฟที่ระบุตรงกันว่าข้อตกลงนี้ไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐแต่ว่าอิหร่านกลับได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวและแทบจะไม่มีแรงจูงใจให้ดำเนินการตามเงื่อนไขในอนาคตทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยก็ได้แสดงความเห็นต่อกรณีนี้นะครับบอกว่าการบรรลุข้อตกลงและยุติสงครามจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมต่อเศรษฐกิจโลก แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลไทยยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนส่วนผลกระทบต่อราคาน้ำมันคาดว่าจะปรับตัวลดลงเพียงในระยะสั้นเท่านั้นแต่อาจจะไม่ได้ลดลงมากเท่าเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและก๊าซธรรมชาติในตะวันออกกลางถูกทำลายไปจำนวนมากซึ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในแนวหน้านะครับสหรัฐอิหร่านลงนาม MOU แบบอิเล็กทรอนิกส์ยุติสงครามถาวรโดยทรัมป์เซ็นที่แวร์ไซหลังงานเลี้ยงประชุม G7 นายกปากีสถานในฐานะตัวกลางเผยมีผลทันทีทั้งการเปิดฮอร์มุซยุติการปิดล้อมทางทะเลก่อนจะมีการขยายเวลาหยุดยิง60วันเพื่อเจรจาข้อตกลงในขั้นต่อไปขณะที่มติชนก็พาดหัวครับเอกนิติยันเศรษฐกิจโลกโครงสร้างพังวินาศน้ำมันลดระยะสั้นทรัมป์เซ็นยาสึกขู่อิหร่านอย่าฝืนครับ
1: ค่ะมีผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้นะคะเป็นเช็กเกียเสมอแอฟริกาใต้1-1ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเช้ามืดสวิตเซอร์แลนด์ถล่มบอสเนีย4-1ซึ่งบอสเนียก็เหลือ10คนและคู่ล่าสุดเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเจ้าภาพแคนาดาไล่ถล่มกาตาร์9 คน6-0พังอาจจ่าฝูงกลุ่มบีค่ะและขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะที่เรือนจำกลางสงขลาค่ะพันเอกกฤษดาเรืองจุ้ยผู้อำนวยการกองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมนภาค4ส่วนหน้าได้เข้าพบและติดตามคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคง4รายที่กำลังจะได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยได้รับความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้ต้องขังรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างหาที่สุดไม่ได้และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ทรงมองเห็นผู้ต้องขังทุกคนเป็นประชาชนของพระองค์อย่างเท่าเทียมและโครงการฝึกวิชาชีพที่ได้รับพระราชทานมาคือกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจนนำไปสู่การได้รับอภัยโทษผู้ต้องขังทุกคนยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าจะกลับตัวเป็นคนดีไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำและจะร่วมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการตอบแทนโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับในครั้งนี้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมนภาค4ส่วนหน้าค่ะ
2: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในมอสโกหลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหนักเชื่อสถานทูตรับมือสถานการณ์ได้วันนี้เวลา 18:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในพื้นที่ภายหลังจากที่ล่าสุดยูเครนได้มีการปฏิบัติการทางการทหารโดยส่งโดรนโจมตีไปยังกรุงมอสโกรวมถึงพื้นที่โดยรอบของรัสเซียโดยเฉพาะบริเวณโรงกลั่นน้ำมันที่สำคัญมีความห่วงใยกังวลประชาชนที่อยู่ในมอสโกหรือไม่ว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็ต้องห่วงประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มีความขัดแย้งและมีสงครามการสู้รบกันอยู่แล้วพร้อมแสดงความมั่นใจว่าแต่ละประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างรัสเซียหรือแม้กระทั่งคนไทยในตะวันออกกลางอาทิอิหร่านสหรัฐอาหรับอิมิเรตรวมถึงซาอุดิอาระเบียได้มีการป้องกันการคุกคามเป็นปกติฉะนั้นหากทุกคนทำตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในเรื่องของความปลอดภัยเชื่อว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือแม้กระทั่งคนไทยในประเทศคู่ขัดแย้งหากทำตามข้อปฏิบัติที่ทางการแนะนำก็จะมีความปลอดภัยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำว่าตนเป็นห่วงมากๆเป็นห่วงอย่างยิ่งหากต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือขอให้แจ้งผ่านสถานกงสุลใหญ่และสถานเอกอัครราชทูตสถานทูตทุกประเทศพร้อมให้การดูแลอำนวยความสะดวกให้คนไทยหากได้รับผลกระทบจากการสู้รบอย่างแน่นอนไม่ใช่เฉพาะแค่ในมอสโกขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังขอให้คนไทยที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงระมัดระวังตนเองโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อปฏิบัติที่ทางการของแต่ละประเทศได้แจ้งไว้ส่วนได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกต่อประธานาธิบดีของรัสเซียหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้พูดในภาพรวมเพราะทุกประเทศก็มีปัญหาทางนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่16-19 มิถุนายนได้ออกเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดการเดิมคือเวลา20:00 นค่ำวานนี้และจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันนี้เวลา9:00 นที่ท่าอากาศยานทหาร2 กองบิน 6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครแม้วันนี้กองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักซึ่งการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานซึ่งนายอนุทินเข้าร่วมการประชุมด้วยด้วยจากการสอบถามคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินและคณะปลอดภัยดีเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดการเดิมและจะเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ตามปกติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนนี้8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก. จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริง
8: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับติดตามเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็บ้า
1: ชั่วโมงนี้นะครับใครอยากจะให้

0: ทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันนะครับใครจะฝากธุรกิจฝากร้านหางานผู้ประกอบการอยากหาคนไปทำงานหรือจะแนะนำพิกัดเด็ดๆ
1: เสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นที่พักก็ได้นะคะ
0: นะฮะโดนก็ได้นะครับหรือใครอยากจะไปท่องเที่ยวไหนพิกัดไหนแชร์กันได้นะครับวางแผนการเดินทางไว้ยังไงสภาพฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจอย่างนี้หลายจุดหลายพื้นที่ตามที่เรามีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็บอกกันอยู่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แหละนะครับนะพูดคุยผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสหรือใครจะอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนเหมือนกัสยานเนี่ยนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับหรือจะสั่งอะไรมากินนอนพึ่งพุงอะไรอย่างเงี้ยตามสบายเลย
1: กิจกรรมอะไรแบบไอเดียอะไรพิเศษมาบอกเล่ากันหน่อย
0: อย่างกัสยานนี่เขาก็จะใช้วิธีนอนหนึ่งเดียวนะครับ
1: เป็นนางนอน
0: ไม่ทำอย่างอื่นเลยนะครับพูดคุยกันแชร์กันเผื่อว่าวิธีนี้อาจจะไม่ได้สงวนแล้วไม่สามารถที่จะเรียนแบบใครได้นะครับนะมันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล
1: บางคนเสาร์อาทิตย์เขาก็ไปชาร์จแบตกับตัวเองด้วยแบบการเข้าสวนเข้าป่าอะไรอย่างนี้ก็ม
0: ี
1: อย่างเช่นพี่วาสุก็ชอบไปแบบเข้าป่าเข้าดง
0: ดงอะไร
1: ดงพงไพรเข้าป่าไงเข้าแบบไปสูดอากาศออกซิเจนธรรมชาติไปดาวดิ้งไปล้างพลังงานลบอะไรอย่างนี้
0: แล้วก็บางคนก็เข้าในเมืองบ้างโอ้มันมีความหลากหลายเนาะนะครับนะหน้าไมค์คุยกันได้เลือกหัวขบวนพาเหรดในฮิตที่4ภาคมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครก็ได้นะครับ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpageฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับวันนี้ยังไม่มีคนบอกว่าพิกัดร้านไหนร้านบ้าจังไหนเด็ดๆเลย
1: อร่อยอย่างเมื่อวานนี้ร้านลาบอุบลใช่ไหม
0: ใช
1: ่สุวรรณภูมิวันนี้เราอยากรู้ว่ามีพิกัดไหนเด็ดๆบ้างนะคะ
0: วันไหว้บ้าจังกันนะครับนะฮะของคนไทยเสื้อสายจีนเนี่ยนะครับนะฮะหรือคนไทยเสื้อสายไทยหรือเซี่ยว
1: ได้หมด
0: เลยนะฮะพูดคุยกันนะครับกดมาหาเจ้าหน้าที่เลย02-248-1366นะครับ02-248-1366วันศุกร์แห่งชาติแล้วนะครับรับแค่1สายนะครับในช่วงบรรพาเรตฮิตฮิต4ภาคนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะแนะนำเพลงใหม่ที่น่าสนใจนะครับเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้แล้วนะครับกับคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bioราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้านนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของไอดินอภินันท์ครับไอ้บ่อฮู้สวงนะครับนะฮะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยไอดินนี่หายไปนานแล้วหลังจากไปมีครอบครัวแต่งงานเรียบร้อยอยู่ทางขอนแก่นนะครับนะฮะวันนี้เขาก็ส่งผลงานเพลงมานะครับศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันเป็นคนเขียนคำร้องและทำนองแล้วก็เรียบเรียงโดยเจ้าเดิมนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์มิตรเหมือนกันนะครับในสังกัดของซิงค์มิวสิกนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วต่อสายเข้ามาพูดคุยกับเรา2คนนะ02-248-1366ในช่วงเวลาพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
4: ติงลี่ครับ
3: คุณติงลี่
5: ติงลี่ทำอะไรอยู่ไหนคะ
4: ตอนนี้ผมมาออกกำลังกายจ็อกกิ้งอยู่แถวๆลำลูกกาคลอง6ครับลำลูกกาซอย97ครับ
3: อากาศดีไหมครับวันนี้
4: อากาศดีมากเลยครับไม่แดดแล้วก็ท้องนาข้าวเขียวขจีเลยครับ
3: เมื่อวานฝนตกไหมครับแถวนั้น
4: เมื่อวานหนักมากครับ
3: หนักมากเลยเนาะ
4: ใช่ครับ
3: โอ้นะครับใครร้อนได้ระดับหนึ่งเลยเน
5: า
3: ะนะครับ
5: ปกติดูแลตัวเองยังไงคะวิ่งจ็อกกิ้งอย่างนี้ตอนเช้าๆหรอคะช่วยแบ่งปันเราหน่อย
4: ครับก็ปกติผมก็คือก่อนหน้านี้ก็ทำงานแล้วเนาะก็ลาออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรทำเลยไปเอาไปรับลอตเตอรี่มาขายในช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงว่างก็ไม่มีอะไรทำช่วงเช้าก็คือไปส่งลูกส่งแฟนไปทำงานไปเรียนแล้วก็ตัวเองก็มาจ็อกกิ้งออกกำลังกายนะครับ
3: อ๋อดีจังเลยครับ
5: ดีมากเลยแบ่งเวลาจัดสรรเวลาได้ดีมากอย่างน้อยก็มีเวลาดูแลตัวเองในช่วงเช้าด้วยได้ดูแลคนรอบตัวด้วย
3: อยากให้งวดหน้าเนี่ยมาขายกสิยาที่ลอตเตอรี่เนี่ยเอามาขายกสิยาที่พระราม9ที่นิดนึง
5: นี่พี่ก็ช่วยเขาอุดหนุนเหมาไปเลยทั้งแผง
3: เออดีไหมอ่ะเนี่ยมาช่วยขายช่วยอะไรกัน
4: ยินดีครับยินดี
3: พอคราวที่แล้วมวยมรณาไป
5: เรายังมีความหวังอยู่อีกเหร
3: อ
5: ก็เฉียดเลยนะไม่ใกล้เลยจะเก็บดึงนะ
3: อ้าวนะฮะวันนี้เราพูดคุยกันพอประมาณนะครับ
4: ครับ
3: แล้ววันนี้กะว่าเมนูเช้าๆเราจะทานอะไรดีครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็ซื้อปลานึ่งปากซอยไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วครับก็เดี๋ยวกลับไปให้กลับไปทาน
3: โอ้ดีจังเลยฮะดูแลสุขภาพมากๆเลยทานปลาจะได้ฉลาดฉลาด
4: คือก่อนนี้ทำงานก็ซื้อทำงานค่อนข้างจะหนักแล้วทีนี
5: ้
4: ผมก็เป็นหลายโรคก็เลยทำงานไม่ไหวก็เลยต้องลาออกมาครับ
3: ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
5: ได้เวลาแบบ
3: ดูแลเรื่องอาหารการกินพักผ่อนให้เป็นเวลาดูแลตัวเองนะครับ
5: แล้วมีเวลาอยู่กับครอบครัวอันนี้สำคัญมากมากเลยเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ครับกำลังใจดีอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นอยู่3โรคคือมีโรคไตแล้วก็เบาหวานแล้วก็ตับแข็งครับ
5: แต่ว่าถ้าสภาพจิตใจดีโรคพวกนี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้นะคะ
4: ครับกำลังใจดีอยู่
5: กำลังใจดี
4: ก็ว่างๆก็เปิดเอฟเอ็ม95เป็นเพื่อนครับ
3: โอ้โหอวยกันแต่เช้า
5: เขาบอกเนี่ยแหละเป็นยารักษาที่ดีที่สุดคือ
3: วันนี้กสิยาเขาก็มีกล้วยมาลูกหนึ่งนะครับ
5: เอามาแบ่งพี่ด้วย
3: ไม่มีอ่ะกล้วยลูกเดียวแล้
5: ว
3: คุณติงลี่เขาจะซื้อมาอย่างเดียวอย่างละชุดอย่างละชุดเขาไม่มีการแบ่งอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็แบบว่าใครจะไปกล้าแบ่งครึ่งซี่เขาล่ะนึกออกเปล่าเออนะฮะเขาก็ดูแลสุขภาพของเขาคนเดียวเราก็มามองหน้าตาปิบๆแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับคุณติ๊งได้ครับ
4: เพลงของพี่ลำไพแสงทองครับเพลงเปรตสัมภเวสีครับ
5: เพลงนี้มีความหมายดีมากๆเลยต้องการจะสื่อถึงอะไรคะพี
4: ่ก็คือในจุดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยครับเรายัง
5: คือ
4: ต้องคือกระนองเลยครับแต่ว่าคือการดูแลพ่อแม่เนี่ยเราขาดหายไปตรงนั้นพอวันหนึ่งนะครับพ่อแม่เราได้จากไปนะครับเราเพิ่งมานึกได้เพิ่งมาสำนึกว่าเออทำไมเราเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วคือมันผ่านไปแล้วมันเอาอะไรกลับมาไม่ได้แล้วนะครับก็ได้แต่สอนลูกนะครับว่าการกตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องมีต้องทำแล้วนะครับชีวิตจะดีขึ้นนะครับผมเชื่อ 100% เลยเพราะว่าทุกวันนี้นะครับผมบูชาพระคุณพ่อแม่ตลอดนะครับ
5: สุดยอดเลยค
3: ่
5: ะ
3: วันนี้ก็แบ่งปันประสบการณ์แชร์ให้ชาวลุงทุ่งมหานครคือตอนนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้หรอกนะครับตอนเนื้อว่าคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เนาะ
5: ใช่
4: ครับ
3: แต่ว่า ตอนที่คุณพ่อคุณแม
4: ่ไม่หลั่งน้ำตาเนี่ยยังใช้ได้ตลอดครับ
3: ท่านจากเราไปแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทบทวนชีวิตของตัวเองได้ทบทวนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเล่นให้นะครับเป็นหัวขบวนพาเรตเพลงฮิตพิษ4ภาคเลยนะครับนะ
4: รบกวน
3: พูดขอบคุณ
4: คนสวยแล้วก็พอคนหล่อประจำขึ้นนะครับ
3: นะครับนะโกหกแต่เช้าเลย
5: ขอบคุณพี่ติงลี่คนดีสุดหล่อเลย
4: ผมครับพอว่าพอหล่
3: อนะครับเอาขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมดีกว่าพี่ติงลี่อย่าเว้นนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ขออีกรอบครับ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยาราห้า
4: และไอ้ไอยาราฮะ
3: รสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่าย
4: ทานง่าย
3: ชุ่มคอ
4: ชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยาราฮะ
4: ไอยาราฮะ
3: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับจะได้ครบ4ไปไว้ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับ
4: ครับโชคดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับพาเรเพล
1: งฮิตฮิตสีภาพสนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยาราฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราฮ่า
3: วันนี้พาเรทเพลงฮิตเริ่มหัวกระบวนกันด้วยเพลงที่มีความหมายดีๆจากเสียงร้องของรำไพแสงทองนะครับเปรตสัมภเวสีนะครับนะฮะอีก3เพลงนะฮะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับนะฮะพระคุณของคุณแม่ก็ได้นะครับอีก3เพลงช่วยกันเลือกเลย
5: แนะนำหน่อย
3: นะ SMS ที่4689400ครับ LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้022481366นะครับอีก3เพลงต่อเนื่องช่วยกันนึกนิดนึงว่าจะต่อด้วยเพลงไหนดีนะครับอีก3เพลงนะครับ

0: สัมภเวสีลำไพแสงทองนะครับที่คุณจึงลี่นะครับ
1: จากลำลูกกาค่ะ
0: ปทุมธานีนะครับเลือกไว้เป็นหัวขบวนนะครับชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมานะครับแม่ของใครครับพี่พรศักดิ์สองแสงแล้วตามด้วยนี่กรรมนะครับคุณอาสุมิตรสัตเทพกับแม่ชียุพินแพทองนะครับต้นฉบับเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยหนึ่งเดียวคือแม่สิงห์ร้องของพลอยพันรายครับ4เพลงต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับพระคุณแม่เรื่องของบาปบุญกรรมอะไรต่างๆนานานะครับที่ผสมผสานกันไปในพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะครับนะเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกสักรอบนึงนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะแค่ฝุ่นครับนะฮะจากวงแอลกอฮอล์ล่าสุดนี่เป็นเพลงใหม่นะครับที่เข้ามา
1: อยู่ในฮิตที่18ค่ะ
0: ในสัปดาห์แรกนะครับนะฮะพรุ่งนี้ลุ้นกันนะครับบ่ายโมงถึง5โมงเย็นว่าเพลงนี้จะอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่ใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับและซิงเกิลล่าสุดจากต่ายอรทัยครับ
1: ฮักพอเป็นพิธีค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่14ค่ะ
0: พรุ่งนี้ลุ้นกันกับมหานครทีมได้นะครับขอบคุณช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตด้วยนะครับโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอ่ะ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ากสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายและที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้เป็นเสียงร้องของไมเคิลสวัสดิ์เสวีรีครับนะฮะพูดลาสักคำนะคะเพื่อนเพลงหวาน

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: วันนี้ในมติชนรายวันนะครับมีเรื่องของการเบรกสูตรค่าไฟอัตราก้าวหน้านะครับท่านเอกนัทก็บอกว่าจะมี3แผนในการอุ้ม200หน่วยนะครับในขณะที่โค้งสุดท้ายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะเมื่อเช้านิดาโพนะฮะก็ออกมาเรียบร้อยนะครับนะฮะลงไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของสปสช.นะครับชี้แจงเพิ่มสิทธิ์บัตรทองนะครับให้บริการฮอร์โมนคนข้ามเพศด้วยนะครับชี้บอกว่าป้องกันอันตรายและรักษาอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีเรื่องการเมืองครับนะฮะแล้วก็กรุงเทพธุรกิจพาดหัวเรื่องของต้องทำตามกฎหมายครับบอร์ดกสทช.ลงมตินะครับเป็นแผนแม่บทวันนี้นะครับนะฮะบอกว่าจะประมูลทีวีดิจิทัลในปี70นะครับนะฮะเราก็มีเรื่อง SpreadX อีกนะครับในขณะที่วันนี้นะครับในข่าวสดนอกจากจะมีกษัตริย์จิกมี่กับราชินีเนี่ยร่วมเสด็จพิธีพระราชพิธีนะครับทรงสักการะพระศพนะของพระองค์ผ่าแล้วนะครับยังมีเรื่องของ DSI นะครับแถลงเปิดชื่อนะครับส.ส.ที่ไม่เกี่ยวกับ Forex นะครับนะฮะโอ้ประเด็น Forex นี่วันโอ้โหเมื่อวานนี
3: ้ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินหารือประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำมิตรภาพยาวนานกว่า130ปีวันนี้เวลา 17:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าไทย4ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียทั้งสองฝ่ายได้หารือด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้พบประธานาธิบดีรัสเซียและชื่นชมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้และเน้นย้ำว่ารัสเซียเป็นมิตรประเทศสำคัญที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับไทยทุกระดับด้านประธานาธิบดีรัสเซียยินดีที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดและทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือต่างๆอาทิด้านการเมืองและความมั่นคงรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นเช่นปิโตรเคมีและปุ๋ยด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากทันิสภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลจะเดินหน้าการเจรจาจัดทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปี2570นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวยินดีที่ในปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมายังประเทศไทยเกือบ2ล้านคนนับเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทยแสดงถึงความประทับใจที่ชาวรัสเซียมีต่อประเทศไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนจะได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซียอาทิเพลงภาพยนตร์และศิลปะการแสดงในโอกาสต่อไปด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณประธานาธิบดีรัสเซียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับรัสเซียอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมแสดงความหวังว่าจะได้พบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียอีกครั้งในโอกาสการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่33ในช่วงปลายปีนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าในห่วงการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุม ซึ่งเราพยายามเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละประเทศให้มากที่สุดว่าทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของตนเองพร้อมย้ำว่าการจับมือกันไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมเขาแต่เป็นการทำให้เกิดแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดกันต่อนายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะครั้งนี้เป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดทำแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางในการบรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ั่วโมงสุดท้ายนะครับกับเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแอลทีม FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: เมษาน้องเศร้านะครับในเวอร์ชั่นของพรพันธ์วนานะครับมือถือไมค์ไฟส่องหน้าสุนารีราชสีมานะครับมหานครออนไลน์ฮิตครับวันนี้เรามีเรื่องสำคัญนะครับที่มาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันเหมือนเดิมเลยนะครับนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะดูแลชีวิตตัวเองแล้วอยากสร้างมรดกให้ลูกให้หลานนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะกับไทยประกันชีวิตค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นวันละ8บาทค่ะและที่สำคัญเนี่ยเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยวันแรกเท่าไหร่เราก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นการวางแผนการเงินวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานด้วยนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีเงินเก็บเงินก้อนเพียงพอให้เป็นมรดกกับลูกหลานหรือว่าเราก็ไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างน้อยเนี่ยมีแผนตรงนี้สร้างไว้นะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดค่ะ 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรเลยเราก็มีเงินเก็บเงินก้อนนะคะรับเงินสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะและการสมัครง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังเองหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้ท่านนะคะท่านมีอายุ50ถึง75ปีนะคะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขให้ฟังกันอีก1รอบค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3นะคะรับเงินสูงสุดเลย 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นค่ะยิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะก็คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะเพราะไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาร่วมบริจาคสมทบนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชค่ะใน1กรมธรรม์ค่ะจะเท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดคือ1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับบุญพลาพี่ไม้พี่รมพรครับบุพเพสันนิวาสนะครับเบียร์วรวุฒนะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ชอบทานรับประทานอาหารนะคะก็คือตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเปิดเตาหรือเปิดตีค่ะก็อร่อยด้วยกันได้ทั้งสายปิ้งย่างหรือซุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะเป็นสินค้าใหม่นะคะอร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวค่ะแล้วก็เหมาะกับทุกการสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้และสายแคมปิ้งนะคะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ Big C Topsฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์และไทยฟู้ดเฟรชทุกสาขาค่ะและพันท้ายนรสิงห์นะคะขอเชิญชวนมาร่วมสุขสนุกนะคะกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบ้คำหันษาทายชื่อสินค้านะคะตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องค่ะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายนรสิงห์แล้วค่ะจำนวน15รางวัล นะคะช่องทางละ5รางวัลค่ะรางวัลละ1เซตค่ะใน1เซตเนี่ยจะมีจานเมลามีน1ใบค่ะและชาเมลามีนอีก1ใบนะคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมค่ะร่วมสนุกได้ทางนี้ค่ะช่องทาง Facebook ค่ะพิมพ์ภาษาไทยว่าพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะและทาง Instagram ค่ะพันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok ค่ะพันท้ายนรสิงห์.official เช่นกันค่ะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากพันท้ายนรสิงห์ด้วยนะคะ
2: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวไวว้าวบ่มีว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเบี้ยเริ่มต้นจ่ายแค่วันละ8บาทสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364ครับ022014364ครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เรากำลังจะมีแผนกิจกรรมนะครับในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะครับติดตามได้ทุกช่วงและจัดรายการเลยนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 นะครับ
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: คุณฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับบอกประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม 9 รอยดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่าลืมติดตามเสาเว้นเสานะครับผมอาจารย์เมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้าติดตามกันได้10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของพักดีชัยหัตนะครับเพลงชื่อพบผ่านลองฟังกันดูนะครับเพลงช้างเผือก

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไววิทยุคลื่นโปรดหรือรายการทีวีที่ชอบเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปที่จบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอ

0: คันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: วันนี้นะครับมีเพลงหลายๆเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครเลือกไว้นะครับมีแฟนคลับของเราเจ้าหนึ่งอยากจะให้อุ้มกัสยาร้องเพลงนี้
2: และพี่วาสุเลจันยาด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้จะขยี้ได้ถึงหรือเปล่านะครับ
2: อันนี้ตอบตามใจแฟนเพลงนะขอมาโทรมาขอเลยเมื่อสักครู่นี้โกหกหน้าตายค่ะ

0: ต้นฉบับนะฮะพี่เทอุเทนพรหมินทร์นะครับโกหกหน้าตายวันนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: เป็นความ
1: คอมเมนต์คึกคักมากเลย
0: คอมเมนต์ว่า
1: ปรบมือรัวๆค่ะแต่ส่งดาวไม่เป็น
0: ส่งดาวไม่เป็นม
1: ัน
0: น่าร้องไปเนี่ยมันน่าร้องไปเนี่ย
1: เสียเปี๊ยบอกเพลงนี้พอดูใส่อารมณ์มากเลยยุคเขาค่ะยุคเขาม
0: ันใส่อารมณ์อะไรอ่ะมันเพิ่งจะรู้ตะกี้นี่เอง
1: อ่
0: ะเจ๊สีสามโคกปทุมธานีก๋วยเตี๋ยวแห้งเอามาเลย
1: หลังไมค์แบบ VVIP ด้วย
0: เจ๊สีสามโคกส่งมาตรงเดี๋ยวนี้เลยเอาเล็กต้มยำมะนาว
1: นะคะ
0: สองซี่พอ
1: ไม่ใช่เลี้ยงพี่คนเดียวนะต้องเลี้ยงทั้งทีมงานเลยนะ
0: นะครับ

0: แหมมันเสียบเราระหว่างเลยเพราะห้องน้ำแม่บงแม่บ้านแอบฟังกันหมดเลยนะว่าจะร้องเพลงอะไร
1: ร้องเพลงอะไรนะ
0: เราก็เอ๊ะอะไรอ่ะเออแต่ฮะเมื่อคืนต้นฉบับเพลงนี้ก็โทรหาผมรับแล้วไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นน
1: ะ
0: เราทิ้งท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตประจำวันศุกร์แห่งชาตินะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนจากแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะคะแม่ชีบอกว่าเมื่อเรามีโอกาสให้จงให้อย่าลังเลสงสัยว่าจะได้กำไรทุนค่ะ
0: สักครู่ติดตามทีมดามหานครดูแลคุณผู้ชมนะครับมหานครสุขมิตรวันจันทร์เราสองคนดูแลคุณผู้ฟังใหม่นะครับ 7:30 ถึง 10:00 เช้าครับหม้อหุงข้าวครับโจยพาวุสิตนะครับฟิชเชอริ่งกับพันธ์บรรการนะครับมีความสุขกันสมวันครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีแจงดึง EEC คุมเองชี้ถึงเวลาทำการตลาดดึงนักลงทุนยืนยันไร้ขัดแย้งภายในไม่เกี่ยวรถไฟ3สนามบินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC

0: 4กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองว่าตอนนี้ประเทศไทยได้ผ่านช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศให้มากที่สุดรวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าของนักลงทุนจากทั่วโลกปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งสนามบินและท่าเรือโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังที่กำลังอยู่ระหว่างการขยายศักยภาพส่วนระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกของไทยในขณะนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์และสามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ได้อยู่แล้วดังนั้นหลังจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการทำการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนซึ่งไม่มีประเด็นอื่นนอกจากนี้ส่วนเรื่อง EEC นั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมจะส่งมอบการกำกับดูแลคืนให้ตลอดเวลาและไม่ใช่ความขัดแย้งภายในนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินโดยนายกรัฐมนตรีทวนคำถามผู้สื่อข่าวว่าละครฉากหนึ่งก่อนระบุว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครเมื่อถามต่อว่ามีเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะได้วางระบบการป้องกันน้ำท่วมแต่เมื่อใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องห่วงไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์มีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายตัวเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในการพิจารณาโยกย้ายในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมซาบิดายืนยันกัมพูชานั่งบอร์ดมรดกวัฒนธรรมยูเนสโกไม่กระทบไทยยื่นขึ้นทะเบียนชุดไทยมวยไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุถึงกรณีที่กัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าได้การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้พ.ศ. 2003ขององค์การยูเนสโกซึ่งมีวาระในปี2569ถึง2573ว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานในรูปแบบพหุภาคีอีกทั้งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029โดยคณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมทั้งประเทศไทยซาบิดายืนยันว่าการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้นางสาวสาธิดายังกล่าวถึงการยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมหรือมวยไทยนั้นนางสาวสาธิดาระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีความมั่นใจในเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพราะกระบวนการพิจารณาจะต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งข้อมูลหลักฐานทางวิชาการประเทศไทยมีครบถ้วนทุกมิติโดยจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หร

0: ช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3เพลงค่ะต้นชั่วโมงต้อนรับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักทั้งนั้นเลยนะคะอยากได้กำลังใจนะคะขอกอดจักบาทแม่จากน้องเบียร์พร้อมพงค่ะบุญผลาค่ะจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะและวันที่ได้คำตอบจากน้องมินตราอินทิราในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ M-Cloud Radio Network 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM

FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้อยู่กับทีมดาวมหานครนะคะกับวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้นะคะดูแลกันไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยค่ะใครที่กำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนอยากพูดคุยเมามอยอะไรวันนี้มีความในใจอะไรอยากระบายมาได้เลยนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทาง Facebook Live ค่ะตรงนี้เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะเข้ามาแซวกันได้นะคุณผู้ฟังอยากพูดคุยเมามอยอยากแซวดีเจนะคะช่องทางนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวกันเข้ามาได้เดี๋ยวพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันด้วยนะคะรวมไปถึงหลังไมค์นะคะวันนี้อยู่กับกวางน้อยคนน่ารักค่ะ022481366นะคะโทรมาขอเพลงเพิ่มเติมได้เลยนะคะ SMS ที่เบอร์4689400นะคะใครอยากเชียร์ลูกนะคะลูกชายลูกสาวนะคะคุณแม่บ้านไหนด้อมไหนนะคะก็ส่งเพลงเข้ามาขอกันได้ทาง SMS ได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังรถไฟมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะรถไฟค่ะมาเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะใครที่เตรียมตัวรออยู่นะคะรายงานตัวมาได้เลยกดไลค์กดหัวใจเรียบร้อยแล้วกดแชร์แล้วด้วยนะคะหรือว่าบางคนส่งดาวมาเป็นกำลังใจเดี๋ยวเรียกขึ้นรถไฟพร้อมๆกันเลยนะคะพี่มาลีกิจทวีค่ะน้องแชมป์สีสุขมาแล้วนะคะพี่เชียนอุ่นชาวนาพี่สุนทรินบุญน้องฟ้าใสอุ้ยวันนี้มาแต่เช้านะเนี่ยฟ้าใสเนี่ยนะคะพี่เอสุดหล่อค่ะอุ้ยพี่เอก็มาแต่เช้าค่ะวันนี้พี่มานพไรเดอร์รังสิตค่ะนะคะพี่หวานใจคนไกลนะคะพี่อนุชาค่ะจากจังหวัดเลยนะคะบอกว่าฮิตมาราธอนวันนี้ฟังแล้วสดชื่นนะคะเป็นแบบเพลงฟีลกู๊ดเนาะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่ทันพิชาคนสวยนะคะมาด้วยพี่เชฟพงเจนี่อร่อยซอย59ค่ะนะคะแล้วก็ในก๊อปแก๊งหมูแผ่นค่ะพี่สายทองหูตาไม้พี่สมยศแก้วเป็งพี่โชคทวีอุตราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ทอยแอด5นะคะพี่ขนมหวาน3พี่น้องแกะมาบตะพุดนะคะยายนาอาหารตามสั่งพี่เล็กกาแฟล็อกวัดมาแล้วนะคะมีพี่ปูดินันพลสว่างค่ะพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่ปรีชาผลสุขพี่ประภาสีนะคะพี่ตานะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมานพี่ยูนิคค่ะนะคะพี่ณรงค์ยินดีพี่ซับในดินสินในน้ำบอกทันไหมคะวันนี้พี่ขึ้นรถไฟทันไหมคะน้องพิมดาทันค่ะนะคะเรียกชื่อแล้วเรียบร้อยนะคะพี่โสพลแจ้งแสงทองพี่กล้วยชูภัยนะคะแล้วก็มีพี่สันทัศน์ด้วยนะคะเอ้พี่สันทัศน์นี่คงไม่หลับไม่นอนเนาะกลางคืนก็เจอกลางวันก็เจอนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่ประนอมอาหารตามสั่งด้วยนะคะพี่กล้วยชูภัยทักทายแล้วเรียบร้อยพี่วนิดาค่ะพี่โสพลแจ้งแสงทองด้วยนะคะหมดหรือยังพี่จิตราพรค่ะบอกว่าพี่ติ๊กจากแปดริ้วค่ะนะคะแล้วก็มีพี่อัญชลีด้วยค่ะพี่นงลักษ์เกื้อสมพรกิจนะคะพี่หมวยรัตนากรหรือว่าเก็บกระเป๋ารอแล้วค่ะไปด้วยค่ะขึ้นมาได้เลยนะคะหิ้วกระเป๋าขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีนายก๊อฟนะคะนายก๊อฟทักทายกันแล้วนะคะบอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดเตือนใจชูปานพี่เตือนใจนะคะอวยพรให้แม่นายก๊อฟหน่อยครับพี่เตือนใจนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงนะคะรวมไปถึงคนที่เกิดในวันนี้ด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะพี่สันทัศน์บอกว่าเลิกงานแล้วครับกำลังจะกลับบ้านนอนแล้วครับโอ้ทำงานตั้งแต่เมื่อคืนเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้เพิ่งเลิกงานใช่ไหมคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยพักผ่อนนะคะพี่จรูนนักแก้วพี่วิรัตทองอยู่ค่ะนะคะพี่สายชนจรัสคุณพี่เนยจ๋าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สายชนนะคะพี่เอสเบเกอรี่นะคะบอกเข้ามาทักทายคนสวยค่ะก็จะไปตีแป้งทำขนมปังครับผมนะคะพี่นุชนาธด้วยนะคะพี่จิรวรรณด้วยนะคะพี่กฤตชมนแก้วเรืองนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ด้วยค่ะหมดหรือยังนะพี่อะไรอีกนะพี่ลิสาโรซาหรือเปล่าใช่ไหมพี่ลิสาโรซาก็มาแล้วนะคะพี่นุ่นนะคะรับซ่อมผ้าพี่สีมาแถมจรัสนะคะแล้วก็พี่จิรวรรณทักทายแล้วเนาะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สุวินไม่ใช่พี่สุรินเหล่าซุนพี่สุนิสาเอกI am นะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งตืดๆน่าจะหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังพี่สุนีพลีสุ่มทองก็มานะคะรถไฟออกก่อนเนาะรอบแรกเนาะพี่รินร้อยหมื่นนะคะก็มานะคะทักทายกันอุ้ยเกือบจะตกรถไฟแน่พี่รินนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่ามาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันด้วย

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อค่ะนะคะนี่ฮือฮากันเลยทีเดียวค่ะนะคะพบลูกนกกระแตแต้แวดนกกระแตแต้แวดนะคะนะก็เคยได้ยินชื่ออยู่นะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าตาของน้องว่าน้องเป็นยังไงนี่ละน้องหน้าตาแบบนี้นะคะนี่น้องกำลังนอนหงายค่ะเอาหัวหนุนหินอยู่แบบนี้ค่ะเอ๊ะยังไงเนี่ยทำไมนกกระแตแต้แวดนอนหงายนะคะเอาหัวหนุนหินแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ชาวบ้านในพื้นที่บ้านถ้ำตำบลถ้ำอำเภอดอกคำใต้จากจังหวัดพะเยาเนี่ยนะคะพากันให้ความสนใจหลังพบลูกนกกระแตแต้แวดนอนอยู่บนพื้นดินนะคะในลักษณะเอ็นตัวหงายคล้ายกับใช้ก้อนหินหนุนศีรษะค่ะสร้างความแปลกตาและกลายเป็นภาพหาชมยากนี่คุณผู้ฟังขึ้นภาพให้ดูแล้วนะคะจนมีผู้คนเดินทางมาดูด้วยความสนใจค่ะแล้วก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้นี่ไม่ได้บ่อยครั้งนะเนี่ยคุณผู้ฟังที่นกกระแตแต้แวดนะคะน้องจะนอนหงายแล้วเอาหินหนุนหัวแบบนี้น้องอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่ก็ได้ใช่ไหมเหนื่อยอากาศร้อนหรืออะไรหรือยังไงนะคะนายภัยจิตชาวบ้านผู้พบเห็นค่ะเขาบอกว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่นกกระแตแต้แวดเข้ามาทำรังแล้วก็วางไข่ตามธรรมชาตินะคะหลังจากที่พบรังนกแล้วเนี่ยก็เลยช่วยกันดูแลพื้นที่โดยรอบค่ะเพื่อป้องกันสัตว์หรือว่าบุคคลภายนอกเข้าไปรบกวนนะคะเนื่องจากนกชนิดนี้เนี่ยนะคะเขานิยมทำรังบนพื้นดินค่ะในพื้นที่โล่งด้วยแล้วก็มักจะใช้ก้อนหินก้อนกรวดนะคะหรือว่าวัสดุธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงนี่แหละมาวางล้อมรอบรังไข่เอาไว้นะคะเพื่อที่จะช่วยพรางตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ลดความเสี่ยงจากศัตรูธรรมชาตินะคะขณะเดียวกันนะคะภาพลูกนกที่มีลักษณะคล้ายกำลังใช้ก้อนหินหนุนศีรษะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้หลายคนค่ะนึกถึงความเชื่อแบบโบราณนะคะเรื่องหมอนนกกระแตแต้แวดหรือว่าหมอนนกนะคะซึ่งใช้เป็นเครื่องรางของขลังหายากนะคะโดยเชื่อกันว่าสามารถคุ้มครองป้องกันภัยแคล้วคลาดจากอันตรายเสริมเมตตามหันยมแล้วก็นำโชคมาสู่ผู้ครอบครองนะคะซึ่งบางคนก็ยังเล่าขานว่าสามารถป้องกันฟ้าผ่าได้แล้วก็ขับไล่สิ่งอัปมงคลได้อีกด้วยนะคะก็คือจะมีหลายๆคนเนาะที่เอานกกระแตแต้แวดเนี่ยมาทำภาพเป็นแบบหนุนหมอนมาทำเป็นแบบเครื่องรางของขลังมาทำเป็นรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องรางของขลังแต่อันนี้คือของจริงเลยของจริงเลยนะคะที่ตัวน้องเนี่ยนอนอาบแดดอยู่แบบนี้นะคะเอาหัวเอาหมอนหนุนก้อนกรวดนะคะเอาหัวหนุนก้อนกรวดอย่างไรก็ตามนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติเขาบอกว่าก้อนหินหรือว่าก้อนกรวดที่พบอยู่บริเวณรังนกกระแตแต้แวดเนี่ยนะคะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของนกชนิดนี้ค่ะนะคะช่วยพยุงไข่ไม่ให้กลิ้งออกจากรังนะคะแล้วก็ช่วยพรางสายตาจากศัตรูผู้ล่าด้วยนะคะแต่ภาพแบบนี้นะคะก็ไม่ได้หาชมได้ง่ายเนาะนะคะก็สร้างความตื่นตาให้กับชาวบ้านแล้วก็ผู้พบเห็นนะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆน้องก็ออกมานอนหงายแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะนะคะเรื่องเล่าวันนี้นะคะถามเลยก็แล้วกันนะคะนอกจากความเชื่อโบราณว่านกกระแตแต้แวดนะคะเอาหัวหนุนหมอนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาน้องเขาเอาภาพเนี้ยนะคะไปทำเครื่องรางของขลังได้เพื่อที่จะป้องกันสิ่งอัปมงคลแล้วมีความเชื่ออะไรอีกบ้างนะคะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเคยได้ยินกันมานะคะเป็นความเชื่อแบบแปลกดีนะคะทำไมถึงเชื่อแบบนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าเชื่อน่ะลองส่งคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะคะทาง Facebook Live นะคะก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะคำถามวันนี้ให้คุณบอกเกี่ยวกับเรื่องราวของเชื่อโบราณนะคะที่คุณเคยได้ยินมามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เพลงเข้ามาด้วยนะคะเพลงที่อยากฟังเดี๋ยวนี้คำตอบของใครโดนใจนะเดี๋ยวพิมดาให้ฟังเพลงกันไปเลยนะคะหลังจบเพลงนี้ค่ะจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์022481366ค่ะกวางน้อยตัวน่ารักรอรับสายคือผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ขอลานะคะจากน้องลีเอออาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะวันนี้สายหลังไม้นี่เยอะเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ก็กำลังแรนดอมอยู่นะคะดูซิว่าวันนี้เนี่ยจะไปเจอกับใครนะคะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะคะอุ้ยแล้วก็โทรมาหลังไม้จริงๆด้วยนะไม่ทิ้งเบอร์โทรกลับให้ด้วยนะคะไม่สะดวกคุยหน้าไม้แต่ว่าอยากจะฟังเพลงนะคะไม่เป็นไรก็โทรเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวให้กวางน้อยนะคะเลือกสายหลังไมค์ก่อนให้กวางน้อยติดต่อกลับก่อนนะคะอ่ะเอาล่ะตอนนี้นะยังไม่ได้สายหลังไมค์เลยคุณรู้ป่ะคอมพิวเตอร์แรนดอมแล้วทำงานด่วนเลยนะคะคอมพิวเตอร์นะรอสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องกวางเลือกให้นะครับนะคะคุณรู้ป่ะนะอ่ะสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะคำถามคุณรู้ป่ะเดี๋ยวทวนคำถามกันก่อนในที่รอสายนะกับที่อยากจะตอบร่วมสนุกเข้ามานะคะความเชื่อโบราณของคุณคืออะไรบ้างนะคะลองตอบคำถามกันเข้ามาทาง Facebook Live นะคะแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังกันด้วยนะคะส่งเข้ามาบอกกันได้เลยอ่ะล่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วค่ะสักถึงโดยไม่ยำฮอตพอตแหมยิ่งเดือดสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครแค่ะ
1: เล็กผมสิงห์บุรีค่ะ
0: พี่เล็กสิงห์บุรีทำอะไรอยู่คะตอนนี
1: ้สวัสดีครับทำงานอยู
0: ่เหรอเมื่อเช้าทำงานอะไรอ่ะ
1: ก็งานบ้านนี่แหละค่ะผมไม่ได้ไปไหนอยู่บ้าน
0: อ๋อเมื่อเช้าทำงานบ้านเสร็จแล้วเรียบร้อยวันนี้ทำอะไรคะงานบ้านทำอะไรบ้าง
1: เหมือนเดิมนะคะงานบ้านนะคะ
0: เหรอคะทำเหมือนเดิมทุกวันเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าไม่ทำเขาก็ไม่สะอาด
0: เหรอคะนึกว่าจะแบบมีคิวไงคิวในการทำงานบ้านเช่นวันนี้ซักผ้าพรุ่งนี้ล้างห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีพิเศษไหม
1: บางครั้งก็เป็นแบบนั้นนะคะ
0: เหรอคะแล้ววันนี้ทำอะไรทำปกติทั่วไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กวาดบ้านถูบ้า

0: ปกติเลยเนาะนะคะอันนี้คือต้องทำทุกวันเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าฝุ่นเยอะมากนะคะบ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเหรอคะอุ้ยบ้านพิมดากวาดบ้านถูบ้านอาทิตย์ละครั้ง อย่าไปบอกใครเขานะ อย่าบอกใครเขานะ
1: ซิปอยู
0: ่นะเรากระซิบคุยกันอยู่นะอาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะวันนี้พี่เล็กอยาก

0: ทำไมวันนี้อยากฟังเพลงทรายกับทะเลอยากไปเที่ยวทะเลหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะอากาศยังร้อนอยู่นะคะ
0: เนาะนะคะฝนก็ตกมาบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่สิงห์บุรีฝนตกไหมคะ
1: ก็มีตกมาบ้างนะคะเมื่อ2-3 วันก่อนนู้น
0: แต่วันนี้ล่ะ
1: วันนี้ยังนะคะ
0: ยังเนาะนะคะเดี๋ยวขอให้วันนี้พี่เล็กพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็หยุดไปฟังเพลงพอๆด้วยกันนะพี่เล็กนะ
1: เช่นกันค่ะให้คุณพิมดาแล้วก็สาวสวยหลังไมค์นะคะ
0: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: เช่นกันนะคะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะสายเที่ยวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสาชิวฮิวใจขอบคุณด้วยนะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าเข้มข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: รู้ไหมมาเต้นคนเดียวมันเหงาแล้วเนี่ย

0: นี่ล่ะค่ะเป็นเสียงร้องจากแรนดี้อีสานนะคะเป็นต้นฉบับเลยนะนะคะสำหรับน้องแรนดี้นะคะลืมฮูดซิปนั่นเองนะคะเพลงนี้เนี่ยหยิบมาฝากกันจากในงานมหานครแฟมิลี่ครั้งที่1นะคะลานเวียงผาม.ราม1วันที่22กุมภาพันธ์2551นะคะก็หยิบมาฝากกันในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยค่ะเน้นย้ำอยู่เสมอเลยนะคะว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยวางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้เพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานบางคนเนี่ยบางท่านนี่ก็อาจจะไม่ได้นึกถึงในเรื่องของตรงนี้นะคะวันนี้ทำงานก็เหนื่อยแล้วหาเงินหาค่าใช้จ่ายก็เหนื่อยแล้วนะคะก็เลยไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่ดีๆดูแลครอบครัวอยู่ดีๆวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ฟังคนข้างหลังทำยังไงทีนี้แบบกระทันหันเลยไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะก็จะต้องทำยังไงล่ะมีค่าใช้จ่ายที่รออยู่อีกเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถึงบอกไงว่าต้องวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะแนะนำให้ทำเลยนะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้

ง่ายนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายๆค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้เลยนะคะสนใจสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือการให้โอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ยแล้วค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดย
3: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมด้วยนะคะ022481366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่รีบๆโทรมาจองสายกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากคุยหน้าไมก็ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะหลังไมขอเข้ามานะคะจากพี่ต้นเคหะรามปราณีค่ะจากจาร้อยเฮนรี่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะ
1: เพื่อชีวิตที่เต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดย
3: กฟผ.

0: ยพิมดามหานคร
1: อยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะชั่วโมงนี้มีคนจองเพลงเอาไว้เรียบร้อย

0: นี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินรับเจอคุณมาเน็ตย้ำจุดยืนเดินหน้าอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนกับไทยกัมพูชาระบุว่าระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียและอยู่ในห้องพักมีโอกาสได้พบและพูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งไทยได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและท่าทีของไทยต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC คณะกรรมการเขตแดนร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหากอันคลอสไปแนวทางการประนีประนอมภาคบังคับและหากการประนอมมีคำว่าบังคับไทยก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่ได้วางเอาไว้พร้อมย้ำมีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมแถลงข่าวการดำเนินคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุน Forex โดยจะเปิดเผยข้อมูลบุคคลในแวดวงการเมืองและบันเทิงในวันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวตกใจว่าเป็นเรื่องของระดับ DSI จะไปคุยอะไรทุกเรื่องเดี๋ยวก็ถูกผูกเป็นเรื่องการเมืองซึ่งไม่เกี่ยวเรื่องการทำผิดกฎหมายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานป้องกันและปราบปรามนายกรัฐมนตรีไปจับผู้ร้ายแบบนั้นไม่ได้ส่วนกรณีข่าวดีของประเทศไทยหลัง IMD ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยขึ้น4อันดับขณะที่ S&P ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นจากต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในฐานะผู้นำรัฐบาลต้องขอขอบคุณประชาชนคนไทยที่ให้ความมั่นใจและความร่วมมือต่อนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติทำให้ศักยภาพของประเทศไทยยกระดับเพิ่มสูงขึ้นคนมาลงทุนมาใช้ชีวิตและมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลต่อไปเบิ่มชุดต่อชด.รปภ.ครูเจ็บ6นายที่ทานโตศูนย์วิทยุตำรวจภูธรจังหวัดยะลารับแจ้งเหตุเกิดระเบิดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่442ชุดป่าพร้าวในพื้นที่รอยต่อบ้านซาไกหมู่4บ้านบุโลสนีแยตำบลบ้านแหอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายอาการสาหัส2นายประกอบด้วย10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักดิ์แสงถูกสะเก็ดระเบิดเข้าข้างหน้ามีเลือดออกรู้สึกตัวมีสติสามารถเดินได้10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีมีอาการแน่นหน้าอกขยับตัวไม่ได้แต่มีสติ10ตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์แน่นหน้าอก10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณแน่นหน้าอก10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นหัวหน้าชุดแน่นหน้าอกและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยแน่นหน้าอกทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทานโตแล้วด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เพิ่มความเข้มในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกรงคนร้ายลวงเจ้าหน้าที่ก่อเหตุซ้ำพร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดพร้อมเร่งติดตามเส้นทางคนร้ายใช้หลบหนีบมจ.อสมท.ร่วมมือกับพันธมิตรสื่อต่างประเทศขออภัยค่ะร่วมมือกับพันธมิตรสื่อและสำนักข่าวชั้นนำระดับประเทศของญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน คณะผู้บริหารบมจ.อสมท.นำโดยดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.จำกัดมหาชนให้การต้อนรับนายโยชิกิคิชิดะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศสำนักข่าว GG Plus และผู้แทนจากสำนักข่าว GG Plus โดยทั้งสองได้หารือกันถึงความร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านข่าวตลอดจนหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันทำโครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในพ.ศ. 2570ด้วยท่านนี้รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.จำกัดมหาชนกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการนำเสนอข่าวต่างประเทศของทั้งสององค์กรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเป็นสื่อมวลชนที่ประชาชนให้ความไว้วางใจด้านนายโยชิกิคิชิดะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศกล่าวว่าสำนักข่าว GG Plus ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับบมจ.อสมท.และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมมือกันในปีหน้าซึ่งจะเป็นปีครบรอบ140ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและไทย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าแล้วค่ะชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องบิมลา
3: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
4: พี่มุ้ยศรีนครินทร์จ้ะ
3: พี่มุ้ยไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะ
4: แหมนานเท่าไหร่ก็รอจ้ะ
3: เอ้ยนานเท่าไหร่ก็รอด้วยทำอะไรอยู่คะตอนนี
4: ้ก็ฟังน้องบิมลาเปิดเพลงให้ฟังไง
3: เหรอไม่น่าถามเลยเนาะเออก็ต้องนั่งฟังเพลงอยู่สิใช่ไหมล่ะพี่มุ้ยทานข้าวหรือยังเนี่ย
4: เรียบร้อยแล้วจ้ะ
3: เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไม่ต้องออกไปทำงานอะไรไม่มีธุระอะไรนอกบ้านที่ไหนเน
4: าะไม่มีจ้ะไม่มี
3: นะอยู่บ้านพักผ่อนนะคะกับน้องหมาน้องแมวน้องแมวใช่ไหม ใช่ไหมเลี้ยงใครนะเลี้ยงน้องแมวหรือน้องหมานะ
4: ไม่มีแล้ว
3: เอาล้อไปไหนหมดแล้วอ่ะ
4: ก็คือหมอเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์มีขนน่ะ
3: แล้วทำไงคะเอาเพราะว่าพี่มุ้ยเป็นภูมิแพ้หรอ
4: ใช่
3: แล้วเอาไปให้ใครอ่ะ
4: อ๋อเขาคือพี่ชายเขาขอไปพี่ชายก็แมวมันเป็นแมวของฝรั่งแล้วก็หมาก็เป็นหมาฝรั่งไง
3: ค่ะขนเยอะเลยใช่ไหม
4: ใช่
3: อ๋อก็เลยเอาไปให้พี่ชายเลี้ยงก็ยังดีเนาะเราก็ยังได้เจอน้องบ้างถ้าเกิดว่าเราอยากเจอแล้วก็อยู่กับคนสนิทเราอะไรเงี้ยเนาะอยู่กับญาติอยู่กับอะไรอย่างงี้เนาะ
4: ครับพี่ชายก็จะเอาแกเอาไว้เฝ้าบ้านให้ด้วยไงแกไปทำงาน
3: นั่นแหละถ้าเกิดเราคิดถึงน้องเราก็ไปหาได้เนาะถ้าเกิดเราขายไปให้คนอื่นนี่คือเราก็ไม่เจอน้องเลยนะทีเดียวใช่ไหม
4: ใช่
3: นะนะคะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
4: ความคิดถึงกำลังเดินทางจ้ะ
3: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: เอาไว้คนอยู่ไกลจ้ะ
3: ใครอ่ะ ถามตลอดแล้วพี่มุ้ยก็ไม่เคยบอกด้วยนะเป็นความลับด้วยนะใช่ป่ะ
4: บอกก็ได
3: ้ยังไงใคร
4: มอบให้พันจ่าเอกสราวุธอยู่สัตหีบจ้ะ
3: โอ้พอแล้วพอเอาแค่ชื่อพอนะคะเขาอาจจะกำลังฟังอยู่เนาะ
4: พี่เขาฟังทุกวันแหละ
3: ล่ะคะบอกเขาว่าอะไรฝากบอกอะไรเขาไหม
4: อ๋อเขาบอกเราก็บอกเขาอยู่ทุกคืนและทุกเช้าอยู่แล้ว
3: ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเนาะส่งเพลงมาให้ก็พอ
4: ใช
3: ่ความคิดถึงกำลังเดินทางนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: เขาแค่มีกำลังใจเขาก็อยู่ได้แล้ว
3: เนาะส่งกำลังใจไปให้เขานะนะคะอ่ะเดี๋ยวพูดตามพิมดาก่อนนะก่อนจะไปฟังเพลงนะคะพี่มุ้ยนะ
4: จ้ะ
3: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
3: เออนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่มุ้ยนะ
4: ขอบน้องกวางด้วยนะ thank you นะเจ้าอุตส่าห์ให้สายน้ำใหม่พี
3: ่ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงมีโอกาสได้คุยกันอีกเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
4: จ้า thank you จ้าก็เหมือนกันนะ
3: เช่นเดียวกันขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
4: จ้า
3: สวัสดีค่ะ
4: บ๊ายบายจ้า

0: ภารกิจชุดนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดถึงถูกต้องพี่อนุชาความคิดถึงเนี่ยนะมันก็มีหลายรูปแบบเนาะบางคนคิดถึงเพราะว่าอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันนะคะไม่ได้เจอกันแต่บางคนนี่คิดถึงกันทุกนาทีเลยอยากเจอกันตลอดเวลาเลย ก็มีบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยหยิบ4เพลงนี้มาฝากกันในช่วงของภารกิจเพลงฮิตที่เป็นอารมณ์แล้วก็เป็นจังหวะที่มันมีความใกล้เคียงกันนะคะมีความต่อเนื่องกันความคิดถึงกำลังเดินทางจากโกไข่ในสนค่ะคิดถึงเธอจากพี่แสนนากาคิดถึงใจจะขาดจากพี่ชัยโยธนวัฒน์คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะคะจากพี่แท็กซี่นั่นเองนะคะพาเรทเพลงที่ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภา
2: พสนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: พูดถึงน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายเนี่ยนะคะก็จะต้องมีติดบ้านเอาไว้นะทุกคนค่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะเราอาจจะมีปาร์ตี้กันได้ทุกวันปาร์ตี้กันแบบเร่งด่วนนะคะอยู่ดีๆเพื่อนโทรมาฮัลโหลจะเข้าไปที่บ้านนะคะจะไปจัดตี้กันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะต้องมีติดบ้านเอาไว้เลยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเปิดเตาหรือว่าเปิดตี้ก็อร่อยด้วยกันได้ทั้งสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์สินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวจึงเหมาะกับทุกการสังสรรค์นะคะเอาใจสายปาร์ตี้และสายแคมปิ้งค่ะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ Big C ค่ะ Tops Foodland The Mall และ Thai Food Fresh ทุกสาขานะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะพันท้ายเขาขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบคำหันสาจงทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องแค่นี้นะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลนะคะช่องทางละ5รางวัลค่ะรางวัลละ1เซตนะคะใน1เซตเนี่ยจะมีจานเมลามิน1ใบและชามเมลามิน1ใบค่ะสามารถร่วมสนุกได้นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคม2569ได้ทาง Facebook ค่ะพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram ค่ะพันท้ายนรสิงห์ .official เป็นภาษาอังกฤษและทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official เป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะหยิบมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาแล้วรายงานตัวทิ้งไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมาเดี๋ยวเราจะเรียกนะคะ VIP ขึ้นรถไฟกันก่อนหลังไมค์ค่ะหลังไมค์วันนี้อู่มากันเพียบจริงๆนะคะเป็นหลังไมค์จริงๆด้วยเพราะว่าไม่มีใครสะดวกคุยหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวเรียกขึ้นรถไฟกันเป็นแบบแรปเปอร์เลยละกันนะคะพี่จิ๋ว8ริ้วพี่อริกระบี่พี่เหน่งบึงกลุ่มยายแสงบางนาพี่ต้นเคหรามป้าเรียบอุตรดิตถ์พี่พลจากตากพี่บ่าวสิงห์บุรีไอพรอ่อนนุชลุง935สิริราชพี่รุ่งพี่รุ่งเพชรลาดพร้าวพี่แอลดินแดงนี่นะคะลุง935วันนี้เขาอยู่ที่แถวๆโรงพยาบาลสิริราชนะคะก็เลยต้องเรียกว่าลุง935สิริราชเดี๋ยววันหลังเรียกว่าลุง935แท็กซี่อย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมไม่งั้นงงนะสิริราชคืออะไรนะคะส่วนทาง Facebook Live นะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่พีระเดชดีกังนะคะบอกมาขอขึ้นรถไฟในขบวนนี้ด้วยนะคะพี่สุวินสุรินบูนพี่แสงทีวีเบบี้หงคุณแม่สมใจคิดทำดีบอกว่าพาเลทเพราะมากจ้าขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะดีใจที่คุณผู้ฟังชอบนะคะเพราะว่าเราก็พิมดาเองที่เป็นคนที่จะชอบเปิดเพลงให้มันแบบว่าสมูทไปด้วยกันเป็นจังหวะแบบใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเพลงกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะแบบคุณผู้ฟังอาจจะชอบฟังมันเพลินๆดีเนาะพี่แสงทวีเบบี้หงพี่สันทัศน์พี่เรินเรินนะคะพี่ปูดีนันพลสว่างพี่พิพัฒน์ผลเพิ่มนะคะพี่จุ๊บแจงด้วยค่ะพี่มรกตบางนาน้องมังกรนะคะนายกอแก๊งหมูแผ่นพี่วันวันพี่เมธาสิทธิ์นะคะแล้วก็มีพี่สมยศแก้วเปงนะคะพี่สุวินสุรินบูนพี่ณรงค์ยินดีนะคะแล้วก็พ ี่อนุชานะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะคะพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะคะพี่สุรยุทธ์เขาบอกว่าเขาลงไปซื้อโอเลี้ยงก่อนนะคะเร็วๆรีบๆด่วนเลยเดี๋ยวรถไฟออกแล้ววิ่งขึ้นไม่ทันนะคะพี่โนบิตะโนบิพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์ด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วประมาณนี้พี่หนุ่มสารคามพี่ยูนิคแม่เอ๋สอนศรีนะคะบอกมาช้าแต่มันนะพี่เดทักสุรินทร์ดีเซลพี่พานุวัฒนวิจารณ์ด้วยนะคะแล้วก็นายก๊อฟนะทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะมีพี่จิรายุด้วยค่ะพี่ทัชพลเท้านางด้วยนะคะประมาณนี้เลยคุณผู้ฟังพี่ป๊อปนะรู้ยังคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นด้วยค่ะนะคะอ่ะหมดแล้วรถไฟไปแล้วนะพี่บุษยาด้วยนะคะพี่หนุ่มสารคามทักทายแล้วเนาะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเท่าที่เห็นมีประมาณนี้พี่สวัสดิ์บอกว่าผมขอขึ้นรถไฟขบวนที่2ด้วยครับผมนะคะขบวนแรกไม่ทันใช่ไหมพี่สวัสดิ์นะคะประมาณนี้นะคะรถไฟออกก่อนนะพี่เหาะด่านช้างก็มากระโดดขึ้นมาทันพอดีเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่โบซุปเปอร์วาเลนไทน์มาฝากกันด้วยพี่พิทักษ์นะคะจันงามพี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองใช่ไหมเนี่ยหรือว่าพี่พิทักษ์จันงามเดี๋ยวนะมี2พิทักษ์นะงงไปหมดเลยนะคะอ่ะนี่ละค่ะคุณฟังหมดแล้วเนาะเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่โบซุปเปอร์วาเลนไทน์กับชื่อเพลงว่าแจ่มจันนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะจอคิ
4: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าแจ่มจังนะคะจากพี่โบซุปเปอร์วาเลนไทน์ค่ะสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะพี่โบเนี่ยเขาก็ออกเพลงใหม่มาเสิร์ฟให้กับแฟนเพลงกันเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็บังเอิญว่าพี่โบเขาออกเพลงเร็วเป็นประจำเลยเขาก็จะไม่ค่อยมีเพลงช้านะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยจอคิวฮิตหยิบเพลงนี้มาฝากกันนะคะแจ่มจังจากพี่โบซุปเปอร์วาเลนไทน์สังกัดท็อปไลน์มิวสิกคำร้องทำนองค่ะได้พี่ลูกหนามมาเขียนให้นะคะพี่ลูกหนามนี่ก็คือน้องหนามเตยเทดล์มิวสิกนี่แหละนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปิยวัฒน์หมื่นสนิทนะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้เนาะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงนี้นะคะยังคงขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะทางหลังไมค์ค่ะ022481366นะคะกวางน้อยคนรับก็ยังรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ซึ่งวันนี้ก็ขอกันเข้ามาเยอะเหมือนกันเนาะนะคะเริ่มไปถึงทาง Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงเข้ามาช่องทางนี้ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ช่องทางนี้เนี่ยร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาได้ด้วยค่ะนะคะคำถามวันนี้ค่ะให้บอกความเชื่อโบราณนะคะถ้าเกิดไปไม่ได้นะเป็นความเชื่อในเรื่องของพวกเครื่องรางของขลังอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะลองบอกมาหน่อยสิว่ามีความเชื่ออะไรกันบ้างหรือว่าเคยได้ยินนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะเขาพูดถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องอะไรบ้างลองบอกกันมาหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะเดี๋ยวหลังจากจบโฆษณานะคะพิมดาจะมาอ่านคำตอบกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันก่อน
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

นารีรำพึงค่ะเพลงนี้จากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตนะคะฮิตที่17ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะม่อหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะคะสัปดาห์นี้ม่อหุงข้าวอยู่ในฮิตที่1เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์แล้วนะคะบ่ายโมงตรงมารอติดตามอัปเดตมหานครชาร์ตกันกับมหานครทีมนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven เพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven คุณผู้ฟังค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยนะคะที่คอยเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยค่ะในเรื่องของการวางแผนนะคะทางการเงินเอาไว้เพื่อที่จะเป็นมรดกนะคะให้กับลูกหลานหรือว่าคนข้างหลังหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีตัวช่วยดีๆนะคะในการวางแผนทางการเงินนะคะถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันโอเคเราได้เงินก้อนใหญ่มานะคะเพื่อที่จะดูแลคนข้างหลังแต่ถ้าเกิดว่าเราสุขภาพแข็งแรงดีอยู่จนครบสัญญาก็จะมีเงินก้อนกลับมาเหมือนกันค่ะนะคะเงินที่จ่ายไปเบี้ยที่จ่ายไปเนี่ยไม่เสียเปล่าแน่นอนเลยนะคุณผู้ฟังแนะนำตัวนี้เลยค่ะแนะนำวางแผนเอาไว้นะทำเอาไว้ก่อนค่ะนะคะอุ่นใจกว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้กดไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีค่ะโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองหลังจบโฆษณามาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังอ่านยังเร็วเลยคำตอบนะคะวันนี้มีหลายๆคนช่วยกันรบส่งตอบคำถามเข้ามาพี่ลิสาโรซ่าบอกว่าให้เอาเกลือใส่ภาชนะวางหน้าประตูถือว่าเป็นการขจัดสิ่งไม่ดีนะคะนายก๊อฟนะคะบอกว่าฝันนะคะความฝันเนาะนะฝันเห็นเมนเพื่อดึงสติอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละนะคะพี่จ่าพนมบอกว่าจิ้งจกสองหางครับอันนี้เป็นหนึ่งในเครื่องรางที่เชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์ทางด้านเมตตามหานิยมด้วยโชคลาภด้วยนะคะพี่จิรยุนะคะบอกว่ายัน5แถวนะคะช่วยอยู่ยงคงกระพานอาบน้ำมนต์ด้วยนะคะชำระสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายนะคะคุณแม่ท่านพิชาบอกว่าห้ามตัดผมวันพุธค่ะทำให้ไม่มีโชคลาภพี่เนยจ๋านะคะบอกว่าความเชื่อที่เป็นจริง 100% คือทำดีได้ดีค่ะนะคะพี่แสงทวีเบบี้หงบอกปลัดขิกนี่แหละนะคะทางภาคอีสานนะคะถ้ามีผู้คนล้มตาย 4-5 คนเนี่ยก็จะทำปลัดขิกอันใหญ่ๆห้อยไว้หน้าบ้านเพื่อไล่ผีแม่ไม้ครับอันนี้เป็นความเชื่อของทางภาคอีสานนะคะแล้วก็พี่รันเริญนะคะบอกว่าห้อยพระที่คอห้ามลอดใต้ถุนบ้านห้ามรอดราวผ้าครับอันนี้ความเชื่อของคนโบราณนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ค่ะผู้โชคดีนะคะที่วันนี้พิมดาเลือก2ท่านนี้นะคะได้แก่พี่สาครอุ่นอรีนะคะเขาบอกว่าความเชื่อของคนโบราณเขาบอกว่าถ้าได้หนวดแมวที่มันหลุดออกมาเองนะคะให้เก็บใส่กระเป๋าเงินไว้เงินจะเต็มกระเป๋าตลอดเวลาทำอะไรก็รุ่งโรจน์อุ้ยจริงหรือเปล่าแล้วเราจะไปหามาจากไหนอะหนวดแมวที่มันหลุดออกมาด้วยตัวเองเราจะรู้ได้ไงว่ามันหลุดเองเนาะเชฟพงจินีนะคะบอกว่ารกแมวครับผมนะคะรกแมวนี่ก็โบราณบอกว่าทำอะไรก็จะได้ดีนะคะทั้งหนวดทั้งรกอุ้ยหายากเหลือเกินอะคุณผู้ฟังแต่ว่าพี่สองท่านนี้นะคะโชคดีเป็นผู้โชคดีได้ฟังเพลงไปค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้สรุปว่าบ้าจากกัมปนีค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อเที่ยงครึ่งเจอกันค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ไม่ต้องการขัดแย้งย้ำจุดยืนเดินหน้าอันคลอสแจงดึง EEC คุมเองชี้ถึงเวลาทำการตลาดดึงนักลงทุนไร้ขัดแย้งภายในนายกยืนยันยังไม่ปรับครม.ทุกคนทำงานทุ่มเทดีไม่ต้องวัด KPI แต่ต้องอนุทิน PI เตือนคนเก่งแต่ไม่ตื่นตัวต้องปรับปรุงขอบคุณคนไทยหลัง IMD ขยับไทยขึ้น4อันดับสทนช.ปรับแผนเข้มรับมือเอลนินโญจับตาฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเดินหน้าเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงปลายปี JD Van ยกเลิกเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมเจรจาผู้แทนอิหร่านบังคับใช้ข้อตกลง14ข้อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
7: ้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะข่าวภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็หยิบมารายงานกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับข่าววันนี้นะคะประเด็นล่าสุดที่เพิ่งจะมีการแถลงกันไปก็คือกรณีการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดนะคะเต็มๆก็จะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนั้นทางพันตำรวจตรียุทธ

0: นาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพลตำรวจตรีทินกรรังมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มีการเปิดแถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ค่ะโดยกรณีนี้ทาง DSI เขาบอกว่าเขามีการสืบสวนสอบสวนมานาน6เดือนจากกลุ่มสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ก็ไปพบเส้นเงินของกลุ่มผู้เสียหายในคดี Forex โอนในหลายรูปแบบมีการเชื่อมโยงกับบริษัทเพย์เมนต์หรือบริษัทรับโอนหลายแห่งแล้วก็พบว่ามีเส้นเงินจากการเทรดลงทุนของผู้เสียหายคดี Forex ผ่านบริษัทเพย์เมนต์ดังกล่าวด้วยนะคะก็เลยมีการประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขยายผลค่ะแล้วก็แบ่งกลุ่มการสอบสวนออกเป็น3ส่วนนะคะคือกลุ่มโบรกเกอร์กลุ่ม IBหรือผู้ชักชวนลงทุนและกลุ่มบริษัทเพย์เมนต์นำไปสู่การตรวจค้นเป้าหมาย24จุดที่เกี่ยวข้องกับ3กลุ่มดังกล่าวค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะที่มีการแถลงกันทางร้อยตำรวจตรีเขมชาติบอกว่าบริษัทเพย์เมนต์ที่มีชื่อว่า ALP นะคะFX นะคะเชื่อมโยงกับ Spark Digital โอนเงินต่อไปอันนี้มีการระบุชื่อเป็นชื่อของนายภาวุฒพงวิทยาพานุนะคะสสพรรคประชาชนค่ะมีการโอนเงิน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทค่ะซึ่งทาง DSI ก็บอกว่าพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นายภาวุฒได้มาชี้แจงนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีการออกหมายเรียกแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ายังติดสมัยประชุมสภาถ้าปิดสมัยประชุมสภาแล้วนายภาวุฒก็จะต้องชี้แจงส่วนกรณีที่มีการเอ่ยชื่อนักแสดงนะคะตัวอักษรย่อฟอฟันนะคะทางร้อยตำรวจตรีเขมชาติก็ระบุว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ค่ะแล้วก็เอ่ยชื่อออกมาว่าเป็นฟิล์มรัตภูมินะคะซึ่งยังไงก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าทั้งสองคนยังถือเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงเท่านั้นค่ะสามารถที่จะนำพยานหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้สำหรับคดีแชร์ Forex ในส่วนของ DSI มีผู้เสียหายรวมกว่า500คนและอาจจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยนะคะนี่ก็เป็นการแถลงเบื้องต้นรายละเอียดจะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนแล้วก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งปรากฏว่าเมื่อคืนก็มีคนเป็นห่วงนายกนะคะเพราะว่ากองทัพยูเครนเขาเปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าไปที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียมีเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักนะคะก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการจะประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่คาซานซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ไปร่วมการประชุมด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ปลอดภัยดีนะคะท่านนายกก็ถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะซึ่งนายกนะคะก็ได้พูดถึงการโจมตีครั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าตกใจหรือเปล่านะคะนายกก็บอกว่าตนเองก็ไม่เคยปลื้มกับสถานการณ์ความรุนแรงแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วนะคะว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นปลอดภัยดีพร้อมกับกำชับให้สถานทูตไทยประจำรัสเซียดูแลคนไทยอย่างเต็มที่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนใดๆค่ะโดยตนก็ได้หารือกับเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมอสโกซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศไทยซึ่งก็ยังมีสถานการณ์ความมั่นคงเรื่องชายแดนกับกัมพูชาจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างไรนะคะนายอนุทินก็บอกว่าก็เฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลานะคะแล้วก็บอกด้วยว่าระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียและก็อยู่ในห้องพักเนี่ยก็มีโอกาสได้พบแล้วก็พูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งเราก็ได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของไทยและสิ่งที่ไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสและท่าทีของเราต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC คณะกรรมการเขตแดนร่วม GBC การประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมนะคะซึ่งหากอันคลอสไปในแนวทางประนีประนอมภาคบังคับและหากการประนีประนอมคำว่าบังคับเราก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่วางเอาไว้พร้อมย้ำว่าเรามีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลาค่ะพอถามว่าการพูดคุยกัน2คนระหว่างผู้นำได้พูดอะไรกับทางกัมพูชาบ้างนะคะนายกก็

0: บอกว่าไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะคะเหมือนเป็นแค่การดึงข้อสอบมาคุยกันโดยมองว่าทั้งสองฝ่ายก็มีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามารยาททางการทูตเวลาพบกันจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างไรและไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายอะไรค่ะพอถามย้ำว่าคุณมาเน็ตได้มีการชี้แจงอะไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวชายแดนฝั่งกัมพูชาหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งเช่นเดียวกับตนที่ไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าบั่นทอนความรู้สึกของประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาแนวทางเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันเราก็ได้เสนอให้มีการพูดคุยในกรอบอื่นแต่เขาเลือกแนวทางประนีประนอมภาคบังคับเราก็ได้ตั้งตัวแทนของเราค่ะถ้าเราชอบเราก็รับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่รับส่วนเรื่องการเปิดด่านมีการพูดคุยหรือไม่นะคะนายกก็หัวเราะค่ะพร้อมกับบอกว่าขออย่าถามเรื่องนี้ตนไม่จะกระจี้ไปพูดหรอกหากไปพูดเรื่องนี้คนไทยโกรธตายไม่เอานะคะท่านี้ภายหลังจากให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วนายเยฟกินีโทมิคินทูตรัสเซียประจำประเทศไทยก็มาพบนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะเป็นการรายงานสถานการณ์ค่ะหลังยูเครนเปิดฉากยิงถล่มกรุงมอสโกรัสเซียก่อนที่นายกและคณะจะขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นายกอนุทินก็ถูกถามด้วยค่ะก็คือการวัดค่า KPI ของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้ทางนายอนุทินบอกว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการประเมินผลงานอยู่แล้วอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นไปตามข่าวเลยทุกคนก็จะต้องทำงานทุ่มเทให้กับรัฐบาลและประชาชนนะคะแต่บอกว่าไม่ใช่เป็นการวัด KPI ค่ะแต่เรียกว่า API นะคะย่อมาจากอนุทิน PI นั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าเอาแล้วจะไปวัดในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกว่าจะไปยุ่งกับเขาได้อย่างไรแต่ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะต้องแจ้งไปยังพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่ามีกฎกติกามารยาทอยู่นะคะแต่การตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่ที่ตนค่ะส่วนที่ว่าจะมีกระทรวงไหนต้องเจาะจงไปเป็นพิเศษหรือเปล่าโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจนายอนุทินบอกว่าดูภาพรวมแล้วก็เจาะเป็นรายบุคคลด้วยเป็นเรื่องปกติในการทำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประเทศต้องตื่นตัวตลอดเวลาคนเก่งแต่ไม่ตื่นตัวคิดว่าติดลมบนไปแล้วก็ยังต้องปรับปรุงส่วนระยะเวลานะคะว่าจะต้องรอครบ1ปีหรือเร็วกว่านั้นถึงจะประเมินนายอนุทินบอกว่าไม่ได้วางกำหนดการเวลาแต่ถ้าพบความเสียหายให้กับบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็จะพิจารณาแก้ไขทันทีแต่ก็ย้ำว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรียังทำงานด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะรัฐมนตรีทุกคนยังทุ่มเททำงานเต็มที่แต่บางคนอาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์ก็ไปเชิญมาให้เร่งชี้แจงผลงานที่ทำให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกันผู้สื่อข่าวเลยถามเจาะจงไปที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ว่าได้มีการคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงหรือเปล่าเพราะช่วงนี้โดนกระแสดราม่านายอนุทินย้อนถามกลับมาว่าแปลว่าอะไรคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงนั้นเพราะว่ารัฐมนตรีเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ต้องคุยกันเป็นประจำคุยกันทุกวันปรึกษาหารือทุกเรื่องอยู่แล้วและบอกว่าไม่สนใจกระแสสนใจแต่ความจริงสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์และให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทางรัฐมนตรีทำนั้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพของประชาชนและนักศึกษาเป็นการยกระดับให้เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูงค่ะ
0: นายกยังพูดถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าภูเก็ตด้วยนะคะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามมานะคะนายกก็ทวนคำถามผู้สื่อข่าวว่าละครฉากหนึ่งก่อนระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครพอถามต่อว่ามีเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าสงขลาที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบการป้องกันน้ำท่วมแต่พอใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์เรามีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในกรอบการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมส่วนกรณีที่มีการมองว่าการย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าลงโทษนายกก็บอกว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนึกภาพออกไหมครับ

0: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ค่ะมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกรณีกัมพูชานั่งบอร์ดมรดกวัฒนธรรมยูเนสโกนะคะทางนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ถูกถามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ากัมพูชาเขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้2003นะคะของยูเนสโกค่ะวาระการดำรงตำแหน่งปี2569ถึง2573นางสาวซาบิดาบอกว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกดำเนินการในรูปแบบพหุภาคีส่วนไทยเราก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025จะดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงปี2029ค่ะเรียกว่ายูเนสโก Executive Board คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกก็มีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียและไทยส่วนการที่กัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการก็ไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยค่ะเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกนะคะเพราะว่าการพิจารณานั้นก็จะต้องมีข้อมูลทางวิชาการรอบด้านครบทุกมิติแล้วก็ดำเนินงานแบบพหุภาคีค่ะส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมหรือมวยไทยนะคะนางสาวสบิดาบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็มีความมั่นใจในหลักฐานที่ยื่นไปค่ะกระบวนการต่างๆก็ต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ประเมินอิสระซึ่งข้อมูลหลักฐานทางวิชาการของไทยนั้นก็มีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาการออกแบบหลักฐานวิชาการถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะก็ยืนยันว่าข้อมูลของเราครบถ้วนค่ะ
4: ที่ยะลานะคะมีเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน42ชุดป่าพร้าวในพื้นที่รอยต่อหมู่3บ้านสาไก่หมู่4บ้านปูโลสนิยาตำบลบ้านแหอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็มีการซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายนะคะอาการสาหัสของ2นายค่ะมี10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักแสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าหน้ามีเลือดออกรู้สึกตัวมีสติเดินได้นะคะ10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีมีอาการแน่นหน้าอกขยับตัวไม่ได้แต่มีสติค่ะส่วน10ตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชัยแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง4คนมีอาการแน่นหน้าอกนะคะทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทานโตเรียบร้อยแล้วค่ะด้านพลตำรวจตรีกองอัศวันคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้กำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ให้เพิ่มความเข้มข้นในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพราะเกรงว่าคนร้ายจะลวงเจ้าหน้าที่ก่อเหตุซ้ำนะคะพร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดค่ะพร้อมทั้งเร่งติดตามเส้นทางคนร้ายหลบหนีค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึ

0: 1ลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: กกต.เขาออกมาเตือนแล้วนะคะเพราะว่าก็ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยค่ะก็เลยออกมาเตือนนะคะเรื่องของการเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้สมัครพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนงดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนจนถึงเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะเพราะว่าระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้อง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2563นะคะเขามีการกำหนดว่าห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทำการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา7วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงเลือกตั้งค่ะข้อกำหนดดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์เที่ยงธรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระปราศจากอิทธิพลจากผลการสำรวจความคิดเห็นที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนวันเลือกตั้งนะคะทางกกต.ก็เลยแจ้งมานะคะเน้นย้ำว่าขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะว่าไปใช้สิทธิ์กันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ไปดูบรรยากาศการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันนะคะเริ่มกันที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9พร้อมด้วยทีมงานกรุงเทพทำงานค่ะวันนี้เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เขตสาทรตั้งแต่7โมงเช้าแล้วนะคะโดยปักหมุดลุยตลาดใหญ่ในพื้นที่ถึง2แห่งทั้งตลาดสะพาน2และตลาดเช้าซอยจันทร์18ทับ1ค่ะหรือว่าตลาดเช้าตรอกจันทร์นั่นเองนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นนะคะทันทีที่นายชัชชาติและทีมงานเดินทางถึงตลาดสะพาน2และตลาดเช้าตรอกจันทร์บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อของก็พากันมาต้อนรับเนืองแน่นค่ะโดยพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากได้พร้อมใจกันเชิญชวนนายชัชชาติให้มาถ่ายรูปคู่หน้าร้านค้าของตนเองไว้เป็นที่ระลึกพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็ส่งเสียงตะโกนเชียร์เบอร์9ดังสนั่นเลยนะคะบางคนประกาศว่าจะสนับสนุนว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้จะพร้อมใจกันเทคะแนนให้เบอร์9แน่นอนค่ะซึ่งหลังจากเดินทางลงตลาดสะพาน2แล้วนะคะนายชัชชาติและทีมงานก็ลุยเดินเท้าต่อไปที่บริเวณถนนจันทร์เขตสาทรพบปะกับประชาชนตามอาคารบ้านเรือนและร้านค้าริมทางก็แวะพบปะพูดคุยทักทายคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มาดูผู้สมัครอีกคนนะคะคือนางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งนะคะหมายเลข14วันนี้ไปพบคณะครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเขตดอนเมืองค่ะประกาศยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งยกระดับโรงเรียนให้เป็นมากกว่าสถานที่เรียนหนังสือให้เป็นพื้นที่สร้างทักษะสร้างรายได้สร้างอาชีพแห่งอนาคตให้กับเยาวชนกรุงเทพมหานครนะคะทางนางสาวมลิกาบอกว่าโลกยุคใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วค่ะเด็กและเยาวชนก็ไม่ควรจะต้องรอจนเรียนจบแล้วถึงเริ่มทำงานแต่ควรจะได้โอกาสเรียนรู้สร้างรายได้และการประกอบอาชีพตั้งแต่อยู่ในรั้วโรงเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์การผลิตคอนเทนต์การขายสินค้าออนไลน์การใช้ AI สร้างธุรกิจการเขียนโปรแกรมการออกแบบกราฟิกหรือการทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ

0: ึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมแล้วก็สร้างประสบการณ์จริงก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและตลาดแรงงานนะคะมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะนำไปใช้ในโรงเรียนในสังกัดกทม.กว่า400แห่งนะคะถ้าได้รับเลือกตั้งก็จะใช้แผนนี้เป็นฐานการขับเคลื่อนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตประกอบด้วย Smart School and AI Learning นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยการเรียนการสอนเพิ่มทักษะดิจิทัลภาษาและการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่สร้าง Creator School Bangkok จัดหลักสูตรสร้าง Creatorนักผลิตสื่อออนไลน์ยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์พอดแคสเตอร์และนักสื่อสารดิจิทัลอย่างมืออาชีพค่ะบอกว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะต้องสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกวัยเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างเท่าเทียมกันค่ะ
1: มาดูเรื่องของปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะวันนี้ทางสทนช.เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าค่ะซึ่งเป็นลักษณะปกติของฤดูฝนเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของจีนส่งผลให้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนในไทยลดลงชั่วคราวนะคะพร้อมกับย้ำว่าสทนช.ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์เอลนินโญอย่างใกล้ชิดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญแล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสร้อยละ63ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโญระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณฝนในภาพรวมต่ำกว่าค่าปกติอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไปค่ะปัจจุบันสทนช.ก็ติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นประจำวันละ2ครั้งนะคะช่วงเช้าแล้วก็เย็นเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าค่ะส่วนภาพรวมสถานการณ์ฝนตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็พบว่าปริมาณฝนทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10นะคะแม้บางพื้นที่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมจนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้สทนช.ก็เลยกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี69อย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมกับเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรไว้ช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะณวันที่19มิถุนายนนะคะอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ56ของความจุกักเก็บและมีปริมาณน้ำใช้การได้ 29,18 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ37ของความจุกักเก็บแม้ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะภาคกลางที่มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ29ของความจุกักเก็บและภาคตะวันออกร้อยละ35นะคะขณะที่เสียเขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลมีน้ำประมาณร้อยละ56ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ53เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนร้อยละ27และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร้อยละ15ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับต่ำค่ะ
0: มาติดตามที่ข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม Truthโซเชียลนะคะบอกว่าข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านกำลังดำเนินไปด้วยดีค่ะรัฐบาลสหรัฐยืนยันเมื่อวานนี้ว่าได้ยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลแล้วส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันกลับมาสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้น้ำมันจะกลับมาไหลผ่านทั้งสองฝั่งเพื่อภูมิภาคและโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีคลิปภาพที่เผยให้เห็นเรือจำนวนมากในหน้าน้ำรอบช่องแคบฮอร์มุซหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันการผ่อนปรนข้อจำกัดต่อท่าเรือของอิหร่านภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวนะคะแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังคงมีประเด็นหลักที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งก็ยังสร้างความไม่แน่นอนต่อความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงและการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมในอนาคตค่ะส่วนรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ก็ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อร่วมเจรจากับผู้แทนของอิหร่านในการบังคับใช้ข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศโดยทันทีที่การเจรจาได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าจะมีการจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงดังกล่าวที่เจนีวาแต่อิหร่านชี้ว่าพิธีดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงไปแล้วค่ะแล้วก็อิหร่านบอกว่าพร้อมจะเริ่มการเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิค

0: อีกแต่ต้องการเห็นการปฏิบัติตามข้อตกลงชั่วคราวจากฝั่งสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพในรอบต่อไปค่ะ
1: ส่วนผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้นะคะนัดที่2ของรอบแรกกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์โอกาสเข้ารอบสดใสค่ะหลังจากถล่มบอสเนียขาดลอย4-1นะคะเกมนี้สนุกในช่วงครึ่งหลังนะคะซึ่งยิงกันถึง5ประตูแล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ชนะไป4-1ประตูค่ะจากโยฮันมันซัมบี้คนเดียว2ลูกนะคะนาทีที่74และ90รูเบนวากาสนาทีที่84และกรานิชาก้าจุดโทษนาทีที่90+7ส่วนบอสเนียเอาคือได้ลูกเดียวค่ะจากเฮอร์มินมามิชนาทีที่90+3สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้มี4คะแนนจาก2นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B นัดสุดท้ายจะพบกับเจ้าภาพแคนาดานะคะส่วนบอสเนียยังมีคะแนนเดียวค่ะนัดสุดท้ายเจอกาตาร์แข่งพร้อมกัน25มิถุนายนนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาดูคู่อื่นๆกันนะคะก็มีเช็กเกียกับแอฟริกาใต้ค่ะเป็นนัดที่2ในรอบแรกของกลุ่ม A เช็กเกียนี่ก็ถูกแอฟริกาใต้ตีเสมอช่วงท้ายเกมนะคะก็เลยเสมอกันไป1-1ค่ะคือทั้งคู่นี้ก็ต่างแพ้มาในนัดแรกนะคะต้องการเก็บ3แต้มให้ได้ค่ะเพราะว่าหวังจะเข้ารอบแต่ว่าเริ่มเกมไป6นาทีเช็กเกียขึ้นนำไปก่อนโดยมิชาลซันเลสนะคะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แต่ว่าพอมาครึ่งหลังแอฟริกาใต้ก็พยายามจะทวงประตูคืนค่ะจนกระทั่งท้ายเกมนาทีที่83แอฟริกาใต้มาได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลของผู้เล่นเช็กเกียนะคะเป็นเตโบโฮโมโคเอนาที่ยิงจุดโทษตีเสมอให้เป็น 1-1 ค่ะก็จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะกลุ่ม A นัดที่2เม็กซิโกพบกับเกาหลีใต้ค่ะก็เตะกันที่ประเทศเม็กซิโกนะคะเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมชาติเม็กซิโกเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์1-0นะคะจากการทำชัยชนะของลุยส์โมโรในนาทีที่ทำประตูชัยให้กับทางด้านของเม็กซิโกนะคะลุยส์โมโรในนาทีที่50ค่ะก็เก็บ3แต้มไปได้กลุ่ม B นะคะที่แวนคูเวอร์แคนาดาค่ะทีมชาติแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์คว้าชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยสกอร์เหนือชั้นกว่าทีมชาติกาตาร์นะคะโดยเอาชนะไป6-0ค่ะแล้วก็ทำให้โจนาธานเดวิดก็ทำประตูแฮตทริกนะคะขึ้นไปเป็นดาวยิงนะคะร่วมกับเลียวแนลเมสซี่ค่ะแล้วก็แต่คู่นี้ก็ดุเดือดมากเลยนะคะเพราะว่ากาตาเองก็เหลือผู้เล่นแค่9คนในสนามเพราะว่าโดนใบแดงไป2ใบค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกองกลางของแคนาดาค่ะที่ถูกผู้เล่นกาตาเสียบสกัดจากด้านหลังอย่างรุนแรงจนขาหักนะคะต้องหามออกจากสนามไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดด่วนทันทีค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิทธรกุวังคดิโลกที่ฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่ว

0: ลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พลงฮิสตอรี่มาด้วยกันสองสาวเลยค่ะน้ำตาสาวรินจากพี่จินตราภูลาภนะคะสาวเมืองการจากพี่ดวงตาคงทองค่ะเพลงนี้พี่บ่าวจากสิงห์บุรีขอมาด้วยนะคะในช่วงของเพลงฮิสตอรี่ขอบคุณกันด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนหน้านั้นในช่วงของมานครออนไลน์ฮิตนะคะมีเพลงยังคอยที่ซอยเดิมจากไอมอนแคนแก่นคูนเพลงนี้นะคะให้เชฟพงเจนี่อร่อยซอย95เป็นรางวัลได้ฟังเพลงไปนะคะที่ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาตามมาด้วยขอแค่รู้ข่าวจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะมานครออนไลน์ฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
2: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: สำหรับกิจกรรมมหานคร Family นะคะประจำเดือนมิถุนายนก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับกิจกรรมครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะกิจกรรมครั้งหน้าจะไปที่ไหนอย่างไรมีกิจกรรมอะไรให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะติดตามได้เลยทุกช่วงดีเจค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
2: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาพิมพ์ดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยนะคะแล้วก็ร่วมสนุกตอบคำถามช่วยกันเลือกเพลงเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของพี่เพชรนะคะตีสามตีสองสิเนาะตีสองจนถึงตีห้านะคะคืนนี้พิมพ์ดามาแทนพี่เพชรด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคุณผู้ฟังไม่เคยมาเลยอะช่วงแบบดึกแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเราจะหลับกันคาไมค์หรือเปล่าคืนนี้นะคะอย่าลืมติดตามฟังกันด้วยนะ
2: มหานครสุปนิ
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะวันนี้มีความสุขมากๆกับวันศุกร์แห่งชาตินะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกเส้นทางอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนนะคะพิมพ์ดาราไปก่อนนะตีสองเจอกันมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะจุบุจุบุ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุรเดชเผยย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตแค่ลดกระแสไม่ได้แก้ปัญหาภูเก็ตชงใช้ตำรวจส่วนกลางลงไปปราบนายสุรเดชยะสวัสดิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอดีตส.ส.และส.ว.กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาในจังหวัดภูเก็ตว่าการยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ตรงจุดการยกย้ายสองรองผู้ว่าที่มีข่าวว่าขัดแย้งกันและถูกเชื่อมโยงกับหลายเรื่องในจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดอื่นโดยคนหนึ่งไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกคนไปสงขลาไม่ใช่การลงโทษกระทรวงมหาดไทยรู้ดีว่า2จังหวัดดังกล่าวถูกจัดเป็นเกรด A เหมือนกับจังหวัดภูเก็ตและมีขนาดใหญ่กว่ามีผลประโยชน์มหาศาลไม่ต่างกับจังหวัดเดิมและเจตนาต้องการแค่ลดกระแสเท่านั้นส่วนผู้ว่าที่ถูกยกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการตอกย้ำข่าวลือเรื่องการขู่ย้ายผู้ว่าว่ามีมูลในเมื่อผู้ว่าคนเก่าทำงานดีจนรองผู้ว่าไม่พอใจเพราะไปขัดขวางหลายการกระทำเหตุใดจึงไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเพื่อแก้ปัญหาทันทีการแก้ปัญหาต้องแก้ทั้งระบบต้องมีการทวงดุลอำนาจส่วนราชการในจังหวัดต้องใช้ตำรวจส่วนกลางเริ่มต้นต้องหาข้อมูลรัฐบาลรู้ดีว่าใครเป็นคนเรียกค่าคุ้มครองใครเป็นหัวหน้าโยงกับนอมินีต่างชาติกลุ่มไหนตรวจสอบได้ง่ายโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวรู้ว่าใครเป็นใครและควรเอาจังหวัดภูเก็ตเป็นโมเดลในการจัดการผู้มีอิทธิพลต้องมีตำรวจส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบเช่นกองปราบปราม DSI เข้าไปตรวจสอบการมีตำรวจส่วนกลางเข้าไปจะทำให้ตำรวจและข้าราชการในพื้นที่ตื่นตัวกลัวจะไม่กล้าไปรับสวยทุกคนต้องระมัดระวังตำรวจกองปราบไปได้ทั่วประเทศมีอำนาจตามกฎหมายและจับกลุ่มได้DSI แถลงชัดส.ส.พรรคประชาชนถูกโยงแชร์ Forex พบเงินโอนเข้าบัญชีของบริษัทและบัญชีส่วนตัว28ล้านบาทพันตำรวจเอกยุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพลตำรวจตรีธินกรรังมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เปิดแถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ระบุว่า DSI ได้สืบสวนสอบสวนนานกว่า6เดือนจากกลุ่มสแกมเมอร์และพนันออนไลน์พบเส้นเงินของกลุ่มผู้เสียหายในคดี Forex โอนในหลายรูปแบบและมีการเชื่อมโยงกับบริษัทเพย์เมนต์หรือบริษัทรับโอนเงินหลายแห่งซึ่งพบว่ามีเส้นเงินจากการเทรดลงทุนของผู้เสียหายคดี Forex ผ่านบริษัทเพย์เมนต์ดังกล่าวด้วยกองคดีเทคโนโลยี DSI จึงขยายผลโดยประสานไปยังแบงก์ชาติจนนำมาสู่ปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย24จุดร้อยตำรวจตรีเขมชาติแถลงว่าบริษัทเพย์เมนต์ชื่อว่า ALPFX เชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital ที่โอนเงินต่อไปยังนายพานุพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนโดยมีการโอนจำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทซึ่ง DSI พร้อมเปิดโอกาสให้นายภาวุฒได้ชี้แจงขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับนายภาวุฒเพราะยังติดสมัยประชุมสภาหากไปสมัยประชุมสภาแล้วนายภาวุฒจะต้องชี้แจงส่วนกรณีของฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์โดยทั้งฟิล์มและนายภาวุฒขณะนี้ยังถือเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงสามารถนำหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้โดรนยูเครนโจมตีรัสเซียทำให้เกิดฝนดำในกรุงมอสโกเกิดปรากฏการณ์ฝนสีดำหรือฝนน้ำมันในหลายพื้นที่ของกรุงมอสโกหลังยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามพุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันมอสโกส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงกองกำลังยูเครนส่งโดรนพิฆาตระยะไกลเกือบ200ลำมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกแม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียจะพยายามสกัดกั้นแต่โดรนบางส่วนสามารถฝ่าด่านเข้าไปโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้สำเร็จโดยเป้าหมายคือโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทกลาสพรอมเนฟห่างจากพระราชวังเคลมลินไปทางตะวันออกเฉียงใต้เพียง16กิโลเมตรเท่านั้น โรงกลั่นแห่งนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นแหล่งผลิตน้ำมันเบนซินถึง 40% และน้ำมันดีเซลอีกครึ่งหนึ่งที่ใช้ในเมืองหลวงประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งต่อการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการโจมตีที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ันนี้ก็ดูจริงใจดีนะครับนะก็แอบชอบใครก็ถามโกงๆเลยมีแฟนแล้วไหมนะครับนะจะได้แบบจะได้ไม่ต้องแบบเก็บนานนะครับถ้ามีแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับผมนะฮะจากเต็มนาวานะครับแล้วก็มีเพิ่งคิดถึงไปคิดถึงก็มานะครับตอนนี้รีบมานะคิดถึงชาวคณะแล้วนะจ๊ะนะครับผมจากพี่เสถียรทำมือนะครับรวมถึงยังรักกันเลยไหมสำเนียงคอยเดบอนี่จากทรายอาสยามนะครับนะจัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมอ้าวเรียนเชิญครับลูกพี่นะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ต้องบอกเลยนะวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรลดอายุนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับหลายๆท่านจำได้นะครับว่าทุกศุกร์แห่งชาติเนี่ยเราจะมีโปรลดอายุนะครับไม่ว่าลูกพี่จะอายุเท่าไหร่นะครับจะระดับคุณย่าคุณยายคุณตาแบบอาวุโสแบบติดเพดานบนสูงสุดแล้วแบบไม่มีใครกล้าเรียกพี่แล้ววันนี้ถ้าอยากได้ยินคำว่าพี่นะครับก็เข้ามาทาง Facebook Live เท่านั้นนะครับในช่วงชั่วโมงแรกนะผมจะขออนุญาตเรียกพี่ทุกท่านเลยนะครับก็เรียนเชิญนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับวันนี้ดูอากาศดีนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับเข้ามาขอเพลงลูกๆก่อนนะฮะทุกบ้านทุกด้อมนะครับรวมถึงชาวคณะทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่ทานข้าวแล้วก็แวะเข้ามาแป๊บนึงครับสวยๆนะครับนาที2นาทีเข้ามากดไลค์กดหัวใจแล้วกดหัวเราะก็ได้นะครับนะมารายงานตัวเพราะว่าพอกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นชื่อผมจะได้มาทยอยทักทายลูกพี่ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กดแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมมาครับเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับวันนี้คึกคักนะต้นชั่วโมงเลยนะครับมีพี่คำพันธ์นะครับมีพี่จรัสนะมีพี่อนุชิตนะพี่พิมพาพรพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่วิไลวันพี่รินพี่สิริพรพี่เดซี่ปกติเขาเป็นเจนนะครับวันนี้มีโปรนะครับแล้วก็มีพี่จิตตาพี่อรพินพี่มาลีพี่อุมาพรนะครับมีพี่ปุ๊นะครับนะคุณณรงค์ฤทธิ์นะครับพี่เมตตาพี่ไพศรีพี่อ้อนะครับมีสิบตรีจตุรงค์นะครับนะยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็มีพี่ใจบุญใจดีนะครับเชฟพงเจนีพี่มาลีนะครับมีพี่แชมป์นะครับพี่บางปราพี่อุมาพี่ปัญญานะครับพี่แหม่มจันแรมนะพี่รามินนะครับพี่ทิพาพรพี่หนูริงพี่เชนสายลับพี่ไพรงามพี่นิรมัยพี่นิยมพี่เมย์ปกติก็เป็นน้านะครับวันนี้เป็นพี่นะครับชั่วโมงแรกนะครับผมแล้วก็พี่วีนานะครับนะแล้วก็หลายๆท่านที่นี่มาทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับนะพี่จิตมาแล้วนะครับพี่สุฮอลแลนด์นะครับนะพี่กิมหลีก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเรานะฮะก็มาโรสติ๊กเกอร์กันพี่ใจบุญนะครับพี่ใจบุญใจดีแล้วก็มีบางปราก็มาแล้วนะครับนะหลายๆท่านก็เข้ามาทักทายกันพี่มารีมัสือบูชิพี่วิไลวันด้วยนะครับจากซอย8นะครับนะพี่แวนว้าวว้าวนะครับก็มาแล้วนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเรื่องเอาใช้กันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะก็ขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะแล้วเดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งเพลงลูกพี่กดเข้ามาคุยกันที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้านะฮะตอนนี้กวางน้อยปูเสือรออยู่กดเข้ามารัวๆ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมพี่นพดลคร
2: ับ
1: ผม
2: ใหญ
1: ่ครับ
2: ใส่ใจทุกคน
1: สุดยอดพี่นพดลคนโก้ที่จังหวัดตากใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: ครับผมอุ้ยฟังเสียงเหมือนกำลังพักผ่อนอยู่เลยนะครับพี่นพครับผม
2: กำลังพักผ่อน
1: ครับวันนี้เราพักผ่อนถึงกี่โมงครับพี่นพครับ
2: ก็ดูแล้ววันอาทิตย์จะได้ปฏิบัติงาน
1: ครับอ๋อก็คือวันศุกร์ก็เลยได้พักก่อนใช่ไหมครับ
2: วันศุกร์เสาร์วันอาทิตย์นะครับจะปฏิบัติงาน
1: อ๋อเดี๋ยวนะพี่ตกลงพักหรือปฏิบัติงานเริ่มงง
2: ก็ตอนนี้พักครับ
1: ครับแล้วเราเริ่มปฏิบัติงานวันไหนครับพี
2: ่ก็วันอาทิตย์ครับ
1: อ๋อก็มีเวลา2วันเนาะ
2: ครับผม
1: ครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับทำอะไรบ้างครับวันอาทิตย
2: ์อ๋อกำจัดปลวกครับ
1: โอ
2: ้วางท่อกำจัดปลวกคร
1: ับอ๋อคือพี่เป็นคนแบบจัดการแบบปลูกที่ชอบกินบ้านคือพี่นพนี่จัดเรียบเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผม
1: อ้าวนะครับ
2: จะมีวางท่อสำหรับบ้านใหม
1: ่ครับ
2: แล้วก็สำหรับบ้านเก่าก็จะมีสเปรย์กับวางกล่อง
1: โอ้นี่แสดงว่ามืออาชีพนะครับเนี่ยแบบมีงานเข้ามารัวๆเลยครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ยังว่างงานเป็น2อาทิตย์แล้วตอนนี้งานกำลังเริ่มเข้าก
1: ำลังมานะพี่นะ
2: ครับ
1: อ้าวก็ขอให้มาปังๆเลยนะพี่นพนะ
2: ครับผม
1: ครับผมวันนี้ลูกพี่อยากฟังเพลง
2: เพลงแก้บนครับ
1: ได้เลยครับพี่มอบให้ใครไหมครับพี
2: ่มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ FC95ทุกคนแล้วก็เฮียหมีแล้วก็น้องกวางหลังไมค์ด้วยครับ
1: ครับผมครบถ้วนเต็มวงนะพี่นพดลนะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณนะครับ
2: ครับครับ
1: สวัสดีครับ
0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นงานฮาเฮนะครับตอนวงกลมวงกลมพัทลุงสกายพาสนะฮะแท็กทีมลุยท่องล่องเกาะสุราษฎร์ธานีนะครับนะอันนี้ก็เป็นงานจากน้องแป้งสิริการนะครับรักหลอกๆจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับมาครับลูกพี่

งานไปเจอลูกค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้องเดินทางไกลมากๆเลยบางท่านต้องบางทีต้องข้ามจังหวัดเลยนะครับก็เราก็ควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับเพราะว่าตลอดการเดินทางเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเราจะเจออะไรข้างหน้านะครับนะและยิ่งบางทีเราไปต่างจังหวัดใช่ไหมฮะเราไปเจอพวกดินลูกรังที่เป็นถนนบางทีเขายังแบบเขายังไม่แข็งตัวแล้วเจอฝนบ่อยๆเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้ถนนลื่นได้ก็เกิดอุบัติเหตุอันตรายได้นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่มีความแน่นอนอะไรเลยนะครับก็แนะนำเลยนะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับผมแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะฮะลองฟังกันไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50 ถึง 75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50 ถึง 75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปปรึกษาพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับไปฟังข้อมูลเบื้องต้นก่อนครับแล้วก็อะไรที่เราไม่เข้าใจเรายังสงสัยอยู่ก็ถามได้เลยนะพี่ๆเขามีข้อมูลเตรียมพร้อมรอเราอยู่แล้วนะครับกดได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะครับเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดู

0: ายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีคณัตชัย
1: กลับมาแล้วนะครับลูกพี่ตอนนี้มีของแซ่บเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะตอนนี้มาแนะนำสินค้าใหม่นะครับจากยำยำนะตอนนี้ชาวคณะเตรียมจดได้เลยนะฮะแล้วก็ไปซื้อตามกันได้นะฮะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะครับและยำยำฮอตพอตหม่าล่าน้ำข้นนะครับทั้ง2รสชาตินะครับราคาเพียงซองละ15บาทนะครับแล้วก็สะดวกนะครับต้มในน้ำเดือดนะเพียงแค่4นาทีนะก็พร้อมเสิร์ฟให้ทันทีนะครับอารมณ์เหมือนกินฮอตพอตนะครับรสมากนะครับผมแล้วก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่เซเว่นนะครับโลตัสนะฮะแล้วก็ร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านได้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามนะครับเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ Facebook นะครับ I Love Yum Yum นะครับ Yum Yum Hot Pot ยิ่งแชร์ยิ่งเดือดจ้า

0: งานจากว่า37นะฮะฟิชเชอริ่งกับไม้เมืองนะครับนี่คือโกดัมนะครับแล้วก็มีสุดโสภานะครับจากน้องเบิร์ธเดย์นะครับไทดอลมิวสิกนะครับสุขแห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะครับหวาน 200% นะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่รีบเข้ามาขอเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงของพาเรทนะฮะกดมาที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022481366ย้ำ022481366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้นะครับเรื่องงานจากคนด่านเกวียนนะจ๊ะกุหลาบปากสั่นจ้ะ

0: 14 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคณะกรรมาธิการจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนคำวินิจฉัยก่อนสรุปแนวทางเลือกส.ส.ร.คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานำโดยนายนรเสพปรัชญากรประธานคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวาโยอาสวะรุ่งเรืองประธานคณะกรรมาธิการรวมถึงตัวแทนพรรคการเมืองอาทินายภริศวัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยในประเด็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายนรเศรษฐ์กล่าวว่าการเข้าหารือเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งส.ส.ร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนรัฐระบายยางค้างสต๊อกกว่า 18,000 ตันประมูลทะลุ 1,000 ล้านบาทย้ำไม่กระทบราคาตลาดช่วยรักษาเสถียรภาพรายได้ชาวสวนยางร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เร่งระบายยางพาราค้างสต๊อกในช่วงที่ราคายางอยู่ในระดับสูงและปริมาณยางในตลาดมีจำกัดล่าสุดกยท.สามารถจำหน่ายยางจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางได้ครบทั้ง 18,481 ตันคิดเป็นมูลค่ารวม 1,132 ล้านบาทสูงกว่าราคาเปิดประมูลที่913ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า318ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 34.82ซึ่งนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการระบายยางในครั้งนี้เป็นการดำเนินการในช่วงที่เหมาะสมโดยยางที่นำออกจำหน่ายคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.3 ของผลผลิตยางพาราคาดการในเดือนมิถุนายนจึงไม่น่าก่อให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดและไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกราคายางในประเทศคลังเผยยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 12,400,000 คนกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 12,443,310 รายและผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ 733,663 รายท่านี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา23นาฬิกาสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว 1,043,412 รายคิดเป็นร้อยละ99โดยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเค คเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: หนึ่งสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ติ๋มนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ
3: อยู่หนองจอกคลองสิบค่ะ
2: โอ้ยตอนนี้แถวหนองจอกอากาศเป็นไงบ้างครับพี่ติ๋ม
3: อากาศก็แดดไม่ค่อยร้อน
2: โอ้ยตกหรือยังครับวันนี้แถวหนองจอก
3: ยังเมื่อวานก็ตกตอนเย็น
2: โอ้ฉ่ำไหมครับแถวหนองจอกเมื่อวานนี
3: ้วันก็ตกเยอะอยู
2: ่โอ้เยอะอยู่นะหลังคายังอยู่ใช่ไหมครับพี่ติ๋มครับ
3: อะไรนะคะ
2: หลังคายังอยู่ใช่ไหม
3: อยู่ค่ะหลังคาอยู่อยากให้หลังคาไปเลยไม่อยากหลังคาใหม่
2: ไม่ต้องอยู่แม่มันไม่แรงขนาดโน้พี่ติ๋ม
3: เออไม่อยากได้ของใหม่อยากได้ของ
2: ของเก่ายังใช้ทนอยู่เลยโน้พี่ติ๋มโน
3: ้ใช่ใช่ไม่อยากได้ของใหม่
2: ครับเอาได้พี่ติ๋มวันนี้อยากฟังเพลง
3: อยากใจต้นข้าอยากฟังเยอะๆแต่เวลาโชว์ไปแล้วก็ไม่รู้จะพูดเพลงอะไรนะคะ
2: อ๋อไม่เป็นไรครับอยากฟังเพลงนี้ก็ขอเพลงนี้นะพี่ติ๋มนะ
3: ใช่จะโทรติดยากพี่ติ๋มเลยตั้งแต่เช้านะเนี่ย
2: โอ้โหก็โทรวนไปเรื่อยๆครับพี่ติ๋มครับมันต้องติดสักช่วงครับพี่ติ๋ม
3: เพราะว่าบางคนรถสายเยอะไงคนเยอะไง
2: ครับครับเอาแบ่งๆกันฟังโน้พี่ติ๋มโน
3: ้
2: ครับเอาได้พี่ติ๋มหรือพี่ติ๋มช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมนำทางให้นะ
3: มันยาวดำๆไม่ได
2: ้เดี๋ยวนำให้มันยาวนะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยาราอาห่า
3: และไอยาราอาห่าร
2: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอาห่า
3: ไอยาราอาห่า
2: โอ้โหได้เลยครับพี่ติ๋มครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ได้ช่วง FM ค
2: ่
3: ะ
2: อ้าวได้เลยครับขอบคุณนะพี่ติ๋มนะ
3: ว่า
2: ครับสวัสดีครับ
3: ว่า

0: าเรทชุดนี้นะครับที่ชุดว่าด้วยรักจากใจนะครับอู้ยังซึ้งเลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นความรักนะฮะหรือว่าเป็น เรื่องราวของก็เริ่มมิตรภาพความรักนะศิลปินกับแฟนเพลงอะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างก็มาจากใจนะฮะเพราะว่าพี่ๆศิลปินเนี่ยเติบโตได้เพราะมีชาวคณะที่รักนะส่งพลังส่งกำลังใจนะครับรวมถึงพี่ๆดีเจก็เหมือนกันนะฮะที่มีลูกพี่ของเราเนี่ยนะครับมาคอยเล่นกับพวกเรานะครับมันจะทำให้เราเบิกบานใจนะครับเห็นไหมครับนี่คือความรักจากใจนะครับอุ้ยความหมายดีดีนะครับผมรักเดียวใจเดียวนะครับพี่เสือนะครับจากใจต้นข้าวน้องต้นข้าวนะครับมีอยู่ในใจเสมอนะครับตายอรทัยนะฮะแล้วก็บอกรักฝากใจอาสดใสนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่านะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับเป็นการวางแผนนะครับเพื่อชีวิตแล้วก็เพื่อคนที่เรารักนะฮะครอบครัวของเรานั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีครอบครัวใช่ไหมครับแล้วก็อยากให้ครอบครัวของเราเนี่ยสบายก็เลยมีการวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูเรื่องบ้านนะครับหรือว่าเรื่องรถยนต์นะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเราก็มีการวางแผนในอนาคตไว้เรียบร้อยนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะครับเราต้องเผื่อในระยะยาวนะครับเผื่อถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะถ้าวันใดวันนึงเนี่ยตัวเราไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับนะเราจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยชาวคณะที่อยู่ข้างหลังก็สามารถใช้ชีวิตดำเนินต่อไปได้นะครับเพราะบางครอบครัวนะครับมีภรรยาเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็ลูกๆกำลังเรียนหนังสืออยู่หรือเป็นเบบี้อยู่กำลังตัวเล็กตัวน้อยอยู่นะฮะก็ถ้าเรามีเงินสักก้อนให้เขาเนี่ยนะฮะก็สามารถไปต่อได้นะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับอายุยืนเอารับเงินคืนครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ02-201-4364 นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ02-201-4364 นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนึงฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะครับไปถามถึงข้อมูลทั้งหมดมาอีกรอบหนึ่งนะครับเอามาให้ครบเลยนะครับแล้วก็ให้พี่ๆเขาเนี่ยลองคำนวณ นะครับในแต่ละเดือนว่าต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดครับลูกพี่เอามาวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะเราไหวหรือไม่ไหวนะฮะคือมีข้อมูลทั้งหมดแล้วค่อยมาตัดสินใจทีหลังอีกทีนึงนะครับผมแนะนำเลยฮะเบอร์นี้เลยครับ02-201-4364 ย้ำ02-201-4364 นะครับแล้วก็ทุกๆการท ทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับนะตั้งแต่15พฤษภาถึง30กันยานี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หล่อมาเลยครับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะครับจากนิกซ์เลอร์บี้นะครับสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะครับแล้วก็คำร้องทำนองนะครับนะแต่งเองด้วยนะครับนิกซ์เลอร์บี้นะครับแล้วก็เรียบเรียงนะครับพอดีม่วนสตูดิโอนะครับเพลงใหม่ในช่วงนี้จ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้เดี๋ยวเฮียมาเอาใจสายแซ่บกันบ้างนะครับนะไม่ว่าสายส้มตำตำถาดต้มยำต้มแซ่บนะครับโอ้โหแบบความอร่อยอีกเยอะมากเลยนะครับนะชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีอาหารการกินนะครับโอ้โหสมบูรณ์มากเลยนะครับยิ่งเราเป็นคนไทยครับลูกพี่ก็โชคดีนะฮะที่มีอาหารอร่อยแล้วก็แบบหลากหลายให้เลือกกินนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะฮะมีอาการไม่สบายท้องนะครับมีกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกนะครับหรือว่าจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยนะครับหรือว่าท้องเสียเรียกได้ว่าทุกอาการเรื่องท้องนะครับใช้กระต่ายบินใหม่กระต่ายบินโททัลนะฮะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องนะจ๊ะท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกใช้กระต่ายบินโททัลตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตนะครับบรรเทา5อาการไม่สบายท้องนะจ๊ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: วนี่ก็เป็นจอมยุทธไหมไทยนะครับสิทธิ์ของเจ้านะครับโอ้วันนี้มีหลายท่านถามถึงด้วยนะนะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่สุดที่10นะครับผมนะฮะแล้วก็มีน้าเมกับตะป๊อปนะครับนะโอ้รักเลยนะครับผมแล้วก็มีชื่ออีกนะพอดีผมจดไม่ทันนะฮะก็ขอเพลงเข้ามานะครับเราก็จัดให้นะฮะแล้วก็มีตี3นะฮะจากน้องบอสนะฮะล่าสุดตอนนี้อยู่ในฮิตที่8นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวลูกพี่ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับใครที่อยากเล่นเกมนะฮะอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายด่วนนะครับสุขแห่งชาตินะฮะโทรมาเบอร์นี้เลยครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัสผ่านจ้า

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เฉ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไว้ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: OTOP Mid Year 2026 OTOP Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของ OTOP ที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: งานจากพี่นางนะครับคอยทางที่นางรองนะครับอันนี้ก็ติดช้างชาวคณะมานะครับเราก็จัดให้แล้วก็ทักทายนะครับคุณพลอยนะครับมียายแสงบางนานะครับมีป้ายาสมุทรปราการพี่สมคิดชาเชิงเซานะครับมีป้าแป๋วลาดกระบังนะครับพี่แป้งรามคำแหงนะคุณอายบึงกลุ่มนะพี่กุลสมุทรปราการคุณลุง935พี่อีทพี่เกียงคำนะฮะก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทักทาย Facebook Live นะมีน้องนับดาวนะครับพี่ตะวันนะครับพี่ขาวดอนพี่ขวัญเรือนพี่ลำดวนเจ้าเจเดซี่นะเมพี่จิราพรนะครับนะตะป๊อปก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็เสียเปียกด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะจ๊ะ
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงหน้านะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่หนุ่มเสกนะครับรักเป็นดั่งต้นไม้จ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ยหมีธนัชชัยขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันเจเสตตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันอุทกภัยอุบลราชธานีย้ำภัยพิบัติคือข้าศึกนายเจเสตไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โอกาสนี้นายเจเสตและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวมถึงนิทรรศการแอปพลิเคชันพ้นภัยของสภากาชาติไทยและการป้องกันอัคคีภัยภัยสารเคมีอันตรายรั่วไหลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อนจะเดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต่างๆนายเจเสตกล่าวว่าวันนี้มาซ้อมแผนเผชิญเหตุที่อุบลราชธานีเกิดจากดำริของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีความกังวลและอยากจะดูความพร้อมของทุกหน่วยงานในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกด้านจึงได้กำหนดที่อุบลราชธานีมอบหมายให้มาดูแลและคอยประสานงานในนามรัฐบาลว่าเกิดปัญหาใดเพื่อที่จะได้สนับสนุนการแก้ไขเริ่มที่จังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และวันนี้มาที่อุบลราชธานีซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีการฝึกที่แตกต่างกันไปสุดท้ายแล้วจะทำแผนซ้อมใหญ่กันที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางนี้ภัยพิบัติคือข้าศึกแผนเผชิญเหตุคือยุทธศาสตร์การฝึกซ้อมเปรียบเสมือนสนามฝึกทุกคนคือแนวหน้าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ข้าศึกมาเรื่อยๆชัยชนะของเราคือการทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดลดความสูญเสียรวมถึงการคืนสภาพเดิมให้แก่พี่น้องประชาชนนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยแสดงความคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับลงตามทิศทางตลาดโลกนายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าราคาปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยที่จำหน่ายในประเทศจะทยอยปรับลดลงตามทิศทางต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกปีนี้โดยต้นทุนปุ๋ยเป็นหนึ่งในภาระสำคัญของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตในระดับสูงมาตั้งแต่ต้นฤดูเพาะปลูกจึงต้องการเห็นการส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงจากราคาตลาดโลกมายังมาจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยอย่างใกล้ชิดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยหากราคาปุ๋ยในประเทศสามารถปรับลดลงได้ใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็จะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ทั้งนี้22มิถุนายนกรมการค้าภายในจะหารือกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ปุ๋ยทางด้านปริมาณราคาที่ราคาอย่างใกล้ชิดหลังราคาปุ๋ยในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าการหารือในครั้งนี้จะนำไปสู่การทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปโรงเรียนในญี่ปุ่นอพยพหนีไฟไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องดนตรีบริเวณชั้น4ของโรงเรียนประถมศึกษาทากิโนงาวะไดซังทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวส่งผลให้ต้องมีการสั่งอพยพนักเรียนและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนกว่า300ชีวิตออกมาอย่างเร่งด่วน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นรายงานว่าควันจากเพลิงไหม้ครั้งนี้ทำให้นักเรียนหลายคนสำลักควันไฟในขณะที่ภาพจากมุมสูงจากสื่อท้องถิ่นเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งปีนเข้าไปทางหน้าต่างชั้น3และชั้น4ของอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายเพื่อเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในอย่างเร่งด่วน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Net.

0: าสองเพลงนะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะมีเจ้าหญิงสวนยางนะฮะมโนราไพศาลนะฮะแล้วก็มีวอนขอให้รอ4ปีนะครับตากิติศักดิ์นะครับอ้าวมาครับพี่นะครับชั่วโมงที่2นะครับไม่ใช่2สิชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีกประมาณ46นาทีนะครับทักทายพี่กาบแก้วนะครับพี่จิรพรพี่หนูริงพี่ละไม้น้องอุ้มมี่พี่ขวัญเรือนน้ำเมย์นะครับชาวคณะของเราก็อยู่กันเต็มวงนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามาเล่นเกมกันนะจ๊ะ
1: ขย่าคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮียหมี
0: ครับผมพี่สุนทรนะครับ
2: ใช่ครับ
0: อ้าวพี่ฟังแถวไหนครับพี
2: ่ฟังอยู่มหาสารคามครับ
0: โอ้ไกลเลยนะครับอากาศเป็นไงบ้างครับช่วงนี
2: ้โอ้ร้อนครับ
0: ค่อนข้างร้อนเลยนะ
2: ครับ
0: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับผมขอรหัสเข้าเกมก่อนครับพี่
2: ไทเชฟ
0: ขย่า
2: คุกโรยเข้มข้นสูงใจไม่ต้องใช้เยอะครับ
0: เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะถูกต้องนะครับอธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมมีกล่องเขย่ามานะครับมาเขย่าแล้วก็เดี๋ยวมีลูกบอลให้พี่เลือกนะครับก็ง่ายๆครับแค่เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับพร้อมหรือยังฮะ
2: พร้อมแล้วคร
0: ับ
2: อ้
0: าวพร้อมแล้วงั้นลุยกันเลยครับมาครับผมมาเขย่าเบาๆสวยๆเรียบร้อยครับผมลูกที่1คือสีเขียวลูกที่2คือสีเหลืองนะครับแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเขียวเหลืองแดงนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี
2: ่เอาสีเขียวครับ
0: สีเขียวนะครับอ่ะมาเลยครับผมเทมทะละแลมเทมเทมเทมเทมเทมสีเขียวได้แก่ผงเขย่าไทเชฟเอามาดีครับพี่ลูกที่1ถูกต้องนะครับลูกที่2นะครับระหว่างสีเหลืองกับสีแดงเลือกสีอะไรดีครับ
2: สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองนะครับเทมทะละแลมเทมเทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับโอ้โหยังไม่ใช่นะครับผมขออนุญาตเฉลยสีแดงนะครับผมนะเอามาดูกันครับโอ้เขย่าคลุกโรยนะครับอยู่สีแดงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคราวหน้าพี่โทรมาเดี๋ยวเรามีโปรพิเศษให้นะ
2: ครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
2: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับอ้าวนะครับไม่เป็นไรครับผมมีโปรเยอะนะครับใครที่เล่นแพ้พยายามโทรมาอีกนะครับนะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดานะครับให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
3: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะครับใน History นะครับชื่อชุดว่าลูกจะทำให้ดีที่สุดนะครับนี่คือสุดแรงนะครับจากมอมแมมนะฮะแล้วก็มีฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อนะฮะจากเบียร์พร้อมพงนะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะครับบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการออมเงินนะครับการเก็บเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับแล้วก็สำคัญนะครับมันเป็นการทำเพื่อตัวเราเองในอนาคตนะถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันโอเคอยู่แล้วนะครับมีกินมีใช้สุขภาพแข็งแรงแต่ก็ต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับตอนที่เราเฒ่าแล้วนะครับเราทำงานไม่ไหวเนี่ยการมีเงินเก็บเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็เราไม่ควรมองโลกสวยเกินจริงนะว่าตอนแก่เดี๋ยวมันก็ไปของมันได้เองมันผ่านไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันปล่อยไปตามมันนั่นเกินไปจังหวะชีวิตเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราเฒ่ามาแล้วไม่มีคนให้เงินเลี้ยงดูนะครับหรือว่าเจ็บป่วยไปหาหมอเนี่ยนะครับบางทีลูกก็ช็อตอยู่เหมือนกันลูกก็ไม่ได้แบบมีเงินเยอะมากเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีเงินเก็บเป็นของตัวเองนะครับผมก็แนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับอายุยืนก็รับเงินคืนมาเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับผมก็รับเงินคืนไงครับผมนะเป็นเงินเก็บเงินก้อนนะครับสูงถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับอะไรที่เราไม่เข้าใจอะไรที่เรายังสงสัยถามได้เลยครับถามให้มีข้อมูลเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับกดไปเลยครับเบอร์นี้022014364 022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตนะก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

ศิลาองค์พระหูลามานสอยบันดลบันดาลให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาด้วยเธอ

0: งานจากอังกาเมียนะครับนี่คือเจเบด็อกดีเวอร์เจนนะจากเมียนมานะครับก็เป็นเรียกว่าเป็น AEC สายเก่านะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากการทัศนะนะฮะกับพี่กันพัฒน์นะฮะเสมือนดวงใจนะครับแล้วก็มีหนุนดวงนะครับพี่ก๊อตจิรพัฒน์นะครับนะก็จัดไปเลยครับแม่เต็มๆเลยนะครับแล้วก็มาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์นะครับนะมีพี่เกียงคำเชียงใหม่นะครับมีพี่อิทอ่างทองนะมีคุณลุง935นะครับนะแล้วก็ใน Facebook Live ของเรานะครับน้องนับดาวพี่หนูริงพี่คันชิตนะครับนะพี่อรุณแสงสอนพี่เกศรพี่อุปักน้ำพี่ขวัญเรือนนะครับนะชาวคณะของเราก็ยังอยู่กันครบนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลนะครับมาตรฐานสากลนะครับเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364จ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับหม้อหุงข้าวจากน้องโจอี้รักนะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวคืนนี้เจอกัน2 ทุ่มจ้ะสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันท้าพิสูจน์ความจริง28ล้านมีที่มาภาวุธลั่นไม่ขอใช้เอกสิทธิ์นายภาวุธพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแจงแหล่งที่มาเงิน28ล้านเข้าบัญชีโดยระบุว่าจากการแถลงโดย DSI ขอชี้แจงว่าก่อนเข้ามาทำงานหน้าที่การเมืองเคยไประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์และเทคโนโลยีprovider อีกมากมายอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาแก่ธุรกิจหลากหลายประเภทซึ่งลูกค้าย่อมมีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์ก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ตนได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วดังนั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงตนไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้วข้อเท็จจริงเรื่องเงินจำนวน28ล้านบาทที่เข้าสู่บัญชีธนาคารของตนโดยเมื่อ3ปีที่แล้วได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนโบรกเกอร์ซึ่งการลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนเงินที่เข้าสู่บัญชีจึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำอย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าเงินจำนวน28ล้านบาทที่ DSI ได้กล่าวอ้างมาจากช่วงเวลาใดแน่ชัดตนได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงมานั้นยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงหาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมที่จะนำข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อให้การตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไปยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนหรือสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์ใดๆและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.และพร้อมเข้าไปชี้แจงให้ข้อมูลต่อหน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนต่อสังคมต่อไประเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจปัตตานีขณะดูแลความปลอดภัยบาดเจ็บ5นายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณถนนชลประทานบ้านควนหยีตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มายอได้รับบาดเจ็บ5นายมี2นายถูกสะเก็ดระเบิดอวัยวะที่สำคัญจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมายอทราบชื่อ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหูและลำตัว10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเส้งสะเก็ดเข้าที่ตาถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ดวงตาส่วนเจ้าหน้าที่อีก3นายประกอบไปด้วย10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซะทั้งหมดมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกและขณะนี้อาการปลอดภัยที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจล้มคว่ำอยู่1คันจึงได้ปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุพร้อมทั้งแจ้งชุดเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งจากการสืบสวนทราบว่าขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว5นายออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่ชุมชนในพื้นที่โดยใช้รถยนต์หุ้มเกราะ1คันมีเจ้าหน้าที่3นายและรถจักรยานยนต์1คันตามหลังเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องชนิดแบบเร่งด่วนจุดชนวนด้วยรีโมทซึ่งเป็นระเบิดชนิดเดียวกันที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดในหลายจุดก่อนหน้านี้แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ที่นั่งรถเรียนทั้งสองนายได้รับบาดเจ็บทันทีส่วนเจ้าหน้าที่ที่นั่งรถทุ่มกรอบเมื่อเห็นตำรวจได้รับบาดเจ็บใช้อาวุธปืนประจำกายยิงเข้าไปในป่าข้างทางจมตีซ้ำเมื่อปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
2: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

มาด้วยสามงานเพลงนะครับตอนรับต้นชั่วโมงนี้16:19 กับ FM 95ในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับวันนี้เปิดมาด้วยตามคำขอหมอลำน้อยงานจากน้องอ้นพานุวัฒน์หรือว่าน้องอ้นท .6 นะฮะต่อด้วยเพิ่นบำมันผู้สาวเฮ้ามนแคนแก่นคูนและลำเพลินวงศกรและปิดท้ายเมื่อสักครู่เรื่องใจครับงั้นไมจากน้องฟอร์มชนพิพัฒน์วันศุกร์สุดสัปดาห์กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะก็วันนี้กรุงเทพปริมณฑลก็อาจจะไม่มีฝนถามหานะณขณะนี้แต่ฟังนี่ฝั่งนครปฐมเอ่ยสามพรานอ้อมน้อยนี่กระหน่ำหนักหน่วงเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็ส่งความเป็นห่วงบรรยายกันด้วยส่วนภูมิภาคอื่นๆก็อาจจะเจอฝนกันบ้างฝั่งประจวบคีรีขันธ์เอ่ยอีสานนะครับแถวภาคเหนือตอนบนนี่แถวๆกำแพงเพชรนะครับก็อาจจะมีฝนประปรายกันอยู่บ้างนะช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะต้องทำความเข้าใจกับธรรมชาติกันไปแต่ที่สำคัญครับคุณฟังอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนกับเฟรมกัสพาโดยโอ๊ตคณิตนะครับ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงพร้อมน้องหลังไมค์เพิ่มเติมบอกกล่าวเข้ามาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ครับค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีทาง SMS กันก่อนละกันนะครับวันนี้ไอ้พรอนุชมาฝากเพลงหมอลำน้อยทิ้งไว้เชยพงเจนีฝากเพลงเพิ่นโมเมนต์ผู้สาวเฮ้ามอบให้ลุง935ให้ลุงหนวดบินบุรีครับให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงทุกเสียงลูกสายชาวลูกทุ่งมหานครนะมีพี่อรุณแสงสอนจากอุตรดิตถ์ครับแวะมาส่งกำลังใจเช่นเดิมมาเพิ่มเติมฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตและรวมไปถึงพี่วิภาครับขอเพลงกลางดาวเช่นกันนะส่วนทางหลังไมค์ครับคลึกๆเลยทีเดียวป้ายาสมุทรปราการแวะมาแล้วลุงต่อยจันทบุรีพี่เล็กสิงห์บุรีพี่พลอยวัดอรุณนะพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณประชมนครนายกพี่ยาและพี่ไทยอ่อนนุชด้วยครับพี่เหน่งเบืองกลุ่มพี่อาร์ตลำลูกกาทักทายด้วยนะครับพี่อาร์ตอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงต่อเนื่องสักหน่อยป้าแป๋วทักทายด้วยครับผมจากลาดกระบังมาฟังเพลงนี้ครับงานจากพี่ครีมอาสยามมีคุณผู้ฟังคอมเมนต์มานะฮะตั้งแต่ต้นชั่วโมงถ้าฉันจะลองเป็นของคนอื่น

0: ุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ตคณิต
1: ครับผมพี่เน่งนะครับวันนี้แวะมาฝากเพลงอะไรหน้าไม
2: ค์คู่ชีวิตของบ่าววีจ้ะ
1: นี่เพลงเพราะเลยมอบให้ใครเชิญเลยครับ
2: ก็มอบให้สำนักงานเขตกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะพี่ดำขายข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เสริมเสริมวัชรีน้องมิน95ครัวโคก้าตำสั่งน้ำมิน95แล้วก็ให้น้องโอ๊ตและน้องหลังใหม่น้องกวางทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ทุ่งมหานครค่ะ
1: โอ้โหนี่วันศุกร์แล้วเนาะพี่หนิงเนาะแล้ววันนี้เตรียมกับข้าวอะไรหรือยังเนี่ย 4:30 นแล้วพี่
2: อ๋อวันนี้ทานบัตรจางค่ะ
1: รอแหมอยู่ท้องเลยเนาะลูกเดียวจบเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้ขอบคุณพี่หนิงด้วยนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: อย่างสายหน้าใหม่อย่างรวดเร็วนะครับกับสายชิลฮิวใจขอบคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับสาวเบอร์ตองครับบอกว่าสุดหล่อขอเพลงฮักของหนุ่มมีซอหน่อยค่ะรวมไปถึงพี่นั่นเพชรบูรณ์นะฮะมีพี่เอ็มสะแก้วพี่อาร์ตลำลูกกาด้วยทักทายครับอ่ะมาช่วงนี้ฟังเพลงต่อเนื่องมาเริ่มต้นด้วยคู่ชีวิตครับงานจากพี่บ่าววี

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: 10:39 นะครับฟ้าก็อาจจะมีครึ้มๆกันอยู่บ้างเมฆปกคลุมกันอยู่นะกรุงเทพปริมณฑลนี่แต่เข้าสู่ช่วงของมหานครไลฟ์กันต่อเลยครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคุณมะลิสาวสวยพระขนงบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนค่ะรักษาดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดี

สีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายนะเดี๋ยวไว้ดูจังหวะให้ส่วนที่สุวิมลก็มาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะแต่ช่วงนี้ครับป้าแป๋วลาดกระบังบอกว่าอยากฟังเสียงน้องโอ๊ตร้องเพลงนี้หน่อยล่องเรือหารักเพราะว่าเย็นนี้ลุ้นกันอยู่ว่าจะต้องล่องเรือหรือเปล่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300กรีนไบโอผมไม่ได้สินค้าสินค้าสูงสีแดงสีฟ้าสีเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้าไบโอฟาร์ม
1: หอมเฮิร์บ
2: หอม
1: หอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค
1: หอมเฮิร์บ
2: หอม
1: หอม
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับคุณผู้ฟัง 10:47 นาทีนี่คุณทองรวมแวะมาแล้วพี่อรุณแสงสอนเสียเปียกคนหล่อคุณยายพอเพียงเอ่ยส่วนเอ้ยสาบอกว่าหล่อละมุนเกินเสียงก็หวานหวานปากจะหวานไหมเนาะคุณดวงเดือนทักทายด้วยนะครับมีคุณนัทนารีอ่ะก็มีเพิ่มเติมทางไลฟ์สดบังปลาสวัสดีกันครับผมพ่อขาเนี่ยวไก่เฟ็ดครองจันนะอ่ะก็ทักทายประมาณนี้ส่วนนาง SMS ก็มีคุณพี่วิภารัตมาเพิ่มเติมกอดชั้นของคุณพี่วารุณีเข้ามานะครับทาง SMS แต่มาช่วงนี้ครับมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการวางแผนตัวเองสักหน่อยกันฟังไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อตัวคนเองเตรียมความพร้อมไว้สำหรับบั้นปลายชีวิตหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานเขาได้มีเขาเรียกว่าทุนทรัพย์มีเงินก้อนรับตอบกลายเป็นมรดกเพื่อที่จะให้เขาดำรงชีวิตต่อไปกันได้หากเราเกิดการสูญเสียกระทันหันจากอุบัติเหตุต่างๆนานานะครับตัวนี้ครับจากไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันชีวิตคุณผู้ฟังมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยประกันตัวนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่แค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับก็ทำให้การวางแผนส่งเบี้ยประกันเนี่ยมันทำได้ง่ายและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้ล่วงหน้าแล้วเนาะว่าแต่ละครั้งพอถึงงวดเนี่ยเราต้องจ่ายประกันนี้เท่าไหร่นะมันก็เป็นการสะสมเงินไปเพราะว่าแผนประกันที่พูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อทำแล้วอยู่ครบสัญญาไม่เกิดการสูญเสียเนี่ยนะครับคุณก็ยังคงได้เงินก้อนกลับคืนมานะการคุ้มครองและกรณีผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับกรณีหลากหลายเลยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุดครับ 1.2 ล้านแสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดครับอยู่ที่ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดอยู่ที่ 300,000 บาทครับหรือว่าทำแล้วอยู่ครบสัญญาหากอยู่ครบสัญญาเนี่ยนะครับก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364ครับคุณฟังแผนประกันชีวิตตัวนี้คุณสมัครง่ายนะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพียงคุณครับต้องมีอายุ50ปีจนถึง75ปีหลายคนถามเอ๊ะพี่เนี่ยน้องโอ๊ตยังอายุไม่ถึงเลยจะทำได้หรือเปล่าทำได้แต่อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่อายุถึงก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นแล้วโทรเลยครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยนี้หรือเป็นลูกหลานที่มีคุณพ่อคุณแม่เครือญาติในช่วงวัย50ปีถึง75จะสมัครให้จะสมัครเองโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364 นะครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาครับเน้นย้ำว่าสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับอีกครั้งหนึ่ง02-201-4364หลักๆแล้วนะครับประเด็นหลักก็คือหากท่านมีความประสงค์แล้วก็ทุกวันนี้อาจจะกังวลใจกันอยู่ว่าหากเราเกิดการจะมีระบบตกทอดหรือเปล่าทุกวันนี้เราต้องดิ้นรนหารายได้ครอบครัวนะฮะอาจจะแบ่งเก็บแบ่งออมไม่ได้แบบว่าเข้มข้นเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเข้าใจ เรื่องราวของแต่ละครอบครัวนะฮะภาระการรับผิดชอบเนี่ยแต่ตัวนี้หากทำไว้มันก็อุ่นใจจริงๆตามชื่อเลยคุณฟังแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเพื่อคุณจริงๆครับคุณฟังและอีกหนึ่งเรื่องราวจากไทยประกันชีวิตนะครับทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตครับตั้งแต่15พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะและแผนประกันชีวิตตัวนี้ก็เงื่อนไขนะครับเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคนฟังเองด้วยครับ
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: มาถึงท้ายชั่วโมงนี้กันสักหน่อยแต่ขออนุญาตเอ่ยนามทักทายนะคุณปุณจากสมุทรปราการพี่รุ่งเพชรจากลาดพร้าวด้วย ก็มีทางไลฟ์สดนี่ก็พี่กฎชมนเอ่ยนะครับมีคุณต้อยมาพี่ต้อยนะพี่ต้อยบอกว่าขอเพลงต้อยหมวกแดงหน่อยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชื่อเฟซเดี๋ยวนะผมต้องเข้าไปดูหน้าเฟซเลยนี่คุณต้อยขอเพลงต้อยหมวกแดงนะแต่รูปโปรไฟล์แกใส่หมวกดำนะมีคุณพี่เริงใจมาขอเพลงกรวดน้ำตาหน่อยค่ะน้องโอ๊ตอยากฟังอีกหนึ่งวันมีใครอีกเอ่ยนะมีพี่ทองรวมพี่เดือนก็ยังอยู่ประมาณนี้ส่วนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงเวลาของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับเดี๋ยวหนึ่งสายหน้าใหม่นะมาลุ้นกันว่าจะเป็นท่านใดและเป็นเพลงอะไรจะได้เปิดกันต่อเนื่องในช่วงพาเรตเพลงฮิตชั่วโมงหน้านะครับ

0: นี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเลขาสภายืนยันประชุมร่วมกรรมาธิการไม่ผิดข้อบังคับนายณัฐกฤตวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรแถลงชี้แจงกรณีมีการกล่าวหาว่าการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกับกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรผิดข้อบังคับและได้รับการอนุญาตจากประธานสภาหรือไม่ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอชี้แจงว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพิจารณาการกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆของกรรมการสามัญตามข้อบังคับการประชุมตามที่นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวข้อเท็จจริงกรณีนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้บันทึกเสนอแต่เพียงว่ากรรมการสภาทั้ง35คณะในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง19มิถุนายนทางสำนักงานตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องที่ต้องให้นางสาวมาริกาทราบซึ่งนางสาวมาริการับทราบตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันของ2คณะดังกล่าวจึงเป็นเรื่องของแต่ละกรรมการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภา2562ซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากการอนุญาตให้ประชุมร่วมกันของรองประธานสภาคนที่1ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสำนักงานได้กำหนดแนวทางการประชุมร่วมกันของกรรมการที่ชัดเจนเพื่อให้การประชุมของกรรมการไม่เกิดข้อสงสัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการประชุมร่วมกัน2คณะไม่ผิดข้อบังคับต่างชาติลงทุนไทย5เดือนแรกพุ่ง 1.5 แสนล้านบาทนายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว2542จำนวน528รายเพิ่มขึ้น102รายหรือ124จากช่วงเดียวกันของปีก่อน426รายด้านมูลค่าเงินลงทุนรวมอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 64,615 ล้านบาทหรือ173จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 88,943 ล้านบาทประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกา87รายจีน85รายสิงคโปร์74รายญี่ปุ่น71รายและฮ่องกง48รายหากพิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนพบว่าสิงคโปร์มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่ 36,529 ล้านบาทสำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ในช่วง5เดือนแรกของปี2569มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน161รายมูลค่าการลงทุนรวม 59,939 ล้านบาทนักลงทุนหลักในพื้นที่ EEC ได้แก่จีน53รายมูลค่าการลงทุน 24,640 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุน 9,940 ล้านบาทญี่ปุ่น23รายลงทุน 8,419 ล้านบาทและประเทศอื่นๆ65รายมูลค่าการลงทุน 16,940 ล้านบาทกลุ่มคนรักสัตว์ประสานปศุสัตว์บุกช่วย9ชีวิตจากห้องพักผู้ต้องหาคดีฆ่าอำพรางศพดอนเมืองวันนี้กลุ่มคนรักนกพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองเพื่อเข้าช่วยประสานกับเจ้าของหอพัก ของนายสุภกรหรือนายเฉินผู้ต้องหาฆ่าอำพรางศพย่านดอนเมืองขอเข้าเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงในห้องพักหลังจากมีการชี้แจงและประสานงานร่วมกันเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยนายเพียรบุญเจริญวัยประธานมูลนิธิ The Hope Thailand และตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทยได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือสัตว์ทันทีด้านเจ้าของหอพักวัย64ปีชี้แจงถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากักขังหรือเรียกเงินค่าไถ่ทรัพย์ตามที่ถูกกล่าวหาแต่ต้องล็อกห้องไว้เนื่องจากเป็นไปตามคำแนะนำของตำรวจเพื่อพิทักษ์พยานหลักฐานส่วนประเด็นเรื่องเงิน 20,000 บาทนั้นเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของกลุ่มคนรักนกเพราะแท้ที่จริงแล้วเงินจำนวนดังกล่าวคือค่าเช่าห้องที่นายเฉินค้างชำระมานานกว่า4เดือนจากการเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือภายในห้องพักพบสัตว์เลี้ยงหลายชนิดได้แก่นกฟาวพาส2ตัวเลิฟเบิร์ด3ตัวเม่นแคระ2ตัวกิ้งก่า1ตัวตุ๊กแก1ตัวและหนูจิ๋วอีกจำนวนหนึ่งโดยนายสัตวแพทย์เพิ่มศิลป์บุญน้อมนายสัตวแพทย์ชำนาญการกรมปศุสัต

0: เปิดเผยว่าสัตว์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีมีเพียงหนูจิ๋ว1ตัวที่ตายมาแล้วประมาณ 1-2 วันหลังจากนี้สัตว์ทั้งหมดจะถูกนำไปดูแลเนื่องจากสัตว์เหล่านี้ยังถือเป็นทรัพย์สินในคดีหากผู้ใดเป็นเจ้าของสามารถนำหลักฐานมาพิสูจน์กรรมสิทธิ์กับพนักงานสอบสวนได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนล่ะเนี่ย
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA e-bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่าก
2: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันแล้วนะครับ 17:11 นาทีคุณผู้ฟัง1สายก็รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับพี่เอ็ม
3: สวัสดีครับโจ้
2: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับพี่นะขออภัยด้วยโทรจากสระแก้วนะพี่เอ็มนะ
3: จ้า
2: โอ้มีฝนไหมฝั่งนั้นพี
3: ่โอ้ยตกหนักมากเลยพี
2: ่เหรอตกหนักเลยนะแม่ดังนั้นเข้าเรื่องเลยดีกว่าขอเพลงอะไรครับพี่เอ็ม
3: ใส่ว่าสิบทีมกันครับ
2: ใส่ว่าสิบทีมกันนะ
3: กองอะไร
2: กองเฮ้ยไรแต่เห็นว่าอยากฟังเพลงดอกกระเจียวบานด้วยไม่ใช่เหรอ
3: ก็เป็นเขาเป็นพี่น้องไงเป็นญาติกันเอง
2: คนเดียวกัน
3: คนเดียวกัน
2: แม่แม่แม่อ่ะเอาสรุปเลือกเพลงอะไรให้เลือกใหม
3: ่เอาใครว่าจะเปิดทีมกัน
2: อ่ะได้ได้ได้ได้เดี๋ยวผมเตรียมเพลงไว้ให้แม่อ่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมพี่เอ็มวันนี้
3: ก็ว่าจะให้ทุกเสียงทุกสายครับนี่คือเป็นเจ็ดซีของ95ครับ
2: ครับพี่เอ็มแหมแต่เหมือนในใจนี่อยากจะมอบให้ใครสักคนหรือเปล่า
3: พูดไม่ได้ครับ
2: พูดไม่ได้
3: จ
2: ้
3: า
2: โอเคไม่เป็นไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะเรื่องราวที่มันอยู่ในใจเนี่ยนะพี่นะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: โอเคสู้ๆๆเดี๋ยวก่อนวางสายเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันสักหน่อยนะพี่เอ็มผมขออนุญาตพูดนำไปทีละท่อนแล้วพี่เอ็มพูดตามผมนะ
3: ครับผม
2: ครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอราอาห่า
3: และไลไอราอย่าห่าร
2: สชาติดีดี
3: ชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: บ้านต้องมี
2: ไอราอาห่า
3: อาห
2: ่
3: า
2: แม่ๆๆขอบพระคุณด้วยครับพี่เอ็มครับ
3: ผม
2: ครับสวัสดีครับ
3: ครับ
2: หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะก็มาฝากเพลงใสสิวใสว่าสิบทิมกันเนาะกองห้วยไร่กับพาเรดเพลงฮิต 17:14 นาทีก็ใครที่เตรียมตัวที่จะเลิกงานค่ำนี้เย็นนี้วางแผนเรื่องการเดินทางกันสักหน่อยนะครับเมฆแล้วก็ปริมาณฝนก็อาจจะมีมาถามหากันอยู่

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับวันนี้ช้ำๆมาเลยรวมฮิตกันด้วยนะสายวสิบทิมกันครับก้องห้วยไร่ปลายฟ้าเบิ้ลประทุมราชและน้องแมนพิสิทธิ์พงษ์จังหวะนี้เมกอภิสิทธิ์ครับและปิดท้ายด้วยคำถามที่ต้องถามย้ำตัวเองสักหน่อยนะว่าทุกวันนี้แม่เราจะไปส่องเขาให้ช้ำใจทำไมทั้งที่รู้ว่าเขาเนี่ยมูฟออนไปไกลแล้วจื๊อบอครับงั้นจากก้านตองทุ่งเงินกับพาเรตเพลงฮิต4ภาค
1: พาเรตเพลงฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ทาง SMS มีเพิ่มเติมจากคุณจูจูนะบอกว่าวันฝนพรำกระหน่ำแบบนี้ขอเพลงคนตอบไปอยู่หน่อยค่ะอยากจะถามหาเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาไม่ตอบพี่ทำไมใช่หรือเปล่าแล้วก็มีฝากเพลงกลางดาวของไรอันกาดบัณฑิตเข้ามานะฮะตอนนี้ดูเรดาร์ฟ้าฝนแล้วโอ้โหฝั่งพระประแดงนี่กระหน่ำเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องฝนนะส่วนไซน้อยบางเลนก็กระหน่ำเช่นกันนี่มีคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าแถวๆบางกรวยตอนนี้กระหน่ำเรียบร้อยแล้วน้องโอ๊ตเอ้ยผมก็เป็นหนุ่มชาวนนท์ซะด้วยเดี๋ยวว่ากันตอนค่ำๆต้องตากฝนอีกหรือเปล่าตากฝนไม่พอแม่หัวใจก็ยังเปียกปอนไปด้วยฟังเพลงนี้ต่ออีกสักนิดนึงนะตามคำขอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาจุสู่จอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง 10:38 นาทีกันแล้วปรับอารมณ์สักหน่อยเศร้าต่อเนื่องกันไปแล้วนะครับมาเรื่องราวของความรักใครที่กำลังมีความรักตอนนี้ต้องฟังเพลงนี้เลยงานจากลำเพลินวงศกรครับบ่ได้จับขออภัยนะบ่ได้จับฉลากเป็นแฟน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
4: OTOP Mid-Year 2026 OTOP Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของ OTOP ที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 15:00 น. จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาสู่ช่วงนี้กันต่อนะครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ17:54 นกันแล้วเดี๋ยวดูท่าทางทิ้งท้ายได้อีกหนึ่งผลงานเพลงนะคุณผู้ฟังนะกอดฉันครับงานจากพี่วารุณีเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ายังมีเพลงอีกเพียบเลยที่ชั่วโมงนี้มันเปิดไม่ทันอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวว่ากันแต่หลายพื้นที่ตอนนี้ฝนก็กระหน่ำกันมาแล้วนะครับตกหนักบ้างตกปล่อยๆบ้างครอบคลุมกันเลยเนาะชุ่มฉ่ำวันศุกร์กันอ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับสวัสดีครับคุณนันครับ
7: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
6: ก็มาพร้อมกับสายฝนนะรายการของเรา
7: สําหรับเพิ่งกระหน่ําเลยค่ะ
6: สําหรับบ้านผมบ้านคุณนันด้วยนะ
7: ฮะเพิ่งลงเนี่ยค่ะเพิ่งได้ยินเลยค่ะ
6: ครับก็เมื่อสักครู่นี้ลงสักครู่ตอนนี้ยังลงอยู
7: ่ค่ะบ้านอยู่ใกล้กัน
6: ครับ คุณธัญเรศรามนรงค์ตกลงลดราคาบ้านนะครับ
7: เท่าเดิมพี่นิสานคะ39ล้านเท่าเดิมเขาบอกเขาตกแต่งไป50ล้านที่คราวที่แล้วที่เราคุยกันเขาก็ขาย39ล้านเท่านี้นะคะ
6: จากที่ลงทุนไปทั้งหมดกว่า50ล้าน
7: 50เอาตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นของคุณพ่อสามีอ้อคุณธนาได้แกเป็นคนซื้อเองนะแกบอกแกทำไป50ล้านค่ะ
6: อ๋อตกลงก็เนี่ยเห็นพาดหัวข่าวซะแบบน่าซื้อเลยบอกธัญญายอมขาดทุนลดแหลกคฤหาสน์หรูจาก50ล้านเหลือ39ล้านเผยขายไม่ออกก็ยกให้น้องลียา
7: อย่างนั้นดูแล้วค่ะ
6: ลูกสาว
7: ยกให้เราไม่ได้นะคะไม่เอาก็มีลูกอยู่คนเดียว
6: จะยกให้คุณเป๊กคุณเป๊กก็น่าจะมีบ้านหลายหลังอยู่นะ
7: ตามนั้น
6: ครับอ้าวข่าวร้อนก็คงจะเป็นเรื่องการแถลงของ DSI นะคุณนัน
7: รู้สึกว่ายังไงคะพี่ไพศาลอันดับแรกพี่ไพศาลเชื่อใช่ไหมคะว่าเขาทำเคสนี้มา6เดือนแล้วอะค่ะก่อนที่จะประกาศว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งดาราคนหนึ่งเป็นคุณฟิล์มบอกคุณพาวุฒิอย่างเงี้ยนี่ว่าประเด็นสำคัญที่เขาพูดคือเขาตามเรื่องมา6เดือน
6: ก็ละผมก็ไม่กล้าไปวิจารณ์แต่ผมเข้าใจว่าที่เขาพยายามจะชี้แจงปมนี้ก็เพื่อช่วยเคลียร์ให้กับรัฐมนตรีแล้วก็พรรคภูมิใจไทยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันทันด่วนพอมีเหตุเรื่องที่ว่าคุณพาวุฒิเขาวิพากษ์วิจารณ์โครงการของกระทรวงดีอีที่มีคุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไอ้ Thailand AI Passport เนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นเกมทางการเมืองหรือเปล่าผมเข้าใจว่าเขาคงจะต้องการให้ข้อมูลเพื่อให้มันหักล้างไอ้ประเด็นตรงนี้ไปว่าเขาได้สืบสวนสอบสวนมา6เดือนแล้วถ้า6เดือนย้อนหลังไปก็หมายถึงว่า
7: ไม่เกี่ยวเลย
6: ตอนนั้นคุณพาวุฒิก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเล่นการเมือง
7: ยังเลือกตั้งไม่เสร็จค
6: ่
7: ะ
6: ยังเลือกตั้งไม่เสร็จยังไม่มีรัฐบาลยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้เป็นรัฐบาล
7: แต่ไอ้เรื่องการเมืองคุณพาวุฒิเป็นคนที่สมัครสวมาก่อนนะคะแกไม่ได้เพิ่งสมัครสสนะคะสมัยสวแกก็สมัครค่ะ ที่เลือกตั้งกันเสร็จมาเมื่อปี
6: 67
7: และยังร้องกันไม่จบจนถึงทุกวันเนี่ยผู้สมัครคนนี้ชื่อทารุณค่ะ
6: เข้ามารอบไหน
7: ไม่แน่ใจค่ะแต่สมัครสวมาก่อน
6: เ
7: ขาเป็นคนสนใจเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าวัดทะลุไปถึงรอบไหนค่ะ
6: ครับก็แถลงก็สรุปไปยังไงแถลงว่าก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหานะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองซึ่งท่านแหล่งข่าวกล่าวว่านี่ก็บอกว่าเป็นคุณภาวุฒ
7: ิ
6: หรือดาราซึ่งแหล่งข่าวกล่าวว่าก็ว่าคุณฟลุ๊ครัฐภูมิ
7: เขาผ่านเข้ามารอบอำเภอค่ะ
6: บอกแค่รอบอำเภอ
7: รอบอำเภ
6: อจังหวัดก็ไม่ได้ละ
7: ค่ะก็ถ้าไปตามข่าวเมื่อ9มิถุนายนบอกว่าผ่านการคัดเลือกสวระดับอำเภอแล้ว
6: ไปลงสมัครที่ไหน
7: ขอบคุณผู้สมัครสวและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะเดี๋ยวดิฉันดูก่อนน่าจะที่เมืองการมั้งคะ
6: ไม่ใช่กรุงเทพนะ
7: ค่ะ
6: ครับ
7: น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
6: อุปาวุฒินี่เขาจริงๆแล้วเขาจบสถาปัตย์นี่นะเขาจบสถาปัตย์
7: จบสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต
6: จบสถาปัตย์จากรังสิตแล้วก็มาเรียนปริญญาโทต่อทางด้าน
7: เรียนเยอะ
6: ค่ะอย่างหนึ่งก็คือศาสินเนี่ยบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้เรียนด้วยถ้าศาสินก็เป็นเรื่องของ MBA ปริญญาโทบริหารธุรกิจนะแล้วก็น่าจะเรียนเกี่ยวกับทั้งเรื่องเกี่ยวกับปริญญาโททางด้าน
7: วิทยาศาสตร์ด้านอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซจาก
6: ABAC ทางด้าน IT นี่แหละ ABAC ใช่ไหม
7: ค่ะสถาปัตย
6: ์วันนี้คุณยุทธนาแพรดำนำแถลงนะรัฐมนตรีก็ไม่มาซึ่งผมคิดว่าเนื้อหาที่แถลงเนี่ยรัฐมนตรีก็คงไม่กล้ามาก็จะได้พูดว่าก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ข้าราชการเขาว่าไปไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวรัฐมนตรีหรือว่านักการเมืองแต่ก่อนหน้านั้นน่ะรู้สึกจะเป็นคนนำแถลงเองว่าจะเป็นคนมาเปิดแต่คงดูกระแสแล้วอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และที่สำคัญเลยคือว่ามันแถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยถ้าพูดถึงว่าจะไปเกี่ยวข้องกับคุณภาวุฒในทางคดีกับคุณฟิล์มในทางคดีมากน้อยแค่ไหนก็เอาตามคำที่แถลงก็คือว่าก็ยังไม่ได้มีพยานหลักฐานพอที่จะออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับเอาก็ว่างั้นกันแล้วกันยังไม่ถึงขั้นว่าจะออกหมายเรียกออกหมายจับในกรณีคุณฟีแม่อธิบายว่าทำไมยังไม่ออกหมายเรียกไม่ออกหมายจับแต่คุณภาวุฒิเนี่ยอธิบายว่าเนื่องจากอยู่ในสมัยประชุมเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวรอหลังสมัยประชุมดีกว่าก่อนจะต้องเชิญมาให้ปากคำชี้แจงว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการแถลงเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าที่ทั้งสองท่านนี้จะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ในสถานะอย่างไรใดๆทั้งสิ้นแต่แหล่งข่าวกล่าวว่าเนี่ยไปไกลละเอาข้อมูลที่ไม่ได้บอกว่าเป็นการแถลงของดีเอสไซไม่ได้บอกว่าคุณยุทธนาแพรดำเป็นคนพูดหรือว่าอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นว่าที่ร้อยตำรวจเอกเขมชาติอันนี้ก็บอกเป็นว่าที่อธิบดีดีเอสไอคนต่อไปเนี่ยนะแถลงกันอยู่สองคนเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไม่พูดแต่ว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าได้มาเป็นชุดลงรายละเอียดหมดคุณฟิล์มไปยุ่งเกี่ยวตรงส่วนไหนอะไรยังไงคุณภาวุฒิไปยุ่งเกี่ยวตรงส่วนไหนอะไรยังไงเส้นเงินโยกมาจากไหนไปไหนแล้วก็ไปถึงตัวคุณภาวุฒิบัญชีเป็นบัญชีชื่อตัวคุณภาวุฒิโดยตรงเลยอันนี้แหล่งข่าวกล่าวว่ามาละเอียดไปพูดกันถึงขั้นว่าผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นโค้ชใช่ไหมเป็นคนที่คอยแนะนำ
7: ค่ะ
6: เป็นคนที่แนะนำลูกค้าเนี่ยซึ่งก็ต้องถือว่าคนเนี้ยถ้าเป็นโค้ชเป็นอะไรเนี่ยเป็นไปหาลูกค้ามาแล้วลูกค้าเสียหายเนี่ยน่าจะต้องโดนคดีหนักเขาบอกว่ามีอยู่5คนเขาเปิดชื่อมา4คนที่5เนี่ยเขาเบลอหน้า เบลอหน้าเบลอชื่อไว้แต่ว่ามันมีภาพของคนคนนี้คนที่ห้ามมาเป็นภาพแล้วก็อ่านบรรยายภาพได้ความว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับพี่ป้อมพาวุฒครับมันก็ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คงไม่ใช่บังเอิญอ่ะมันก็คงมีอะไรที่นั่นเข้าไปว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องเส้นเงินอย่างเดียวนะมันมีความสัมพันธ์ที่รู้จักกันพอสมควรหรือว่าใกล้ชิดอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการปล่อยออกมาซึ่งไม่ได้อยู่ในคำแถลงของ DSI แต่แหล่งข่าวกล่าวว่าเนี่ยให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดมาก
7: แล้วถ้าเราสรุปมันคุณภาวุฒิผิดตรงไหนครับพี่ไพศาลคะ
6: คือในขณะนี้ผมคิดว่ามันมีการโอนเงินมาจากผู้กระทำผิดกฎหมายผ่าน2ทอด3ทอดมาแล้วก็ไปเข้าบัญชีของทางอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีความเชื่อมโยงที่เป็นพยานหลักฐานทางข้อกฎหมายนะซึ่งคุณภาวุฒิก็จะต้องมาชี้แจงถ้าเขาเห็นว่ายังมีมูลอยู่ชี้แจงไม่ได้ก็ส่งฟ้องไปก็ไปสู้คดีกันก็ตั้งทนายเอาพยานหลักฐานที่เขาต้องใช้ต่อสู้ไปหักล้างเอาวันนี้ก็เห็นคุณภาวุฒิก็ชี้แจงเบื้องต้นผ่านเฟซบุ๊กนะคุณนันได้อ่านเลยใช่ไหม
7: ก็เขาบอกทั้งหมดเป็นเงินมาเขาไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นแล้วก็เป็นเงินที่ได้จากการเทรดทองค่ะเป็นแบบนั้น
6: ครับ
7: ก็เลยก็คือถ้าชี้แจงเบาๆแบบนี้เขาก็ตอบเบาๆค่ะ
6: เขาก็ไม่ลงลึกอะไร
7: ชี้แจงทางการเท่าไหร่ก็ตอบทางการอย่างนั้นถ้าไปปล่อยข่าวยังไงเขาก็คอยไปปล่อยข่าวทั้งนั้นมาทางไหนเขาไปนะเขาเนี่ยเก่งในเรื่องโซเชียลเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกค่ะถ้าคุณแถลงแรงเขาก็ตอบแรงถ้าคุณแถลงเบาเขาก็ตอบเบาถ้าคุณปล่อยข่าวทางโซเชียลเขาก็ไปสู้ทางโซเชียลค่ะ
6: พาวุฒิแจงเงิน28ล้านโอนเข้าบัญชีน่าจะใช้คำว่าน่าจะเป็นเงินลงทุนซื้อทองคำผ่านโบรกเกอร์ที่มีการฝากถอนเงินหลายครั้งเป็นปกติและกรณีนี้ตนขาดทุนนะก็เลยไม่ได้เล่นแล้วอันนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องประมาณ3ปีกว่ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังไม่สามารถยืนยันได้ 100% เพราะว่าการแถลงของ DSI เนี่ยก็ยังไม่ชี้ชัดว่าไอ้เส้นเงินที่ว่าตรวจและพาดพิงมาถึงตนเนี่ยมันเป็นช่วงไหนมันเป็นช่วงเวลาไหนเขาจะได้รู้เขาจะได้มีความเขาจะตีวงให้แคบได้ว่ามันน่าจะเป็นเงินอะไรแล้วเขาก็บอกว่านอกจากนี้เนี่ยไอ้ข้อมูลที่แถลงกันออกมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยก็เห็นว่ามันยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าถ้าอธิบายไปเนี่ยแล้วมันคลาดเคลื่อนไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะมันอาจจะต้องเคลียร์กันในเรื่องข้อมูลตรงให้มันชัดก่อนว่าอะไรยังไงแต่เขาก็พยายามสรุปว่าในเฟซบุ๊กที่เขาแถลงก็ประมาณนี
7: ้ค่ะกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องผัวพันกับเรื่องนี้มี3กลุ่มใช่ไหมคะมีกลุ่มตั้งแต่คนที่เป็นในหน้าชักชวนซึ่งก็จะประกบลูกค้าใกล้ชิด2ก็คือกลุ่มโบรกเกอร์เลยโบรกเกอร์บริษัทที่รับซื้อขายเลยเป็นโบรกเกอร
6: ์ก็จะมีเขาจะมีโค้ชคอยเชียร์อะไรนั่นใช่ไหม
7: แล้วก็3ก็คือบริษัทที่โอนเงินมี3กลุ่
6: ม
7: ทีนี้ถามว่าพวกเนี้ยทำไมผิดที่ผิดก็เพราะว่าบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนในต่างประเทศในประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้มีการซื้อขาย Forex อย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกไหมคะ
6: ยกเว้นธนาคารค่อยธนาคาร
7: ค่ะ
6: เอกชนอะไรต่างๆเป็นไม่ได้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น
7: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะผิดแค่นี้เองเหรอประเทศไทยไม่อนุญาตเชยจริงๆเลยก็เขาไปเทรดตามต่างประเทศแล้วเขาก็เทรดของเขามันก็เรื่องของเขาแล้วยังไงมันไม่ใช่แค่นั้นมีการตามที่แถลงเนี่ยมันมีการไปร้องเรียนว่า หลังจากที่เขาถูกชักชวนประกบติดเหมือนกับเป็นนายหน้าให้เขาลงทุนเนี่ยมันมีการเอาพอร์ตเขาไปยำใช้คำว่ายำก็ได้ค่ะ

0: ตั้งแต่เข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดพอร์ตเขาทำให้ติดขัดไม่สามารถซื้อขายได้ตามเวลาแล้วก็จนสุดท้ายก็คือติดขัดไม่สามารถซื้อขายได้ตามเวลาแล้วก็ปิดหนีก็มีเรียกว่าโกงดื้อเลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าซื้อขายเงินตรา Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการไปซื้อขายที่ต่างประเทศเท่านั้นแต่เป็นในลักษณะชักจูงให้ไปลงทุนและทำการช่อโกงในการลงทุนนั้นนะคะการตอบแทนในรูปแบบมีการแบ่งค่าคอมมิชชั่นซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับจากทุกธุรกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นทีนี้เมื่อไปชักจูงคนมาลงทุนซื้อขายเป็นจำนวนมากก็ได้รับการตอบแทนเพิ่มขึ้นมากตามปริมาณการซื้อขายมันก็จะมีการกระตุ้นให้ซื้อขายบ่อยๆอย่างคุณน้ำเพชรแกก็โดนไป70 ล้านใช่ไหมคะเพิ่มธุรกรรมและยอดการซื้อขายส่วนบล็อกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมีการจดทะเบียนในต่างประเทศในลักษณะออฟชอร์แล้วก็ไปตั้งตามเกาะต่างๆเลยล่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประเทศไทยทำให้เมื่อเกิดข้อพิพาทผู้ลงทุนอาจประสบปัญหาในการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเรียกคืนทรัพย์สินนะคะอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงเป็นการจูงใจและมีการเปลี่ยนเงื่อนไขภายหลังโดยเฉพาะพอเขาได้กำไรหรือมียอดเงินจำนวนมากเปลี่ยนเงื่อนไขทำให้เขาถอนไม่ได้ค่ะแล้วก็มีการโฆษณาเหมือนกับไอ้ที่เขาเพิ่งจับไปนั่นแหละว่าเล่นแล้วจะรวยมั่งคั่งหรูหราอะไรต่างๆนั่นนะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็จูงใจแล้วก็หลายกรณีก็ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างด้วยแล้วก็ยังมีบางส่วนที่บอกว่าเวลาเขาจะสั่งซื้อสั่งขายอะไรก็ทำให้มันติดขัดทำให้เขาไม่สามารถซื้อขายได้แล้วทีนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งนี่คือพวกในหน้าหาลูกค้าแล้วก็พวกโบรกเกอร์ที่ไปจดทะเบียนที่ต่างประเทศแล้วก็มีบริษัทที่รับเงิน DSI ระบุว่าพบเส้นทางการเงินที่ได้จากการสืบสวนระบุว่ามีบริษัท RAL แล้วก็ PFX นะคะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital ซึ่งเงินจาก Spark Digital นั่นแหละมีการโอนไปยังบัญชีของนายภาวุฒิอันนี้คือ DSI ระบุค่ะแล้วเป็นเงินทั้งหมด28 ล้านแล้วค่อยๆทยอยนะคะ
1: 14ครั้ง
0: ครั้งละ2ล้าน
1: ครั้งละประมาณ2ล้าน
0: แต่ที่พอดี DSI บอกว่าไม่ได้หมายความว่าการรับเงินโอนเข้าบัญชีนั้นจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดชัดเจนแต่ทางกองเทคโนโลยีก็ยินดีรับคำชี้แจงยินดีที่จะรับข้อมูลจากทุกด้านเพื่อพิจารณาซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านที่มีการกล่าวถึงเป็นคนที่ทำผิดแล้วหรือเป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใดค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาวุฒิเพราะว่าบริษัทที่ทำหน้าที่รับโอนเงินให้กับธุรกรรม Forex ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันมีการโอนเงินและมาเข้าบัญชีคุณภาวุฒิครั้งละ2 ล้าน14 ครั้ง28 ล้านคุณภาวุฒิเขาก็บอกว่าเขาไม่มีหุ้นอยู่ในบริษัทพวกนี้แล้วถ้าจะบอกว่าเขาอยู่ในบริษัทพวกนี้เล่นมีหุ้นเนี่ยไม่ใช่เขาถอนออกแล้วแล้วเงินอันนี้น่าจะเป็นเงินที่เขาเทรดซื้อขายทองคำมากกว่าค่ะตามนั้นส่วนของรัฐภูมิโตคงทรัพย์เนี่ยมีความสัมพันธ์อธิบดี DSI พูดนะคะใกล้ชิดและเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับกลุ่มโบรกเกอร์โดยตรงเลยค่ะพวกซื้อขายโดยตรง
1: อันนี้ก็เข้าไปที่ต้นตอเลย
0: ผลการสอบสวนพบว่ามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดตั้งและส่งเสริมโบรกเกอร์ Etherwell ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนออฟชอร์แล้วก็มีการดำเนินกิจการชวนคนไทยลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว Etherwell เนี่ยก็ถูกเพิกถอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาผู้เสียหายไม่สามารถถอนเงินได้หรือได้รับเงินล่าช้าจนเกิดความเสียหาย DSI ทำการอายัดบัญชีธนาคารของฟิล์มและบุคคลอื่น77 รายนิติบุคคล20 รายบัญชีบุคคล57 รายค่ะของฟิล์มนี่จะชัดกว่าก็คือเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์เลยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเชื่อมโยงนะคะตามนี้ค่ะแต่ทั้งหมดทำมาแล้ว6 เดือนนะไม่ใช่เพิ่งมาทำตอนที่เขามาเปิดเรื่องอะไรนะ Thailand Passport AI Passport ค่ะ
1: ตอนดีใจเขาว่าอย่างนั้นครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟัง ร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยประกาศว่าจะจับจะมีหมายจับนักการเมืองเนี่ยก่อนช่วงที่กำลังจะก่อนสมัครแล้วก็ระหว่างสมัครส.ส.ครั้งก่อนนั้นเน
1: ี่
0: ยบอกจะมีประมาณ10คนเป็นฝ่ายค้านเป็นอะไรแล้วก็มีการออกหมายจับรู้สึกจะเป็นอดีตส.ส.ของที่อยู่ที่อยู่จังหวัดตากนะคนหนึ่งใช่ไหมอันนั้นก็ต้องออกต้องลาจากพรรคไปแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้สมัครของพรรค
1: ประชาชน
0: พรรคประชาชนเขต33ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอยู่กรุงเทพ
0: ก็โดนข้อหาเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดและฟอกเงินแล้วปรากฏว่าตำรวจขออำนาจศาลฝากขังศาลแม่ประกันนะก็โดยอัตโนมัติโดยที่มติของพรรคก็ไม่จำเป็นต้องไปถอดยังไงก็ต้องถอดจากการเป็นผู้สมัครแล้วก็คุณเท่าวิภพไปสมัครแทน
1: ขับมอเตอร์ไซค์ไป
0: ยังดีว่ามันเหลือเวลาทันก็สมัครแทนทัน
1: พอดีนั่งขับมอเตอร์ไซค์มันเลยไปได้เร็วรถไม่ติด
0: แต่ปรากฏว่าพรรคประชาชนเขาไม่สบายใจก็ตรงที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้สมัครคนนี้อัยการสั่งไม่ฟ้อง
1: แล้วก็เสียหายแล้วสิคะ
0: เขาก็เสียหายแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีคุณภาวุฒิก็ดีก็อยากจะขอให้เนื่องจากว่ากระบวนการเนี่ยมันยังไม่ออกมาแต่ว่าสังคมหรือโซเชียลเนี่ยมันไปไกลแล้วแต่ว่าในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยมันยังไม่เดินไปถึงเท่ากับที่โซเชียลหรือว่าแหล่งข่าวกล่าวว่า
1: อ
0: ันนี้เป็นความกังวลที่ภาคประชาชนเขาแสดงความเห็นกันนะ
1: ค่ะแล้วก็ดูเหมือนกับคือที่ให้ก็มองสองอย่างนะคะพี่ไพศาลก็คือจะดูว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าแต่เวลาพูดก็พูดแค่ว่ามันมีธุรกรรมจากบริษัทโอนเงินบริษัทหนึ่งซึ่งใกล้ชิดส่งมาที่ไม่ใช่ใกล้ชิดอะมีเส้นเงินมาที่คุณภาวุฒิแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเงินนี้มันเป็นเงินที่มาจาก Forex อ่ะพี่ไพศาลบอกแค่ว่ามันมาทีละ2ล้าน14ครั้งแค่นั้นเองทำไมระบุไม่ได้ว่ามาจาก Forex หรือว่าเทรดทองคะ
0: มันมีตัวกำเนิดมาจากนิติบุคคลซึ่งไปเกี่ยวพันมีธุรกรรมที่ไปเกี่ยวพันกับกระบวนการไอ้โฟเร็กที่ช่อโกงนี้ไอ้ตัวบริษัทตัวเนี้ยมันจะมีจุดตัว
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเส้นเงินมันก็ไปโยงผ่านโน่นผ่านนี่แล้วไปถึงคุณภาวุฒ
1: ิทำไมเขาไม่ฟันธงไปเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Forex
0: มันจะต้องไปให้สอบในรายละเอียดลงไปว่าตกลงมันเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความผิดนี้หรือจริงๆมันเป็นเงินอย่างอื่นเพราะว่าไอ้บริษัทที่มันมีเส้นเงินเหล่านี้มันทำธุรกรรมอะไรต่างๆได้มากมายธุรกรรมที่ถูกกฎหมายธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมันเป็นไปได้หมดแล้วถ้าคุณภาวุฒิเขาบอกว่าอาจจะเป็นเขาใช้คำว่าอาจจะเป็นการลงทุนเทรดทองคำของเขานะ
1: ซึ่ง
0: อันเนี้ยผมว่าเขาก็คงไม่แน่ใจ 100% แต่ว่าเขาดูว่าถ้าผ่านบริษัทนี้แล้วมาถึงเขาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ซึ่งถ้าเขามีพยานหลักฐานเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะถ้าเทรดทองคงทองคำมันมีหลักฐานอยู่แล้วมันต้องมีหลักฐานเงินเข้าเงินออกเงินที่ส่งไปซื้อส่งไปขายต่างๆต้องมีอยู
1: ่
0: นะฮะแล้วแม้กระทั่งโบรกเกอร์ที่ค้าทองคำก็ต้องให้การเป็นพยานก็ได้ว่าเขาเป็นโบรกเกอร์ค้าทองคำแล้วเส้นเงินเขาใช้อย่างไรทำไมถึงที่ถึงไปเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกโยงเข้าไปในเครือข่ายของForex ที่โกงเงินประชาชนหลายนี้ด้วย
1: หรือว่าเวลา DSI เขาพูดเขาจะไม่พูดชัดเจนเขาให้คนที่ถูกกล่าวหามาเปิดออกมาเองว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงเราค่อยเปิดมาเรื่อยๆมันเป็นวิธีการหรือเปล่าคะ
0: ในทางทำคดีเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีพยานหลักฐานต้องออกหมายจับออกหมายเรียกมันต้องดำเนินการไปแล้วครับผมในกรณีนี้ถ้าให้ผมเดานะผมคิดว่าเดิมทีเนี่ยคิดว่าพอจะออกหมายเรียกหรือออกหมายจับได้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเข้าใจว่าพยานหลักฐานตรวจสอบแล้วมันยังไม่ถึงอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าไปกำหนดไว้แล้วอาจจะเป็นด้วยรัฐมนตรีท่านกำหนดท่านบอกแถลงเลยอะไรยังไงเราไม่ทราบได้เพราะว่าปฏิบัติการที่เขาไปยึดมาเขาก็ทำมาเมื่อวันอังคารวันจันทร์วันอังคารต้นสัปดาห์นี้เอง
1: ค่ะ
0: ก็เลยทำให้เขาอาจจะต้องแถลงแต่ว่าพยานหลักฐานมันอาจจะยังไปไม่ถึงบุคคลที่บอกว่าเป็นนักการเมืองหรือเป็นดาราขนาดดาราเนี่ยที่ว่าเป็นฟอร์ฟันอะไรคุณฟิล์มอะไรเนี่ยเห็นฟังมาก็คล้ายๆกับพยานหลักฐานแน่นแต่ปั๊บอธิบดีอัยการอธิบดีดีเอสไอก็ยังบอกว่าณขณะนี้ต้องถือว่าทั้งสองท่านเป็นผู้บริสุทธิ์มันต้องใช้คำนี้เลยนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่ครับเข้าใจว่าตอนนี้เบรกได้นะครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ที่8นาฬิกา32นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันท์ครับ
1: ค่ะเบรกไปเรียบร้อยแล้วอ๋อเมื่อสักครู่เน็ตทางอสมทมีปัญหาค่ะต้องขออภัยด้วยตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คืออย่างหนึ่งนะคุณนันท์ผมคิดว่าทางการแถลงข่าวของ DSI เนี่ยยังขาดข้อมูลที่สำคัญที่ผมคิดว่าอย่างผมเนี่ยผมอยากรู้มากเลยนะอยากรู้ว่าไอ้โฟเล็กซ์รอบเนี้ยมันต่างจากโฟเล็กซ์ 3D ไหมเพราะโฟเล็กซ์ 3D เนี่ยอันนั้นน่ะมันโกงกันแบบตาใสๆเลยเอากราฟเอาอะไรต่างๆมาหลอกไม่ได้มีการไปเทรดไปอะไรเลยไม่ได้มีการไปเทรดไม่ได้มีการ
1: ไปเก็งกำ
0: ไรมันคือมันหลอกไอ้อะไรนะไอ้อะไรชื่ออะไรนะที่ยังเด็กๆอยู่เลย
1: โกฏิอ่ะ
0: นามสกุลโกฏิอันนั้นมันเป็น18มงกุฎเลยมันหลอกเลยแล้วคนไปอะไรมันไม่ได้มีการไปซื้อขายของจริงอะไรต่าง
1: ๆแล้วก็พวกดาราก็ร่วมกันชักจูงอะไรกันไปหมดเลย
0: คือกฎหมายก็ไม่ให้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็หลอกกันไปแต่ว่าเท่าที่ผมทราบนะไอ้โฟเล็กชุดเนี้ย
1: ซื้อขายจริง
0: มันมีการไปซื้อขายจริงผ่านโบรกเกอร์ที่มันมีบริษัทที่ไปจดเอาไว้ที
1: ่
0: ออฟชอร์ต่างประเทศนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้พอร์ตที่มันส่งเนี่ยมันอาจจะมีตรงเนี้ยตรงที่เป็นโบรกเกอร์ในไทยเนี่ยมันอาจจะมีการโกงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าฟังอย่างที่คุณอะไรนะคุณน้ำเพชรอะไรค
1: ุ
0: ณน้ำเพชรน้ำเพชรที่เขาแฉอะไรเงี้ย
1: พอเขาซื้อขายไปพอ
0: เขาจะได้มันก็ไปล็อกอะไรของเขาอย่างเงี้ยนะตอนที่คุณน้ำเพชรเนี่ยผมเข้าใจว่าไอ้ตอน 3D นี่ก็โดนหลอกนะแสดงว่าแกก็ต้องจะบอกว่าไม่เข็ดหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าผมเข้าใจว่าไอ้ที่วันนั้นเนี่ยโอเคเลยถูกหลอกเพราะว่ามันเป็น18มงกุฎจริงๆมันไม่ได้มีการเทรดแต่ว่ามันจะมีกลุ่มที่มันมีการไปเอาไปเทรดจริงๆมันมีทั้งเทรดอัตราแลกเปลี่ยนและเทรดทองคำซึ่งมันก็มีมูลว่าคุณภาวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าเขาเทรดทองคำมันจะมีโบรกเกอร์ที่เอาไปแล้วมันจะมีพอร์ตที่ส่งไปให้บริษัทที่เป็นโบรกเกอร์ระดับระหว่าง
1: ที่ต่างประเทศ
0: เขาทำ มันก็มีการส่งผ่านแอคเคาท์อะไรกันอย่างนี้อยู่นะนี่จริงมันตกลงแล้วไอ้โฟเล็กรอบนี้ที่ว่าเป็นโฟเล็กเถื่อนเนี่ยผมจึงอยากจะให้ DSI เนี่ยเขาน่าจะแถลงให้ชัดเจนเลยว่ามันมีการเทรดกันจริงๆแต่ว่าถึงกระนั้นเนี่ยมันก็เนื่องจากว่าทางของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดการโกงกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะมันไม่มีใครไปรับรองใครได้กฎหมายไทยก็ไม่รับรองถึงแม้ว่ามันอาจจะพัฒนาไปขั้นก็คือว่ามันมีการให้บริษัทที่ไปจดทะเบียนเนี่ยซึ่งเขาอาจจะได้ใบอนุญาตในการที่จะไปเทรดของจริงก็เป็นไปได้ซึ่งหมายถึงว่ามันก็จะมีพัฒนาการที่มากขึ้นไปกว่าไอ้ Forex 3D ของนายอะไรโกธินั่นน่ะ
1: ค่ะพี่อาจารย์ถ้าพี่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตอย่างเงี้ยเหตุผลอะไรคะที่ทาง DSI ก็ไม่สามารถจะพูดอะไรให้มันชัดเจนกว่านี้ได้อ่ะคะ
0: ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันคือมันมีการแอบเทรดเป็นของจริงแล้วมันก็น่าจะมีคนที่แบบเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็โดยที่ไม่ได้ถูกหลอกมันเข้าไปเก็งกำไรกันนะเราหาประโยชน์กันไปอะไรเงี้ยอีกมากหน้าหลายตา
1: แต่เขาก็อ้างว่ามีผู้เสียหายเป็นร้อยมาร้องเรียนค่ะ
0: ผู้เสียหายนี่ก็อย่างคุณ
1: น้ำเพชร
0: ที่อะไรเอา
1: 70ล้าน
0: มีเขามีไอ้ที่เขาเป็นประธานชมรมที่แทนคุณอันเนี้ยเขาบอกว่าของเขามีลูกมีอะไรนะคนที่มาร้องเรียนผ่านทางเขาอยู่ในกลุ่มนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็รวมรายชื่อมาตำรวจเขาก็บอกว่าน่าจะมีประมาณ500คนที่เสียหายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียหายเพราะถูกโกงหรือเสียหายเพราะว่ามันไปเทรดแล้วขาดทุนไอ้ตรงนี้ยังเป็นเรื่องที่มันต้องมีความกระจ่างต้องทำให้กระจ่างว่าจริงๆแล้วมันไปเทรดกันจริงๆไหมมันมีความเหลือชั้นนี้ไปอีกขั้นนึงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เกิดความเสียหายจะด้วยการช่อโกงหรือด้วยการขาดทุนเพราะว่าน้ำเพชรเนี่ยรู้สึกจะพูดว่ามีส่วนหนึ่งที่ตนเองเทรดแล้วเสียเองนะบอกว่าตัวเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเสียหายไปทั้งหมด70ล้านมีส่วนที่เทรดแล้วเสียเองก็ตัวรู้แต่บางส่วนเข้าใจว่าถูกโบรกเนี่ยเปลี่ยนพาสเวิร์ด ID บัญชีเทรดขณะลงทุนโดยระบุว่าไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือยกเลิกการเทรดได้จนทำให้เงินลงทุนที่อยู่ในระบบเสียหายทั้งหมดหรือในวงการเทรดเรียกว่าพอร์ตแตกซึ่งที่ผ่านมาตนถูกชักชวนจากเพื่อนสนิทให้เข้าไปร่วมลงทุนซื้อขายสกุลเงินและราคาทองคำในโบรกเกอร์ต่างๆแต่มีโบรกเกอร์ที่ปรากฏชื่อตาม DSI แถลงนั้นจำนวน2โบรกเกอร์มีพฤติกรรมเข้าข่ายช่อโกงจนทำให้ได้รับความเสียหายจำนวนกว่าหลายสิบล้านจึงเป็นเหตุให้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: อันนี้มันจะมีรายละเอียดที่ไม่ใช่แบบไอ้ Forex 3D และ Forex 3D เนี่ยมันมั่วเอาเงินใส่เท่าไหร่รู้เลยมันหลอกเอาไปหมด
1: อันนี้เหมือนกับซื้อขายจริง
0: อันนี้คือขายนี้เทรดแต่อะไรต่างๆอยู
1: ่มีพฤติการชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนผ่านโบรกเกอร์จากเว็บไซต์ในต่างประเทศโดยสร้างความน่าเชื่อถือผ่านเจ้าหน้าที่และผู้แนะนำการลงทุนจะเรียกว่าเซลล์หรือว่าเอเจนต์ก็ได้นะคะให้คำแนะนำสนับสนุนติดตามเกาะติดใกล้ชิดแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปเนื่องจากไม่ได้มุ่งเน้นผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือผลประโยชน์ตามรอบเวลาแต่เป็นการนำเงินเข้าสู่พอร์ตการลงทุนเพื่อขายเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคายิ่งลงเยอะเขาก็ยิ่งมีเงินจากเราเยอะแล้วก็เอาเงินของเราเนี่ยไปเก็งราคาซื้อขายเงินตรากันแค่นั้นเองค่ะโดยอ้างอิงว่ามีการซื้อขายผ่านระบบของโบรกเกอร์ต่างประเทศแล้วก็ผลตอบแทนของในหน้าแนะนำลูกค้าก็เกิดจากการแนะนำลูกค้ายิ่งแนะนำมามากก็ยิ่งได้มากนั่นเองค่ะเท่ากับเอาเงินไปร่วมลงทุนกับเขาให้เขาไปเล่นค่าเงินถ้าฟังดูง่ายๆก็แค่นั้นค่ะแต่มันคงจะมีหลายแบบที่บางทีก็ซื้อขายเองได้นะคะ
0: เนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมว่าทางราชการควรจะเคลียร์ให้มันออกมาชัดเจนจะได้เห็นว่าโอเค กระบวนการของมิจฉาชีพเหล่านี้มันพัฒนาขึ้นไปถึงระดับไหนละเพราะว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยมันมีคนเขาเอาภาพมาเปิดเผยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นภาพที่แกไปอยู่หน้างานที่ฮ่องกงในงานเนี่ยเขียนว่า FX Expo ก็คืองาน Expo ของพวกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติเงินตราธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ย FX
1: ค่ะ
0: มาก็แสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยมันบอกว่าเขาน่าจะมีความสนใจในเรื่องธุรกิจเหล่านี้อยู่ถึงขั้นไปร่วมงานนิทรรศการนี้เลยที่ฮ่องกงเผลอๆจะเอาร้านไปออกบูธด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
1: คืออย่างน้อยก็ต้องอธิบายได้ทรัพย์สินของแกตั้งเยอะแยะมาจากทางไหนธุรกิจคืออะไรอะคะ
0: ก็เนี่ยไปเจอเห็นว่าก็ที่อะไรที่อายัดแล้วก
1: ็ที่ยึดมาได
0: ้แกบอกว่าแกถูกสวมชื่ออะไรต่างๆเนาะ
1: เมื่อวานนี้แกบอกไม่ใช่ชื่อแก
0: ออกไปยึดมาแต่ไม่ใช่ชื่อแก
1: ใช่ค่ะ
0: okay.
1: แต่เห็นแต่มีคนเห็นว่าใช้อยู่อะค่ะ
0: โอเค
1: ไปเรื่องอื่นเดี๋ยวก็

0: จะไม่เป็นเหมือนอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันชัดเลยใครก็ไปเกี่ยวข้อง
1: ใ
0: ครเป็นใครเป็นแชร์ลูกโซ่ใครไปชวนใครมาเป็นเครือข่ายมีคนหนึ่งมีชวน10คนเป็นเครือข่ายเนี่ยมันไล่คดีกันได้แต่เที่ยวเนี้ยมันน่าจะมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้น
1: ค่ะมีการอัยการเนี่ยสั่งฟ้องคดีเสาไฟกินรีแล้วนะคะพี่เพชรม
0: ู
1: ลค่า809ล้านแค่สั่งฟ้องค่ะสั่งฟ้อง
0: เป็นทำคดีอยู่นานเท่าไหร
1: ่สำนักข่าว Next News ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าหลังการชี้มูลของคณะกรรมการปปช.กรณีนายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะกับพวกในช่วงกรกฎาคม67 2ปีแล้วนะคะปัจจุบันอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นทางการไปแล้วแล้วก็พร้อมแจ้งให้สำนักงานปปช.นำตัวผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้มาส่งตัวต่อมาส่งฟ้องต่อศาลอาญาตามขั้นตอนต่อไปแล้วก็เมื่อวันที่16มิถุนายนก็คือ3วันที่แล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ก็นำตัวนายทรงชัยผู้ถูกกล่าวหาสำคัญแล้วก็อีก14คนมารายงานตัวต่ออัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต1ภาค1เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถามว่าเพิ่งโดนคดีมันปวดมาเมื่อตอน67ใช่ไหมคะก็คือว่าการซื้อเสาไฟปฏิมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่ปี62จนถึงปี64มีทั้งหมด8โครงการค่ะรวมวงเงิน809ล้านบาทถ้าจะนับเป็นต้นหรอดีไม่ดีมันเฉียดเฉียด 1,800 กับอีก 1,800 เอา 3,600 เข้าไปแล้ว 3,600 4,000 5,000 พี่ไพศาลแกทำเกือบหมื่นต้นนะคะสาไฟกินรีเนี่ย
0: รวมเป็นหลายพันล้านเลย
1: 800ล้านค่ะ809ล้าน809ล้านก็พันต้นก็อยู่ที่ประมาณ172ล้านประมาณเนี้ย600ต้นอยู่ที่57ล้านโครงการที่2 536ต้น50ล้านเบ็ดเสร็จก็800ล้านเฉพาะเสาไฟค่ะค่ะ
0: ครับเอ๊ะมันมีคดีที่วันนี้ DSI ก็แถลงอีกเรื่องนึงนะผมก็
1: อดีตผู้ว่าใช่ไหมอ๋อเรื่อง DSI เหรอคะ
0: เรื่อง DSI
1: คือ
0: เรื่องหัวประมูลหัวประมูลของ AOT อ่ะ
1: อ๋อที่คุณอะไรเป็นคนเอามาเปิดนะ
0: ทนายตั้มผมเข้าใจว่าจะใช่นะ
1: ค่ะ
0: สืบเนื่องจากกรณีที่เมื่อวันที่16เนี่ยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้เดินทางเข้ายื่นหลักฐานเกี่ยวกับการหัวประมูลโครงการของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT โดยอ้างว่ามีอดีตรองนายกรายหนึ่งร่วมกับสำนักข่าวรายใหญ่เป็นผู้ประสานงานให้บริษัทปีเตอร์วิชั่นจำกัดของนายเขมวัฒน์บัวลาดนายวงเล็บปีเตอร์และนางพจมานบัวลาดหรือบี้จำนวน 74.9 ล้านบาทโดยมีพลตรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษก DSI เป็นผู้รับเรื่องพร้อมขอให้ DSI ใช้หนังสือแจ้งเบาะแสของตนเองเป็นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษได้ด้วยหากพบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำความผิดส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าข่ายเป็นการหัวประมูลวันนี้คุณยุทธนาแพรดำบอกว่ากรณีที่คุณสิทธาได้นำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อ DSI นั้นเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบล่าสุดตนได้มอบหมายให้กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือกองคดีหัวประมูลเริ่มดำเนินการสืบสวนโดยหากมีสาระเนื้อหาเข้าลักษณะที่จะรับเป็นคดีพิเศษทางกองคดีก็จะได้มีการเสนอมาให้ตนในภายหลังโดยพฤติการในประเด็นที่ผู้ร้องได้มีการร้องเข้ามานั้นอาจเข้าลักษณะของการตรวจสอบเรื่องว่ามีการหัวประมูลโครงการหรือไม่ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าภายในชุดทำงานของกองคดีหัวประมูล ในเรื่องนี้ได้เริ่มต้นตรวจสอบไฟล์เอกสารจำ

0: นวนมากตามที่นายสิทธาได้นำมาร้องเรียนให้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาแชทข้อความภายในกลุ่มไลน์หรือรายละเอียดเนื้อหาโครงการระบบอินเทอร์เน็ตและจุดรับส่งผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาทิ iPro Network Camera with AI Engine Fast Lane Passenger Drop System งบประมาณประจำปี2568และ2568เพิ่มเติมเช่นรายการหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์งานปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ตรวจค้นงานปรับปรุงระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้งานทดแทนระบบโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยในรายละเอียดมากมายนะที่
1: เขาแจ้งมา
0: ในไฟล์เอกสารที่นายสิทธาเขานำมามอบให้
1: ค่ะ
0: ครับพักสักครู่ครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับ18:48 นครับคุยกันต่อครับ
2: ค่ะอันนั้นยังเป็นเพียงแค่เริ่มต้นใช่ไหมคะพี่ไพศาลแต่คดีที่จบแล้วเนี่ยจำได้ไหมคะคดีผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีทุจริตซื้อยาปราบศัตรูพืชนะคะ
1: เออสมัยไหนเนี่ย
2: 66ค่ะ
1: 6
2: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ3มีคำพิพากษาที่ศาลชั้นต้นใช่ไหมคะก็ยังมีอีกศาลนึงมีคำพิพากษาตัดสินคดีให้นายวิชิตก็แล้วกันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าอุบลกับพวกร่วมกันทุจริตในการจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อจัดซื้อสารเคมีป้องกันศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตท้องที่ที่เขมราชเอาประจำปีงบประมาณ54ค่ะแต่ว่าเพิ่งมาฟ้องเมื่อปี66ผู้ว่าโดน27ปีภรรยาโดนด้วย6ปีค่ะเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดน12ปีและที่ก็แปลกใจว่าในข่าวนี้มีเยาวชนอายุ15ร่วมทำผิดด้วยแต่ได้รับการรอลงอาญาค่ะ
1: ไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงไปในนามเออแปลกนะไปร่วมตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะ
2: รอลงอาญาผู้ว่าโดนก็แล้วกันงานนี้ค่ะ
1: ตกลงว่าวันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าจะมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพอิหร่านสหรัฐก็ยกไปแล้วนะ
2: ยกไปแล้วเพราะว่าอิสราเอลถล่มคนตายไป10กว่าคนอิสราเอลไม่ยอมค่ะ
1: ก็มีเหตุการณ์เรื่องอิสราเอลถล่มด้วยแต่ว่าก็เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าได้ยกเลิกแผนเดินทางไปยังนครเจนีวาซึ่งยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนทั้งสองฝ่าย จะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้จริงหรือไม่ขั้นตอนการประสานงานและการจัดเตรียมการเจรจาเหล่านี้ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายหรือคาดเดาได้อันนี้โฆษกทำเนียบขาวระบุในแถลงการเมื่อคืนวันพฤหัสโดยก่อนหน้านี้แวนส์และคณะผู้แทนของสหรัฐเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางทันทีที่แผนการต่างๆได้รับการสรุปอย่างเป็นทางการขณะนี้ยังไม่มีการตอบสนองในทันทีจากฝั่งอิหร่านหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิหร่านระบุว่าพร้อมที่จะเริ่มการเจรจาระดับเทคนิคภายหลังการบรรลุข้อตกลง14ข้อเมื่อวันพุธซึ่งช่วยยืดอายุการหยุดยิงที่เปราะบางออกไปอีกอย่างน้อย60วัน
2: ค่ะ
1: สำนักข่าวทาสนิมซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการของอิหร่านรายงานก่อนที่แวนส์จะประกาศยกเลิกแผนการเดินทางมาที่สวิตเซอร์แลนด์ว่าผู้แทนเจรจาอิหร่านต้องการเห็นสัญญาที่บ่งชี้ว่าสหรัฐจะดำเนินการตามข้อตกลงชั่วคราวเสียก่อนและยังไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนอิหร่านจะเดินทางไปยังเจนีวาหรือไม่นะแต่ว่าอย่างน้อยก็มันก็มีการลงนามโดยทรัมป์แล้วก็ประธานดีของอิหร่านไปแล้วนะมันก็แล้วก็เห็น
2: ระหว่างก่อนที่จะทานอาหารค่ำ
1: เห็นว่าช่องแคบพอมุสก็โอเคแล้วรถเรือทั้งหลายก็ทยอยเดินทางออกกันมาแล้วเริ่มมีความเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่าไอ้ฉากนี้มันควรจะมีแต่มันไม่มีมันก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่ว่ามันคืออะไร
2: หมายถึงว่าควรจะเจอกันต่อหน้าและเซ็นถูกไหมคะสรุปแล้วมาเซ็นสองรอบค่ะพี่เอกสารเซ็นรอบแรกอะเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นJD Vanceกับประธานาธิบดีของอิหร่านถูกไหมคะแล้วพอมารอบที่สองก็คือที่เราเห็นตามหน้าสื่อวันเนี้ยว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เซ็นบนโต๊ะอาหารระหว่างจะเริ่มดินเนอร์มื้อค่ำกับพวกผู้แทนในที่ไปประชุม G7 แล้วก็มีเอ็มมานูเอลมาโครงแล้วก็ภรรยาบริจิตมาโครงเนี่ยเป็นพยานอยู่ข้างๆมาโกรูบิโออยู่ข้างยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ชี้ว่าเซ็นตรงนี้ตรงนี้แต่เราไม่เห็นว่าทางอิหร่านเนี่ยไอ้เซ็นรอบที่รอบเดียวกับทรัมป์เนี่ยใครเป็นคนเซ็น
1: ประธานดีเพราะว่าประธานดีก็มาชูให้ดูเลยมีรอยเซ็น
2: ต่างหากเซ็นต่างหาก
1: เขาเซ็นเขาในเซ็นในฉบับเดียวกันนั้นนะ
2: ก็คือส่งไปให้เซ็นหลังจากที่ทำเซ็นก่อน
1: คือมันมีทั้งสมุด3ลายเซ็นครับมีลายเซ็นทรัมป์มีลายเซ็นของประธานาธิบดีอิหร่านอะไรเปเซชเคียนอะไรพวกเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีลายเซ็นตรงล่างของพยานก็คือผู้นำของปากีสถานนายกรัฐมนตรีหรือประธานดีอะไรเขาเนี่ย
2: ค่ะ
1: ชาลิฟใช่ไหมเขาเซ็นด้วย3คนผมเห็นเอกสารที่ชูมานะเป็นฉบับภาษาอังกฤษกับเป็นฉบับภาษาฟาซีภาษาอิหร่าน
2: แต่ไอที่จะไปเห็นหน้ากันและเซ็นเนี่ยยังไม่เกิดขึ้น
1: ส่งไปเซ็นส่งไปส่งมาเซ็นแล้วมันอาจจะยกเลิกแต่เขาบอกไม่ยกเลิกแล้วท้ายที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าแวนก็แถลงว่าเขาไม่ไปอีกแต่อย่างนี้อิหร่านก็ไปก็ไม่มีประโยชน์เขาคงจะยกเลิกไปแล้วมันจะประจวบกันพอดีหรือมันอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่อิสราเอลก็โจมตีภาคใต้ทางด้านภาคใต้เลบานอนเขาเสียชีวิตไป16คนแต่ว่าแวนก็ออกมาตำหนินะเจดีแวนก็ออกมาตำหนิอิสราเอลนะบอกว่าอิสราเอลต้องเข้าใจนะว่าขณะนี้คุณเหลือมิตรอยู่คนเดียวนะคือสหรัฐนะแล้วถ้ายังพยายามจะทำอย่างนี้อีกเนี่ยมันจะไม่เหลือมิตรเอาก็พูดแรงอยู่กันนะเพราะว่าก็มันก็เรียกว่าเบี้ยวกันเห็นๆแล้วเพิ่งจะลงนามเสร็จก็ถล่มเขาเลยอย่างเงี้ยทั้งที่ในข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็มันก็มีเรื่องเลบานอนอยู่ด้วยว่าจะต้องไม่มีการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน
2: เขายังเดินหน้าสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนสำนักข่าวของรัฐบาลเลบานอนบอกการโจมตีระลอกใหม่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายแล้วก็เป็นการโจมตีในพื้นที่ที่มีผู้พลัดถิ่นจากการสู้รบแล้วกว่า1ล้านคนค่ะอิสราเอลก็ยืนยันว่าเป็นการโจมตีกลุ่มเป้าหมายฮิซบอลเลาะห์นอกจากนี้นะคะเขาก็อายตุลลาห์อายาตุลลาห์มุสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในข้อตกลงด้วยความสิ้นหวังพร้อมส่งสัญญาณว่าการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทรัมป์อ้างในการเริ่มสงครามนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยระบุผ่านข้อความว่าหากฝ่ายอเมริกันต้องการเรียกร้องมากเกินไปเราก็จะไม่ยอมค่ะ
1: ก
2: ็ไม่รู้จะเป็นยังไง
1: ก็ยังมีความเปราะบางอยู่นะมันก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเสียทีเดียว
2: นัดกันแล้วก็ยังไม่สามารถเดินหน้าได
1: ้ครับอันนี้มันเป็นถึงผลมันจะไม่ถึงขั้นทำให้สถานการณ์มันพลิกมารบกันก็ตามนะ
2: ค
1: ่ะเพราะว่าทรัมป์ก็ได้ไปลงนามไปแล้วแต่ว่ามันก็ทำให้ความมั่นใจเนี่ยมันลดถอยไปเยอะที่คิดว่าโอเคมันคงจะมีโอกาสจบสูงเนี่ยมันก็เริ่มลดไอ้ความมั่นใจตรงนั้นลง
2: วันนี้มีรายงานดีค่ะว่าน้ำมันดูไบเนี่ยดิ่งเหลือแค่73ดอลลาร์สาเหตุจากสต็อกลอสเร็วกว่าคาดสะเทือนไตรมาส2โรงกลั่นไทยแล้วล่ะในเวลาไม่ถึง1เดือนนะคะที่น้ำมันมันร่วงลงขนาดนี้สั่นคลอนอุตสาหกรรมโรงกลั่นไทยหลังจากกลไกสต็อกลอสเริ่มทำงานหมายความว่าราคามันลงแต่ไอ้ที่อยู่ในถังของแพงทั้งนั้นถูกไหมคะขาดทุนสต็อกจอกดดันผลประกอบการไตรมาส2ภาคธุรกิจชี้ว่าโรงกลั่นไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคาแต่ต้องแบกรับความเสี่ยงตามกลไกตลาดโลกเต็มรูปแบบพร้อมสะท้อนผลกระทบจากนโยบายแทรกแซงราคาภาครัฐที่ทำให้ไม่สามารถสะสมกันชนทางการเงินได้ดีพอและถ้าเขาขาดทุนในไตรมาสถัดๆไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบคะตอนนี้ก็ได้กำไรก็ไปดึงกำไรเขาแล้ว
1: ก็เป็นปัญหาข้างหน้าที่กำลังจะต้องเผชิญกันต่อไป
2: ท่ามกลางการผันผวนของพลังงานโลกที่กลับมาปะทุอีกครั้งนะคะน้ำมันที่มันปรับตัวลงมากกำลังกลายเป็นแรงกดดันระลอกใหม่ต่ออุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันของไทยค่ะแล้วมันเร็วกว่าที่ประเมินไว้ถ้าเราอ่านข่าวในช่วงที่เขาไปบีบทุบค่าการกลั่นน่ะเราจะจำได้เขาจะพูดถึงไตรมาส4ถูกไหมคะแต่นี่มันยังไม่หมดไตรมาส2เลยอ่ะ
1: ครับ
2: การปรับลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบครั้งนี้กลายเป็นบทพิสูจน์สำคัญที่สะท้อนถึงธรรมชาติที่แท้จริงของธุรกิจโรงกลั่นค่ะลงมาเร็วมากแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อโรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งในประเทศเนื่องจากต้องบันทึกผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังตามราคาตลาดค่ะ
1: ครับ
2: stock loss
1: ก็ของเราก็น้ำมันที่ขายปลีกก็ลด3วันติดเลยนะ
2: ค่ะ
1: ตั้งแต่วันอะไรล่ะอังคารพุธพฤหัสอังคารพุธ
2: เมื่อวานนี้วันพฤหัสลดวันนี้เช้าวันนี้ค่ะน้ำมันลง
1: พ
2: ุ
1: ธพฤหัสแล้วก็ศุกร์ใช
2: ่ค่ะ
1: มีผลนะลดวันอังคารมีผลเช้าวันพุธอะไรเงี้ยนะครับ
2: ค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงก็แล้วกันเขาขออีกสักสิบนาทีกุ้มสิบนาทีนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ
1: เออวันนี้มีเหตุยิงกันสนั่นกลางไทม์สแควร์ของมหานครนิวยอร์กนะ
2: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะ
1: ก็มีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันสนั่นใจกลางจัตุรัสไทม์สแควร์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกในมหานครนิวยอร์กสหรัฐโดยกล้องวงจรปิดเผยภาพคนร้ายชักปืนกราดยิงกว่า10นัดบริเวณถนนเวสต์44ตัด7 Avenueพลเมืองรวมถึงนักท่องเที่ยววิ่งแตกตื่นจนเกิดจลาจลร้านค้าและห้างดังรอบด้านต้องปิดประตูล็อกให้ลูกค้าอยู่แต่ข้างในนะก็หลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุร้ายขึ้นตำรวจนิวยอร์กระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่บุกชาร์จตัวผู้ต้องสงสัยรายงานพบว่าเป็นเยาวชนอายุ17ปีพร้อมยึดปืนพกของกลางได้ทันทีที่เกิดเหตุพบรถยนต์ถูกลูกหลงยิงใส่จนเป็นรูพรุนขณะนี้ยังไม่มีรายงานพบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางการได้สั่งปิดการจราจรและทางเดินชั่วคราวเพื่อเก็บหลักฐานส่งผลให้รถไฟใต้ดินและระบบขนส่งมวลชนล่าช้า
2: ค่ะก็เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตามเวลาในนิวยอร์กก็คือ15:40ค่ะเกิดขึ้นหลังจากการเดินขบวนพาเหรดฉลองแชมป์ NBA ของทีมบาสเกตบอลนิวยอร์กนิกสิ้นสุดลงบนถนนทางตอนใต้ของแมนฮัตตันมีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมารวมตัวกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 10,000 นายทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงานฉลองดังกล่าวค่ะนิวยอร์กนิกกี่ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้เข้าชิงเลยอ่ะ
1: โอ้แต่จะไม่ได้ยินเลยว่าเป็นแชมป์ NBA
2: 20ปีแล้วมั้งคะค่ะ
1: ขอฉลองแชมป์เลยนะ
2: โอ้เป็นถึงที่มาเป็นแชมป์ได้ค่ะ
1: ก็คงไม่น่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรก็อาจจะเป็นพวกมีปัญหาเฉพาะตัวแล้วว่าเป็นโลนวูฟนะออกมากราดยิงดีว่าไม่มีผู้ที่บาดเจ็บล้มตายก็เป็นย่านที่คนพลุกพล่านมากคน
2: คึกคักที่สุดแล้วค่ะ
1: น่าจะคึกคักที่สุดอะเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์มันกึ่งมันศูนย์รวมที่ถนนมันจะต้องไปเจอไปตัดกันตรงนั้นเยอะที่สุดอะเพราะว่าไอ้เกาะแมนฮัตตันเนี่ยนะมีคนเขาเล่าฟังผมก็เลยเห็นภาพว่าอ๋อคือเราจะรู้ว่ามันมีการออกแบบผังเมืองให้เส้นที่เป็นสายหลักเนี่ยมันยาวไปตลอดตั้งแต่หัวเกาะถึงท้ายเกาะเลยนะแล้วมันมีประมาณทั้ง 7-8 เส้นนั่นแหละ
2: แล้วก็ตัดกัน
1: แล้วก็จะมีสตรีทเนี่ยตัดไอ้ถนนสายอเวนิวทั้งหลายเนี่ยมันจะมี
2: เป็นบล็อก
1: มันก็จะทำให้เกิดเป็นบล็อกเต็มหมดแต่ก่อนที่ชาวดัตช์เนี่ยจะซื้อมาจากอินเดียแดงเนี่ยนะมันมีทางเกวียนดั้งเดิมของพวกอินเดียแดงจากหัวเกาะไปท้ายเกาะอยู่แล้วมันทางเกวียนมันก็คือทางลัดเลาะไปตามต้นไม้นะอย่างเงี้ยเพราะมันก็จะเลื้อยไปแบบงูอ่ะคุณอันไอ้ตรงเนี้ยก็คือถนนบรอดเวย์เป็นดั้งเดิมเลยของตั้งแต่สมัยยุคอินเดียแดง
2: พัฒนามาจากทางเกวียน
1: มันเป็นทางเกวียนเป็นบรอดเวย์เพราะฉะนั้นเวลาคุณทำผังเมืองใหม่เนี่ยคุณทำเป็นเอเวนิวไปยาวๆแล้วก็ทำอะไรมันก็จะมีไอ้บรอดเวย์เนี่ยมาตัดนู่นตัดนี่แบบไม่มีแต่ไอ้ตรงที่เป็นทาวน์สแควร์เนี่ยจังหวะบรอดเวย์กับตรงเนี้ยมันตัดกันเยอะที่สุดมันเลยกลายเป็นศูนย์รวมที่ คุณเดินมาจากตรงไหนตรงไหนก็มักจะมาโผล่ไว้ตรงไอ้ตรงที่เป็นไทม์สแควร์นะมันเลยเป็นทางแบบคล้ายๆมันจะมีพื้นที่มันว่างนะตัดตรงนู้นตรงนี้แล้วมันเหลือมันกลายเป็นเหลือตรงกลางแบบแล้วตึกสูงมันก็มีสองฝั่งมันก็ขึ้นไฟประดับกันทั้งสองฝั่งนะก็เป็นจุดที่เวลาจะเกิดลงเกิดเรื่องอะไรก็มักจะตรงเนี้ยเวลาเรื่องดีๆก็จะเกิดตรงนี้นะเรื่อง
2: เข้าดาวก็ตรงนี้
1: เข้าดาวก็ตรงนี
2: ้ระเบิดตึกแฝดก็นั่นแหละนิวยอร์กใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดตอนประเทศไทยที่จะแย่มากเนี่ยเรียนดูข่าวแล้วมันเศร้าทุกวันเลยก็คือเรื่องของเหตุการณ์ทางภาคใต้นะคะนิเทศศาสตร์วันนี้19มิถุนายนเนี่ยบ่ายโมงค่ะมีเหตุคนร้ายลอบนำวัตถุต้องสงสัยไปไว้ที่ใต้ท้องรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.บูเกตาซึ่งจอดอยู่ริมถนนอยู่ที่อำเภอแวงเจ้าหน้าที่ก็เร่งไปตรวจสอบพร้อมกันให้ประชาชนเข้าใกล้แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ชุดทำลายวัตถุระเบิดเข้ามาก็ปรากฏว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังรอชุด EOD อยู่จู่ๆก็ได้เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวค่ะก็ทำให้รถของตำรวจเนี่ยเสียหายแล้วก็มีรถเก๋งอีกคันนึงที่อยู่ใกล้ๆกันก็เสียหายไปด้วยเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นก็เลยต้องเอาสุนัขเข้าไปดมกลิ่นเพื่อเคลียร์พื้นที่ก่อนก็ยังโชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์ซะก่อนตามภาพที่เห็นเลยไอ้ตอนคนร้ายเอาระเบิดเข้าไปวางไว้อะแต่ไอ้ที่น่าเศร้าอีกเคสหนึ่งก็คือว่ามีการบึ้มขบวนตชด.ขบวนของรถตชด.บาดเจ็บ6นายขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่รปภ.ครูที่โรงเรียนบ้านสากไก่ทานโตค่ะอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าแล้วก็ปรากฏว่าแบบคนหนุ่มๆของเราข้าราชการเนี่ยทหารเนี่ยบาดเจ็บสาหัสระบนระเบิดทั้งที่ขาที่ใบหน้าแล้วที่ดูข่าวนี่นะพี่วิสารต้องเอาฮอไปรับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้จะเป็นข่าวยังไงถ้าเกิดบาดเจ็บอยู่ก็จะได้เห็นผู้ว่าไปได้เห็นตัวแทนพระองค์ท่านนะคะองคมนตรีหรือว่าผู้ว่าเป็นตัวแทนพระองค์ท่านนำกระเช้าไปเยี่ยมเราก็จะได้เห็นแค่นี้ค่ะพี่ไพศาลแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดพี่กลพิการไปชีวิตก็เปลี่ยนไปตลอดชีวิตก็จะมีข่าวแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันไม่รู้เมื่อไหร่นะคะที่มันจะสงบได้ขบวนเรื่องราวทางภาคใต้ของเราเห็นแล้วก็เศร้าใจทุกวันค่ะจากนี้ไปถ้าเรียนอ่านข่าวเรียนจะอ่านทุกวันเนี่ยค่ะจะได้รู้ว่าที่เราอยู่สุขสบายกันเนี่ยมีคนที่อยู่ในประเทศไทยแท้ๆอีกมุมหนึ่งที่เสี่ยงตายทุกวันค่ะ
1: ครับเดี๋ยวก่อนจะพักกันนะก็เรามีข่าวจากการประปาส่วนภูมิภาคมาฝากกันนะครับคุณอัน
2: ค่ะจากการประปาส่วนภูมิภาคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะก็คือว่าแม่ทัพภาค3กำชับเข้มนะคะให้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นในพื้นที่อำเภอบ้านฉางแล้วก็พะลาค่ะ
1: พะลาบ้านฉางเห็นมีข่าว
2: การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นในพื้นที่หมู่ที่4แล้วก็5ตำบลบ้านฉางและหมู่ที่3 5 6 7ตำบลพะลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและระบายตะกอนในระบบท่อจ่ายน้ำเพื่อให้น้ำประปากลับมามีคุณภาพตามมาตรฐานโดยเร็วที่สุดโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กปภ.เร่งแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ใช้น้ำทุกหลังคาเรือนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น้ำทางด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่ากปภ.สาขาบ้านฉางได้เร่งระบายตะกอนในท่อเมนส่งจ่ายน้ำจนแล้วเสร็จและคุณภาพน้ำในระบบหลักก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งปัจจุบันกปภ.สาขาบ้านฉางได้ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาถึงหน้าบ้านผู้ใช้น้ำผลการตรวจสอบก็พบว่าคุณภาพน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจหากประชาชนพบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนหรือไม่ได้รับความสะดวกก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือขอรับการตรวจสอบได้ที่กปภ.สาขาบ้านฉาง หมายเลขโทรศัพท์038-601-2038-601-292และ038-602-008ค่ะช่องทางออนไลน์ก็ @pwa.banchang banchang หรือว่า pwa contact center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: นะครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: นายกกลับจากรัสเซีย
2: มีคนเป็นห่วงด้วยนะคะ
1: บอกไม่ตกใจแล้วก็คนไทยก็ปลอดภัยดีสั่งการให้สถานทูตไทยก็ติดต่อดูแลคนไทยกันให้เรียบร้อยนะแล้วก็นายกก็พูดหลายเรื่องนะเรื่องหนึ่งเนี่ยรีบชิงอธิบายอย่างรวดเร็วเลยนะครับบอกว่าได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยไทยได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันครอสก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและท่าทีของไทยต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC นะหรือว่าคณะกรรมการเขตแดนร่วมรวมทั้ง GBC คณะกรรมการเขตแดนทั่วไป
2: น
1: ะทั้งนี้อันครอสยังไม่ไปยังไม่ไปแนวทางปฏิบัติหน่อภาคบังคับและหากประนอมมีคำว่าบังคับเราก็ต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะ
2: อันนี้เป็นภาพสมัครใจก่อน
1: มีแนวทางของรัฐบาลไทยที่วางเอาไว้พร้อมย้ำว่าเรามีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลาส่วนอุลมาเน็ตก็ได้มีการชี้แจงความเคลื่อนไหวชายแดนฝั่งกัมพูชาอย่างไรหรือไม่นั้นคุณรุจินบอกว่าฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งเช่นเดียวกับไทยที่ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถือว่าบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งนายฮุนมาเน็ต ก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาด้วยเหมือนกันด
2: ัง
1: นั้นก็ต้องหาทางเดินหน้ากันต่อไป
2: ค่ะ
1: ปัจจุบันเราได้เสนอให้มีการพูดคุยในกรอบอื่นแต่เขาเลือกแนวทางการประนอมภาคบังคับเราก็ได้ตั้งตัวแทนของเราถ้าเราชอบเราก็รับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่รับตอนนี้นายกบอกว่าได้มีโอกาสหารือกับนายฮุนมาเน็ตมากไม่ได้มีการหารือกับนายฮุนมาเน็ตมากนักเหมือนเป็นการดึงข้อสอบมาคุยกันมองว่าทั้งสองฝ่ายก็มีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามารยาททางการทูตเวลาพบกันจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างไรและไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายใดๆผู้สื่อข่าวก็ถามว่าได้มีการหารือเรื่องการเปิดด่านชายแดนด้วยหรือไม่นายกหัวเราะพร้อมกับบอกว่าอย่าถามเรื่องนี้ผมไม่จักกะจี้ไปพูดหรอกถามไปพูดเรื่องนี้คนไทยโกรธตายว่างั้นนะถ้าไปพูดเรื่องเปิดด่าน
2: เรื่องเปิดด่านใช่ไหม
1: คนไทยโกรธตายเลย
2: แล้วเราจะปิดไปตลอดชีวิตตลอดชาติเลยจริงป่ะครับพี่ไพศาลถ้าหากว่าเปิด ถ้าพูดเรื่องเปิดแล้วโกรธเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราต้องทำใจว่าเราจะปิดกันตลอดชาติเลย
1: ก็ถ้าเป็นตรรกะนายกก็จนกว่าคนไทยจะหายโกรธผมไม่ได้เล่นคำเรื่องอะไรนะถ้านายกบอกว่าโอ้ยถ้าทำเนี่ยคนไทยโกรธเปิดกองนายก็โกรธตายก็หมายความว่าถ้าจะเปิดได้ก็ต้องคนไทยหายโกรธก่อน
2: อืม
1: นะซึ่งมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แหละคือถ้ามันมีความเข้าใจที่ดีต่อกันโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือระหว่างประชาชนชาวกัมพูชากับประชาชนชาวไทยนะอันนั้นมันก็คงจะถึงว่ารัฐบาลมันอาจจะคนไทยก็อาจจะไม่ชอบรัฐบาลกัมพูชากัมพูชาคนกัมพูชาก็อาจจะไม่ชอบรัฐบาลไทยแต่ว่าถ้าคนกัมพูชาคนไทยไม่เกลียดกันไม่โกรธกันแล้วมันก็โอเคมันก็คงจะมีโอกาสแต่ถึงให้รัฐบาลญาติดีกันคนไทยยังไม่พอใจกันไม่มีทางผมว่าตัวคีย์สำคัญเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกของคนทั้งสองประเทศอันนี้จะเป็นเหตุและผลสำคัญที่จะมีการติดต่อทางในทางบกกันอีกครั้งหนึ่ง
2: การสู้รบกันในครั้งนี้ที่เจ็บหนักที่สุดเนี่ยคือและเป็นบาดแผลที่ลึกมากก็คือความเกลียดชังกันระหว่างสองประเทศค่ะที่ไพศาลซึ่งก่อนหน้านี้ความพยายามที่จะทำให้เขาและเราเนี่ยพอจะอยู่ร่วมกันได้อะมันก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีการส่งเด็กมาเรียนแล้วก็ยังมีโครงการที่สำคัญที่ไทยก็ทำให้กับทางกัมพูชาด้วยนะแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วก็พวกทีมโซเชียลที่เขาเป็นลุมดาดูถูกเหยียบย่ำกันอะสำหรับดิฉันเองที่คิดว่ามันไม่มีใครเลยที่ห้ามกันที่เผาๆกันหน่อยอะสื่อบางสื่อดิฉันก็มองว่าเขาก็หากินกับเรื่องนี้เลยอะค่ะ
1: แล้วแนวลบด้านโซเชียลเขาหนักหน่วงโดย
2: หนักมาก
1: คือมันบักลบโซเชียลเนี่ยโอ้โห
2: คือทั้งธรรมชาติที่ต้องการสร้างตัวจากยอดไลค์ก็เป็นการทำมาหากินของแต่ละบุคคลก็ว่าไปอันนั้นก็หนักพอสมควรแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยจากคนที่ไม่มีอะไรแล้วก็ด่าเกียดเม้นเกียดเม้นด่าเม้นด่าเข้าไปด่าผิดถูกจริงๆเม็ดเท็จจริงๆอะไรก็เรียกยอดไลค์ไปแล้วทีก็เข้าใจว่ามีบางสื่ออะค่ะที่ก็เป็นจุดขายก็เหมือนกันค่ะจะอ้างว่าจุดขายนี้เพื่อรักชาติแต่ยังคิดว่ามันก็เป็นการที่สร้างความเกลียดชังเกินกว่าเหตุปัจจัยด้วยก็จะมีคำพูดติดปากเกลียดอันตรายอยู่เหมือนกันนะคะพี่ไพศาลบาดแผลเนี่ยค่ะ
1: หนักเป็นเรื่องหนักมาก
2: ค่ะเดือนเองไม่ค่อยอยากจะเรียกยอดไลค์ด้วยกันต้องทำอะไรถึงขนาดนั้นรู้สึกเป็นบาปกรรมมากกว่าที่ต้องสร้างรอยแผลอะไรแบบนั้นค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดเรื่องบรรดาลูกเทพอะไรต่อมีอะไรนะคะแล้วก็จะประเมินภายใน1ปีเราก็จะเห็นแต่จริง
1: ๆนายกเขาประเมินเข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีนะเขาจะประเมินทุกก
2: ็ในทีมเขาทั้งหมดนั่นแหละ
1: ที่มาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ไปเป็นประธานกรรมาธิการไอ้มีบทบาททั้งในสภาทั้งในฝั่งรัฐบาลทั้งหลายเขาประเมินหมดภายใน1ปีประเมินผลงานในการ
2: ค่ะแต่ทีนี้พูดลูกเทพเพราะว่าส่วนใหญ่ก็รู้แล้วเป็นทายาทนักการเมืองอะนะคะพอเขาเคลื่อนไหวยังไงเขาก็มีนามสกุลเดิมของคุณพ่อคุณแม่เขาติดมามันก็เลยปฏิเสธไม่ได้นั่นเองวันนี้ค่ะคุณสันเพชรบุญญามณีดีก็ลืมเลยนะเนี่ยว่าเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอะ
1: ก็มาร่วมเข้ากับทางคุณพงษ์
2: คุณพ่อ
1: ย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทย
2: จากประชาธิปัตย์มาเนี่ยเป็นส.ส.สงขลาเขต1ไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ9ชั้นของโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานส่งผลให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนดค่ะ โดยที่โครงการนี้นะคะมีวงเงินก่อสร้าง426ล้านตอนนี้เบิกไปแล้ว200ล้านมีสาเหตุที่ต้องเบิกบอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายเดิมเนื่องจากมีความล่าช้าในการส่งมอบงานอย่างต่อเนื่องจนมีค่าปรับสะสมเกิน 10% ของวงเงินระยะเวลาก่อสร้างก็เกินกว่าที่กำหนดไว้ทำให้โรงพยาบาลบอกเลิกสัญญาได้ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จจริงๆเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ของปีนี้ปรากฏไม่เสร็จหรอกค่ะพี่ต้องบอกเลิกเจ้าเดิมแล้วก็หาผู้รับเหมารายใหม่และต้องเสียเวลาอีก 2-3 ปีกว่าที่จะได้ใช้อาคารโรงพยาบาลนี้แล้วก็ต้องหาเงินมาสำรองจ่ายเพิ่มอีกด้วยนะคะมีปัญหาทำไมเราถึงไม่สามารถแก้มันมีปัญหาเรื่องนั่งร้านเจ้าของเดิมอ่ะก็จะต้องหาเงินอีก 300,000 มาสำรองแล้วเคลียร์ปัญหานี้เรียนสังเกตดูนะคะอาคารโรงพยาบาลหรือแม้ทั้งอาคารที่ทำการศาลนะคะหลายๆจังหวัดมีปัญหาก่อสร้างไม่เสร็จนะคะ
1: ผู้รับเหมาที่งาน
2: เราไม่ถอดบทเรียนพวกนี้หรอคะว่าเราประมูลกันทื่อๆดื้อๆยังไงถึงได้แต่ผู้รับเหมาแบบนี้มาก่อสร้างแล้วก็ทิ้งงานสร้างความเสียหายอะค่ะ
1: มันคงมีที่มาอะไรต่างๆพอสมควรนะแต่ว่าระบบราชการเขาจะมีการสรุปปัญหาแก้ปัญหาเรื่องเขาหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่ามันต้องมีปัญหาอะไรที่มันน่าจะเป็นจุดร่วมกันอยู่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องว่าความไม่พร้อมหรือว่าความผิดพลาดเฉพาะในโครงการนั้นๆมันน่าจะมีจุดร่วมอะไรของปัญหาอะไรใหญ่ๆที่มันรวมกันอยู
2: ่ค่ะมีคนเขารวบรวมโครงการที่สร้างไม่เสร็จออกมาให้เห็นเยอะมากมายเลยนะคะพี่ไพศาลโครงการที่เป็นมหากาพย์โครงการหนึ่งก็คือไอ้โครงการที่ปล่อยร้างของกสทช.ค
1: ่
2: ะ
1: อันนั้นเป็นขององค์กรอิสระนะก็ยังมีด้วยเหมือนกันนะทิ้งงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะของกสทช.เนี่ย 2,600 ล้าน6ปีสร้างไม่เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปยังไงต่อแล้วก็มีศาลพระโขนงสร้างไม่เสร็จกลายเป็นตึกผีสิงในงบ304ล้านทำสัญญาจ้างตั้งแต่ปี2565วงเงิน304ล้านปรากฏว่าไม่เสร็จค่ะเป็นตึกผีสิงเลยอาคารศูนย์สาธิตกรมควบคุมโรคงบก่อสร้าง607ล้านต้องเสร็จภายใน900วันปรากฏว่าเลิกสัญญาตั้งแต่ปี67ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จค่ะโอ้เขามีเรื่องศาลแขวงพระนครเหนืออีกนะคะ 1,370 ล้านก็สร้างไม่เสร็จค่ะพี่ไพศาลโอ้ทำไมอาคารพวกศาลไม่เสร็จเยอะจังงงจัง
1: เปิดประมูลกันยังไงนะใช่ไหม
2: เนี่ยโครงการอาคารศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรี782ล้านสุวินทวงศ์ปี65โดยไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10โครงการล่าช้าขาดความคืบหน้าอย่างหนักอาคารที่ทำการศาลแพ่งและศาลอาญาพระนครเหนือ304ล้าน
1: เนี่ยที่ว่าตั้งแต่จริงๆก็ก่อนที่จะมีเรื่องตึกถล่มตึกสองห้องถล่มก็เริ่มมีร่องรอยบ้างหลายๆโครงการเขาก็เริ่มแบบไม่หยุดชะงักไปแล้วพอมีกรณีตึกสองห้องเนี่ยเห็นว่าแทบจะเรียกว่าทุกโครงการเลยนะที่หยุดชะงักเนี่ยหนีเลยทิ้งงานเลยไอ้ฟ้องร้องอะไรตามข้อกฎหมาย
2: โครงการศาล
1: คราวนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องกิจการร่วมค้าง
2: เนี่ยแล้วทำไมเป็นอาคารศาลทั้งนั้นเลยอะคะที่ทำการศาลจังหวัดศรีคิ้วสาขาปากช่อง122ล้านตอนทำสัญญาเกิดรายการเนี่ยพฤษภาคม63วันสิ้นสุดสัญญา65ตรงนี้สังเกตได้ง่ายมาก พอปักช่องปุ๊บพอพี่ไพศาลจะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปโคราชนะคะอยู่ตรงคอสะพานขึ้นมอเตอร์เวย์เลยที่แบบแย่มากเลยเป็นริมถนน
1: ตรง
2: ติดถนนมิตรภาพเลยติดถนนมิตรภาพพ
1: ี่
2: สารลองขึ้นดูปักช่องอ่ะที่ปักช่องถ้าพี่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ที่ปักช่องไปขอนแก่นไปโคราชจากปักช่องไปโคราชก่อนไปแล้วไปขอนแก่นตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งสะพานทั้งยกระดับทั้งอะไรต่อมีอะไรนั่นแหละเขาไปซื้อที่ตรงนั้นสร้าง
1: อ๋อที่มันจะต้องเลี้ยวเข้าไอ้เขาใหญ่เลยด้วยใช่ไหม
2: ไม่ใช่คนละจุดค่ะคนละจุดเข้าเขาใหญ่อีกจุดหนึ่งอันนี้เฉพาะแค่จุดที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์อย่างเดียวสร้างไม่เสร็จอันนี้ดูง่ายมากแล้วก็ยังไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: ก็สารซะเยอะเลยใช่ไหม
2: สารจังหวัดสีคิ้วสารอาญาพระโขนงสารอุทธรภาค5สารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค7สารจังหวัดศรีสะเกษสารแขวงพระนครเหนือค่ะ
1: นี่พอ
2: ขอบคุณเพจจากช่อง7เขานะคะ
1: พอมันสร้างไม่เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะยุ่งนะพอจะต้องมันจะต้องฟ้องให้เขาฟ้องว่าทิ้งงานแล้วก็ยึดไอ้ค่ามัดจำอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ต้องเปิดประมูลใหม่อะไรต่างๆมาต้องมาดูว่ามันต้องแก้แบบไหมไอ้ที่ทิ้งไว้อะไรที่มันเสียหายจะต้องมาซ่อมมาเพิ่มมันจะมีเรื่องกระบวนการอีกเยอะเลย
2: น่าทบทวนหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เขาทิ้งงานอะไรแบบนี้กันเยอะแยะมากมายอะค่ะตอนประมูลนะคะน่าถอดบทเรียนน่าถอดบทเรียนว่างานเถอะ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: คื อเขาเวลาประมูลเขาก็ต้องคำนวณตัวลงตัวเลขอะไรอย่างน่าจะต้องถือว่าเป็นมืออาชีพพอสมควรแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าสมมุติว่าค่าวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆมันมีการปรับราคาเดี๋ยวนี้ระบบก่อสร้างอะไรพวกนี้ก็จะมีการปรับค่าโครงค่าเคอยู
2: ่
1: มันก็จะบอกว่ามันทำให้เขาเสี่ยงอะไรต่างๆก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นยกเว้นแต่ว่าไอ้ราคาที่เขาทำเนี่ยไอ้ที่เขาไปประมูลได้มาเนี่ยที่ทำให้เขาต้องหนีเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยถ้าทำแล้วมันไม่ขาดทุนมันไม่อะไรไม่หนีหรอกมันไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะถึงขั้นเลวร้ายถึงขั้นต้องหนีเลยยกเว้นแต่ว่ามันยิ่งทำแล้วมันยิ่งเจ๊งอันนั้นมันต้องหนีมันต้องทิ้ง
2: แล้วไปรับเป๋ามาได้ไงคะ
1: อันนี้ก็คือที่จะต้องไปศึกษาว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ผู้ประมูลเนี่ยมันเจ๊งแล้วมันต้องทิ้งงานแสดงว่าตัวเลขไอ้ที่ประมูลมาเนี่ยกับตัวเลขที่เขาจ่ายที่เขาได้จริงๆหรือว่าเขาจะจ่ายเป็นคนละตัวเลขกันหรือเปล่าเช่นประมูลงานมา 2,000 ล้านเนี่ยมูลค่างาน 2,000 ล้านเนี่ยแต่จริงๆแล้วรายได้ที่เขาได้รับเนี่ยอาจจะไม่ถึง 2,000 ล้านอันนี้พอถึงจุดหนึ่งแล้วก็เลยทำให้เขาทำไปก็ขาดทุนมันคงไม่มีใครยอมขาดทุนยิ่งถ้าโครงการที่1ก็ขาดทุนโครงการที่2ก็ขาดทุนโครงการที่3ขาดทุนมันก็หนีหมดนะมันถึงได้มีบางเจ้าไงที่แบบมีหลายงานแล้วเวลามันทิ้งงานทิ้งหมดเลย
2: ก็เจ้าเนี้ยค่ะ
1: เขามาในรูปของบริษัทร่วมค้านะเพราะตัวเขาเองเขาประมูลงานไม่ได
2: ้แล้วก็บริษัทไทยที่ไปจับมือเขาก็บริษัทเดียวกันหมด
1: อ๋อมีคู่เจ้าประจำอยู่ด้วย
2: ต้องมีอยู่แล้วเจ้าประจำอยู่แล้วเจ้าประจำที่เขาต้องหันซ้ายหันขวา
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์ค่ะมาแล้วนะคะสำหรับมหานครรอบทิศนะคะวันนี้ก็วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ยังอยู่กับเรา2คนนะคะดีเจก้วยก่วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์แล้วก็ดีเจด้งจามอนกิจสวภาคนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังเราสองคนนะคะผ่านทางสัญญาณจากคลื่นของ95ที่กรุงเทพมหานครผ่านไปยังเครือข่ายอสมททั่วประเทศด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟัง84ท่านนะคะอยู่กับเราในวันนี้นะคะอ๋อคุณศาสิมาบอกว่าต้นข้าวสิตายแล้งแล้วนะคุณศาสิมาบอกว่าซีสีดาโคราชอากาศร้อนมากๆค่ะฝนไม่มาสักทีส่วนคนสำราญจริงบอกว่ามีนบุรีเนี่ยฝนตกเพิ่งหยุดค่ะเออนะคุณสวัสดีคุณสวัสดีคุณลำดวนนะคะคุณวัฒนศักดิ์บอกแล้วบอกว่าที่รัชดาฝนตกคุณกัลยานะคะคุณนันคุณลุ่งทิพย์คุณสุภาพคุณทัชชัยค่ะแล้วก็คุณวันนี้คุณวันชัยคุณธนากรคุณอารมณ์คุณยายออสนะคะคุณยายออสค่ะแล้วก็คุณเดือนเพ็ญคุณวันนิดานะคะอ่ะทักทายคุณสมจิตนะคะเดี๋ยวมีใครมาอีกนะคะก็น้องต้องอยู่ในสายยัง
3: แล้วครับพี่แสดงว่าตกกันทั่วฟ้าทั่วกรุงจริงๆวันนี
2: ้คุณหนุ่มดอยหวดนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังข่าวกันต่อค่ะ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: โอ้ยโกรธเกิดเหตุวางระเบิดรถตำรวจสภ.บูเกตตานะคะบูเกตตานะคะที่นราธิวาสโอ้โหแต่โชคดีเขาบอกว่ามีเด็กไปเห็นมีผู้ชายต้องสงสัยเนี่ยก็เลยตำรวจก็เลยไปหาว่าไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อช่วงประมาณบ่ายๆเนี่ยนะคะมีคนร้ายเนี่ยลอบนำวัตถุต้องสงสัยไปติดเอาไว้ใต้ท้องรถยนต์ของตำรวจจราจรสภ.บูเกตาที่นราธิวาสนะคะตำรวจก็เลยต้องไปกั้นพื้นที่แล้วก็ให้ทางคือใช้เขาเรียกว่าใช้วิธีการนะคะไปรอบเก็บกู้เอาวัตถุระเบิดเนี่ยออกมานะคะก็ปรากฏว่าก็จริงๆด้วยนะคะมีเป็นการเป็นเรียกว่าเวลาไปล้อมแล้วเนี่ยนะคะคนร้ายเนี่ยประกอบนะชุดวัตถุระเบิดเป็นเขาเป็นประกอบเอาไว้ในภาชนะเหล็กทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนักประมาณ 1-2 กิโลกรัมแล้วก็ตั้งเวลาไว้คนร้ายเนี่ยนำไปติดไว้กับคัสซีใต้ท้องรถแล้วก็เศษซากชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องยังกระเด็นไปตกอยู่ที่รถยนต์ด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าที่ตรวจจราจรเนี่ยก็ไปปฏิบัติจราจรในแล้วก็ชุดมวลชนสัมพันธ์นะคะไปที่มัสยิดเพื่อไปพบปะกับผู้นำศาสนาแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นค่ะแต่แล้วก็ไปจอดรถไว้ที่ถนนริมถนนเยื้องกับมัสยิดมีเด็กคนหนึ่งค่ะเห็นผู้ชายต้องสงสัยคนหนึ่งเนี่ยไปนอนก้มๆเงยอยู่ที่รถจนตำรวจที่จอดไว้เด็กก็เลยไปแจ้งกับชาวบ้านสังเกตเห็นว่ามีวัตถุต้องสงสัยติดอยู่ในท้องรถยนต์ของตำรวจก็เลยไปแจ้งตำรวจให้แจ้งผู้บัญชาแล้วก็เลยกันพื้นที่นะคะแต่ว่ามันก็เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยก็เลยตกใจกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าก็ในที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะว่ารู้ก่อนไงรู้ก่อนนะคะเจ้าหน้าที่พบคนร้าย1คนสวมกางเกงขายาวสีดำแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวแอบไปซุกซ่อนระเบิดแบบแสวงเครื่องที่ปกปิดด้วยเสื้อคลุมสีขาววิ่งออกไปจากซอยข้างมัสยิดนำระเบิดไปติดไว้กับคัสซีรถเสร็จแล้วก็วิ่งหลบหนีออกไปทางเดิมเจ้าหน้าที่ก็จับไม่ได้หรอกก็เชื่อว่าเป็นการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอ่ะนี่ก็ถือว่าคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยถ้าเป็นผู้ในกรมตำรวจนะแล้วก็หูตาไวอ่ะช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างเงี้ยถ้าเด็กคนนี้ไม่เห็นก่อนนะความเสียหายจะเกิดขึ้นแค่ไหน
3: โอ้ใช่ใช่
2: เนี่ยรถยนต์มันจอดอยู่เยื้องมัสยิดนะดงถ้าระเบิดทำงานอ่ะตำรวจไม่เจอก่อนแล้วก็พยายามเอาออกมาเนี่ยแล้วก็ระเบิดเล็กน้อยเนี่ยมันถึงว่าเอาคือไปกู้แล้วอ่ะก็เลยไม่ได้ระเบิดเต็มที่อ่ะถ้าเกิดระเบิดเต็มที่ทั้งหูนะดงนะ
3: ในชุมชนต้องปลูกฝังกันมาเลยนะว่าเราต้องช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่เห
3: ็นความผิดปกติยังไงต้องมาบอกผู้ใหญ่นะ
2: เออแต่เราก็เคยอ่ะดูหนังเนี่ยบางทีก็เอ้ย ห็นตรงนี้ก็เพิกเฉยนะอะไรเงี้ยนี่เราก็ต้องบอกต้องเตือนกันนะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เมื่อกี้เพิ่งบอกไปนะพี่ว่าเวลาเรานอนเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์เองนะไม่อยากให้ใครกวนนะ นี่ฮะวันนี้เกิดเหตุในตลาดสดหลักเมืองเขตเทศบาลนครลำปางครับพี่หนุ่มขนผักลูกจ้างอะเนาะคือตลาดเนี่ยมันก็จะตีสามตีสี่ตีห้าต้องทำงานกันมาใช่ไหมบางทีก็ขนผักขึ้นกระบะขนไปให้รถพุ่มพวงที่มารับของอะไรก็ออกมาไปนะฮะจนถึงช่วงบ่ายพ่อหนุ่มนี่จะนอนซะหน่อยบ่าย 2:45 ตำรวจรับแจ้งครับพ่อหนุ่มขายผักคนนี้เอามีดไล่ฟันแม่ค้าในตลาดคือแกรำคาญอ่ะจะนอนแล้วปรากฏว่าแม่ค้าเมากันเนี่ยพอเวลาว่างแล้วไงเวลาว่างของคนเนี่ยของพ่อค้าแม่ค้าเนาะ

0: ไอ้หนุ่มขายผักเขาเหนื่อยเขาก็นอนแต่เวลาว่างพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เมาสิ
1: เ
0: มาเรื่องละครบ้างเมาเรื่องลูกบ้านนู้นเมาเรื่องสามีบ้านนี
1: ่ผัวเมียเรื่องอะไรเรื่องผัวเมียเป็นเรื่องที่คนชอบเมาชอบพูด
0: แล้วแต่จะเมาเรื่องอะไรกันเขาก็เมากันไปสิปรากฏว่าพ่อหนุ่มขายผักคนนี้ครับชื่อว่าโกมินอายุ42ปีเห็นผักอยู่ตลาดจะนอนซะหน่อยโอ้โหเสียงดังเหลือเกินก็เลยมีปากเสียงแม่ค้าบอกว่านี่มันตลาดท่านจะนอนไปขึ้นไปนอนที่บ้านกลับไปบ้านสิพูดอย่างนี้มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะก็เลยมีปากเสียงกันหนุ่มขายผักด้วยความง่วงด้วยโมโหด้วยเอามีดวิ่งไล่เลยครับมีดปลายแหลมยาว50เซนพี่กวยยาว50เซนนี่ยังกระดาบแล้วมั้งเออ
1: ยาวจัง
0: ถือวิ่งไล่แม่ค้าก็วิ่งหนีแตกกระเจิงกันทั้งตลาดนะฮะโอ้ก็มีคนเรียกสายตรวจสภ.ลำปางก็รีบไปที่เกิดเหตุโอ้โหนะครับไปถึงก็ดีว่าห้ามทันนะฮะห้ามทันระงับสงบสติอารมณ์นะเขาบอกว่าเนี่ยเขารำคาญเสียงพ่อค้าแม่ค้า
1: จะนอนเขาหน่อยมีเวลาได้พัก
0: พ่อค้าแม่ค้าเอาไปตรวจฉี่เลยเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าเกี่ยวข้อมันเสพยาหรือเปล่าเนี่ยอยู่ๆมาอ้างว่าเสียงดังตำรวจก็ให้ความเป็นธรรมเดี๋ยวก็ดำเนินการนะครับก็คุมตัวไป
1: ถ้าคนเหนื่อยเนี่ยหลับที่ไหนก็ต้องหลับเลยเนาะไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอก
0: โอ้แต่ว่าถ้าหลับจะแหมมันตะโกนคุยข้ามกันไปมาให้เราจะหลับมันก็ใช่ไหมก็เดี๋ยวต้องดูว่าเขาฉี่ม่วงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกันมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งถูกงูเห่ากัดแต่ไม่เป็นโรงพยาบาลแต่นั่งทำพิธีท่องคาถารักษาตัวเองแล้วหมอพยาบาลเขาก็ดูบอกว่าผ่านไป48ชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยเขาไม่เป็นอะไรอ่ะต้องบอกนะว่าอันนี้อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะเพจกู้ภัยของมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานีนะคะเขาก็ทำคลิปออกมาในโลกออนไลน์นะบอกมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ55ปีถูกงูเห่ากัดนะคะที่ตอนที่ทำงานเย็นบ่อกุ้งในพื้นที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานีแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่เลือกใช้วิธีรักษาตามความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ต้องย้ำนะตามความเชื่อส่วนบุคคลทำยังไงล่ะจุดเทียนทำพิธีเคี้ยวใบน้อยหนาแล้วก็ท่องคาถาโอ้เจ้าที่กู้ภัยก็เลยว่าคนเนี้ยเขาถูกกัดถูกงูเห่านะงูเห่ากัดที่นิ้วเท้าซ้ายแต่เวลากู้ภัยไปหาผู้บาดเจ็บเนี่ยผู้บาดเจ็บไม่ยอมไม่ไปโรงพยาบาลนะคะเจ้าที่ก็พยายามอธิบายบอกว่าเอ้ยงูเห่านี่มีพิษนะไปรักษาด่วนจะได้รอดได้ผู้บาดเจ็บก็บอกว่าไปเดินไปเหยียบงูจนถูกงูกัดแล้วก็ใช้รักษาตามความเชื่อของตัวเองแล้วก็ทำพิธีในระหว่างทำพิธีเนี่ยยังจับหัวงูตัวนั้นเอาไว้ด้วยนะใช่
0: น
1: ี
0: ่ไม่ใช่คนไทยเลยพี่เขาจริงไม่ได้
1: ก็น่าจะไม่ใช่เหมือนตัวดำๆเขาใช้คาถาอะไรไม่รู้แหละแล้วก็จับงูหัวงูเห่าตัวนั้นตัวนั้นไว้ด้วยนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ติดอาคารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา48ชั่วโมงก็2วันเนาะก
0: ็
1: เพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติมีเพียงรอยเขี้ยวเล็กน้อยมีเพียงรอยเขี้ยวเล็กน้อยอยู่ที่บริเวณนิ้วเท้าและไม่พบอาการผิดปกติรุนแรงแม้ทางกู้ภัยก็แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยไม่มีอันตรายอย่างนั้นแหละแต่กู้ภัยเจ้าที่กู้ภัยก็ย้ำเตือนนะประชาชนว่าถ้าถูกงูพิษกัดเนี่ยควรรีบเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทันทีเนื่องจากพิษของงูแต่ละชนิดเนี่ยส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกันนะแล้วถ้าไปไม่ทันเวลาก็ตายได้นะอย่าไปเอาเหมือนคนนี้อันนี้เขาแค่แบบเฮ้ยมันข้อมาแพร่เผยแพร่แบบเอาคลิปมาโชว์แบบเอ๊ะมันแปลกประหลาดเหมือนกันเนอะทำไมเขาใช้คาถาอะไรเนี่ยคาถาไงวะแล้วก็เขาเรียกอะไรจุดเทียนต้องทำพิธีเคี้ยวแบบน้อยหนาแล้วก็ท่องคาถาอะไรด้วย
0: เป็นที่สำคัญเขารอดด้วยสิ
1: แล้วระหว่างทำเนี่ยก็แต่เขาบอกเขาไปเหยียบอะเราก็ไม่รู้ว่าตอนเราจับตอนพิธีทำเนี่ยก็ยังจับงูเลยนะแต่งูตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เป็นงูเห่าตัวไม่ใหญ่
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: นึกถึงวันนั้นที่มันมีวงจรปิดในบ้านหลังนึงอะพี่นะฮะแล้วคุณแม่เขาเล่นมือถืออยู่อะแล้วลูกเขาหยิบงูเห่าตัวเป็นแบบลูกงูเห่าขึ้นมาควงเล่นน่ะลูกแบบไม่ถึงขวบนะยังคลานอยู่เลยอ่ะ
1: ค่ะ ค่ะ
0: แล้วแม่ก็ตกใจรีบไปอุ้มลูกออกมา
1: เออ
0: เออเขาบอกว่าเหมือนที่บ้านเนี่ยเลี้ยงแมวไว้แล้วแมวมันชอบแบบดันกระจกนิดนึงออกไปเข้าออกงูก็เลยเข้ามาได
1: ้
0: เออนั่นก็หวาดเสียวเหมือนกันนะฮะนั่นคนไทยเลยแหละพี่เออนะฮะเอามาดูเรื่องเด็กสมัยนี้ทะเลาะกันนะฮะเด็กอายุ15

0: นะครับแย่งแฟนแล้วก็เวลาทะเลาะกันเนี่ยเขาจะให้เพื่อนเขาเนี่ยถ่ายคลิปเอาไปประจานลุมตบมันแล้วก็เอาไปประจานดูสิเด็กอย่างนี้รุนแรงนะครับเออนะก็เรื่องราวเกิดขึ้นนะครับที่มหาสารคามนะครับคลิปว่อนเลยครับเด็กอายุ15ผมสั้นอยู่เลยนะฮะไปรุมทำร้ายกันมีการบันทึกคลิปกันแล้วก็แชร์กันต่อการส่งต่อกันหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าไม่พอใจผู้เสียหายเนี่ยอยากเข้ามายุ่งกับแฟนฉันเองฉันก็เลยเอาเพื่อนแล้วก็คนรู้จักไปเคลียร์เหตุการณ์เลยบานปลายเป็นการรุมทำร้ายเพราะเขาไม่ยอมจบเออแล้วก็เอาคลิปเขาเนี่ยนะฮะไปเผยแพร่ลงโซเชียลด้วยนะที่จะกลายเป็นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับผู้กำกับสภ.พยัคฆภูมิพิสัยนะครับบอกว่าหลังจากผู้เสียหายอายุ15ปีเขาเข้าแจ้งความเมื่อเช้าพนักงานสอบสวนก็เลยรวบรวมหลักฐานนะจากคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดพบผู้กระทำผิดทั้งหมด4คนนั่นแหละจากคนถูกนะโดนแย่งแฟนใช่ไหมจะไปรุมทำร้ายเขาที่กลายเป็นผู้ต้องหาไปเลยนะครับเออนะฮะก็ทั้ง4คนเนี่ยโดนข้อหาหลายข้อหาทั้งทำร้ายร่างกายทั้งเกี่ยวกับเรื่องเผยแพร่พรบ.คอมด้วยนะครับ4คนเป็นเยาวชน2คนแล้วก็อีก2เนี่ยเป็น LGBTQ นะครับเออจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสหรือไม่เนี่ยยังต้องรอผลการตรวจของทางฝั่งผู้เสียหายก่อนอาจจะไปถึงขั้นนั้นได้ตำรวจบอกโอ้โหจากเรื่องแฟนนะฮะมันจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6นะคะโอ้มีหนุ่มคนหนึ่งผวาเลยคล้ายๆมีลูกเหล็กปริศนาพุ่งทะลุหลังคาบ้านตกไปที่กลางห้องนอนลูกชายฟูกเนี่ยฟูกบนที่นอนไหม้เลยนะเขาบอกว่าที่บ้านแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยปรากฏว่ามีวัตถุคล้ายลูกเหล็กหรือว่าเป็นชิ้นส่วน
0: ปุ๊กกระบาดนะพี
2: ่โอ้มันคล้ายตลับอะไรตัวกันจะบอกมันคล้ายๆกับตลับลูกปืนตลับลูกปืนเงี้ยแต่มัน
0: โอ้ไม่ใช่อุกกาบาตนะ
2: ฮะคล้ายๆชิ้นส่วนอะไหล่บางชนิดตกใส่หลังคาบ้านใช่ไหมทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็พาพนักข่าวไปดูห้องนอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ปรากฏว่าเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองตอนแรกก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงคล้ายกับอะไรบางอย่างระเบิดดังขึ้น2ครั้งติดต่อกันตัวแรกตัวเองก็นึกว่าไฟฟ้าช็อตนะก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะแต่ตอนเข้าไปทำความสะอาดห้องนอนเนี่ยก็ไปเจอว่ามีวัตถุคล้ายลูกเหล็กน้ำหนักเนี่ยโลครึ่งถึง2กิโลเลยนะตกอยู่ตรงที่ปลายนอนแถมที่รอยมีรอยไหม้ของที่ของฟูกด้วยอ่ะแล้วก็ฝ้าเพดานกับหลังคากระเบื้องก็แตกเป็นรูได้รับความเสียหายเลยนะคะก็ได้ให้ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบตำรวจก็ประสานชุด EOD แล้วก็พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบด้วยนะคะแล้วเจ้าของบ้านก็ไปแจ้งความว่าเป็นหลักฐานที่สภ.กระทุ่มแบนนะคะทางด้านของคุณจัดชัยที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกว่าในช่วงนี้เพื่อนบ้านก็ได้ยินเสียงคล้ายกันเหมือนคล้ายกับมีเครื่องบินขับผ่านก่อนจะมีวัตถุเหล็กตกใส่บ้านของตัวเองเนี่ยคุณเจ้าของบ้านเขาบอกเพื่อนบ้านเขาได้ยินว่าก่อนที่จะมีเสียงเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนเครื่องบินเนี่ยขับผ่านแต่ตัวเองก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันมาจากไหนก็ต้องรอการพิสูจน์จากตำรวจด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวัตถุมีความร้อนค่อนข้างสูงเพราะเป็นมีรอยไหม้บนฟูกด้วยอ่ะแล้วก็แรงกระแทกที่เกิดขึ้นที่หลังคาและฝาผนังห้องนอนนะคะทางนักข่าวไปลองค้นใน Google ดูก็บอกว่าวัตถุเนี้ยคล้ายกับชิ้นส่วนของอะไหล่นะคะที่เรียกว่าตลับลูกปืน Camp Follower นะคะซึ่งเป็นลูกกลิ้งใช้สำหรับกลไกเครื่องจักรหรือระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นนะคะแต่จะใช่หรือไม่และหล่นมาจากที่ไหนต้องรอผลตรวจสอบจากทางผู้เชี่ยวชาญถ้าเกิดอย่างนี้มันก็มีหลายอย่างที่น่าจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอะไหล่ของเครื่องบินตกหรือเปล่าเดี๋ยวรอตำรวจก่อนอันตรายเหมือนกันเนาะ
0: โอ้โหถ้าเป็นอะไรเครื่องบินที่ก็น้องๆอุกกาบาต
2: เพราะเพื่อนบ้านบอกว่า
0: ตกลงมาก็สูงเลยระดับหนึ่งนะฮะ
2: ในช่วงเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงคล้ายๆกับเครื่องบินขับผ่าน
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลาย

0: มาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
3: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: มหานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
10: รถฝ่าไฟแดงนี่ว่าแย่แล้วนะพี่
11: ค่ะ
10: และนี่เป็นรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับไม่ใช่คันเดียวนะ2คันขับมาพร้อมกันแล้วเหมือนแข่งกันเออแล้วขับฝ่าออกไปนะครับนี่ฮะกลางแยกของจังหวัดลำปางนะครับน้องไรเดอร์คนหนึ่งเนี่ยนะฮะกล้องติดหน้ารถของเขาเนี่ยนะครับบันทึกไว้ได้บริเวณแยกไฟแดงม้าขาวนะฮะคนลำปางรู้ดีตรงไหนนะครับปรากฏว่ารถตู้ทั้งสองคันนะครับฝ่าไฟแดงออกมาไม่ยอมจอดพี่ไรเดอร์บอกเด็กๆในรถตู้กี่ชีวิตเกิดเหตุอะไรขึ้นมาจะรับผิดชอบชีวิตลูกเขาได้ไหมขับรถเฮียๆแบบนี้เออจะรีบไปไหนกันกี่ชีวิตในรถลูกหลานเขาต้องมาเสี่ยงตายเพราะการกระทำของคุณหรือดีฮะโหพอโพสไว้แบบนี้อารมณ์ของคนในลำปางก็รู้สึกว่าความปลอดภัยของลูกหลานเขาจะอยู่ที่ไหนเหมือนกันก็แชร์ส่งต่อกันนะฮะจนกระทั่งวันนี้ครับ11นาฬิกาครับขนส่งจังหวัดลำปางครับไปพบตำรวจสภ.เมืองลำปางนะฮะแล้วก็เอาทะเบียนไปให้เลยนะครับจนสามารถตามจับคนขับรถตู้เป็นคุณลุงอายุ56แล้วนะโอ้56นี่แกน่าจะขับมานานแล้วน่าจะเคารพกฎจราจรนะ
11: ค่ะ
10: ขับรถตู้สายแจ้ห่มเมืองปานนะฮะเออเนี่ยขับเข้ามาตัวเมืองแล้วก็ฝ่าไฟแดงเจ้าหน้าที่เลยปรับไป 1,000 บาทแล้วก็ทำการตักเตือนไปนะครับเออขนส่งก็เอาวงจรปิดอะไรเนี่ยนะครับมาให้ดูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเห็นบอกว่าเรื่องของการยึดใบขับขี่เนี่ยก็กำลังพิจารณาเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะฮะเดี๋ยวจะต้องนำไปพิจารณาอาจจะต้องถึงขั้นเพิกถอนใบขับขี่ไปเลย
11: ค่ะ
10: นี่จะหมดอาชีพนะคุณลุงเพิ่ง56เองนี่ฮะขนส่งเขาเอาจริงแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องดราม่าขึ้นในจังหวัด
11: ค่ะ
10: ขนส่งฝากเตือนคนขับรถสาธารณะรถตู้นะครับผู้ปกครองฝากชีวิตลูกหลานไว้กับท่าน อยากให้ท่านตระหนักแล้วก็เคารพกฎด้วยส่วนอีกคันนึงเนี่ยในภายในสัปดาห์นี้เนี่ยตำรวจบอกน่าจะตามได้เจอแม้ว่าทะเบียนจะยังไม่ค่อยชัดก็ตาม
11: ค่ะ
10: นะครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: อันดับ4นะคะนี่แต่นี่เป็นคุณยายวัย60ขับรถค่ะขับรถเก๋งแต่ไปขับรถเก๋งไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนศรีนินที่หลังโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่สงขลาทำให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายมากกว่า10คันโอ้ยเกิดความแตกต่างเรียกว่าไปชน
10: 60นี่ก็เยอะนะถือว่าไหมแค่60ยังขับรถถ้าคนปกติยังพอได้นะพี่นะ
11: ได้ดิพี่อีก 2-3 ปีพี่ก็จะถึงแล้วแล้วพี่จะขับไปพี่ เลยนะนั่งนึกว่าเฮ้ยตาจะขับรถยังไงเนี่ยโอ้เอาไปสอบถามคนขับรถเก่งเนี่ยเป็นอย่างอายุ60เนี่ยบอกว่าตอนตัวเองขับออกมาจากบ้านปกติเนี่ยก็มากัน3คนจะขับเอาของไปส่งที่ไปรษณีย์อยู่ๆเนี่ยนะตอนขับรถออกมาเนี่ยเลยจากไปรษณีย์รถเกิดเบรกไม่ทำงานโดยแป้นเบรกเนี่ยแข็งผิดปกติทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้เลยแม้จะพยายามหักพวงมาลัยหลบหนีแล้วเพื่อไม่ให้ชนกับประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะสุดท้ายรถก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนโดยตัวเองกำลังจะขับรถเนี่ยกลับเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าไปยังเขต8แต่คนขับบอกว่าก็ไม่ได้รับก็ได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกจากเหตุการณ์รถชนครั้งนี้นะแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากเนี้ยจะไม่กล้าขับรถอีกแล้วเพราะว่าอายุมากแล้วหลังจากนี้คงเข็ดไปอีกนานเลยโอ้แล้วก็มีคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนาทีรถยนต์เก๋งพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนก่อนพุ่งชนท้ายรถยนต์ก่อนที่รถยนต์จะกระเด็นไปชนรถจักรยานยนต์ที่จอดข้างหน้าร้านขายของชำอีกทำให้คนในร้านเนี่ยขายของชำตกใจกันสุดขีดเลยนะคะโอ้ก็นะก็จริงๆนะเวลาถ้าเกิดเหยียบเบรกไม่ทันอ่ะคือพี่สมัยก่อนที่ขับรถใหม่ๆเนี่ยพี่เคยคิดว่าถ้าเกิดเหยียบเบรกไม่ได้เนี่ยพี่จะเขาเลยว่าน่าตลอดนะเนี่ยฉันต้องดึงเบรกมือดึงเบรกมือเลยนะแต่ถึงตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวเองจะมีสติทำหรือเปล่าเนาะ
10: โอ้จริงพี่
11: คือตอนนั้นแบบว่าเหยียบเบรกขาไม่ได้มันมีวิธีทางหนึ่งอะใช่ไหมดองคือดึงเบรกมือขึ้นมาเน
10: า
11: ะ
10: ใช่พี
9: ่มหานครรอบทิศอันดับ3
10: ที่ฉะเชิงเทรานะครับนี่ก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าเอ๊เป็นต่างชาติเนี่ยอย่างเขาแต่เขาก็คงจะสามารถมาเช่ามอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์เราได้ถ้าเขามีแต่เขาต้องทำใบขับขี่สากลอะไรอย่างนี้มาบ้างเนาะ
11: ต้องทำมาเวลาคนไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาอย่างถ้าเราจะไปอยู่ไปเที่ยวที่ยุโรปเนี่ยเราก็ต้องทำใบขับขี่สากลจากบ้านเราไป
10: อ๋อแต่บ้านเรานี่เข้มงวดขนาดไหนนะเนี่ยมันมีเหตุคนอินเดียนะครับ
11: ค
10: นอินเดียเนี่ยเช่ามอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าก้มมัวแต่ก้มไปดู GPS ที่มือถือนะครับพุ่งชนกระบะของคนไทยเราโอ้นะฮะเขาก็เดือดร้อนเลยนะเขาก็เอากล้องวงจรปิดเอาอะไรเนี่ยนะครับมาแจ้งความนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกนักท่องเที่ยวชาวอินเดียชื่อว่ายาดาฟนะครับอายุ21ปีขี่ตามหลังมาแล้วก็ก้มดูมือถือไม่ได้มองทางทำให้ไม่เห็นนะครับว่ารถเขาเนี่ยชะลอตัวชนเขาเต็มแรงตัวน้องอินเดียนี่ก็บาดเจ็บรถเขาก็พังเสียหายไปด้วยนะฮะมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊แล้วอย่างนี้ประกันได้ไหมยังไงหรือว่าเขาก็ต้องชดใช้แหละนะคนที่เป็นชนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวไหนก็ระวังนะฮะแม้แต่เวลาไปเกาะร้านเกาะเสม็ดเห็นฝรั่งเช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เขามีใบคงแบบขี่หรือเปล่าคนไทยเราก็ให้เช่าแล้วได้เงินแต่วันละ200อย่างเงี้ยนะฮะก็ช่วยๆกันทุกฝ่ายแล้วกันเวลาไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นเดี๋ยวมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับ
11: ค่ะ
9: มหานครรอบทิศอันดับ2
11: มาอันดับ2นะคะมาดูของสภาพจิตใจความคืบหน้าของตชด.นะคะที่ไปยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตแล้วนะคะวันนี้ก็ทางคุณพ่อของตชด.เนี่ยก็ได้ไปเข้าสายในรายการของคุณหนุ่มกรรชัยนะคะก็บอกถึงคุณหนุ่มคงจะถามถึงเรื่องของจิตใจของตชด.เนี่ยคุณพ่อเขาก็บอกว่าตอนนี้ลูกชายมีความเครียดมากแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ตัวเองไม่ต้องการนะจะพูดผ่านสื่อเพราะเกรงว่าจะกลายเป็นการโต้เถียงหรือไปกระทบกับความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ ปกติเนี่ยคุณพ่อมาเล่าว่าลูกชายเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วเมื่อถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุคุณหนุ่มคงถามในวันเกิดเหตุนะทางคุณพ่อก็บอกว่ายืนยันว่าลูกชายมีสติครบถ้วนแต่ในขณะนั้นรู้สึกว่าถูกยั่วยุจึงตัดสินใจก่อเหตุอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังเกิดเรื่องก็ลูกชายก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปอย่างมากเลยซึ่งทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่คุณพ่อได้พูดกับคุณหนุ่มกันชัยนะคะส่วนคุณเอกสายไหมต้องรอดเนี่ยนะคะคุณเอกภพเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตชด.เนี่ยกำลังเดินทางไปทำบุญสังฆทานเพื่อทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนะคะคดีนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าทางครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไปร้องกับทางกรรมธิการของสภาว่าช่วยคุ้มครองด้วยตัวเองมันถูกข่มขู่อะไรเงี้ยก็ต้องหาที่พึ่งอะนะ
10: ครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
10: ใช้ TikTok เขามีเรื่องเล่าคือเขาก็เกือบขำไม่ออกนะแต่ว่าพอเหตุการณ์ผ่านมาแล้วมันก็เป็นเรื่องตลกแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะเดินทางโดยสายการบินนะครับจะเดินทางไปที่ประเทศหนึ่งละนะเป็นคนไทยเนาะเวลาเราคนไทยเราก็ชอบเอาแบบเอาบางคนเอาปลาสลิดไปต่างประเทศนะบางคนแบบเอาอาหารไปเอาอะไรไปอ่ะพี่คนนี้เขาพกอะไรรู้ไหมพี่แกเอาหน่อไม้
11: ดอง
10: แกเอาหน่อไม้ไปเนี่ย
11: หน่อไม้ดอง
10: หน่อไม้แบบเป็นแบบมันจะเหมือนงาช้างอ่ะ
11: เป็นสดๆอย่างนั้นเลย
10: เขาเรียกอะไรดอกไม้สดที่เป็นแบบไอ้ทั้งนั้นเลย
11: เอ่ะ
10: แล้วก็โหลดไปในกระเป๋าทีนี้เครื่องเอ็กซเรย์เขาสแกนขึ้นมาเฮ้ยรูปร่างมันเฮ้ยงาช้าง
11: คล้ายงาช้าง
10: ถูกข้อห้องดำเลยครับถูกค้นกระเป๋าถูกกล่าวหาว่านี่อยู่เป็นพวกลักลอบค้าสัตว์หรือเปล่านี่นะฮะดอกไม้ก็ฝรั่งไม่รู้จักนะฮะดอกไม้แบบนี้นะก็ต้องอธิบายให้กับทางเจ้าหน้าที่ตม.ฟังนะครับว่ามันคือพืชผักชนิดหนึ่งของประเทศไทยแลนด์โอลี่นะ
11: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ที่หน้านะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: มหานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
14: ท้องเสียปวดท้อง
15: แน่นท้อง
14: มองหาย
16: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
17: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
18: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายนัทคเนศฉัตรคุปภูวิทย์และคณะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอมรยาสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมวัดหนองกกหนองยาวจังหวัดมหาสารคามที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรโดยพระราชวชิรเมธีรองเจ้าคณะภาค9เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเลขาธิการสมัชชามหาคณิศรวัดไตรมิตรวิทยารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสุขะตปรมะราชคถาในคติทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้รับการถวายพระนามว่าพระสุคตเจ้าโดยทรงปฏิบัติพระองค์งดงามเสด็จไปโดยชอบซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชจริยวัตรงดงามการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานสะท้อนการเสด็จไปโดยชอบเวลา 14:30 นาทีนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดจนนารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนจังหวัดพัทลุงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นายชุมพิษเดชรัตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยสินอำนวยสินมูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยสินบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวบรรดาประณีตและครอบครัววาตานาเบะเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดชุมพรได้แก่วัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปากคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำฤาษีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์วิวจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตสงขลาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรเวทวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและพระพิธีธรรมจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
17: จบข่าวในพระราชสำนัก
8: สนับสนุนข่าวโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
19: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
20: เคยไหมแค่ลุกก็
21: โอ้ย
20: แค่นั่งก็
21: โอ้ย
20: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
22: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: แต่ละเพลงนี่เข้ากับบรรยากาศมากเลยนะครับนะแถวนี้ก็มีฝนโปรยๆฝนช่ำๆมานะครับในฐานะวันศุกร์แห่งชาตินะครับผมลูกพี่นะฮะนี่คือความฝันกำลังก่อสร้างนะครับพี่ไม้พี่รมพรนะครับมีคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกนะครับไผ่พงศธรนะครับโอ้เพลงนี้ก็ไม่ได้ฟังกันนานมากนะครับรวมถึงสัญญาบ้านทุ่งนะฮะจากน้องวิรดานะครับก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: ลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTMFM 95นะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตแทนน้องทราย1วันนะครับชาวคณะทำอะไรกันอยู่นะครับใครที่ขับรถอยู่บนท้องถนนกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับกำลังเรียกว่านอนฟังเสียงฝนนะครับหรือว่าฝนเพิ่งหยุดไปนะฮะก็เปิดพัดลมนะครับดูดาวนะครับฟังเพลงสบายๆนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาติเนี่ยเราก็ต้องมีความสุขเหมือนชื่อของวันนะครับนะเหนื่อยงานมาทั้งวันแล้วนะฮะใครที่พักก็พักผ่อนไปนะครับส่วนใครที่ทำงานก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปทำยังไงก็ได้นะครับให้มีความสุขในรูปแบบของตัวเองนะครับสบายๆพลิ้วๆไปเลยนะครับนะยิ่งทำงานแล้วเรามีความสุขเนี่ยนะครับงานจะออกมีเขาเรียกออกมามีประสิทธิภาพที่ดีด้วยนะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับแล้วก็แม่เมย์นะครับผมเห็นแม่แม่ไปไหนแล้วครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนี่เพิ่งสองทุ่มเองนะครับแม่หลับตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวแม่ไปตื่นสี่ทุ่มนะครับหลับอีกทีตีสองนะครับเป็นนี่ยาวเลยครับแม่อย่าเพิ่งนอนแม่เข้ามาเล่นกับเฮียก่อนนะครับเข้ามาขอเพลงกันก่อนนะที่ LTM FM 95นะครับรวมถึงพี่ๆด้วยนะฮะหลายท่านในคอมเมนต์บอกว่าถึงบ้านแล้วนะครับโอ้ฝนตกอากาศเย็นสบายก็มานั่งคุยกับเฮียมาพักผ่อนก็ได้นะครับผมนะฮะก็เราอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับนะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกครั้งที่ลูกพี่เข้ามากดเนี่ยก็จะมีชื่อลูกพี่ขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเฮียก็จะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับนะวันนี้สุขแห่งชาตินะมาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับมีพี่กาบแก้วนะครับมีพี่สมจิตพี่หานนะครับพี่อัมพรนะครับมีพี่วรเชษนะครับคุณพี่ชีวิตต้องทนพี่บุญถึงนะพี่สิรินนท์พี่วาสินีนะครับพี่อุมาพรนะครับมีพี่เล็กคอนรักเหรอครับพี่ประภาพี่อ้อพี่เมตตาพี่ประยงนะครับมีพี่เฉลียวมีพี่คำนะพี่กันตวิทย์พี่ละออก็มาแล้วนะครับวันนี้คึกคักนะขออนุญาตทักทายเพิ่มนะฮะพี่สิริพรพี่จุ๊บแจงพี่พระพรพี่อารดาพี่วิจิตนะครับน้องกัญญาพี่นิตยานะครับพี่ฤดีนะครับพี่ทิพาพรพี่คนดีสีแก้วๆนะครับนะพี่สุรเกียรติคุณวีนาพี่นรงพี่ขาวดอนน้องอนัสการพี่นิสาน้องออยก็มาแล้วนะครับนะทางคอมเมนต์ฮะมีพี่สายชนพี่เอสุดหล่อนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะฮะสติกเกอร์เริ่มรัวนะครับชาวคณะพี่ละไอนะครับพี่หนูริงพี่จุ๊บแจงนะครับน้องนับดาวพี่สายพินพี่จิตบอกกำลังกินข้าวอยู่นะครับแม่สบายๆนะฮะแล้วก็ตะป๊อปก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะพร้อมแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกพี่มหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องสายนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงครับตอนนี้ลูกพี่ก็รีบกดคือหน้าใหม่ที่เบอร์022481366ย้ำ0266กดเลขสมมติ

0: นโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียหมี
1: ครับผม
2: โทรมาจากจังหวัดศรีสะเกษ
1: ครับพี่เพชรใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ศรีสะเกษตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็เมื่อ2วันก่อนก็ฝนตกอยู่นะคะก็แต่ไม่รู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพิการทางด้านสายตาก็เลยดูอุณหภูมิไม่ได
1: ้ครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอเขาบอกให้ขออวดนิดนึงได้ไหมครับแถวๆพระรามเก้าเพิ่งตกไปเองครับพี่เย็นสบายมากเลยครับพี่เพชรเย็นเย็นโอ้นะครับแล้วตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับ
2: ก็ปกติก็เป็นอาชีพหมอนวดอะค่ะตอนนี้พักผ่อนแล้ว
1: โอ้ใช่ไหมโอ้ช่วงนี้ไม่ต้องนวดแล้วเนาะมันดึกแล้วเนาะพี่เพชรเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับปกตินี่รับวันนึงนี่ประมาณกี่เคสครับลูกค้าของเรา
2: ไม่ค่อยมีเลยค่ะเพราะว่าอยู่บ้านนอกแล้วเน
1: า
2: ะแบบ
1: คือ
2: เขาก็ไม่ค่อยมีกระตังกันละ
1: ครับ ก็เอาพอดีเนาะเอาเท่าที่ได้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็ได้พักผ่อนด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ้าวดีแล้วนะครับนะทำพอดีนะครับ
2: เมื่อแบบไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีคนมาแล้วก็นวดไม่มีคนมาแล้วก็นั่งนอน
1: เรียกว่าเป็นการพักผ่อนเป็นการใช้ชีวิตดีกว่าครับพอถึงเวลาเราก็ทำงานดีไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เรามองโลกในแง่ดีนะพี่เพชร
2: ใจได้ใจก็เบาไงคะ
1: โอ้ใช่คือคนเราอ่ะแบบเอาให้พอดีแบบพอจังหวะมันไม่มีเราก็พักแต่เวลามันมีเราก็ทำเต็มที่ครับมันชีวิตมันก็บาลานซ์มันสมดุลเท่านั้นเองเนาะพี่เพชรเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับวันนี้พี่เพชรอยากฟังเพลง
2: วันว่างที่ตั้งใจค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: มอบเพลงนี้ให้กับคนที่ลูกทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ดูแลแม่ใกล้ชิดแม่นะคะก็เพลงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเราคือมันเตือนสติรวมทั้งตัวพี่เพชรเองด้วยค่ะ
1: ค
2: แต่แม่พี่เพชรอ่ะไม่อยู่ด้วยแล้วเนาะแล้วคนที่ยังมีแม่อยู่อ่ะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเรานะอย่าคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมของเราเราต้องคิดว่าเป็นบุญวาสนาเราต้องพาแม่เราไปเปิดหูเปิดตาบ้างเงี้ยค่ะ
1: ครับโอ้ดีแล้วคือคนดีเขามีความกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนคุณแค่นี้เองครับมนุษย์เราโน้พี่เพชรเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับพี่เพชรเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังเลยนะ
2: อยากมอบให้กับ
1: ครับ
2: เพื่อนลูกทุ่งกลางห้าทุกคนนะคะรวมทั้งเฮียหมีด้วยค่ะเป็นพิเศษค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้พี่เพชรฟังเลยนะ
2: ค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณพระรักษาเทวดา
1: คุณสาธุครับครับเช่นกันนะครับรักษาพี่เพชรด้วยนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะครับและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มี

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อีกหนึ่งผลงานเพลงจากนกแอมชลิชาค่ะคำสัญญาที่

0: ขอบคุณครับนะฮะครับผมนะครับน้องแอมชลิชานะครับนะตัวจริงก็น่ารักนะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดที่ตลาด Number 1รามสองนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็มาร่วมสร้างสีสันนะครับในเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะมาเฟ้นหากันกับ M-COT นะฮะซุปเปอร์แฟนนะครับในช่วงของการแข่งขันบอลโลกบอลโลก

ชอบนะครับแล้วก็ลุ้นของรางวัลเนี่ยรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะฮะก็ไปเขาเรียกว่าร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยได้ที่ cheer.mcot.net นะก็ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกช้าๆนะฮะ1คือลงทะเบียนนะฮะแล้วก็เข้าสู่ระบบนะฮะ2ซื้อบัตรนะครับ Mcot Super Fan นะเพื่อมาร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชอบนะครับแล้วก็3ครับบัตร Mcot Super Fan นะฮะก็เริ่มต้นง่ายๆนะครับนะที่ Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทนะครับแล้วก็จะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะฮะแล้วก็4ครับเรียกว่าสุดคุ้มเลยงานนี้นะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะครับราคาที่500บาทนะฮะซึ่งนะฮะจะได้รับนะถึง300ใบนะครับในการร่วมโหวตนะซึ่งของรางวัลนะครับนะภารกิจหลักนะที่มาร่วมลุ้นกันนะครับ1คือเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MVP EV Superwan นะครับมูลค่ากว่า 1,599,000 บาท1รางวัลนะครับ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับนะ Honda รุ่น UC3 นะจำนวน5รางวัลนะครับ3ครับเป็นตัวเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็4นะฮะโกลกิฟต์วอชเชอร์ครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะที่จะมารับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะฮะก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมนะแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะได้ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer นะครับแล้วก็ .mcot.net นะฮะก็มาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงเวลาตีหนึ่ง45นาทีฮะของวันที่20กรกฎาคม2569นะฮะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะจ๊ะ

0: หมีธนัชชัยกาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: จนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดทอดไม่ยำยำทอดทอดหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้า
4: ลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยPEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ 1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: งานจากมดรังสิมันนะครับนี่คือรอสัญญาใจนะครับแล้วก็มีสักวาหน้าหนาวนะครับจากพี่แดงจิตกรนะครับชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเรามีพาเรทนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับลูกพี่เข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะอุ้ยตอนนี้ทางหลังไมค์นี่มาจากทั่วประเทศเลยนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่นะจ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็ดหัวใจ
0: กดเข้ามาจองสายรัวๆเลยจ้ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากเบาปานนะครับดอกไผ่บานจ้ะ

0: ณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกปกรณ์ลุยแก้กฎหมายรองกว่า 7,000 ฉบับเป็นควิกวินลดอุปสรรคการลงทุนใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอกรอและครม.นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในวันจันทร์ที่22มิถุนายนและได้รับมอบหมายรับผิดชอบด้านกฎหมายว่าอาจต้องเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมเป็นคณะกรรมการกรอ.จะได้ครบทุกด้านเบื้องต้นจะดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่ากฎหมายใดเป็นประโยชน์และเอื้อต่อการลงทุนโดยได้ประสานกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไว้แล้วมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยว่ามีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาค้าขายในการประกอบธุรกิจและจะแก้อย่างไรมีข้อเสนออย่างไรขณะนี้ทราบว่ามีการทำข้อเสนอมาแล้วเบื้องต้นซึ่งจะทำต่อและจะใช้คณะทำงานชุดเดียวกันเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนนายปกรณ์กล่าวว่ากฎหมายที่ติดขัดจะมีในส่วนของกฎหมายลำดับรองคือกฎกระทรวงต่างๆที่มีกว่า 7,600 ฉบับซึ่งกฎกระทรวงแต่ละฉบับจะมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆดังนั้นสิ่งแรกคือจะต้องทำเรื่องกฎหมายลำดับรองก่อนเป็นควิกวินตนได้คุยกับกกร.ในเบื้องต้นและได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมไว้แล้วให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นฝ่ายเลขานุการโดยจะนำประเด็นทั้งหมดไปวิเคราะห์คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนก่อนเสนอกร.หรือเสนอครม.ต่อไปสุภมาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์อุดรขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกโดยมีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมลงพื้นที่จากการลงพื้นที่และรับฟังปัญหาพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้มีรายได้น้อยโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาขณะเดียวกันสคบยังต้องเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายในวงกว้างนางสาวสุภมาศกล่าวว่าประชาชนควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างอพาร์ตเมนต์กับคอนโดมิเนียมพอมีผลต่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอพาร์ตเมนต์มีเจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าเป็นรายเดียวเมื่อเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายจึงอยู่ภายใต้ประกาศควบคุมสัญญาของสคบส่วนคอนโดมิเนียมเป็นอาคารชุดที่มีเจ้าของร่วมและมีนิติบุคคลอาคารชุดดูแลทรัพย์ส่วนกลางจึงเป็นคนละกรณีกันบุกทลายเหมืองบิตคอยเถื่อน5จังหวัดยึดเครื่องขุดกว่า300เครื่องเสียหายกว่า40ล้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ TPA ปิดเหมืองเงินดิจิทัลการดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง PEA กรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นโดยเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญ101และมหาสารคามพบการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดได้รวม315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า5ล้านและค่าปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้าประมาณ35ล้านสำหรับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องขณะนี้ดำเนินคดีแล้ว3รายและอยู่ระหว่างการสืบสวนอีก3รายหากพบหลักฐานเชื่อมโยงหรือมีส่วนสนับสนุนการกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด เฮมวิทโกกงสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยหมีคณัชชัย
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่สมนะครับ
5: ค่ะพี่สม
4: ครับจากโคราชหรือเปล่าครับพี่สม
5: ใช่ค่ะจากโคราชค่ะ
4: โอ้ยอากาศเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
5: ร้อนมากเลยฝนมืดมาแต่ก็ไม่ตกร้อยหนีหมดเลย
4: ครับคือมาคึมๆแต่ไม่ตกใช่ไหมครับพี่สมครับ
5: ใช่ใช
4: ่อ๋อครับวันสองวันนี้มีฝนมาบ้างไหมครับพี่สมครับ
5: มันมีแต่แม่แดงป๋องแป๋งป๋องแป๋ง
4: ป๋องแป๋งป๋องแป๋งแค่แบบรู้ว่าตก
5: แล้วก
4: ็ไปเลยโอ้ยยังไม่ทันเย็นเลยพี่สม
5: ค่ะร้อนมากเลยค
4: ่
5: ะ
4: โอ้ยอย่างนี้ต้องใช้พัดลมจ่อเลยนะพี่สมนะ
5: ค่ะค่ะต้องใช้พัดลม
4: ครับแล้วช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี่สมครับ
5: พี่น่ะผ่าตัดมายังทำอะไรไม่ได้หรอก
4: โอ้ยยังต้องพักผ่อน
5: เกษียณงานมาแล้วพี่อายุเยอะแล้ว60กว่าแล้ว
4: อุ๊ยแต่ต้องฟังเสียงยังแข็งแรงอยู่นะพี่สมนะ
5: ค่ะพี่ผ่าตัดลำไส้อุดตันก็เลยพักผ่อนอยู่บ้าน
4: โอ้ดีแล้วขอให้หายไวๆนะ
5: ค
4: ่
5: ะค่ะค่ะ
4: ครับผมได้เลยครับ
5: ดีใจจังเลยน้องเมียหมี
4: ครับโอ้ยินดีมากมากเหมือนกันครับ
5: แต่เข้าไม่ได้สักที
4: ครับโอ้วันนี้ผมมีวาสนาได้คุยกับพี่สมนะ
5: ค่ะ
4: ครับดีใจดีใจครับนะฮะเอาได้เลยครับวันนี้พี่สมอยากฟังเพลง
5: ดอกกระเจียวบานของก้อง
4: ขอเพลงทันสมัยด้วยเห็นไหม
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวพี่สมช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ค่ะค่ะ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับนะ
5: ค่ะค่ะ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: กี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอไอยาราอาห่า
5: และไอไอยาราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาห่า
5: ไอยาลาอาห่า
4: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
5: ่มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะคะ
4: ครับวันนี้
5: ก็ครับ
4: ครบครบยังครับพี่สมครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: มอบให้ครบหรือยังครับ
5: แล้วก็น้องยามีด้วยนะ
4: โอ้ขอบคุณมากเลยครับพี
5: ่น้องสวยๆเสียงพ่อๆหลังไมค์
4: น้องแป้งคนงามน้องแป้งคนงาม
5: ค่ะน้องแป้งคนงามแล้วก็ทุกคนที่ฟัง95นะคะ
4: ได้เลยครับเต็มวงเลยนะพี่สมนะ
5: ค่ะค่ะ
4: ครับผม
5: รักษาสุขภาพด้วยนะ
4: ครับขอบคุณครับเช่นกันนะครับพี่
5: ค่ะค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: 4เพลงนะครับเป็นเรื่องราวของดอกไม้นะครับในความหมายต่างๆนะครับนะนี่คือดอกกระเจียวบานนะครับก้องห้วยไร่นะครับมีสแบงพลัดถิ่นนะครับไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับแล้วก็มีงานจากเจ๊จินนะครับสาวทุ่งดอกจานนะครับรวมถึงดอกหญ้าในป่าปูนต่ายอรไทยนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับนะก็มาแทนน้องสาย1วันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยถึงเรื่องของอาหารสีม่วงกันบ้างนะครับผมอ่านแล้วผมสะดุดตามากเลยต้องรีบเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับอะไรเหรอครับอาหารสีม่วงราชาต้านแก่นะครับนะเขากระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็เคล็ดลับชะลอวัยนะครับนะก็ชาวคณะของเราก็อายุไม่เบานะครับเราต้องมาแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับชาวคณะก็จะได้อายุยืนยาวนะครับสวยวันสวยคืนนะครับอันนี้ผมไปเจอจากเว็บไซต์สนุกนะครับนะก็เป็นของที่หาทานได้ง่ายนะครับเดี๋ยวชาวคณะลองฟังกันดูนะครับ1คือบลูเบอร์รี่นะครับเป็นผลไม้สีม่วงน้ำเงินนะครับนะที่เด่นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับนะก็คือกินแล้วเนี่ยก็จะมีพวกสารแอนไทโซยานินแอนไทไซยานินนะครับที่เป็นกลุ่มเดียวกับผลไม้ที่มีสีเข้มหลายชนิดนะฮะก็เขาจะมาช่วยต้านอนุมูลอิสระแหละครับที่แบบมีอะไรมาโดนร่างกายของเราก็จะมาช่วยปกป้องในเบื้องต้นนะครับนะอันที่หนึ่งคือบลูเบอร์รี่นั่นเองนะครับสองครับลูกพี่องุ่นสีม่วงนะครับนะมีโพลีฟีนอลนะฮะแล้วก็เลสวอร์ราทอลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้นะครับเขาก็จะเด่นในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะครับนะคือพวกต้านสิ่งที่มันจะมาทำให้ร่างกายเราเหี่ยวเร็วมันเท่าเร็วนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็ลดการอักเสบนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็สามครับอันนี้น่าจะหากินได้ง่ายกว่านะครับกะหล่ำปีสีม่วงนะครับผักใหญ่อาหารสูงแล้วก็วิตามินซีเด่นด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างคอลลาเจนด้วยนะครับหลักๆที่พูดมาเนี่ยก็จะมาเขาเรียกว่ามาช่วยป้องกันนะเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบมีเยอะที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับนะแล้วก็4นะครับเป็นมะเขือม่วงนะครับนะอันนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับในระดับห้องปฏิบัติการเลยนะครับก็ทานได้นะครับมะเขือม่วงนะครับแล้วก็5ครับผมว่าอันนี้น่าจะหาทานง่ายนะครับเป็นข้าวเหนียวดำนะครับหรือว่าข้าวเหนียวสีม่วงนะครับนะแต่แนะนำนะครับว่าควรทานเป็นข้าวเหนียวนึ่งนึกออกไหมฮะที่แบบไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะมากคือถ้าเราไปใส่อย่างอื่นปรุงแต่งมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้พลังงานที่มากเกินไปแต่กินได้นะครับแต่กินในปริมาณที่พอดีนะครับสัดส่วนที่พอดีก็จะทำให้เราเนี่ยเรียกว่าไม่อ้วนเกินไปนะฮะแล้วก็คือกินของที่มีประโยชน์นะครับและทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับคือพยายามกินให้หลากหลายนะครับสำคัญมากเลยนะครับไม่ว่าของจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเติมความหวานมากเกินไปนะครับเอาไปปรุงแต่งให้มันมีรสชาติที่มันผิดปกติคือไปเติมความอร่อยมากไปใส่โยเกิร์ตไปใส่น้ำผึ้งมากเกินไปนะฮะมันก็อาจจะทำให้เราอ้วนได้ฉะนั้นเนี่ยกินให้พอดีนะครับแล้วก็กินให้หลากหลายนะครับแล้วก็สลับกันก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็ผิวหนังตึงๆนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่เท่าก่อนวัยอันควรนะครับนะก็ลองไปปรับใช้ดูนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะครับจากต้าตจวนะครับมัดใหญ่ไฟสวยนะครับนะสังกัด TJ Indie Record นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะคุณจตุพลกองสอนนะครับนะแล้วก็เรียบเรียง The JC นะครับนะใครที่ชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: 2เพลงนะครับนี่คือใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับจากน้องนันอนันต์นะฮะล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่11นะครับไม่ต้องห่วงนะครับถึงแม่หลับไปแล้วเนี่ยนะครับแต่มีก็ยังเปิดอยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับดูแลทุกระดับประทับใจนะครับแม่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเต้ยสังลานะครับจาก T-Rex นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่2นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอาทักทายหลังไมค์กันบ้างนะครับแม่วันนี้หลังไมค์ก็คึกคักนะมีพี่หนุ่มน้องแต้นะครับมีคุณยายแสงบางนาพี่วอนกาญจนบุรีพี่ป้อมเชียงรายนะครับพี่ณรงค์เพชรบูรณ์นะครับมีพี่โดมสายไหมพี่สุดยอดเลยนะครับมีป้าจำปีจังหวัดตรังนะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับวันนี้ชาวคณะคึกคักมากเลยนะครับพี่หนูริงนะครับมีเจเดซี่นะครับมีน้องอนัสการนะครับน้าเมพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่จิตนะครับนะแล้วก็มีพี่อัมพรนะครับนะรัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับน้องแม็กด้วยนะครับนะรวมถึงพี่สมบัตินะครับมีพี่เสือร้ายพี่ปีโป้นะครับพี่รุดีพี่สมานพี่โอ้ดีน้องกัญญานะครับมีพี่ชัยพี่ไวตามิวนะฮะแล้วก็มีคุณแม่ชูชีพพี่จนาพรพี่ทิพเนตรนะครับพี่ศศินานะครับแล้วก็มีพี่เอกอินทิรานะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

ยหนีธนัชชัยเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวถ้าลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเป็นสิ่งที่ควรไม่พลาดเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM9

0: 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: บู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาก่อนหน้านี้นะครับปลายฟ้านะครับจากน้องเบิร์นฟิชเชอริงกับน้องแมนนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามนะครับสำหรับการอยู่ยาวเลยนะครับบางทีมาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่ง่วงก็นอนต่อนะฮะแต่ใครที่ไปไหวก็ลุยกันต่อกับน้องลูกตาลเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้เลือกงานจากอัศนีวสันต์นะครับรักเธอเสมอสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกโอ้ยวันนี้นะฝนตกทั้งวันจริงๆนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกหลานชนิชาเองค่ะนะคะก็มาเจอคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองวันนี้นะคะเห็นข้อความแต่ละคนก็เข้ามาทักทายบอกว่าฝนกำลังตกช่ำ มากๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับพี่หมีคณชัยนะคะก็ต้องพกร่มแบบว่าเหมือนเอาร่มมาแตะกันแล้วก็อ่ะ เหมือนแตะมือไม่ได้แต่ทีนี้เราแตะร่มนะคะเออนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆฟังเพลงไปด้วยกันกันนะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งรีบนอนเออนะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงนะคะวันนี้3เพลงนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะก็เป็น3งานเพลงศิลปินสาวคุณภาพเริ่มต้นมากับสาวเนื้อคอนชัยศรีนะคะแคทริยามารสีนะคะแล้วก็ต่อด้วยสุรินยังคอยออนอรดีโอ้ยหนูชอบมากเลยเพลงนี้นะคะก็คือหลังจากที่สาวบางกรวยเนี่ยเขากลับมาฮิตอีกครั้งกลับมาไวรัลในหลายๆแพลตฟอร์มมีหลายคนนำมาทำคอนเทนต์นำมาลิปซิงก์อะไรเงี้ยนะพี่ออนเขาก็เลยจัดเนี่ยจัดเสิร์ฟเพลงใหม่ให้กับแฟนเพลงเลยหลายคนบอกคิดถึงเสียงคิดถึงการแสดงด้านหน้าเวทีของพี่ออนเนี่ยฮะเขาก็มาเพลงนี้แหละสุรินยังคอยนะคะทั้งเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังได้ยินเนี่ยคือคงความเป็นเอกลักษณ์นะคะการร้องน้ำเสียงเทคนิคลูกเอื้อนต่างๆคือฟังรู้เลยว่านี่คืออ่อนอรดีนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ใบเฟิร์นสุธิยากับสาวนาหาคู่นะคะสามสาวสามศิลปินหวานหวานเสียงหวานเนาะนะคะจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงเลยนะคะมันแน่นอนอยู่แล้วนะเรื่องหวานหวานเนี่ยเพราะว่าดีเจค่อนข้างหวานเพราะชื่อลูกตาลชนิชาเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สำหรับสายหน้าไมค์ของเราเนี่ยค่ะอีกสักครู่กับสายชิลฮิวใจนะคะใครอยากจองสายหน้าไมค์ตอนนี้ทางสะดวกอยู่นะจ๊ะสายยังว่างอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะ022481366นะคะโทรกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะจ๊ะโอเคแล้วก็มาที่ SMS กันบ้างมีเข้ามาแล้ว1จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากคุณแม่อรุณสายแรกของเราสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนี่แล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะเข้ามาทักทายกันแล้วผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM95สวัสดีพี่นงลักษณ์นะคะพี่สวัสดิ์พี่โอภาสบอกสวยนะวันนี้เอ้าแน่นอนค่ะคุณพี่นะคะพี่วัชพลบอกฟังอยู่นะนะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีค่ะพี่สุพจน์พี่อัญชลีนะคะน้องทิพวรรณบอกว่าสวัสดีจ้าฝนกำลังตกหนักหน่วงเลยตอนนี้โอ้โหนะคะแล้วก็มีพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพี่หมวดป๊อกสวัสดีค่ะมาแล้วนะคุณแม่รุ่นอีกรอบนึงพี่เดียวจรัญรโนดนะคะพี่ชัยวิทย์นะคะพี่อเนกพี่ฮารุนะคะพี่พยงพี่พยงด้วยวันนี้มีหลายๆข้อความบอกว่า สวยจังเลยพี่ลูกตาลสวยหรือเปล่าสวยขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแค่นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเคล็ดลับนะคะอาบน้ำสระผม คือสังเกตหลายครั้งนะเวลาในไลฟ์นะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่สระผมแบบว่าได้ผมมานี่ผมสวยพี่ลูกตาลสวยขึ้นหรือเปล่านี่เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังไม่มีอะไรเลยไปทำอะไรมาสระผมเหมือนที่เขาพูดกันไงบอกว่าเธอให้โอกาสเราอาบน้ำก่อนอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าให้เราได้แบบว่าได้แต่งตัวให้ทำให้ตัวเองแบบว่าสดใสขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่อาบทุกวันจ่าอาบทุกวันเนาะไม่ได้แบบว่าสามอาทิตย์อาบทีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะสวัสดีพี่จำปีนะคะแล้วก็พี่สมเชษด้วยนะคะเข้ามาเพิ่มเติมพี่วิจิตรนะคะเอาล่ะแน่อีกสักครู่หนึ่งจะมารับสายหน้าไมค์กันนะใครบอกว่าวันนี้อุ้ยนะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะอยากจะโทรมาพูดคุยเมามอยระบายอะไรก็ว่ากันไปพร้อมกับเพลงพิเศษที่อยากฟังในค่ำคืนนี้นะคะก่อนจะไปรับสายหน้าไมค์ตอนนี้จัดหนึ่งงานเพลงเพราะๆหวานหวานอมตะของคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มพิษรักพิษสนุโลกค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะนี่ช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมาแล้วจากจังหวัดแพร่สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าน้องน้องลูกหลานเจ
0: ้
1: า
0: สวัสดีเจ้าแม่น้อยมันก็เจ้า
1: เจ้า
0: โอ้บ่ได้อู้กันจนเมื่อเน
1: าะเพราะว่าโทมันบ่ติดเจ้าน้องดูฟังซึ่งวันละเจ้า
0: ขอบคุณเจ้านักเจ้าสุมาโตยเนาะแม่น้อยบางเกือมันสายเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะสายเข้ามาหนักเหมือนกันเนาะแม่น้อย
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าแม่สบายดีเนาะ
1: สบายดีเจ้า
0: เจ้าวันนี้หลายตีฝนตกเลยตีแป้ฝนตกก็เจ้า
1: บ่ตกเจ้าวันนี้ตกตะวาแล้วเจ้า
0: อ๋อตกตะวาแล้วเนาะถ้าจะมาตั้งเพนักละเจ้า
1: เจ้าไอ้ลงไปตั้งใจละเจ
0: ้
1: า
0: อากาศเย็นเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้า
0: แต่ว่า
1: อากาศสบายดีเจ้า
0: อากาศสบายดีแต่ว่าสุขภาพบ่มีอย่างน่าเป็นห่วงมันก็แม่
1: สุขภาพมันก็ตามไว้เจ้า
0: เจ้าเจ้าแต่ว่าฟังจากเสียงแล้วก็คือแฮปปี้มีความสุขเอ็นา
1: เจ้า
0: โอเคเจ้าว้าววันนี้เจ้าแม
1: ่ฟังทุกเอ็มดีเจเลยเจ้า
0: ขอบคุณเจ้า
1: ทุกเจ้าทุ่มมาจะฟังข่าวทุกเจ้าทุ่มมา
0: โอ้ตั้งแต่ทุ่มมาแล้วแม่ฟังถึงกี่โมงนอนกี่โมงเจ้า
1: ต้องพี่กะต้องพี่กะฟังถึงน้องน้องเมย์เจ้า
0: โอ้ตีสอง
1: บางวันก็มาถึงน้องสุกตาลเจ้ากะต้องพี่กะวันที่กะรับ
0: เจ้าเจ้าขอบคุณเจ้า
1: ถึงน้องเมย์
0: เจ้าถึงน้องเมย์ก็ประมาณตีสองน้องแม่ก็นอนดึกนะ
1: เจ้า
0: เจ้าม
1: ันคนแก่แล้วเจ้าเนาะมันบางทีมันกระตือนี่ละเจ้า
0: เจ้ามันนอนแบบค่อยหลับนอนไหมเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้า
0: โอเคเจ้ามันเป็นย่างนะฟังเพลงเนาะ
1: เจ้า
0: วันนี้อยากฟังเพลงยัง
1: แต่ตะกี้ขอของออนอลาดีไปอันน้องกวางเป็นว่าอัน
0: กำลังเปิด
1: อีออนอลาดีเปิดไปแล้วเป็นเจ้าล่องล่องซ้ำ
0: อันกำลังเปิดไปตะกี้นี่แม่เหยกำลังเปิดเดียว
1: เจ้าว่าเอาง่ายๆก็คือกลางดาวก็แล้วกันเรียนเนาะ
0: ได้เลยแม่ของน้องไลอ้อนเนาะ
1: เจ้า
0: แม่อยากมอบเพื่อไผ่เป็นพิเศษก็เจ้า
1: จะมอบทุกเสียงรกใจทั่วอังกฤษเนี่ยเจ้า
0: ได้เลย
1: มาพ่อน้องตาลโดยน้องลูกตาลโดยน้องน้องกวางโดยเจ้า
0: จ้าวันนี้หัวใจน้องกวางแล้วแม่น้องแป้งใหญ่หลังไหม
1: น้องแป้งเลยเจ
0: ้
1: าน
0: ้
1: องแป้งเลยหัวใจน้องกวางเลยเจ
0: ้
1: า
0: เจ้าสลับกันจ้า
1: วันนี้น้องแป้งเจ้า
0: ได้เลยเจ้าวันนี้ขอบคุณแม่น้อยเด้อ
1: เจ้าเจ้าขอบคุณน้องสุขภาพแข็งแรงนะเจ้า
0: ขอบคุณเจ้าแม่สวัสดีเจ้านะได้อู้กับเมืองไม่พูดกลางเลยนะเมื่อสักครู่นี้ดีเจติดลมไม่หว่าใครอู้กับเมืองไม่หว่าอันน่ะอ้าวสายชิลฮิวใจค่ะจัดให้เลยกับงานเพลงที่น่าจะถูกใจแม่ๆด้วยแหละนะคะต้องขอบคุณแม่น้อยเนอะเนี่ยมีข้อความเข้ามาบอกขอบคุณแม่น้อยเลยที่ขอเพลงนี้

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราแม่น้อยจากจังหวัดแพร่นะคะแนะนำงานเพลงเข้ามาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะแม่น้อยเนอนะมีแม่แฟนคลับของน้องไรอันนี่ฝากขอบคุณแม่น้อยนะขนาดเลยนะมีคุณแม่อรุณเนี่ยบอกกับทรงหัวใจส่งเข้ามารัวๆเลยบอกขอบคุณแม่น้อยมากค่ะเนี่ยขอบคุณพี่ทัศนีนะบอกขอบคุณเพลงกลางดาวเอ็นะเนาะถูกใจแม่ๆอีนานะคะนะก็ขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะที่ส่งเข้ามาด้วยทักทายกันได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมถึงสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะส่วนเพลงไหนอยากฟังพิเศษเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่นะคะในช่วงของมหกรรมฟุตบอลโลกนั่นเองนะคะบริษัทสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนค่ะไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะซื้อบัตร MCOT Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร MCOT Superfan นะคะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter ราคา20 บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10 ใบในการร่วมโหวตค่ะและสุดคุ้มนะคะกับบัตร MCOTซูเปอร์แฟนไดมอนด์นะคะราคา500 บาทนะคะก็จะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตอันนี้คุ้มมากๆนะคะมาพูดถึงของรางวัลกันบ้างของรางวัลสำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลแน่นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะฟาริซอน MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลค่ะแล้วก็มี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลอีกด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะกิจกรรมนี้ขอลูกหนังแฟนบอลห้ามพลาดเลยนะคะมาทักทายสมาชิกกันบ้างเพิ่มเติมเนาะที่ Facebook Live ของเรานะคะสวัสดีพี่เอกณรงค์น้องแวนนะคะน้องแวนแวนวาวด้วยนะคะพี่วรรณภาบอกขอบคุณมากนะคะสำหรับกลางดาวด้วยเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปอ่าน SMS หน่อยโอ้นี่ไงมีว่ากลางดาวจากพี่วิภาเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอรบกวนพี่ตาลเปิดให้หน่อยครับอันนี้น่าจะน้องแชมป์นะเตรียมไว้แล้วจัดให้เลย1งานเพลงส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากเพลงจะอยู่เคียงข้างเธอนะคะเมื่อสักครู่นี้บิวกัลยาณีจบไปเนาะมาเป็นพิเศษนะคะเมื่อกี้นี้น้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะคะฝากมาทาง SMS นะคะมาต่อกันที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในจัดงานเพลงฮิตฮิตของเวียงนฤมลไฮกัลกันนะคะคิดว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็อยากฟังแน่นอนมาเป็นพิเศษสำหรับคนที่คิดถึงแฟนเก่าเนี่ย

สุดค่ะแล้วก็ขอดูมือสำหรับคนที่จะถูกหวยหน่อยแล้วขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะพี่น้องชาวอีสานพี่น้องกรุงเทพมหานครพี่น้องทุกๆคนนะคะคุณลองกันจากพี่น้องหลายๆค่ะได้ใครร้องได้มีไหมคะ

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณเสียงตบมือจากทุกคนนะคะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: กุหลาบเวียงพิงนะเจ้าเป็นเวอร์ชันของพี่กาญจนามาสิรินะคะเพลงนี้แล้วก็ฝากมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่โจเรียบคลอง2นะคะคือพี่โจเนี่ยเขาก็ฝากแต่เพลงมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะเอาเวอร์ชันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะหนูก็เลยเอ้านะลองเลือกเป็นเวอร์ชันของพี่กาญจนามาสิริเพราะว่าเลื่อนไปเจอว่าพี่กาญจนาเขาก็มาไลฟ์ร้องเพลงอะไรเงี้ยมีแฟนๆคิดถึงนะคะใน TikTok ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นะเลือกเพลงพี่กาญจนามาดีกว่าเพราะว่าเพลงใหม่พี่เขาก็อาจจะไม่ได้ทำแล้วนะช่วงนี้ไม่รู้ว่ากำลังจะมีเพลงใหม่นะแต่ว่า เราก็คิดถึงเสียงเขาอะเนาะนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่หรือว่าถ้าเกิดว่าเพลงเนี้ยเขาเรียกว่ามีหลายเวอร์ชันมีคนนำมาร้องเยอะเลยก็บอกได้นะคะว่าอยากฟังเวอร์ชันของใครนะคะถ้าเกิดว่ามีไฟล์อยู่แล้วนี่เราจัดให้แน่นอน
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาด้วยนะคะกับมดในแก้วน้ำอาจารย์ไข่มารีฮวาน่าจากพี่นันเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อนะคะสายหน้าใหม่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่ที่มารออยู่แล้วด้วยจากนครพนมสวัสดีค่ะพี่จอย
5: สวัสดีครับน้องจันทร์คุณเสือ
4: ผมโอ้โหเสียงสดใสเหมือนเดิมพี่จอยวันนี้นครพนมเป็นยังไงคะฝนฟ้าไปถึงไหมเนี่ยน่ะ
5: โอ้ตกวันนี้สองมือครับผม
4: หา
5: ตกเนี่ยวันสองวันนี้แหละครับ
4: อ๋อตกไปแล้วหมายถึงตกอยู่ใช่ไหมคะมีอยู่เนาะอ๋อมือสองมือเนาะ
5: ครับผม
4: ฟังไม่

0: ันฟังไม่ทันเนาะโอเคค่ะทุกครั้งที่พี่จอยโทรเข้ามานะทุกคนก็จะแบบมาพร้อมกับความสดใสเป็นยังไงบ้างช่วงนี
1: ้ก็สบายดีอยู่ครับน้องอุ้งตาสบายดีครับผม
0: สบายดีอยู่จ้าสบายดี
1: บ่เจ็บบ่ไข่เนาะครับ
0: บ่เจ็บบ่ไข่จ้าไอ้โอ้เนาะนะคะนะพี่จอยปกติฟังช่วงกลางคืนอย่างเดียวหรอคะกลางวันได้ฟังลูกทุ่งมหานครบ้างไหมจ๊ะ
1: กลางวันผมมาที่นอนครับก็กางเกงผมสีแดงครับ
0: อ๋อก็คือตอนนี้แสดงว่าพี่จอยทำงานอยู่ด้วย
1: ครับ
0: กรีดยางอยู่เหรอคะตอนนี้
1: ครับอ๋อ
0: กำลังฟังว่าเสียงกรีดยางอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าจะได้ทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วย
1: คร
0: ับ โอเคค่ะพี่จอยวันนี้เพลงอะไรดีเพลงอีหยังดีจ้า
1: เป็นวงเนี้ยจ้าครับของตายออนไลน์ครับผม
0: อ๋อเชื่อไหมว่าเพลงนี้หนูยังไม่เคยฟังเลยเพราะเพลงพี่ตายเขาเยอะมากๆเออพี่จ่อยฟังเพลงนี้น่าจะนานแล้วเหมือนกันเนาะเป็นอัลบั้มแรกๆเลยไหมคะเพลงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: น
1: านแล้วไหมครับผมก็จำบ่ได้เหมือนกันครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวเล่นมวนครับ
0: เพลงมวนเนาะโอเคมวนลายเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่จ่อยพักกิจยางแป๊บนึงนิดเดียวแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีอะนะคะเดี๋ยวพูดตามเลยนะจ๊ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยรา
1: และไอ้ไอยรา
0: อ่ะฮ่า
1: อ่ะฮ่าร
0: สชาติดี
1: ๆรสชาติดี
0: ๆทานง่ายชุ่มคอ
1: ง่ายซุ้มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอ่าฮ่า
1: ไอยาราอ่าฮ่า
0: สุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากๆนะจ๊ะ
1: รักษาสายน้ำเงยด้วยครับเจ้
0: าครับผมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจัดให้เลยในการในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคเริ่มต้นกระบวนพาเรทของเรากับเพลงที่พี่จ่อยแนะนำเข้ามาทางหน้าใหม่นะคะเป็นห่วงเด้อจ้าจากเอื่อยใต้อรไทยเด้อ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนี่ค่ะแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆที่หลายคนคิดถึงด้วยนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับไว้อาลัยสายลมค่ะงานของพี่แคทรัตการนะคะแล้วก็ย้อนไปกับลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟนครีมพิมพ์วลัยเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่านะยุคนั้นเนี่ยเป็นเพลงลูกทุ่งป๊อปที่อุ๊ยคือฉีกออกมาเลยนะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็เคยติดชาร์ตกับทางลูกทุ่งมหานครด้วยนะคุณผู้ฟังสมัยนั้นนะคะก็จะมายุคแบบว่าลูกทุ่งป๊อปแบบกำลังบูมอ่ะนะยุคที่มีเพลงอาสยามด้วยอะไรเงี้ยอย่างเพลงของตาลด้วยก็มันน้อยใจอะไรโซนนั้นแถวนั้นนะคะแล้วก็รองอโอ้โหเพลงนี้นะรองอน้องจ้าชาลินีนี่เมื่อกี้เปิดมาหลายคนส่งข้อความเข้ามาเยอะมากๆนะบอกว่าโอ้คิดถึงเพลงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงสร้างชื่อของพี่น้องจ้าต้องเรียกพี่น้องจ้าคือคำว่าน้องจ้าเนี่ยเขาเป็นชื่อนักร้องเนาะชื่อศิลปินก็เราเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องเรียกพี่น้องจ้า ใช่ไหมล่ะเนาะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะกับเพลงที่หน้าใหม่นะคะแนะนำเข้ามานะคะกับเป็นห่วงเด้อจ้าของพี่ต่ายอรทัยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆบอกว่าโอ้ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆเป็นเพลงเก่าๆของพี่ต่ายน่าจะเกิน10ปีแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้มีข้อความพี่ๆแฟนรายการก็แชร์เข้ามาด้วยบอกอุ้ยเพลงเพราะมากๆแล้วก็ไม่ได้ฟังนานด้วยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะเข้ามาทาง LTM FM 95นะคะ Facebook Fanpage ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเพิ่มเติมมีใครเข้ามาเพิ่มเติมบ้างพี่หนุ่มอันดามันนะคะบอกว่าทักทายมานะคะอ๋อเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้รับสายติดภารกิจอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่หนุ่มเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ทางทีมงานของเราโทรกลับไปในช่วงที่เราจะรับสายหน้าใหม่เนาะเมื่อกี้นี้กับพาเรทเพลงฮิตขอบคุณมากๆนะคะพี่หนุ่มยองอุตส่าห์เข้ามาส่งข้อความนะคะได้เลยเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็ได้เนาะนะคะวีคหน้าสวัสดีพี่แก้วนะคะถ้าใครเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีพี่วีรทิพย์นะบอกน่ารักโอ้ยขอบคุณมากๆค่ะน้องชายกลางด้วยนะคะพี่คนแรกหัวใจนะคะพี่จรูนหน้าแก้วพี่มีมี่เข้ามาตอนดึกดึกนะวันนี้คืนวันศุกร์นะคะอยู่กันยาวๆเลยนะจ๊ะจัดเพลงให้เพิ่มเติมเลยก็แล้วกันนะคะพี่หนุ่มไม่ใช่พี่หนุ่ม วันนี้มีพี่หนุ่มหลายหนุ่มนะคุณผู้ฟังนะเมื่อสักครู่พี่หนุ่มอันดามันจากพังงาพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนแล้วก็มีพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีโอ้โหนะอยากมีอีกสัก3หนุ่มได้ไหมสามหนุ่ม3มุม รู้เลยนะคะว่าดีเจอายุประมาณเท่าไหร่นะน้องๆไม่เคยเลยสิไม่เคยดูเลยสิละครซิทคอมเรื่อง3หนุ่ม3มุมนะเดี๋ยวจัดให้พี่หนึ่งไม่ใช่พี่หนุ่มนะพี่หนึ่งโรงก๊อกก็แล้วกันนะคะเพลงที่ฝากเข้ามาเขามัดสี่เอ็กซ์สุภกิจค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะเจาะคิวฮิตค่ะในชั่วโมงนี้และในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะโอ้โหการกลับมานะคะผลงานใหม่ล่าสุดของพี่ไอดินอภินันท์นะคะหลายๆคนน่าจะคิดถึงเสียงเพราะๆแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะอ่ะไปฟังเพลงนี้กันเลยกับไอ้บ่ฮู้สวงไอดินอภินันท์กับเจาะคิวฮิตค่ะ

0: อายบ่ฮู้สวงไอดินอภินันท์นะคะจากสังกัดสิงห์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันแล้วก็เรียบเรียงเช่นเดียวกันนะคะกับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะฟังเนื้อหาแล้วโอ้โหถูกใจแล้วก็เป็นแฟนคลับของพี่ไอดินอภินันท์ด้วยนะคะคิดถึงเสียงเพราะๆก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะกับอายบ่ฮู้สวงไอดินอภินันท
1: ์สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงเพราะๆค่ะที่มาจากมหานครชาร์ตของเรานะคะฮิตที่16นะคะกับอบอวนเล็กรัชเมศจินี่เรคคอร์ดแล้วก็ต่อด้วยแก้บนก้านตองทุ่งเงินนะคะฮิตที่13นะคะที่พี่หนุ่มหนองแต้นแนะนำเข้ามาจาก2เพลงนี้จัดให้เลย

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: Emcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามตักเน็ต

0: ลูกทุ่งคนยากนะคะสันติดวงสว่างนะคะพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีน้องๆบอกอยากฟังรักเธอนิรันดร์จัดให้เลยจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เวลาหมดแล้วจ้านะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังในช่วงเวลาของดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะขอบคุณสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS ที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95นะคะนะสำหรับจันทร์ถึงศุกร์นะคะเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์หน้าแต่ว่าใครที่เสาร์อาทิตย์นะคะว่างๆก็เดี๋ยววันอาทิตย์5โมงนะคะ5โมงกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชัยเมืองสิงห์นะคะเดี๋ยวเจอกันเนาะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงพี่หนุ่มมิเตอร์กันละกันนะคะขอบคุณทุกคนมีความสุขมากๆนอนหลับฝันดีบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เริ่มดูแลเข่ากันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
9: อันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบทแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวทีเวิลด์คัพเป็นรองคู่แข่งชัดเจน
10: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ครับผมตอนนี้นะครับ12:24:07 น.นะครับกับรายการ99 Live บอลโลกนะครับกับผมปาล์มมัทธุสิดานกับคุณก้องกีรตินะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ปาล์มด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับในทุกช่องทางของ FM 99เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ทางหน้าปัดวิทยุด้วยเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ครับผม
0: ก็เวลาวันนี้ก็ถือว่าเวลาดีเที่ยงคืนนะ
1: ครับ
0: ปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงเดือนก่อนๆเดือนที่ผ่านมาก็คือมันสุกเนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลนะก่อนวันที่จะปิดฤดูกาลก็จะเป็นพวกบอลเยอรมัน
1: ใช่
0: บอลสเปนมีอังกฤษบ้างเป็นบางคู
1: ่ประปรายนะครับ
0: แต่วันนี
1: ้เป็นยังไงฮะ
0: วันนี้มันไม่ใช่วันธรรมดาครับช่วงนี้อยู่ในเทศกาลฟุตบอลโลกพอดีนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับอ่ะเมื่อกี้ที่เราเปิดเพลงไปก็เป็นเพลงของ Magic in the Air นะครับโดยวง Magic System นะครับก็ฟีเจอริ่งกับโชกีนะครับก็เพลงนี้เนี่ยพูดถึงเข้ากับเทศกาลฟุตบอลโลกเหมือนกันเพราะว่าในช่วงปี2014เนี่ยเป็นหนึ่งเพลงที่แฟนบอลทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งในทวีปยุโรปและแอฟริกาคุ้นหูเลยทีเดียว
1: ใช่ครับ
0: ครับแต่เพลงนี้เนี่ยดังสุดๆตอนไหนรู้ไหมครับ
1: ตอนไหนครับ
0: ยูโร2016
1: ครับผม
0: คือเพลงเนี่ยโดนเอามาใช้กับทางหน้าทีมชาติฝรั่งเศสคุณพลคุณเลเบอร์
1: เลเบอร์
0: เวลายิงประตูเข้าเนี่ยก็จะเนี่ยร้องเพลงเนี้ย
1: จะเปิด
0: ตอน
1: เพลงนี้
0: ใช่ครับก็ตอนนี้เข้ากับบรรยากาศฟุตบอลโลกพอดี
1: ครับผม
0: ก่อนครับ
1: ครับจริงๆเพลงนี้เดิมทีแล้วเขาถือว่าไม่ใช่เพลงประจำการแข่งขันถูกไหม
0: ไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนกับเพลงมันก็เป็นเพลงหนึ่งที่เขาเรียกว่าดังในช่วงฟุตบอลโลกตอนนั้นตอนนั้นปี2014มันจะมีอีกเพลงนึงครับผมยังเป็นทางการแต่ว่าตอน2014เดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วที่บราซิลนะ
1: ครับผม
0: ว่ามันเป็นเพลงอะไรแต่ว่าเพลงเนี้ยพอเราคือคงมีหลายรายการเปิดไปแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เราก็อยากฉีกมาก
1: แต่ว่าถือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบางคนฟังอาจจะไม่รู้คิดว่าเป็นเพลงฟุตบอลโลกจริงๆนะพี่ปาเพราะว่ามันมักจะเปิดถูกเปิดในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกจริงๆ
0: ใช่ครับก็เพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่เรียกแฟนฟุตบอลในสนามต่างร้องเพลงนี้เชียร
1: ์ร้องได้
0: เพราะว่าท่อนฮุกมันค่อนข้างจะร้องง่ายแล้วก็มีเนี่ยนี่จริง in the air อาเลอาเลอาเลอาเลประมาณน
1: ี้จริงๆลักษณะแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงอีกเพลงหนึ่งคือ Seven Nation Army ที่จะเปิดมักจะเปิดใน Allianz Arena เวลาบริมิกยิงประตูได้
0: ใช่
1: เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่จะเปิดประมาณอย่างนั้น
0: ประมาณอย่างนั้นนะครับโอ้นี่เป็นครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: ค
1: ุ
0: ณก้องกีรติก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก
1: โอ้ผมก็เป็นเกียรติเช่นกันครับ
0: ครับผม
1: อ่ะช่วงที่แล้วน้องเจมส์กับน้องเบนซ์เนี่ย
0: ครับ
1: พูดคุยรีแคปของการแข่งขันเมื่อวานรวมไปถึงพรีวิวไปแล้วเบื้องต้น
0: ข้อมูลลึกด้วย
1: เยอะลึกมากแต่ฟีฟ่ามาลื่นล่ำเลยพี่ปาม
0: ครับคุณเจมส์นี่ต้องยอมรับว่าตอนหลังนี่เขาทำการบ้านมาเยอะแล้วก็ติดตามเป็นหนึ่งในตองอูเขาเรียกเป็นหนึ่งในขุนพลท่าทหารเสือของ FM 99ยุคใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: ใช่ครับก็เป็นน้องรักของพี่เจ๋งคร
1: ับ
0: ผมก็เป็นขุนพลหลักของพี่สุเทพแล้วก็พี่เต่าน
1: ี่คือเรียกได้ว่าเป็นขุนพลหลักและน้องรักของทุกๆคน
0: ใช่ครับแล้วก็พร้อมที่จะเล่นขาทุกๆคนด้วยที่ผ่านมาผมกล่าวมาเมื่อกี
1: ้ค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนช่วงนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกันเรื่องสบายๆหรือว่
0: า
1: เรื่องที่นอกเหนือจากสแตทเครียดๆกันบ้าง
0: เออได้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก้องก็เป็นอดีตนักฟุตซอล
1: ครับผมยังเตะอยู่ครับ
0: ก็ยังเตะขอไปยังเตะอยู่นะขออภัยด้วยก็ตอนนี้เนี่ยเราก็แล้วเก็บควันหลงแล้วกันบางเกมนัดแรกนะครับเกี่ยวกับเทคตุ้งเทคนิคต่างๆเดี๋ยวเราว่ากัน
1: โอ้ได้เลย
0: ในชั่วโมงนี้นะครับผมเออพูดถึงนะวันนี้เนี่ยการจราจรในช่วงหัวค่ำเนี่ยพูดตรงๆเลยนะได้เดินทางไปไหนไหม
1: โอ้เอาเรื่องเลยฮะ
0: สุกเป็นสุกด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นสุกก็เรียกว่าเป็นสุกที่เกือบจะสุกที่3แล้ว
1: ใช่
0: เป็นวันหลักที่เขาเรียกวันที่19รถติดเป็นอย่างมาก
1: รถติด
0: ใครที่เขาเรียกว่าขับขี่ยวดยานพาหนะก็อยู่บนรถซะเยอะแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: วันสุกอย่างนี้นะครับ
1: ใช้เวลาค่อนข้างเยอะกับการเดินทางเหตุเพราะว่าฝนตกด้วย
0: ฝนตกครับ
1: ตกค่อนข้างหนักแทบจะทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลเลยวันนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับก็แหมแล้วฝนก็ชอบมาเวลาเลิกงานแล้วพี่
0: ใช่ครับผมเมื่อตอนนี้เมื่อกี้ตอนเข้ามาฝนยังตกอยู่ไหมครับ
1: ตกปล่อยๆอยู่
0: อ๋อโหน่าจะยันเช้าแน่เลย
1: ยาวแน่นอนครับยันเช้า
0: ครับผมอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างมาเราคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ฟุตบอลโลกเอาเรื่องเก่าๆดีกว่านะ
1: เรื่องเก่าๆเนี่ยผมชอบมากเลยพี่ปาม
0: แต่ผมถามพี่ก้องแล้วกัน
1: ได
0: ้ฟุตบอลโลกจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่มีความทรงจำเกี่ยวกับการดูฟุตบอลโลกครั้งแรกของคุณก้องครั้งแรกเลยนะ
1: ฮะ
0: เอาแบบทั้งจริงจังแล้วไม่เอาแบบไม่จริงจังเลยแบบปึ๊บสัมผัสแรกดีกว่า first impression
1: first impression คำนี้นี
0: ่นะครับผมนะ
1: เป็นความทรงจำครั้งแรกความประทับใจครั้งแรก
0: first memory นะครับ
1: ถ้าสำหรับผมนะพี่ปานนะ
0: ครับผม
1: มันคือฟุตบอลโลกปี1998
0: โอ้
1: ที่ฝรั่งเศส
0: 298
1: ใช่
0: คล้ายๆผม
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างตอนนั้น
1: จริงๆตอนนั้นน่ะเราก็เหมือนเราไม่ได้สนใจฟุตบอลมาก
0: ครับ
1: ค่อนข้างยังเด็กผมประมาณ 7-8 ขวบเองพี่ปาล์มแต่ว่าด้วยความที่พอมเป็นช่วงฟุตบอลโลกนะมันฟีเวอร์ที่โรงเรียนตอนนั้นเรียนประถมคือก็จะมีแบบกิจกรรมทายผลฟุตบอลประจำวันก็มีของรางวัลแจกนู่นนี่นั่นปรากฏว่าเราก็เล่นกับเพื่อนนี่แหละก็ทายก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายปรากฏว่ามีเพื่อนผู้หญิงในห้องคนนึง
0: ครับ
1: เก่งมากคือรู้ทุกทีมเลยรู้จักผู้เล่นรู้จักโค้ดและทายถูกบ่อยมาก
0: ตอนนั้นฟรองก์98ที่ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ครับผม
1: ทายถูกบ่อยมากคำถามที่แบบว่ามันก็เป็นคำถามแบบเด็กๆครับอินซีมรกตเป็นฉายาของทีมอะไรปรากฏว่าเพื่อนผู้หญิงตอบถูกเราแบบเป็นผู้ชายแล้วเราแบบชอบเตะฟุตบอลแต่เราไม่ดูฟุตบอลตอนเด็กๆเรา
0: ตอนนั้นเตะฟุตบอลยัง
1: เตะแล้ว
0: คือเขาเรียกว่าเตะเล่นกีฬาก่อนที่จะดูฟุตบอล
1: ใช่เล่นฟุตบอลก่อนที่จะดูฟุตบอลจริงจัง
0: ครับ
1: แต่คือเตะเล่นตามภาษาเด็กๆอ่ะพี่ปาเตะสนุก
0: จริงจังไหมยังไม่ได้จริงจังคือแบบ
1: ยังไม่ได้จริงจังเลยคือเตะแบบในซอยบ้านเตะกับเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าพอเราเห็นเพื่อนผู้หญิงตอบถูกแล้วรู้สึกเราก็เตะบอลทำไมเพื่อนผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มดูฟุตบอล
0: ครับ
1: แล้วก็นั่นแหละทัวร์นาเมนต์ฟองเก้าแปดก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต้องใช้คำว่าตื่นมาดู
0: ใช่
1: ถูกไหมเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นเวลายุโรปเนาะฝรั่งเศส
0: คู่แรกก็ประมาณ3 ทุ่ม
1: 3 ทุ่มใช่ใช
0: ่
1: ประมาณนั้นแต่จริงมันก็ดึกสำหรับเด็กๆอย่างเรานะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเด็กๆผมเนี่ยจบข่าวกีฬา2 ทุ่มครึ่งเนี่ยผมก็นอนละแต่ว่าตอนนั้นก็อดตาหลับขับตานอนคืออยากดูอยากสัมผัสบรรยากาศ
0: ครับ
1: ก็ไม่ผิดหวังทัวร์นาเมนต์นั้นจริงมันมีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะนะพี่บาน
0: ผมถามหน่อยได้ไห
1: ม
0: ใช่เป็นฟุตบอลโลกที่เขาเรียกว่าคลาสสิกที่สุดในใจเราหรือเปล่า
1: สำหรับผมใช่
0: นี่เหมือนกัน
1: ใช่เลยใช่ไหม
0: เหมือนกัน
1: พี่ปามก็ฟอง98ใช่ไหม
0: ผมฟอง98จริงๆอ่ะเคยได้สัมผัสก็เฟิร์สวิชั่นจริงๆเป็น94แต่ว่า94มันยังแบบเรายังเด็กแล้วก็ฟุตบอลก็มันดูห่างไกลกับตัวเราแต่ว่าคือมีคุณน้าเขาดูของผมนะแต่ว่าจริงๆก็นำมาจริงจังกับนี่แหละฟุตบอลโลกฟอง98
1: 94เนี่ยจริงๆก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่คุณพ่อคุณลุงพูดถึงอยู่เสมอนะของผม
0: ครับ
1: คือมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่โรเบโต้บักโจเนาะ
0: ใช่
1: กับโรมาริโอสองคนนี้จะเป็นสองคนที่ใช่ๆที่แบบว่าคุณพ่อคุณลุงจะพูดถึงอยู่เสมอว่าถ้าโตไปเนี่ยเล่นฟุตบอลเป็นกองหน้าเนี่ยก็ต้องเก่งให้ได้เหมือนโรมาริโอหรือเก่งอย่างโรเบโต้บักโจนะ
0: ครับผม
1: นี่แหละคือจะเป็นสองคนที่ถูกพูดถึงบ่อย
0: ครับไม่ตอนนั้นเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ที่คุณก้องเล่าอ่ะเขาเรียกว่ามันมีกิจกรรมหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นของที่ระลึกหรืออะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นี่ทันพวกนี่ป่ะของน้ำดื่มน้ำลมน้ำดำอ่ะ
1: ทัน
0: กูขอพูดหน่อยยี่ห้อแบบเป๊ปซี่
1: เอาพูดไปเลยทีมเป๊ปซี่นะทัน
0: ทีมเป๊ปซี
1: ่สะสมฝาจีบกี่ฝาไปแลกเสื้ออ
0: ๋อม
1: ีเสื้อแลกเสื้อแต่ผมอ่ะสะสม
0: มันมีเสื้อมีการ์ด
1: กับสมุดการ์ดมีการ์ดใช่การ์ดสะสมไหมพี่ปา
0: ผมสะสม
1: อุ้ย
0: คือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี่ก็คือว่าเดี๋ยวถ้าใครนะเดี๋ยวก็คือผมเก็บไว้เนี่ยคือจะลง Facebook ไว้ตลอดเลยคือสมุดเนี่ยมันเป็นเหมือนครับเป็นเล่มเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอนี่แหละคร
1: ับครับ
0: แต่เป็นปกแข็งนะดูดีมากก็จะมีการ์ดของการ์ดเป๊ปซี่เนี่ยแหละครับมีนักเตะหน้าปกเป็นใครรู้ไหม
1: ใครครับ
0: อเลสซานโดเดลเปียโร
1: โอ้โหนี่คือตัวชูของทีมเป๊ปซี่ตอนนั้นเลย
0: ใช่ครับผมแล้วการ์ดเนี่ยมันจะมีแบบการ์ดเงินซิลเวอร์นะครับแล้วก็การ์ดทองแล้วก็ทองแบบนูนด้วย
1: ครับ
0: นั่นคือตัวแบบพรีเมียมสุดละคือสมัยผมเนี่ยมันจะเป็นการที่จะเล่นการ์ดแบบนี้เกิดขึ้นนะมันจะเป็นว่าก็คือว่าเราเนี่ยก็คือต้องไว้เนี่ยคล้ายๆแลกฝาซื้อแล้วก็แลกฝาคือกินตอนนั้นกินเป๊ปซี่จนแบบโอ้โห
1: ท้องอืดเลยนะ
0: ท้องอืดท้องอืดแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาเนี่ยเอามือมาแตะกันหงายคว่ำอะไรเหมือนคล้ายๆการพนันไกลๆในยุคนั้นตอนเด็ก
1: ๆครับผม
0: เราก็ไม่ได้ทราบเราก็ยังไร้เดียงสานะก็สะสมโหได้เยอะมากเลยเก็บไว้ที่บ้านตอนนี้ไม่รู้มีมูลค่าหรือเปล่านะแต่ว่าคือเราเก็บไว้เป็นสมุดเป็นเล่มแต่ของคุณก้องเป็นเสื้อ
1: ของผมเป็นเสื้อจะไปแลกเป็นเสื้อคือการ์ดอ่ะก็มีเก็บมีพี่ชายเก็บ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวผมเองอะตอนนั้นอะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเราจะเก็บอะไม่คิดว่ามันจะมีคุณค่า
0: ครับ
1: ก็คิดคล้ายๆพี่ปาล์มแหละ
0: นะ
1: แต่คิดว่ามันสวยแล้วเราก็คือเราไม่ได้มีมากขนาดว่าจะทำเป็นเล่มแต่พอหลังๆนะเห็นคนเอาเป็นเล่มมาโชว์นะ
0: ครับ
1: เท่มากเลยนะ
0: โอ้เท่คือต้องยอมรับกับนักเตะในยุคนั้นเนี่ยผมไล่จากผู้สาประตูเลยกันโฮเซ่หรือชิลาเวิร์ด
1: ชิลาเวิร์ดผู้สาประตูที่ยิงฟรีคิกได้
0: โกอีกคนนึงใครรู้ไหมของโปรตุเกสแต่ว่าได้ลงฟุตบอลโลก
1: วิกเตอร์บาย่า
0: ถูกต้อง
1: ผมจำได
0: ้อีกโกอีกคนนึงทีมชาติโคลัมเบีย
1: โคลัมเบียโคลัมเบียตอนนั้นมันต้องใครอ่ะฟาลิปมอนดากอนเหรอ
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ใช่ไหม
0: ใช่ได้
1: สน
0: ุ
1: กนี้สนุก
0: แล้วก็พอแดนหลังนี่ก็เป็นมาลดินี่
1: เปาโลมาลดินี่
0: เปาโลมาเนียก็โปเปส
1: จอร
0: ์จ
1: ีโปเปสคู
0: ใช่ครับโอ้จริงๆหลายคนนะผมก็นึกมีนี้ด้วยมีแดนเปเตสคูด้วย
1: แดนเปเตสคู
0: ครับแบ็คขวา
1: แบ็คขวานี่มาอยู่เชลซีแป๊บนึงนะ
0: ใช่ดีเดอร์ไซยี
1: ่มาเซลเดอร์ไซยี
0: ่จริงๆไม่แน่ใจว่ามีคอสตากูต้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
1: คุ้นๆนะบิลลี่คอสตากูต้า
0: ครับอเล็กซานเดอร์ใช่ครับผมแล้วก็แดนกลางนี่ก็อย่างที่ทราบกันมีเบคแฮมกำลังดังมากกำลังก้าวเขาเรียกว่ากำลังมีชื่อเสียงในยุคนั้นยุคเขาเรียกว่าตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์นะครับพอลอินส์พอลอินส์แล้วก็รู้สึกว่าจะมีฮาริสโตสตอยคอฟ
1: โอ้โหเดอะกันสลิงเกอร์จากกันเกลียนะ
0: ใช่
1: โอ้ต้องมี
0: จริงเดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังนะตอนนั้นถ้าใครอยู่ในบรรยากาศโมเมนต์นั้นเนี่ยส่ง SMS หรือว่าข้อความมาแลกเปลี่ยนกันได้นะว่ามันมีใครบ้าง
1: เ
0: ขาเรียกการ์ดเป๊ปซี
1: ่การ์ดเป๊ปซี่
0: ปี98แล้วกัน
1: ใช่เพื่อพี่ปาล์มหรือว่าผมเนี่ยจำไม่หมดนะน
0: ึ
1: กถึงใครที่มาบอกได้เลย
0: คือนักเตะหลักโคก็มีเดียวเปโร่แน่นอน
1: เดียวเปโร่ต้องมีเพราะอยู่หน้าปก
0: หน้าปกครับอู้หลายหลายคนจริงๆ
1: ผมพูดคุ้นมีลุยคอสตาไหม
0: มีลุยคอสตา
1: ใช่ผมจำได้มีลุยคอสตาม
0: ีดาวอสูเคอร
1: ์ดาวอสูเคอร์
0: เป็นเดียโตวิชคือตัวท็อปๆของบอลโลกตอนนั้นอ่ะทุกคน
1: ใช่
0: ท
1: ุ
0: กคนมีนี่ด้วยกองหน้าอีกคนหนึ่งโคลัมเบีย
1: โคลัมเบีย
0: อยู่เคยอยู่นิวคาสเซิล
1: ฟาอุซิโนอัสปินยา
0: ใช่โอ้โหใช่
1: ติโนติโน
0: ครับผมก็นี่แหละก็ตอนนั้นนี่โอ้โหถือว่าเยอะ
1: ครับ
0: ผมจำไม่ได้น่าจะนักเตะน่าจะเยอะกว่าในปีตอนที่คือช่วงปีนั้นน่าจะเป็นปีแรกที่เขาน่าจะทำนะครับผมแล้วก็ปีหลังๆมาก็จะจับซูเปอร์สตาร์เป็น11คนแล้วเพราะว่าผมว่าน่าค่าตัวน่าจะเยอะขึ้นม
1: ู
0: ลค่าทางการตลาดน่าจะเยอะขึ้น
1: ถูกต้อง
0: เพราะหลังจากนั้นเนี่ยคือว่ามันจะเป็นโมเดลแรกๆแหละ
1: ครับ
0: ที่เอาพวกศิลปินนักฟุตบอลแหละนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาทำการตลาดแล้วทำให้เขาเรียกว่าอิงไปกับช่วงเทศกาลมันมีเกิดขึ้นได
1: ้ครับผม
0: ก็เขาเรียกว่าเป็นโมเดลที่ดีหลังๆก็ถ้าหลังจากนั้นปี2002ถ้าจำกันได้ก็จะมีอีกชุดนึงของนี่แหละของแบรนด์เดิมแล้วก็อีกอันหนึ่งโฆษณาถ้าคุณจำได้เป็นรองเท้า Nike ที่เตะบนเรือ
1: เตะบนเรือจำได
0: ้
1: ที่เตะบนเรือแล้วเหมือนเล่นสตรีทกันบนเรือ
0: ใช่ครับ
1: ตอนหลังเตะแล้วกำแพงเรือรั่วน้ำเข้า
0: คลาสสิกนะ
1: คลาสสิกมากจริงเมื่อก่อนโฆษณาทีวีเนี่ยต้องบอกว่าทุกอันทำออกมาคือดีนะ
0: ดีนะดี
1: โฆษณาฟุตบอลเนี่ยอย่างที่ผมนึกออกนะพี่ปาผมนึกอีกอันนึงน่าจะเป็นโฆษณาน้ำดำเจ้าเดิมนี่แหละเวอร์ชันที่เป็นคาวบอย
0: โอเคโอเค
1: อันนั้นดีนะ
0: โอเคโอเคอ
1: ันนั้นก็ดี
0: แต่คาวบอย
1: ใช่แล้วก็เปิดเสื้อมาแต่นั้นเป็นเสื้อทีมสโมสรผมจำได้เปิดชุดออกมา
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าโอ้โหเป็นความทรงจำที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเทศกาลหรือว่าเฟสติวัลฟุตบอลโลกในแต่ละช่วงเวลาตอนนั้นนะครับแต่ละปีครับผมโอ้โหถือว่าพอเราย้อนมองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
1: สนุกดีครับ
0: ตอนเด็กๆมันมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่มีทั้งความไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้ตัวของเรานี่ก็คิดได้ยังไงนะ
1: ใช่ฮะ
0: ผมเอาไปเนี่ยตอนนั้นกินจนท้องอืดเลยนะ พ่อแม่ก็เตือนว่าโอ้โหถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยพฤติกรรมคุณเนี่ยอาจจะเป็นโรคเบาหวานก็เป็นได้ในช่วงนั้นช่วงเวลานั้นโอ้ตอนเด็กๆงงๆแล้วตอนนั้นมันก็คือเป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมเล่นกีฬาฟุตบอล
1: พี่ปาล์มก็เล่นฟุตบอลใช่ไหม
0: ครับเตะฟุตบอลแต่ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นสู้คุณก้องไม่ได้หรอก
1: อุ้ยผมว่าจังหวะดีโชคดี
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นพอเราพูดถึงฟุตบอลโลกในยุคนั้น98เนี่ยอยากให้พูดถึงเนี่ยสไตล์การเล่นของในยุคนั้นเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยปี2026เนี่ยเราลองไล่วิวัฒนาการไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ใช่
0: เพราะเมื่อก่อนนี่จริงๆแล้วเนี่ยระบบหรือแท็กติกเนี่ยมันก็จะมีไม่เยอะนะ
1: ช่
0: วงนั้นนี่เต็มที่นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าข้อมูลในถ้าผมจำไม่ผิดอังกฤษจะใช้4-4-2หรือว่า
1: 4-4-2
0: 4-4-2
1: 4-4-2กินเล่นหลัง 4
0: ตอนนั้นผู้รักษาตัวเป็นซีแมน
1: เดวิดซีแมน
0: เซนเตอร์ฮาร์ฟคู่เป็น
1: โทนี่อดัม
0: กับโซคัมเบล
1: โซคัมเบลเล่นคู่กันใช่
0: แบ็คขวาเป็น
1: แ
0: กรี่เนวิลล์ไหม
1: ผมว่าตอนนั้นแกรี่เนวิลล์เหมือนจะยังเป็นสำรองผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นขวาใช้ใคร
0: ครับผมแต่ซ้ายอ่ะ
1: แกมเลอร์โซแน่ๆใช
0: ่
1: ใช
0: ่แดนกลางก็เป็นอินส
1: ์พออินส์ใช่รุ่นใหญ่เนาะ
0: ครับผม
1: ก็ดีวิดแบตตี้ไหม
0: แบตตี
1: ้
0: สโคยังสำรองอยู่ตอนนั้นขวาก็เป็นเบคแฮมแหละ
1: เบคแฮมใช
0: ่ซ้ายผมไม่แน่ใจตอนนั้นใช้ใครนะแม็กก้าไหม
1: แม็กก้าเหมือนจะแม็กก้าไม่แน่ใจว่า เล่นบ่อยหรือเปล่าแต่ผมที่เห็นบ่อยๆนะบอลโลก98อ่ะดาเลนเอนเดอร์ตัน
0: ดาเลนเอนเดอร์ตัน
1: เพราะว่าเป็นคนโปรดของเกนฮอดเดิล
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาเป็นลูกมอสเตอร์เหมือนกันเด็กไก่เหมือนกัน
0: น่ากลัวไม่ต้องสืบอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เป็นทางด้านอารันเชลเลอร์กับเบบี้โกตอนนั้นนะ
1: ไมเคิลโอเว่น
0: ใช่เออใช่นะ
1: เป็นช่วงเวลาแจ้งเกิดของเขาเลยนะ
0: ครับผม442ในนะเวลานั้น
1: 442เลยแผนยอดฮิตตอนนั้น
0: แล้วฟุตบอลนี่มันเปลี่ยนมาเป็น451ประมาณช่วงเมื่อไหร่ครับเมื่อก่อนของหน้าตัวเดียว
1: ผมคิดว่าพอเริ่ม
0: ยุคเฟอร์เล็กนะ
1: จริงๆใช่พอเหมือนพอเป็นเซอร์เล็กเหมือนจะเริ่มมีการถอยกองหน้าคนหนึ่งไปเป็นมิดฟิลด
0: ์
1: เพิ่มผู้เล่นในแดนกลาง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เกิดขึ้นได้หรือว่าจริงๆแล้วคิดว่าเทรนด์มันอาจจะมาจากฟุตบอลอิตาลีหรือเปล่าพี่ปาล์มเพราะว่าช่วงเวลาได้เป็น 4-4-2 อ่ะอิตาลีอ่ะหน้าคู่เขาจะไม่ใช่หน้าคู่แบบทูท็อป
0: ครับ
1: เขาจะถอยคนหนึ่งมาเป็นเบอร์10
0: อ๋อ
1: จะเป็นลักษณะแบบจะเป็นเหมือน 4-4-1 เป็นตัวต่ำใช่เป็นเหมือนตัวฟรี
0: โรเบโต้บักโจประมาณนี้ไหม
1: ใช่ๆโรเบโต้บักโจหรือว่าจะเป็นพวกอเลสซานโดเดลปีโร
0: ต
1: ับติ
0: อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วจะยุค2000เลย
1: ใช่ๆแล้วพวกเนี้ยเทรนเนี้ยในอิตาลีใช้เยอะมากก็จะมีทั้งถ้าแบบเรานับคนที่ติดทีมชาติปุ๊บๆโผล่ว่าผลงานดีๆก็โตโต้ดีนาตาเล่เงี้ยก็เล่นตำแหน่งนี้เหมือนกันเหล่านี้พอมาเป็น4 5ถ้าจะมองว่าพอเป็นหน้าเป้าตัวเดียวชัดๆจริงๆครับพี่ปาเหมือนจนจะเริ่มมาในยุคที่โชเซ่มูรินโญ่เข้ามาทำเชลซี
0: อ๋อชัดเจนนะ
1: ค่อนข้างชัดว่าเป็นหน้าเป้าแต่ตอนนั้นมันจะเป็น4-3-3ละ
0: ครับ4-3-3433นี่ก็3นี่ก็ไม่ได้เป็น3ที่มันอยู่ข้างบนอย่างเดียว
1: ใช่
0: เป็นประมาณว่าอยู่ริมเส้น
1: ริมเส้น
0: ครับ
1: แต่ว่าลักษณะก็เป็นเป็นเหมือนตัวรุกริมเส้นที่ไม่ได้ยืนเกาะริมเส้นแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเป็น442ใช่ไหมเรามิดฟิลด์คู่กลาง2คนจะชอบเปิดบอลทะแยงไปมุมทงให้ตีกวิ่งตรงๆแล้วก็เปิดครอสเข้ามาให้กองหน้า2คนมง
0: ใช่ครับ
1: ลักษณะแบบนั้นแต่พอเป็น433อ่ะริมเส้นทำหน้าที่มากกว่านั้น
0: ครับ
1: มันจะไม่ใช่แค่การวิ่งไปสุดเส้นแล้วเปิดหักกลับมาบางครั้งมันมีการเลี้ยงสวิงตัดเข้าใน
0: ครับ
1: ซึ่งมันเกิดขึ้นในยุคที่มูรินโญ่ทำที่เขาใช้ปีกยุคแรกของเขาพอจะจำได้ไหมว่าใคร
0: ปีกยุคแรกไอเยโรเบนเหรอ
1: ถูกต้องมีไอเยโรเบนหนึ่งคนอีกคนก็น่าจะเป็นเดเมียนดัฟ
0: โจโคได้ไหม
1: โจโคถึงแล้วจะมีโจโคแล้วก็มีชอนไลฟิลิป
0: ชอนไลฟิลิป
1: เข้ามาประมาณนี
0: ้
1: ยุคนั้นเชลซีวินนิ่งโกงมากเลยนะเพราะปีกสี่คนนี้มันเก่งมากถูกว่าไม่ปาม
0: ใครได้เล่นวินนิ่งจริงจริงจริงเก่งมากเก่งมากเชลซีกับใครรู้ไหม
1: ใคร
0: อินเตอร์มิลาน
1: อินเตอร์มิลานโหดมากจริงๆใช่
0: ครับผมในยุคหนึ่งประมาณ2เขาเรียกว่ายุค2000กลางๆ2005 2006
1: ใช่ๆนะเริ่มหมดนะตอนนั้นเป็น433ละในความรู้สึกผมนะเพนมันจะเริ่มแพร่ไปทั่วยุโรปละ
0: พอปีบอลโลกปี2006อิตาลีได้แชมป์ตอนนั้นจะเป็น451มั้ง
1: อืมก็เป็น451
0: การแข่งๆหน่อยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เราไล่ดีกว่านะตอนนั้นอิตาลีก็พูดถึงประตูก็เป็นบุฟฟอนเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยตอนนั้นเนสตาเจ็บได้ลงจริงแต่ว่าช่วงแรกเหมือนกับเจ็บแล้วกลายเป็นมาเตราซี่แทนคู่กับคานาวาโล
1: ครับ
0: ขวาเป็นทางด้านซามบรอต้า
1: จารุกาซามบรอต้า
0: เป็นกอสโซ
1: กอสโซนี่โผล่มาทัวร์นาเมนต์เดียวเก่งทัวร์นาเมนต์เดียวนะพี
0: ่แล้วก็ดังตลอดกาลเลย
1: แล้วก็ดังใช
0: ่คู่กลางเป็นกาตูโซกับปิโล
1: ใช่แล้วจากมิลาน
0: แล้วบางเกมต้องใช้เซมิโนปาร์ต้าไล่อยู่ตัวบน
1: มีปาร์ต้าด้วยใช่ๆ
0: ครับผมแล้วก็จะมีเดินกลางเดลอซี่
1: ด้วย
0: ตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู
1: ่ใช่ๆ
0: แล้วก็จะมีใครนะขวาก็เป็น
1: คาโมราเนซี่ใช
0: ่ซ้ายผมไม่แน่ใจเป็นใครแล้วเป็นเดลมั้ยแต่นะปะนั้นเดลไม่ได้ลง
1: ไม่ได้เดลไม่ได้
0: สำรองนะ
1: เหมือนจะเป็นสำรองทีเด็ดมากกว่า
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็
0: ไอ้ผมลืมได้ไงต๊อตติ
1: ไงใช่ต๊อตติต้องเป็นตัวหลักชั่วโมงนั้นเพราะว่าครั้งนั้นต๊อตติใส่เบอร์10ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เดลยอมไปใส่เบอร์7
0: ใช่หน้าเป้าเป็นลูก้าโทนี่แต่ซ้ายเนี่ยผมจำไม่ได้เราเป็นใคร
1: ซ้ายใครนะ
0: เพราะว่าแผนเขาจะยืนแบบไนมอนคล้ายๆเชิงไนมอนหน่อยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่มีคาร์โมนานิซี่เนี่ยที่แบบค่อนข้างจะชัดเจน
1: ดูจะเป็นปีด100%
0: ใช่
1: คนเดียวใช่ใช
0: ่โอ้ตอนนั้นนะก็4-5-1พอปีบอลโลก2010ที ่เริ่มชัดเจนแล้วแผนการเล่นเราก็เริ่มจะเห็นชัดเจนละตอนนั้น2010รู้สึกผู้จัดการทีมของสเปนเป็นเดลบอสเก้แล้วใช่ไหม
1: วิเซนเต้เดลบอสเก้
0: พอรับไม้ต่อจาก
1: ลุยอาราโกเนส
0: ครับก็เริ่มแล้วจะเห็นฟุตบอลจะเริ่มกลายพันธุ์แล้ว
1: ใช่ มันเริ่มมีวัฒนาการจากฟุตบอลที่มีบอลสั้นมีบอลยาว
0: ครับ
1: มันกลายเป็นฟุตบอลที่มีบอลสั้นอย่างเดียวละมันเริ่มเป็นเขาเรียกว่าติกิตาก้าไหม
0: ติกิตาก้
1: า
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: แล้วสเปนก็แน่นอนยืนระบบยืนพื้นมันก็จะเป็นหน้าเป้าตัวเดียวมันเป็น4-3-3ค่อนข้างชัดแต่ว่าในลักษณะของ4-3-3ตรงนี้เนี่ยพี่ปาม
0: ครับผม
1: หน้าเป้ามันเริ่มจะไม่ใช่เบอร์9ละมันเริ่มจะมีขยับมาเป็นฟอลไน
0: ฟอลไนเริ่มชัดเจนนะ
1: เริ่มจะมีเป็นฟอลไน
0: ปี2010
1: ใช่
0: เป็นต้นไป
1: ใช่
0: อันนี้เริ่มชัดเจนแล้วฟอลไนเริ่มระบาด
1: ช่เริ่มระบาดมัน
0: เริ่มระบาด
1: มันดูฟังดูเหมือนเป็นโรคระบาดยังไงพี่กนนะฮะ
0: แต่ยุคนั้นจริงๆอ่ะน่ะยูโรแหละ
1: ใช่ใช่
0: ยูโรปี2012นะ
1: ครับ
0: ในยุคของเดบอสเก้ในเวอร์ชันก็เรียกว่าคว้าแชมป์ยูโรแหละที่เจออิตาลี
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าใช้4เขาเรียก4-3-3หรือ4-5-1มันจะรูปแบบกันตอนนั้นเขาใช้แผน4-5-1นะใช่ไหม
1: มันลักษณะการยืนไลน์อัพบางทีที่โชว์มามันเป็น4-5-1
0: ครับ
1: แต่มันมีความใกล้เคียงกับการเป็น4-3-3ซึ่งตรงเนี้ยมันเริ่มเป็นยุคที่ไลน์อัพมันเริ่มจะหลอกตาเรา
0: ใช่
1: บางทีไลน์อัพมันมาเป็น4-5-1แต่เวลาผมเป็น4-3-3
0: ครับ
1: เวลารับไม่กลับมาเป็น4-5-1อะไรทำนองนี
0: ้อ๋อ
1: มันจะเป็นประมาณนี้นะจริงๆ
0: ครับ
1: อืม
0: อ่ะเราก็แลปอัพมาเรื่อยๆจนเนี้ยเอาไล่มาถึงเนี้ยยุคปัจจุบันเลยโอ้โหตอนนี้ฟุตบอลเป็นยังไงบ้าง
1: มันเป็นการผมจะใช้คำว่ามันไฮบริดมากๆนะครับฟุตบอลใช่ครับคือเนี่ยมันคือยุคที่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าบางทีไลน์อัพมันก็หลอกตาเรานะ
0: ครับ
1: ครับอย่างบางทีอะไลน์อัพมันโชว์มาเป็นหลัง4มาเป็น4-3-3หรือ4-2-3-1เนี่ยมันก็ตามพอลงมาเล่นจริงอะมันกลายเป็นหลัง3
0: เอางี้ดีกว่าทีมที่ผมให้เปรียบเทียบแล้วกัน2ทีมที่ชัดเจนใกล้ๆกันนะเอาสเปนก่อนไอ้3ทีมผมชอบ3ทีมเอาให้เราวิเคราะห์กันเลยสเปนแมตช์เจอกับเนี่ยแคปเวิร์ดอะเขาใช้แผนอะไร
1: สเปนแมตช์เจอกับเคปเวิร์ดเหร
0: อ
1: ไลน์อัพมันมาเป็น4ป่ะพี่ปาม
0: อืมครับ
1: มันมาเป็น4นะ
0: ใช่ๆๆๆแต่สุดท้
1: ายอ่ะ
0: ใช่
1: สุดท้ายมันไม่ใช่ใช่
0: เล่นไปสักพักนี่โอ้โหนะ
1: มันเปลี่ยนนะ
0: เปลี่ยน
1: กลายเป็นว่าอ่ะวิงแบ็คขยับขึ้น
0: ใช่
1: มันจะกลายเป็นบางทีมันจะเหมือนลักษณะการเซตบอลมันเป็นหลัง3
0: ใช่
1: แล
0: ้วเอาแบ็คซ้ายเอาคูคูเลย่าเติม
1: ขยับขึ้นเส้นเลย
0: อืม
1: อืมคือลักษณะเนี้ยจริงๆอ่ะผมเคยถามพวกเพื่อนที่เรียนโค้ชแบบลึกๆนะ
0: ครับผม
1: เขาก็บางทีอ่ะเล่นเกมรับกับเกมลุกอ่ะคนละแผนคนละไลน์อัพคือเหมือนการที่บางทีขยับมิดฟิลด์ตัวรับ
0: ครับ
1: ส่วนมากจะถูกถอยลงมาเหมือนเป็นเซนเตอร์คนที่3
0: อ่าใช่ๆ
1: เขาช่วยเพิ่มเขาช่วยเพิ่มความกว้างในการเซตบอล
0: ครับ
1: ประมาณว่าเหมือนเอาเซนเตอร์2คนทางออกมิดฟิลด์รับลงมากลายเป็นตัวแกนในการจ่ายบอลช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มคุณภาพในการจ่ายบอลเพราะลำพังแล้วอ่ะเซนเตอร์ฮาฟกับมิดฟิลด์อ่ะคุณภาพการจ่ายบอลน่ะมิดฟิลด์ต้องดีกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่ๆ
1: พอให้มิดฟิลด์ตัวรับถอยลงมาแจกบอลในแนวลึกอ
0: ่
1: ะอันนี้มันจะกลายเป็นข้อได้เปรียบที่ว่าบอลสั้นบอลยาวมันออกได้ประมาณนี้แล้วกลายเป็นว่าเป็นการทางฟูลแบ็ก2ฝั่งอ่ะให้ทำหน้าที่ทักษะเหมือนวิงแบ็กคือเติมได้สุดเส้นไม่ต้องพวงเพราะว่าเซนเตอร์ฮาฟมันจะกลายเป็นคล้ายสต็อปเปอร์ละมันจะกลายเป็นฉีกออกไป
0: คือสเปนกับโปรตุเกสในวันก่อนนะ
1: ครับ
0: รูปแบบการเล่นนะคล้ายคลึงกัน
1: คล้ายกัน
0: ก็ซ้ายก็จะเอาโคโคเลย่าเนี่ยขึ้นไปใช่ไหมโปรตุเกสก็เช่นกันวันนั้นก็พยายามแทงบอลให้กับเนลสันเซเมโดไอ้ไม่ใช่เนลสันเซเมโด
1: คือ
0: เป็นซ้ายก็เมนเดส
1: นูโน่เมนเดสแล้วก็ขวาเป็นเจ้าวาเซโล
0: เจ้าวาเซโลใช้คล้ายกัน
1: คล้ายกันซึ่งไอ้สองคนนี้บุกมันมาก
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆอ่ะในดีเทลของการเล่นอ่ะตรงเนี้ยมองว่าโปรตุเกสอ่ะเล่นบอลดันกว้างมากไปนะพี่ปาล์
0: ม
1: ถ้าแบบว่าเราจะพูดถึงโปรตุเกสนะ
0: ครับ
1: เหตุผลหนึ่งหลายๆคนอันนี้นอกเรื่องจากวิวัฒนาการ
0: ได้เลยได้เลย
1: คือเหมือนกับว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าโรนัลโดยิงประตูไม่ได้ยิงตำแหน่งไม่ดีเอาจริงส่วนตัวนะไม่รู้ก็มีคิดว่ามีหลายคนแหละผมก็ได้แลกเปลี่ยนกับหลายๆคนก
0: ็
1: เห็นด้วยใกล้เคียงกันตรงที่ว่าจริงแล้วโรนัลโดเป็นแค่ปลายทางเป็นแค่ปลายเหตุความจริงมันพังมาตั้งแต่วิธีการเล่นมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมพี่ปาล์ม
0: ถูกต้องครับ
1: คือกลายเป็นว่าฟุตบอลของโปรตุเกสอ่ะกลายเป็นเล่นทางกว้างเยอะไปเล่นบอลล้อริมเส้นแก๊กที่โรเบโต้มาร์ติเนสใช้บ่อยที่สุดคือการพยายามวางบอลใช้มิดฟิลด์หรือแนวหลังหรือกองหลังเนี่ยวางบอลข้ามไลน์รับของผู้เล่นฝั่งตรงข้าม
0: ครับ
1: ก็คือเดียร์ฮองโก้ถูกไหมว
0: ัน
1: นั้นเจอเดียร์ฮองโก้แล้วกลายเป็นว่าให้ตัวริมเส้นเนี่ยวิ่งไปวัดความเร็ววัดความแข็งแกร่งกับผู้เล่นเดียร์ฮองโก้ไปสุดเส้นแล้วพยายามตบคัตแบ็กกลับมาให้โรนัลโดไม่ก็ให้มิดฟิลด์แถว2ยิง
0: แต่ครึ่งแรกเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะ
1: ถูกต้อง
0: คือหวือหวายิงในช่วง5นาทีแรกที่ได้ประตูแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
1: เงียบ
0: เป็นเพราะอะไรครับ
1: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งอ่ะการพยายามเล่นแบบนี้มันกลายเป็นว่าไปเข้าทางจุดเด่นของเดียร์ฮองโก้พี่ปามว่าเดียร์ฮองโก้จุดเด่นของพวกเขาคืออะไร
0: ความแข็งแกร่ง
1: ถูกต้อง
0: ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
1: ถูกต้อง
0: ฮองโก้นี่เขาบอกแล้วว่ากีฬาทุกกีฬาเนี่ยเขาแข็งแกร่ง
1: แข็งแกร่งความเร็วฟิสิกอลถูกไหมพี่ปาม
0: ใช่ฟิสิกอลเขาแข็งแกร่ง
1: การที่วางไปหลังไลน์แล้วให้ปีกของโปรตุเกสวิ่งแข่งกับผู้เล่นเดียร์ฮองโก
0: ้
1: อ่ะมันดูเป็นวิธีการที่เข้าทางเดียร์ฮองโก้
0: ใช่ไหม
1: วัดความแข็งแกร่งกันไปสุดเส้นแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือปีกครึ่งแรกของโปรตุเกสวันนั้น
0: ครับ
1: ใช้ใครบ้าง
0: วันนั้นปีกผู้เล่นของโปรตุเกสวันนั้นขวาเนี่ยเป็นเบร์นาร์โดซิลวา
1: ถูกต้อง
0: ซ้ายเนี่ยใช้ทางด้านของเนี่ยเปโด
1: เนโตใช่ แล้ว2คนเนี้ยไม่ใช่ปีกที่วิ่งเร็วทะลุทะลวงโดยเฉพาะแบนาโดซินวา
0: ใช่ใช่เลย
1: เขาเลยจุดที่ใช้ความเร็วไปแล้วถูกไหมพี่ปาน
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละจุดเนี้ยทำให้ขวาบอดพอสุดเส้นปุ๊บแบนาโดซินวาเอาชนะฟูลแบ็กของเรียฮองโกไม่ได้แล้วฟูลแบ็กเรียฮองโก2ฝั่งพี่ปาม
0: ครับ
1: มาซูวากู
0: มาซูวากูที่ชัดเจนอยู่แล้ว
1: แข่งโป๊ก
0: แข่งโป๊กเลยอ
1: ีกข้างนึงเนี่ย
0: ครับ
1: เด็กเก่าทีมโปรดผมเอง
0: โอ้
1: อารอนอบิซาก้า
0: ผมก็เชียร์แมนยูเหมือนกัน
1: ไม่แฟนทีมเดียวกันโอเค
0: นะ
1: นั่นแหละคือความเห็นแก่งเกมรับอ่ะแบ็ค2ฝั่งเดียวของโกมันเข้าทางแล้วเดียวของโกเขาไลน์อัพตีมาเซ็นเตอร์3ตัววิงแบ็ค2ฝั่งแล้วมันเป็นวิงแบ็คแบบเกมรับอ่ะหลัง5
0: ครับ
1: การจะไปเล่นแบบเนี้ยมันกลายเป็นเข้าทางเขา
0: ครับผมอย่างนี้เนี่ยผมถามได้ไหมสมมตินะในฟุตบอลโลกหรือเนี่ยฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆต่อไปเนี่ยกลยุทธ์แบบเนี้ยมันสามารถเอามาใช้ได้แล้วในการที่ทีมเล็กๆเนี่ยจะทำให้กลายเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ได้
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ใช่
0: เป็นทฤษฎีที่น่าศึกษาเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับคือกลายเป็นว่าแท็กติกอะทุกวันนี้มันมีทางแก้ทางหนีที่ไล่กันหมดละมันมีวิธีการที่จะเอาชนะมันแก้กันแทบจะนาทีต่อนาทีเลยนะทุกวันเนี่ย
0: โอ้ครับใช่ใช่แต่วันนั้นเยอรมัน
1: พูดถึงเยอรมันใช่
0: เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเคสเดียวกับทางด้านโปรตุเกสและสเปน
1: ใช่ใช่
0: เยอรมันมันนะเป็นยังไง
1: อันเนี้ยพี่ปาล์มถือว่าแบบเอาคู่เปรียบเทียบมาได้แบบดีมากเลย จริงๆแล้วอะเยอรมันอะเกมริมเส้นพวกเขาผมพูดถึงเกมริมเส้นก่อนเพราะว่าเมื่อกี้โปรตุเกสเราพูดถึงเกมริมเส้นที่เขาทำได้ไม่ดี
0: ครับ
1: ข้างๆเนี่ยเขามีทั้งถ้าพูดตรงซ้ายเนี่ยเขามีลีรอยซานเน่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ขวาเนี่ยวันนั้นอะถ้าตามไลน์อัพมันคือฟอร์เรนเวียดสองคนเนี้ยหนึ่งต่อหนึ่งดีมาก
0: ใช่
1: แต่ว่าฟุตบอลวันนั้นที่เยอรมันเด่นมากคือฟุตบอลไปแนวลึกเร็ว
0: ๆ
1: ถูกไหมบอลมันไม่ได้ออกแค่ริมเส้น
0: ใช่
1: มันออกตรงกลางด้วยมันเข้าตรงกลางด้วยจ่ายให้มูเซล่าเทิร์นเล่นซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วอะเทรนฟุตบอลทุกวันเนี่ยที่มันมีคุณภาพอ่ะมันคือการเล่นแนวลึกให้ไวที่สุดการจ่ายออกข้างแบบในยุค2010ที่เราบอกมันดูจะแบบว่าล้าสมัยไปละเพราะว่าทุกทีมมีแท็กติกเกมรับอย่างที่เราบอกเมื่อกี
0: ้
1: มันมาแก้ทางกันมันเจาะไม่ได้การเจาะเข้าตรงกลางเนี่ยมันคือพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นแบบกุญแจสำคัญเลยในการทำประตูทางเลือกมันเยอะถ้าเราเจาะตรงกลางได้และกลายเป็นว่าเยอรมันวันนั้นอ่ะเล่นเกมเจาะตรงกลางแนวลึกได้ดีมากบวกกับพอมันได้ประตูมันไหลมันไหลมันไหลความมั่นใจมันมาประมาณนี้แล้วก็มีเพจหนึ่งเขาวิเคราะห
0: ์
1: วิเคราะห์การฟอร์มของเยอรมันมีคนไปแอบถ่ายมาพี่ปามเชื่อไหมยูเลียนนาเกลซันตั้งกลวยสนามซ้อม
0: ครับครับครับ
1: ปกติสนามเรา11-11มันก็จะเป็นสนามทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าปกติใช่ไหมพี่เขาตั้งกลวยอ่ะให้สนามมันแคบเข้าไปอีกคือเหมือนตัดพื้นที่ริมเส้นออกมาเหมือนแบ่งสนามแนวตั้งอ่ะเป็น3ส่วน
0: คร
1: ับ แล้วเล่นแค่ส่วนตรงกลางฝึกให้ผู้เล่นเยอรมันน่ะยัดบอลเข้าแนวลึกช่องกลางไวๆแล้วกล้ายัดช่องเล็กซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลหลายๆคนที่เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะถ้าเล่นฟุตบอล11คนอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: จะไม่ค่อยกล้ายัดบอลเข้าช่องเล็กเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมันเสี่ยงถูกตัดใช่พี่ปามใช่ก็จะไม่ค่อยกล้ายัดช่องเล็กแต่ลักษณะนิสัยแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนที่เคยเล่นฟุตซอลตอนเด็กเขาจะกล้ายัดช่องกลางเพราะว่าเหตุผลนึงเพราะฟุตซอลมันเล็กกว่าพี
0: ่ครับ
1: มันเล็กกว่าแล้วก็สนามฟุตซอลมันแคบกว่าคือถ้าไม่ยัดใจออกข้างมีโอกาสโดนบีบสูงผมยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาข้อหนึ่งคือเราจะเห็นกับทีมชาติไทยชุดใหญ
0: ่
1: มันจะมีผู้เล่นคนหนึ่งที่เล่นฟุตซอลมาตั้งแต่เด็กแล้วเปลี่ยนเป็นฟุตบอลตอนโต
0: ใช่อยู่แล้ว
1: เป็นมิดฟิลด์
0: ตัวรับ
1: เขาคือวีระเทพป้อมพันธ์
0: เจ้า
1: สังเกตวีระเทพป้อมพันธ์เป็นคนที่จ่ายบอลขึ้นหน้าจากแดนมิดฟิลด์บ่อยแล้วก็กล้ายัดช่องเล็กนี่คือลักษณะใส่ของผู้เล่นที่เล่นฟุตซอลมาก่
0: อ
1: นจะมีลักษณะแบบนี
0: ้ครับ
1: แม้กระทั่งลูก้าโมดิชเนี่ยสมัยเขาเด็กๆอยู่โครเอเชียก็เล่นฟุตซอลนะพี่ปาน
0: โมดิชใช่ไหมครับ
1: โมดิชฟุตซอลทำให้แบบดูลักษณะการจ่ายบอลมันจะเป็นแนวลึกตลอด
0: ใช่ใ
1: ช่จะไม่ค่อยออกแนวขวางเนี่ยตรงนี้คือจุดที่เยอรมันทำได้ดีในเกมแรกมันเลยเป็นข้อแตกต่างระหว่างเยอรมันกับโปรตุเกสว่าทำไมเยอรมันถึงเจาะเกมรับที่รับลึกและยิงได้เยอะนี่แหละครับ
0: ผมพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงสเปนแล้วก็โปรตุเกส
1: ใช่
0: เยอรมันและเราจะพูดถึงทีมที่จะเล่นในช่วงสายวันนี้นะในตามเวลาของประเทศไทยบราซิลครับ
1: โอ้โหเกมแรกพี่ปามว่าเป็นไงบ้าง
0: บราซิลเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นว่าเจอโมร็อกโกคือเราเข้าใจแหละว่าไปเป็นบราซิลนิวบลัดสายพันธุ์ใหม
1: ่ใช่
0: ที่เอาโค้ชอิตาลีมาคุมทีมผมมันกลับตลับปัดไปหมดแล้ว
1: มันประหลาดนะ
0: ประหลาดนะ
1: ประเทศที่มีฟุตบอลแทบจะเป็นศาสนา
0: ใช่
1: ทีมฟุตบอลเยอะมากนะฟุตบอลเยอะมากแต่เอาโค้ชต่างชาติมาทำ
0: ใช่
1: ครั้งแรกเลยมั้งพี่บอล
0: ครั้งแรกครับ
1: ใช่ไหม
0: อันเช่นมันโอ้โห ผมว่าเขาต้องเอาผมเชื่อนะฝีมืออันเช่ในเดี๋ยวเราก็มาลงรายละเอียดของแผนการเล่นกัน
1: ได
0: ้แต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อศักยภาพของอันเช่ตรงที่ว่าถ้าเขาสามารถพาทีมเข้าไปอยู่ในรอบน็อกเอาท์เนี่ยนั่นแหละเราบราซิลเนี่ยจะสามารถดึงประโยชน์จากเขาได้สูงสุดแน่นอน
1: ใช่
0: แต่ในเกมที่บางเกมเนี่ยที่แบบเนี่ยชนะให้ได้เนี่ยสักลูกถึง2ลูกแล้วเกมที่สวยงามเขาคงไม่ได้คาดหวังหรอกครับแต่ตอนนี้คือมันผิดเพี้ยนไปละ
1: เ
0: กมแรกที่สู้โมร็อกโกไม่ได้
1: ใช่
0: โมร็อกโกดีกว่าเยอะจริง
1: คือถ้าดูสแตทนะพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: จริงๆแล้วว่าสแตทวันนั้นน่ะเหมือนการครองบอลน่ะบราซิลจะเยอะกว่า
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าดูในแง่ของเกมลึกๆอ่ะโมร็อกโกสร้างสรรค์โอกาสได้ดีกว่านะสำหรับผมคือขึ้นมาเนี่ยโมร็อกโกอ่ะสร้างโอกาสยิงได้14ครั้งบราซิลได้12ครั้งทั้งที่โมร็อกโกครองบอลได้น้อยกว่า
0: ครับ
1: อืม
0: เขาเรียกว่ามวยถ้าจะเป็นมวยอะไรแบบออกอาวุธได้แบบ
1: อาวุธได้คมกว่า
0: คมกว่า
1: ใช่ไหมคือบอลแต่ละครั้งกลายเป็นว่าทะลวงเข้าไปถึงหน้าปากประตูบราซิลได้ตลอด
0: ใช่
1: แล้วจริงก็คือจะบอกว่าบราซิลแย
0: ่
1: บราซิลไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่เล่นอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นเหมือนบราซิลที่เราคุ้นเคยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตโมร็อกโกด้วย
0: ครับ
1: ชุดนี้มาดี
0: โอ้ดีจริง
1: ดีนะ
0: จริงๆเขาดูดีตั้งแต่ชุดที่แล้วนะ
1: ก็ดี
0: ใช่ครับผมแล้วก็ดูก็เขาเรียกว่าทีมก็ยังมีตัวหลักอย่างเนี้ยตัวชุดนั่นแหละแล้วผสมผสานกับนักเตะใหม่ๆเข้ามาโอ้ดีมากเลย
1: ครับ
0: ยิ่งดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสของดีวะบัวดี้
1: อายุบัวดี
0: ้ช่วยได้เลยนะ
1: เก่งมากเลย
0: กล้าเล่นพอกล้าเล่นแล้วเป็นคนเรียกมีพรสวรรค์อยู่แล้วมีทักษะอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนกับโอ้โหได้ใจอ่ะ
1: ใช่
0: ได้ใจอ่ะ
1: ยิงเล่นยิงมั่นใจเนาะ
0: นะ
1: เห็นเลย
0: ครับอยากให้พูดถึงบราซิลหน่
1: อ
0: ยยุคนี้เกมแรกแล้วก็เนี่ยถึงอนาคตก็คือเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้แหละจะเป็นอย่างไรบ้าง
1: คือเรามองตัวผู้เล่นบราซิลเนาะพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: คือบราซิลยุคนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนบราซิลที่แบบเป็นแซมบ้า 100% เหมือนในยุคที่เราวัยรุ่นหรือเราเด็กๆ
0: ใช่เพราะว่าบราซิลเนี่ยถ้าชัดเจนที่สุดนะถ้าเราทันนะถ้าเราดูตั้งแต่98เนี่ยปี98ก็เริ่มสนุกแล้วแต่2002นี่มันอมตะ
1: โอ้โหของจริง
0: 3อะไรนะ 3R
1: 3R 3R
0: นะ
1: ใช่
0: ริวาโดโรนัลดิโญ่แล้วก็โรนโดอาร์9
1: ถูกต้องแนวลุกนี่คือเหมือนกับว่าคนเป็นโค้ชเนี่ยไม่ต้องทำอะไร
0: นะ
1: แค่ไอ้3คนเนี้ยลงไปเล่น
0: ใช่
1: จ่ายบอลให้มันจบ
0: แล้วจริงๆอ่ะยุค2006เนี่ยหนักกว่านั้นอีกนะ
1: ใช่
0: เสียดายที่โรนโดไม่ฟิตแล้วมาไปเจอฝรั่งเศสในเขาเรียกว่าในยุคนั้นที่มันก็นะเจอซีดาน
1: ช่วงเวลาที่ดีจริง
0: ช่วงเวลาที่เขาดี
1: ใช่ครับดีจริงแล้วก็จริงๆแล้วตอนบราซิลตอน2006ได้กาก้ามาเพิ่ม
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: มีอาเดโน่ด้วย
1: อาเดโน่ด้วยใช
0: ่จริงๆมันแรงกว่ายุค2002อีกนะ
1: ดูจะโอเคกว่าอีกนะ
0: ใช่ครับผม
1: แต่กลายเป็นว่าไปไม่ถึงดวงดาว
0: ใช่
1: ว่าแหละมันไปชนฝรั่งเศสก่อนเนาะ
0: ใช่มันชนฝรั่งเศสก่อน
1: ก็จริงๆแล้วพอมาดูย้อนมาดูบราซิลชุดนี
0: ้
1: อย่าเอาไปเทียบกับชุดก่อนสิ่งหนึ่งที่แบบเราเห็นเลยนะศูนย์หน้าพี่ปาล์ม
0: ครับผม
1: ยังหาใครที่แบบว่าเป็นสไตรเกอร์ที่ฝากผีฝากใครไม่ได้จริ
0: งไม่มีนะ
1: ไม่มีจริงพี
0: ่ลิชาร์ลิซอนของสเปอร์นะก็เหมือนจะมาก็อยู่ดีก็หายไป
1: ใช่
0: สายลม
1: ใช่
0: แล้วก็ล่าสุดก็เอาอีกอร์เทียโก้
1: อีกอร์เทียโก้
0: ของนาเบรนฟอร์ดมันคือใครคือเรารู้จักแหละ
1: ใช
0: ่แต่สำหรับบราซิลนี่มันคือใครวะเนี่ย
1: จากที่เราผ่านม
0: า
1: เราเด็กๆนะอ่ะ94คุณมีโรมาริโอ
0: ใช่
1: 98คุณมีโรนัลโด2002มีโรนัลโดโรยังเป็นโรนัลโดอาร์เดียโน
0: อาร์เดียโน
1: อย่างเงี้ยเหล่านี้คือพอเหลือบมามองทุกวันนี้2026อีกอร์เดียโก
0: นี่มัน
1: ศูนย์หน้าจากเบนฟอร์ด
0: มันแป๊กๆๆโนเนมใช่เปล่านะ
1: ใช่คือเราก็ไม่ได้บูลลี่เขานะคือผลงานในฤดูกาลปกติเขาก็โอเค
0: โอเคครับ
1: โอเคแต่ด้วยความที่เราก็ต้องยอมรับว่าเบนฟอร์ดอ่ะมันเป็นทีมแบบเกรด B ถึง B ลบในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่ทีมเกรด A กองหน้าระดับบราซิลแชมป์โลก5สมัยเนี่ยคุณต้องเป็นกองหน้าแบบ
0: นะ
1: เกรด A นะ
0: ใช่มีเขาเรียกว่าสะโพกที่แบบนะมีความเป็นลาตินอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: บราซิเลียนสูงครับฟุต
1: สะบัด2ทีหรอกองหลังได้2คนอะไรอย่างเงี้ยใช่
0: ไม่มีเลยนะ
1: ไม่มีดีที่ว่าตัวริมเส้นเนี่ยยังเป็นวีนี่กับราฟินยา
0: ครับ
1: ยังเป็น2คนเนี้ยที่โอเคใช้ได
0: ้
1: จริงๆแล้วพูดถึงพอเราขยับมาที่แผงมิดฟิลด์พี่ปาล์ม
0: ครับ
1: การใช้คาเซมิโร่
0: ครับ
1: กับบรูโน่กิมาไรส์คิดว่า2คนนี้ช้าเกินไปมั้ย
0: จริงๆอ่ะผมชอบคาเซมิโร่นะแต่ถ้าในฟุตบอลโลกเนี่ยเล่นกับกิมาไรส์มันเหมือนมันช้าทั้งคู่เลย
1: ใช่ๆ
0: อืดมากอ่ะครับ
1: คือที่ช้าเนี่ยมันต้องบอกว่า2คนนี้ก็เป็นฟุตบอลสไตล์แบบดึงจังหวะทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: คือกลายเป็นว่าทำให้สปีดบอลน่ะมันช้าไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าต้องเลือกอยากให้เลือกคนหนึ่งพี่ปามว่าไง
0: ผมชอบกิมาไรส์นะคาเซมิโร่มันเหมือนกับเขาใช้เอามาใช้ในแท็กติกที่ เป็นสำรองครับน่าจะดีกว่า
1: อาจจะดีกว่าน
0: ะอาจจะดีกว่าสำหรับผมนะ
1: ใช่ใช
0: ่ครับแล้วก็บราซิลจริงๆมีกองกลางอีกคนนี่เดี๋ยวผมดูก่อนนะในชุดนี้ที่น่าจะมาเล่นดีกว่าคาเซมิโร
1: ่น่าจะดีกว่าคือจริงเกมแรกกับโมร็อกโกอ่ะเขาเปลี่ยนคาเซมิโร่ออกเร็วเพราะว่าติดใบเหลืองเร็วแล้วก็ต้องใช้ฟาบินโญ่ลง
0: ฟาบินโญ่แต่ฟาบินโญ่ก็หลังๆก็พอไปเล่นในซาอุก็อีก
1: ใช่มาตรฐานฟุตบอลลีกที่เขาเจอมันตกลงไปไง
0: ผมก็ยังงงๆการเลือกตัวของทางด้านอัญเชลติเหมือนกันนะแต่เขาก็มีอะไรแหละที่จะมาทำให้แทคติกของบราซิลอ่ะสามารถที่จะเข้ารอบลึก
1: ๆใช่
0: ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้
1: คือพอกลายเป็นว่ามิดฟิลด์ออกแบบเนี้ยคนที่เล่นเกมลุกหนักๆ หน่อยในแดนกลางมันจะกลายเป็นลูคัสปาเกต้าไง
0: ใช่
1: ปาเกต้าก็กลายเป็นงานหนัก
0: ปาเกต้านี่กลายเป็นว่าจากเป็นเพลย์เมคเกอร์นะตอนนี้มันกลายเป็นโคมาเล่นตรงกลางแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วโดนใบเหลืองง่ายด้วย
1: ใช่ใช่
0: ใบเหลืองใบแดงง่ายด้วยสำหรับ
1: คือปาเกต้าถ้าเกิดว่าประสิทธิภาพสูงสุดของเขาคือการที่เล่นเกมรุกถ
0: ู
1: กไหมพี่มีจินตนาการแต่กลายเป็นว่าวันนี้เขาต้องลงไปล้วงบอลลึกมากเกินไปแล้วทำให้ศักยภาพเขาออกมาไม่เต็มร้อยเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ว่ามิดฟิลด์ไม่ดีแต่ว่ามันมีความคล้ายกันเกินไปสปีดบอลมันเลยช้า
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เนี่ยตัดมาดูที่เกมรับผมมองว่าเซนเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงมากพี่ปามมีมาควินยอสกับกาเบรียลมาคาเยส
0: อุ้ยดีเลยนะ
1: ผมว่าโอเคนะ
0: มาควินยอสมีประสบการณ
1: ์ใช่
0: มาควินยอสได้ความสด
1: ได้ความสด
0: ครับแข็งแรงอุ้ยดีเลยดีเลยดีเลย
1: แต่อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่หลายๆคนมองข้ามแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่บราซิลโดดเด่นมาตลอด
0: วิงแบ็ก
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เนี่ยเราเคยชินกับ
0: โอ้โหมันจะไปหาอะไรที่มันมีคาฟูกับคาร์ลอสมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับ
1: มันดีที่สุดแล้วถูกไหม
0: มันดีที่สุดแล้ว
1: เราโตมากับคาฟูคาร์ลอสอ่ะ
0: ถ้าฝรั่งเศสก็ตูลากับลิซาลาซูอ่ะ
1: ใช่ถ้าต้องแบบนั้นคือมันต้องเจอกันแบบนี้ถูกไหม
0: ใช่
1: ใช่ไหมพี่
0: ใช่
1: คือเนี่ยแล้วประเด็นคือซ้ำร้ายกว่านั้นบราซิลพอหมดคาฟูคาร์ลอส
0: ครับ
1: พี่มีอาเวสกับมาเซโลไปอีกคน
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็ยังดูดี
1: ใช่
0: มีไมคอนด้วย
1: ไมคอนนะไมคอนยังได
0: ้ไมคอน
1: ไมคอนยังนั่งเลยอ่ะในอย่างเงี้ย
0: นะ
1: ซึ่งฟูลแบ็กมันเป็นเหมือนขุมกำลังเอ็กซ์ตร้าในแนวรุกของบราซิลมาตลอด
0: ที่
1: แบบเติมสุดเวลาแบบข้างบนหุบเข้าในฟูลแบ็กเติมสุดเล่นเกมรุกเปิดบอลได้ยิงประตูได
0: ้ครับ
1: มันเป็นจุดเด่นของบราซิล
0: จริงๆไอ้ตัวที่เจ็บไปผมชอบนะไอ้เวลลี่ฟรังกาถ้ามันอีกสักหน่อยเจ็บไปสักอีก
1: มันไปได้จริงๆเวสลี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าเสียดายที่เขาดันมาเจ็บในทัวร์นาเมนต์กลายเป็นว่าพอไม่ได้มาไม่ได้เล่นเนี่ยคนที่เล่นโดนเล่นแบ็คขวาวันเกมแรกมันกลายเป็นเจ้าอีบันเยสและอีบันเยสตำแหน่งจริงๆเขาอ่ะมันไม่ใช่แบ็ค
0: เซนเตอร์ป่ะ
1: เขาเป็นเซนเตอร์
0: อีบันเยสที่เล่นใน
1: เล่นใน
0: อารีป่ะ
1: เอาอารีเล่นกับเอาอารีใช่คนนั้นแหละตัวใหญ่ๆอ่ะพี่ปาม
0: ที่เคยอยู่โรม่าคร
1: ับใช่เคยอยู่โรม่ายืมมาโรม่าแป๊บนึงเขาเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งนะ
0: โรเจอร์อีบันเยส
1: โรเจอร์อีบันเยสใช่เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งแต่ว่ากลายเป็นว่าความพลิ้วมันไม่มีแล้วก็การเติมเกมลุกก็ดูจะผิดจังหวะข้อพิธี

0: ดานิโลนี่จำไม่ผิดคือดานิโลที่เคยอยู่แมนเชสเตอร์ซิ
1: ตี้กับยูเวนตุส
0: โอ้โห
1: ใช่คือดานิโลเนี่ยก็เป็นฟูลแบ็กสไตล์แบบในจืดอ่ะเจ็ดแต้มฟูลแบ็กเจ็ดแต้มประมาณนั้นก็แต่ผมมองว่าพอขึ้นหลังเป็นดานิโลเกมมันลื่นกว่า
0: คือผมไปดูอายุน่าสนใจเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ฟูลแบ็กของทางด้านบราซิลในชุดนี้อายุเยอะแล้วนะ
1: เยอะเยอะหมดเลย
0: ดานิโลกับดักลาสซานโตนี่โอ้คุณผู้ฟังถ้าคนติดตามฟุตบอลรัสเซียนะช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเพราะว่าเขาโดนแบน
1: ใช่
0: เล่นอยู่ในซิติเซนโอ้โหแต่จริงๆเขาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแหละดักลาสซานโตล่ะแต่มันไม่เป็นคนไทยไม่ค่อยรู้จักกัน
1: ใช่เพราะว่าเขาอยู่ในลีกรัสเซียเนาะ
0: ลีกรัสเซียซิติเซนคือปีเตอร์เบิร์กก็ถือเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่ง
1: ใช่ใช่แล้วได้เล่นต่อเนื่องก็ถามว่าดักลาสซานโตก็โอเคนะครับแต่ว่าอีกหลายๆคนก็มองว่าคนที่น่าจะลงเนี่ยก็เป็นอเล็กซานโดมากกว่า
0: เนาะ
1: ในเรื่องประสบการณ์แต่ว่าก็อย่างที่พี่ปาล์มบอกว่าอเล็กซานโดเองก็35แล
0: ้
1: ว
0: โอ้แก่หมดละ
1: มันแก่หมดแล้วอะ
0: จริงๆนะมีเวสลีย์นะเวสลีย์ฟังก้า
1: ใช่เวสลีย์ฟังก้ามาเนี่ยฝั่งขวามันแน่นอน
0: มันเลย
1: ใช่เพราะว่าเติมลาฟินยาเข้าใน
0: อืมนะ
1: มันจะสนุก
0: กว่านี้
1: กลายเป็นโรเจอร์เบนเยสเนี่ยเขาเติมไม่สุด
0: ใช่
1: เขาไม่ใช่ฟูลแบ็คธรรมชาติ
0: ผมชอบนะการตัดบอลในแนวลึกของโรเจอร์อิมานเยสเขาขึ้นบอลดีมากเป็นกองหลังที่ตั้งแต่เนี่ยอาเลียแต่มันวัดอะไรไม่ได้เพราะว่าในเอเชียมาตรฐานในเอเชียกับมาตรฐานระดับโบคัพเนี่ย
1: มันต่างกัน
0: โบคัพเนี่ยมันคนละอย่างกัน
1: ใช่แต่ถามว่าผมว่าถ้าเกิดว่าโรเจอร์อิมานเยสเล่นตำแหน่งที่เขาถนัดผมว่าอาจจะมันก็ต้องดีกว่านี้อยู่แล้วเขาต้องเล่นเซนเตอร์
0: โอ้โหแต่ยากไปเบียดกับมากินยอสกับกาเบรียลมาคันเยสเนี่ยนะ
1: อยากแล้วมันลงตัวไงมากินยอสเนี่ยมันกับตันอยู่แล้วแล้วมันเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวา
0: ครับ
1: กาเบรียลมันถนัดซ้ายเซนเตอร์ฝั่งซ้ายตามสมัยนิยม
0: ครับ
1: มันก็ต้องเป็นเท้าซ้าย
0: นะ
1: เท่านั้นเอง
0: นอกจากจะเปลี่ยนเป็น 3-5-2
1: อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้ลุ้นก็จะพาให้เราไปนึกถึงบราซิลปี2002นะที่แอบขยับเอ็ดวินสันมาเป็นเซนเตอร์คนที่3
0: ใช่
1: มั้ย
0: โคเซ็ดวินสันใช่
1: เมื่อก่อนตอนเด็กเคยสงสัยนะมันเก่งตรงไหน
0: เออนะ
1: รู้สึกว่าแบบเขาแบบจืด
0: ๆเคยเล่นวินนิ่งกันดิความสามารถเขาไม่เก่งกันดิ
1: พลังเขาโอโม่มากเลยอ่ะคือตามเขาขาวอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: สปีดเขาไม่มีเราก็รู้สึกว่าเขาไม่เก่งไง
0: ครับผม
1: แต่พอแบบเรามามองลึกๆพอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าไอ้คนแบบนี้มันทำให้ทีมมันสมูท
0: ครับ
1: คือนอกจากการที่ขยับเป็นเซนเตอร์คนที่3มาช่วยเซตบอลแล้วอ่ะเขาเป็นลักษณะเหมือนเล่นเหมือนเป็นสวีปเปอร์
0: เขาอยู่บาร์เซโลน่าเลย
1: อยู่บาร์เซโลน่า
0: แฟงรายการยุคเดียวที่คว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกใช่ไหม
1: ใช่
0: เอมินสันอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วประเด็นคืออยู่กับบาร์เซโลน่าเนี่ยเขาเล่นมิดฟิลด์ไง
0: ครับ
1: เขาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับแต่พอมาเล่นกับบราซิลชุดนั้นของสโคลารีไหม
0: ครับ
1: ของสโคลารีอ่ะกลายเป็นว่าเขาเหมือนนะขยับมาเป็นหลัง3แล้วทำได้ดีคือเขามีตอนนั้นเขามีโลเก้จูเนียร์เนาะ
0: โลเก้จูเนียร
1: ์กับลูซิโอ
0: ลูซิโอโอ้โหคนนี้ผมชอบมากลูซิโอนี่สุดๆเลยนะ
1: เซนเตอร์แบ็กที่มาก่อนการนะ
0: ใช่
1: เล่นฟุตบอลกับเท้าเก่งมาก
0: เก่งมาก
1: ในยุคที่เซนเตอร์เป็นเหมือนกันสาดบอลทิ้งอย่างเดียว
0: โอ้ไม่เลยลูซิโอเขาไม่ทำอย่างนั้น
1: ถูกต้อง
0: ตรงข้ามหมดเลย
1: ตรงข้ามทุกอย่างเผลอๆไม่จ่ายนะพวกเลี้ยงด้วย
0: เลี้ยงด้วยใช่เราอยู่เลเวอร์อ่ะ
1: มันมากเลยนะ
0: มันมาก
1: ข้าขึ้นไปฉายาเขาอะไรนะเจ้าหมา
0: เจ้าหมา
1: เป็นภาษาโปรตุเกสอ่ะแต่ว่าหมาผมจำได
0: ้โอ้สุดยอดนะลูซิโออ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่โอ้ไม่มีเลยนะกองหลังอย่างนั้นน้อยนะ
1: ไม่มีจริง
0: นะยุคใหม่ก็ถือว่าลูซิโอก็เป็นหนึ่งในที่ก็มีดาวิดลุยก็ไม่เชิง
1: ดาวิดลุยก็ถามว่าเล่นสนุกเล่นมัน
0: แต่เขาเรียกว่ามาตรฐานในการเล่นเขาอะไม่ได้แบบยืนระยะเหมือนลูซิโอขนาดนั้นนะ
1: ต้องคือลูซิโอถึงเล่นเกมลุกเยอะนะพี่ปาล์มแต่ไม่ค่อยพลาด
0: ใช่
1: เขาเป็นผู้เล่นที่ชัวร์คนหนึ่งนะบอลอยู่กับเท้าหรือว่าจังหวะที่ต้องตัดได้50-50เนี่ยเขาทำได้ดีหมด
0: ก็ย้ายจากเลเวอร์ไปอยู่บาเยิร์นเกือบจะแขวนตั้งกับบาเยิร์นสุดท้ายย้ายมาอยู่กับอินเตอร์
1: ใช่
0: แล้วก็ได้แชมเปี้ยนลีก
1: ช่วงปลายอาชีพ
0: เออโอ้โหธรรมดาเหมือนกัน
1: เดี๋ยวเชื่อเหมือนกันนะคือเราคิดว่าลูซิโอหมดแล้วนะ
0: ใช่
1: พอมาอยู่กับอินเตอร์ก็แสดงให้เห็นว่าโอ้เขายังเล่นได
0: ้ครับนะบราซิลชุดนี้ว่าไงมีโอกาสที่จะไปถึงดวงดาวไหม
1: ก็ต้องดูเกมนี้แหละแต่ว่าดูเกมนี้มันก็เจอเหตุ
0: วันอะไรไม่ได้เจอ
1: ใช่ก็หวังว่าจะยิงเยอะๆแล้วผู้เล่นมีความมั่นใจ
0: ครับผม
1: แต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมพี่ปามว่า
0: ครับผม
1: อย่างตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยผมก็อยากให้เขาลองเตียโก้คุณย่านะ
0: จริงๆก็อยากให้เขาหลบเพราะว่าแมตช์แรกมันชัดเจนแล้วคือแมตช์นี้เนี่ยผมพูดตรงๆนะสมมุติถ้าบราซิลอ่ะยิงได้เยอะเนี่ยแน่นอนสภาพจิตใจมาแน่
1: ถูกต้อง
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วทัวร์นาเมนต์นี้มันมีเขาเรียกว่าโมเมนตัมมันมาแล้วล่ะ
1: ใช่
0: อันนี้อาร์เจนติจะง่ายละจะทำอะไรก็ง่ายขึ้น
1: ใช่
0: แต่ถ้าแมตช์นี้ฝืดมาเมื่อไหร่เนี่ยสัญญาณหายนะรอคุณอยู่นะ
1: ใช่คำนี้ถูกต้องเลย
0: ใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยคือเอาแค่ชนะเบียดอ่ะพี่ปาล์ม
0: กูเนาะ
1: ผมว่าก็หายนะแล้วนะ

0: มาตรฐานมันต่างกันเยอะ
1: ดูแนวลุกแต่ละคนออกกลางก็เป็นฟาบินโญ่เขาน่าจะใช้ฟาบินโญ่คู่กับบรูโน่กิมาไรส์นะ
0: ครับ
1: แล้วก็สามประสานในแนวรุกซ้ายก็เป็นวินิสิอุสอยู่แล้วตรงกลางก็เป็นลาฟินยาขวาเป็นหุยเฮริเก้คนนี้เป็นจากฟลาเมงโก้
0: จากฟลาเมงโก
1: ้ครับผม
0: คนนี
1: ้ตอนนี้ไปอยู่กับสนิทเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
0: เอาไปสนิทแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เราจะจำเขาได้จากตอนเล่นฟลาเมงโก้ยุคที่ได้โคปาลิเบ
1: ตอนนั้นน่าจะอีกคนหนึ่งตัวนี้อยู่สนิทเซนต์มานานแล้วด้วย
0: หรอ
1: ลุยเฮริเก้ใช่ครับ
0: แต่วันก่อนลงสนามอยู่นะ
1: ค
0: นน
1: ี
0: ้ลงมาเล่นฝั่งขวาอยู
1: ่ครับ
0: ซึ่งจริงเขาดูเป็นปีกที่ไปกับบอลได้เร็วผมว่าโอเคนะ
1: จริงๆก็เล่นรอบตอนรอบคัดเลือกเขาก็เล่นเคยเห็นเขาอยู
0: ่
1: ก็โอเคอยู
0: ่ดูลงมาแล้วแบบว่าเป็นผู้เล่นที่ไปกับบอลได้ดีมีความเร็ว
1: มีความเร็วนะ
0: ครับ
1: ก็ของหน้าเป้าก็น่าจะเป็นมาติอุสคุนย่า
0: ได้มาติอุสคุนย่าละถึงวันนี้
1: เดี๋ยวเราไปดูข้อความบ้างดีกว่า
0: ครับผม
1: ใน YouTube นะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้พอดีในเสียงในช่วงที่เราเปิดเพลงก็อาจจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับใน YouTube ก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่ามันไม่มีเสียงครับผมก็มีคุณณัฐพงศ์นะครับบอกว่าสวีดัดนะครับพี่ปาพี่ก้องครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ยังพูดถึงเสียงอยู่แล้วก็ทำไมเงียบจังขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าคุณปามเราวัยเดียวกันตั้งแต่บอลโลก94เนี่ยผมเริ่มดูเพราะมาราโดน่าเกมแรกจริงตอนนั้นมีปัญหาเรื่องโดปไง
0: เขาโดนเรื่องโดปใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาเล่นแล้วก็หายไปเลย
1: ครับผมแล้วก็ยิงยับแล้วก็เกิดข่าวเช้าเรื่องโดปและตอนนัดชิงอ่ะระลับตื่นมาดูตอนโรบี้บักโจ้นะครับยิงโทษพลาดโอ้ใช
0: ่
1: ตอนนั้นก็เขาเรียกว่านะก็เรียกว่าเปียทองคำ
0: เทพบุตรเปียทองคำ
1: เทพบุตรเปียทองคำก็อย่างที่ทราบกัน
0: ครับ
1: น่าเสียดายสำหรับอิตาลีในชุดนั้นนะครับผมเสียงอยู่สายแล้วก็ขออภัยนะครับไม่สนใจช่องแปดเดี๋ยวผมขออภัยด้วยแล้วก็ทางคุณเฮวอสซับบรานะครับบอกว่าพี่ออกเพราะ2คนนี้คุยอะไรไม่มีสาระโอ้ยตายแล้วขออภัยด้วยนะครับ
0: ขออภัยด้วยนะ
1: ครับผมก็เมื่อกี้ทางทีมก็พยายามจัดการให้อยู่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวมาดูใน Facebook บ้างดีกว่านะครับผมทาง Facebook ก็คุณวรวุฒิบอกว่าดีครับ
0: สวัสดีด้วยครับ
1: ครับผมแล้วก็คุณสิริแบงค์แมนบอกคืนนี้เริ่มกี่โมงครับก็จะเริ่มเวลา14:00 นะครับพี่อูกับพี่เอกพดลมาสแตนบายไว้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้พี่ก๊อฟนะครับบอกว่าอังกฤษยุค98เนี่ยมีโรบบี้ฟาวเลอร
0: ์
1: กับพอมือสั้น
0: ใช่
1: ครับผมพอมือสั้นนี่น่าจะอยู่ยุคปลายของเขาแล้ว
0: ใช่พอมือสั้นตอนนั้นได้เริ่มจะอวบๆแล้วนะ
1: ครับผมใช่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: ครับ
1: โอ้วันนี้ก็ได้คุยเรื่องต่างๆกับก็เรียกแท็กติกนะ
0: ใช่
1: ความเข้มข้นของแท็กติกก็มันดีเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยฟุตซอลกับฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ได้จริงใช่ไหม
0: ได้จริงมันมีความใกล้เคียงกันพี่ปามแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันไม่ใช่ทั้งหมด
1: ครับ
0: มันเป็นส่วนหนึ่งคืออย่างนักฟุตซอลจะเล่นฟุตบอลสั้นที่แคบ
1: ๆครับผม
0: เล่นเก่งก็สังเกตดูว่าฟุตบอล
1: อ
0: ่ะการเล่นที่แคบหรือว่าสมอลไซส์อ่ะมันอยู่ในเซสชันการซ้อมอยู่แล้ว
1: ใช่
0: 5 5 3 3 4 4มันเหมือนเป็นการจำลองสนามในพื้นที่ต่าง
1: ๆ
0: ให้หัดเล่นว่าในพื้นที่ตรงนี้จะแก้ไขยังไงพื้นที่กลางสนามพื้นที่แก้ไขยังไงพื้นที่หน้าประตูจะก็ทำยังไงสิ่งเหล่านี้มันถูกนำมาใช้แต่สิ่งนี้นักฟุตซอลเสียเปรียบถ้าจะปรับไปเล่นสนามใหญ่นะนั่นคือเรื่องของวิชั่นการมองไกล
1: ๆครับ
0: เพราะสนามฟุตซอลมันแค่40เมตร
1: ใช่
0: สนามฟุตบอลอ่ะมันกว้างกว่ากันเยอะ
1: ใช่
0: บอลไกลจะเสียเปรียบกับลูกกลางอากาศนักฟุตซอลจะเสียเปรียบเพราะว่ามันไม่ค่อยมงทักษะการมงจะไม่มี
1: ครับสำหรับใน YouTube นะครับก็บอกว่าพี่ๆเชียร์ทีมอะไรกันครับว่าไงกล้อง
0: ถ้าในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: ผมเชียร์ทีมอังกฤษผูกพันเนี่ยฟุตบอลอังกฤษตั้งแต่เด็กๆ
1: อังกฤษนะ
0: ใช
1: ่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่เชียร์ทีมชาติอังกฤษอยู่ตลอดเลยใช่
0: ครับ
1: ผมอิตาลีเมื่อก่อนเคยเชียร์ทีมอังกฤษกับอิตาลีมาควบคู่กัน
0: ครับ
1: แล้วก็มาเลิกเชียร์ตอนปี2006ครับผมเพราะว่าเบื่ออังกฤษที่มันต้องผิดหวัง
0: มันต้องชาชินเนี่ยความผิดหวังสิพี่ปาม
1: ไม่คือแบบผมเบื่อในรูปแบบของพระคือทีมชาติอังกฤษทำไมเราต้องเชียร์อังกฤษด้วยวะเล่นตอนเมื่อก่อนไม่สนุกแบบนี้
0: แล้วมันไม่สนุกด้วยใช่
1: ไม่สนุกนะครับตอนที่มีเดวิดเบคแฮมเล่นอ่ะมันบอลมันมั่ว
0: ใช่
1: เอาสเวนกุลันอีริกสันมาคุมทีมอ่ะมันมั่วอะไรไม่เป็นทรงอ่ะ
0: ใช่
1: ฟุตบอลกีวินกีแกคือบอลแบบไม่เหมือนตอนนี้นะครับตอนที่มีอังกฤษนี่โห
0: ก็น้องๆรุ่นใหม่ๆที่ดูอ่ะเห็นอังกฤษเล่นแบบเนี้ยกว่าจะมาเป็นอังกฤษแบบเนี้ย
1: ครับผม
0: เอาตรงก็พูดแบบไม่พอก็มันเละเทะมาก่อนนะ
1: ม
0: ัน
1: เละเทะมาก่อนนะ
0: คือผู้เล่นเนี่ยอาจจะดูเป็นซุปเปอร์สตาร์นะ
1: คุณอย่าลืมนะครับ

0: ครเอเชียที่คุณเจอเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนนั้นน่ะทำให้เขาทำให้อังกฤษไม่ได้ไปยูโรนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่โครเอเชียนี่แหละตัวแสบ
0: นี่แหละ
1: ตัวแสบเลย
0: ครับผม
1: เนี่ยแล้วจริงๆแล้ว
0: เล่นมาก่อน
1: คือกลายเป็นว่าอังกฤษชุดเนี้ยโอ้เล่นมีทรงต
0: ั
1: วผู้เล่นดีด้วยแต่อังกฤษในยุคก่อนเนี่ยบางทีเรียกตัวมาก็ไม่ถูกใจแล้ว
0: ครับผม
1: ใช่ไหมบางคนเราก็คิดอย่างเอาง่ายๆอย่างที่เราพูดกันก่อนนะดาร์เรนเดนตัน
0: ครับผม
1: ตอนเรียกมาหลายคนก็คอร์รัปชันเยอะ
0: ปีกระดูกยุง
1: ปีกระดูกยุงเล่นเล่น2นัดเจ็บไป7นัด
0: ครับผม
1: แต่ว่ามาฟุตบอลโลกอะไรทำนองนี้
0: อืมก็น่าเสียดายสำหรับอังกฤษในยุคนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกแดนกลางนี่มหาเทพเลย
1: ใช่
0: มีเบคแฮมเจอร์ราดแลมพาร์ดซักโค
1: กลายเป็นว่า4คนนี้จะจัดยังไงให้เล่นด้วยกันได้
0: ใช่งงเหมือนกันนะ
1: งงสุดท้ายแล้วเจอร์ราดเป็นปีกซ้ายไง
0: อืมโหงงเลย
1: เรียบร้อยเรียบร้อยครับ
0: ครับเขาบอกว่าคุณนัทพงศ์นะครับนันทพงศ์นะครับบอกว่าพี่ก้องไม่แจมทีมบรรยายบอลโลกด้วยเหรอครับน่าจะมันน
1: ี่ก็พอดีพี่ๆเขาสแตนบายอยู่แล้วนะครับไว้คนขาดค่อยเรียกผมได
0: ้พร้อมเสมอ
1: พร้อมเสมอ
0: เมื่อเธอบอกมานะ
1: อุ้ย
0: ฟุตซอลโลกเนี่ยคิดว่าใครจะได้เป็นเจ้าภาพครับ
1: อืมถ้าจริงตอนนี้เนี่ยมียื่นบิดกันอยู่หลายเจ้าแต่ว่าที่เต็งจริงๆจากที่เขาที่สืบทราบมาในอินโดนีเซียเต็งตอนนี้เพราะว่ากระแสฟุตซอลบ้านเขาดีมากแล้วก็เพิ่งจะได้รองแชมป์เอเชียมา
0: ใช่คร
1: ับ บวกกับชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดเมื่อต้นปีที่จัดการขันไปที่อินโดนีเซียเนี่ยสนามพวกเขาดีมากแล้วก็ความพร้อมทุกอย่างถูกเทสระบบแล้วว่าพวกเขาใช้ได
0: ้
1: ก็มีการยื่นบิดไปละเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายอินโดนีเซียจะได้ไหมแต่ส่วนตัวก็คิดว่าอินโดนีเซียเนี่ยคือเต็ง
0: ตอนนี้เขานะทุ่มทุนจริงๆ
1: ใช่อินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ฟุตซอลคือดีมาก
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากจบเพลงอ่ะเมื่อกี้ก็เดี๋ยวอาจจะนำไปปรับและพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับขออภ
1: ั
0: ยด้วยนะครับแล้วก็ใน Mcord Connect นะครับเสียงใสดีครับ
1: นี่แอปพลิเคชันใหม่ของเราใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับก็เป็นศูนย์รวมต่างๆเกี่ยวกับสื่อในอสมทก็ฝากติดตามได้มีทั้งทีวีรายการต่างๆที่น่าสนใจนะครับและข่าวสารที่น่าเชื่อถือติดตามได้นะครับในเว็บMcord Connect นะครับผม
1: ครับผมฝากโหลดกันติดเครื่องไว้เลยนะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะ
0: อ่ะ4คู่วันนี้มาเราเร็ว
1: ๆมา
0: คู่แรกว่ามันเลยสำหรับคิดว่าใครจะชนะดีกว่าสหรัฐอเมริกาเปิดบ้านเจอออสเตรเลีย
1: โอ้เกมนัดแรกสหรัฐอเมริกาฟอร์มหรูหรามาก
0: อืม
1: ก็คิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเจ้าภาพแหละ
0: เจ้าภาพนะ
1: น่าจะเก็บชัยชนะได้นะส่วนตัวผมเพราะว่าออสเตรเลียเกมแรกก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเล่นเกมรับดีด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าดวงนะโอกาสยิงตุรกี30ครั้งนะพี่ปามมันเข้ากรอบแค่8ครั้งแล้วไม่ได้ประตูเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วสหรัฐอเมริกาเล่นอยู่บ้านด้วยนะ
1: เล่นในบ้านแต่สหรัฐมีปัญหาอยู่บ้างตรงที่ว่าคริสเตียนพูลิซิชเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาต้องเช็คสภาพความฟิต
0: คิดว่ายิงขาดไหม
1: ขาดไหมผมว่าอาจจะไม่ขาดเหมือนเกมแรกอาจจะชนะเบียดเพราะว่าก็ต้องให้เครดิตเกมรับของออสเตรเลียด้วย
0: ผมคิดเหมือนคุณผมว่าเผลอๆดีถ้าไม่ดีนะไม่อย่างนั้นเนี่ยออสเตรเลียเสมอด้วย
1: มีโอกาสเพราะว่าชนะก็ชนะไม่ขาด
0: ซื้อเกมรับไว้อ่ะ
1: ใช่ชั่วโมงนี้เขาก็ค่อนข้างมั่นใจออสเตรเลียในเรื่องเกมรับนะครับ
0: อีกคู่นึงตอนตีห้านะครับสกอตแลนด์เจอกับโมร็อกโกครับ
1: สกอตแลนด์กับโมร็อกโกนี่ผมมองว่าโมร็อกโกดีกว่านะพี่ปามว่า
0: ครับผมดีกว่าเยอะ
1: ดีกว่าเยอะแล้วผมคิดว่าโมร็อกโกเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเก็บชัยชนะได้คิดว่าโมร็อกโกอย่างน้อยไม่แพ้แน่นอน
0: ครับผมเหมือนกันนะครับคู่นี้เจ็ดโมงครึ่งครับบราซิลกับเฮติ
1: โอ้อันนี้ไม่มีข้อสงสัยบราซิลชนะแน่ละอยู่ที่ว่าจะยิงเท่าไหร่จะยิง
0: ถ้ามาเร็วก็ไหลแน่นอน
1: มาเร็วก็ไหลแต่ถ้ามาช้าเนี่ยกดดันตัวเองแน่นอนนะฮะแต่คิดว่าผ่านได้ผมว่าบราซิลยิงขาดได้วันนี
0: ้ผมอยากให้บราซิลมานะมันจะได้แบบเป็นสีสันของฟุตบอลโลกจริ ง
1: ๆครับเชื่อว่าคนคอนโลกก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
0: ครับโรลกีกับปารากวัยครับ
1: คราวนี้เนี่ยมาถึงคู่นี้เนี่ยแพ้มาทั้งคู
0: ่
1: ถูกไหมครับคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันของตุรกีแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: ผมว่ามีโอกาสคือปารากวัยดูทรงจากเกมแรกเนี่ยทรงไม่ดีเกมลุกเนี่ยเพิ่งเอ็นซีโซมากไป
0: ครับ
1: นะครับคิดว่าตุรกีเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสเก็บชัยชนะได
0: ้ครับผมคิดว่าปารากวัยจะเสมอได
1: ้นี่โอเค
0: ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณก้องมากนะครับผมวันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับเรา2คนก็เดี๋ยวเจอกับพี่อู๋กับพี่เอกนพดลได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องก้องปาล์มณัฐวุฒิศรีด่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟัง

0: ั่นหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราบแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: cheer.mcord.net
13: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCord Academy หรือ LINE @MCord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
17: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ IT Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงอะไรรู
1: ้นี่มันใช่เวลามานั่งเสียงหล่อมาเนี่ยนันทินายไลฟ์บอลโลก
0: นะครับอยู่กับอาจารย์อู๋จันเอกนะครับ
1: ครับผม
0: เราก็จะอยู่กันก่อนสัก1ชั่วโมง
1: นี่ช่วงค่ำๆนี่คุณทิ้งจันมนนะ
0: ผมมาไม่ทันรถติดอยู่ว่าจะมาอยู่หน่อยเหมือนกัน
1: กลับมาจากเมืองจัน
0: ใช่นะโอ้โหวันนี้ฝนตกน่าจะพายุเข้าตกทั้งวันเลยนะครับก็ตกหนักด้วยนะครับไม่รู้ว่าในกรุงเทพนี่เป็นไง
1: ตกจัน
0: ตกใช่ไหม
1: ตก
0: โอ้แต่ว่าที่จันเลย

0: ยองนี่ไม่ต้องสืบเลยทั้งวันทั้งคืนนะครับอ่ะก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนรีวิวกันก่อนสักชั่วโมงนึง
1: ครับผม
0: แล้วเดี๋ยวช่วงตีสองอเมริกากับออสเตรเลียนะครับก็จะเป็นจันอู๋จันเอกก็มารับหน้าที่ในการบรรยายคู่นี
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ก็เขาเรียกว่าวนมาเข้าสู่ในนัดที่สองของรอบแบ่งกลุ่มละ
0: นานหน่อยนะนานหน่อยนะกว่าจะเจอผมอีกทีเขาพากันแล้วก็ไม่ทิ้งเกือบอาทิตย์เจอกัน
1: ช่วงนี้ก็ทักทายแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัด
0: 41สถานี
1: วิทยุสมทร41
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังพอมีเวลาที่จะนั่งพูดคุยกันอยู
0: ่
1: ใครรับฟังอยู่จังหวัดไหนรับฟังอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมส่งข้อความมาพูดคุยกันทาง4689899หรือคอมเมนต์ก็ได้นะอาจารย์เนาะโซเชียลเรายังไลฟ์อยู
0: ่
1: เพจ Facebook FM 99 Active Radio ก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกัน
0: วันนี้ก็อาจจะแปลกนิดนึงเพราะว่าพอมันเป็น41สถานีเนี่ยเราก็จะอาจจะต้องมีความหลากหลายบางทีบรรยายไปอาจจะได้ปะได้แอมกับปาติติโน่เจ้า
1: คุณไม่เคยมีคุณไม่เคยไปเมืองเหนือคุณไปแต่ใต้
0: ไม่ใช่
1: ภาษาใต้หน่อย
0: ไม่ใช่เราไม่ได้มาเหมือนไปแต่ว่าเรา41สถานี
1: อ
0: ่ะมันต้องมีหลาย
1: สถานี
0: ใช่เวลาเราภาคมันต้องให้มันครบไงใช่ไหมได้ปะได้แอมกันเนาะน้องเน่งน้องเน่งน้องเน่งวันนี้อยู่กับอาจารย์หนูอาจารย์เอกที
1: ่
0: นะครับ
1: แฟนเราที่อยู่โซนใต้เยอะกรีดยางอยู่
0: ใช่นะครับ
1: กรีดยางอยู่ก็เยอะเดี๋ยวนี้
0: ส่วนใครมาจากจังหวัดอันไหนอะไรยังไงทักทายพวกเราก็ได้เนาะ
1: เพราะว่ากลางคืนเนี่ยกรีดยางเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ภาคใต้แล้วพี
0: ่ครับ
1: อีสานก็เยอะเมืองจันทร์บ้านแฟนพี่ไงก็ปลูกยางเยอะ
0: ใช่ใช่เนี่ยก็นี่ก็ไปคุยกับทางไอ้น้องๆที่เรียกว่าตัดหน้าที่ตัดยางกันนะปวดหัวอยู่ตอนนี้ฝั่งจันทร์นี่ก็เจอพ่อใหญ
1: ่
0: น่ากลัวพ่อใหญ่ช่วงนี้ช้างเยอะนะครับ
1: ปวดสู้เลย
0: โอ้ช่วงนี้ช้างต้องระวังช้างเนี่ยดุนะแต่บางทีอย่าไปคิดว่าเขาใจดีนะบางทีเขาเดินมาช้างยิ้มอย่างเงี้ยวิ่งใส่เลยนะจันเอก
1: ช้างยิ้มยังโอเค
0: ไม่เค
1: แต่ถ้าเป็นช้างอื่นแต่ช้างป่าดูมาก
0: วิ่งเขาใส
1: ่ป่าดุเขาไม่ได้เป็นช้างเลี้ยงเหมือนมีควานช้างให้ว่า
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วยังสั่งได้ไง
0: อันนี้นี่วิ่งกันป่าลาบอ่ะนะครับก็ว่ากันไปวันนี้โปรแกรมกันหน่อยเนาะตีสองคู่เราเนี่ยเป็นอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียช่วงตีห้าก็จะเป็นสกอตแลนด์กับโมร็อกโกนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงเจ็ดโมงครึ่งนะบาจูเอ้ตี้นะครับแล้วก็ช่วงสิบโมงเจ้าตุรกีกับปาลากวัยเ
1: ก้าก็เรียกตามภูมิภาคไป
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าเป็นโซนอเมริกาใต้ก็ต้องออกแหลงใต้หน่อย
0: ครับผมครับผม
1: อันนี้ดี
0: 4คู่10วันนี้ดีหน่อยตรง10โมง
1: เล่นแล้วไม่ต้องมาถามผมนะว่าหาไหมนี่ไม่ต้อง
0: ไม่เอาน
1: ะ
0: โบกเลยนะครับอ่ะวันนี้ส่วนเส้นทางในการติดต่อพวกเรานะ
1: ครับผม
0: 4689899ทาง SMS ได้อยู่แล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะ
1: ครับผม
0: นะครับส่วนอันนี้แจ้งอีกทีในเรื่องของหลายๆท่านก็ยังมีอยู่เนาะเอซาเบธมาว่าเรื่องของการรับฟังไม่ได้เน
1: า
0: ะอันนี้นี่ก็อย่าลืมนะครับแอปตัวเก่าที่มันเป็นสีฟ้าอะไรนั่นน่ะ
1: ลบทิ้งไปเลย
0: แล้วก็เป็น Mcord Connect นะครับตัวนี้ถึงจะฟังได้นะครับ
1: เพราะว่า
0: หลายท่านบอกว่ามันใช้ไม่ได้เลยแบบนี้นะครับ
1: มีคนแจ้งมาทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเดี๋ยวแจ้งมาเราก็บอกไปเรื่อยๆเพราะว่าบางท่านไม่รู้จริง
0: ๆใช่ๆบางท่านก็ไม่รู้จริง
1: Mcord Connect นี่แหละฟังได้หมดทั้งขึ้นข่าวเพลงลูกทุ่ง99มันอยู่ในนี่หมดเลย
0: ครับ
1: เป็นคอนเน็กต์นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะในเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ก็ฝากกดติดตามหน่อยใครรับชมอยู่ คนละคลิกนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย
0: ครับ
1: ช่วงแรกเราก็คุยกันไปเรื่อยๆบอลโลกหรือวันนี้คิดว่าอเมริกาเจ้าภาพจะเป็นเหมือนแคนาดาเมื่อคืนมั้ยอันนี้ก็ใส่สกอร์มาได
0: ้แล้วก็ในเรื่องของตัวผู้เล่นก็มาแล้วนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันเนาะ
1: วิคอมเมนต์นี้อยู่บ้านจางเลยดิ
0: ครับบ้างฮะ
1: เนี่ยบอกอยู่แก่งหางแมวเหรออ๋อ
0: ยี่แก่งหางแมว
1: เนี่ย
0: ก็ใกล้
1: ใช่ครับพี่ใหญ่ไว้ใจไม่ได้บ้านผมอยู่แก่งหางแมว
0: เอาเหรออ
1: ะไรคุณต่ายวิน
0: ก็อยู่ใกล้ๆกันของบ้านภรรยาผมอยู่เขาวงอยู่บนเขาเลย
1: อันนั้นอยู่แก่งหางแมวอันนี้อยู่แก่งปากหาเสี้ยนดีนะนี่แก่งป่าหาเสี้ยน
0: เองนะอาจารย์เอกนะพุทธจะไม่ก้าวหูนะขอเตือนไว้เลยนี
1: ่ขอกวนหน่อย
0: ครับ
1: ขอกวนหน่อยต้องระวังนะเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบเข้าป่าช่วงนี้นะอาจารย์เที่ยวภูเขาเที่ยวอะไรเงี้ยมัน

0: มันสวยมันเขียวไงก็ช้างป่าก็ต้องระวังหน่อย
1: ใช่ช่วงนี้
0: เสือมีไหมแถบป่าฝั่งนู้น
1: โอ้อันนี้ไม่รู
0: ้
1: แต่ว่าช้างกับลิงตอนนี้ปัญหาเยอะเลยลิงนี่ก็เยอะลิงก็ลงมาแล้วมันโอ้โหข้าวของพังหมดอ่ะเนี่ยโอ้โหไอไฟเรียกว่าเป็นไฟที่มันเป็นโซลาร์เซลล์อ่ะมันขยมหักเละหมดอ่ะมึงจะเปลี่ยนยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้นี่พอกับไอ้ปลาหมอคางดำเลย
0: ยึดบางทีเขาก็ลงมาหาอะไรกินข้างล่างอย่างงี้น
1: ะอ่ะเดี๋ยวผมไปรายชื่อของอเมริกากันหน่อยเนาะก็มีปรับเปลี่ยนทั้งสองทีมนะ
0: ใช่
1: ตอนแรกคิดว่าทั้งคู่เนี่ยชนะมาเนี่ยน่าจะไม่ปรับทีมอะไรมากนักนะแต่ก็เหมือนมีการวางแผนมาเหมือนกัน
0: ครับ
1: ทางด้านของพูลิสิตที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าวันเนี้ยอาจจะลงไม่ได
0: ้
1: เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่น้องนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็รายชื่อออกมานี่ก็ไม่มีพูลิสิตด้วยนะครับสำหรับตัวจริงนะวันนี้ประตูทางด้านของฟรีเป็นประตูนะครับแนวรับฟรีแมนคริสลิชาร์ดทีมรีมแล้วก็อันโทนีโรบินสันนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคู่กลางวันนี้ใช้ทิวมันกับอาดัมไทเลอร์อาดัมนะครับส่วน3ตัวรุกครับวันนี้ซาจินโยเดสแม็กเคนนี่แล้วก็คนที่ลงมาแทะอันนี้ถือว่าพลิกโผเพราะหลายฝ่ายมองว่าถ้าไอ้เจ้าพูลิสิตไม่ได้ลงเนี่ยก็น่าจะเป็นจิโอเลน่
0: า
1: แต่นี่เลือกใช้ลิคาโดเปปี้นะครับ แล้วก็หน้าเป้าเป็นบารอกันเหมือนเดิ
0: ม
1: นะ
0: นาทีแล้วได้ดีมากเขาถ้าเป็นเด็กพิซซี
1: ่เป็นเหมือนโกลเด้นบอยเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: แต่
0: มีชื่อชั้นอเมริกาชุดนี้นักเตะดีนะพี่หมู
1: ใช่พวกนี้ก็เคยเล่นพวกบุนเดสมาก่อนนะเปปี้อะไรพวกเนี้ย
0: เนี่ยสมรอง
1: เ
0: ป็นมีแอรอนสันเกมลูกจากลีดอยู่ในเต็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าโอเคทีมที่เวอาร์อย่างเงี้ยจ้า
1: ครับ
0: อาชีไลท์ที่เล่นกับโคนทรีอันนี้ก็ติดทีมชาติของฝรั่งไอของอเมริกาอยู่นะ
1: ครับก็ถือว่ารายชื่อถือว่ามีพลิกล็อกเหมือนกัน
0: ครับผม
1: แต่ว่าอเมริกาผมว่าคงไม่พลิกล็อกมากนะจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะมันมีจะขยับแค่ตำแหน่งเดียวแต่ว่าทางฝั่งของออสเตรเลียนี่สินะวันนี้โอ้โหจากผังมาเนี่ยต้องรอดูว่าเล่นจริงใช่ไหมวันเนี้ยจัดเป็นหลัง5มาเลยนะ
0: 5เหมือนมา5 4 1เลยอ่ะ
1: คู่3เซนเตอร์นะซิกาติซูต้าแล้วก็เบอร์เจสแล้วก็วิงเขามองว่าอิตาเลโนวันนี้น่าจะเล่นต่ำเป็นเหมือนเป็นแบ็คขวาต่ำไปเลยเนาะแล้วก็ไอ้เจ้าจอร์แดนบอสเล่นเป็นแบ็คซ้ายไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้เลือกเอาแมทธิวเลกกี้นะลงมาแทนเมทคาร์ฟแล้ว
0: จะเอาเก๋ามาช่วยรูนี่30กว่าแล้วนะ
1: ใช่
0: ครั้งที่แล้วก็เล่นอยู่นะเลกกี้เนี่ย
1: นี่ก็อดีตตั้งแต่บุนเดสเก่านะตอนนั้นเล่นแฮท่าเบอร์ลินเล่นอิงโกสตัดนะมีโอนิลมีทางด้านของโอคอนเอ็งแลนด์นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเวลูปิเล
0: ่
1: นะครับวันนี้มันลงเป็นตัวจริงแล้วก็หน้าเป้าเป็นตูเล่นะครับ
0: ครับก็สถานการณ์ของกลุ่มนี้นะครับอเมริกาเกมแรกก็โอ้ชนะสวยๆเลย
1: ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับฟอร์มดีทั้งคู่อเมริกานี่ตบปารากวัยมัน 4-1 ส่วนออสเตรเลียนี่ก็ไปพลิกล็อกอัดตุรกีมา 2-0
0: นะผมก็ถือว่าพลิกนะวันนั้นเนี่ยตุรกีดูดีกว่า
1: ครับ
0: แต่ออสเตรเลียก็ชนะมาได้คู่นี้นะครับ3แต้มด้วยกันทั้งคู่มาก่อนถ้ามีทีมไหนทีมนึงชนะ6แต้มเนี่ยการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์แน่ๆ
1: ครับ
0: เผื่อจะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำ
1: อันนี้ก็ถือว่าผมจะรอดูเกมนี้แหละ อยากรู้ว่าอเมริกาเกมแรกที่ไล่อัดปารากวัยเนี่ยกับเกมนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะของจริงหน่อยแล้วนะเพราะว่าออสเตรเลียก็คือมีดีไปตบตุรกีมาได้เนาะแสดงว่าต้องของแท้เหมือนกันในระดับนึงนะแต่เดี๋ยวผมยังมองว่า
0: อเมริกา
1: เป็นเจ้าภาพอ่ะ
0: โค้ดดีหรือนักเตะแบกโค้ด
1: ผมว่าปอชิติโน่ก็ในระดับนึงจันเอกนะ
0: นี่มีข่าวล่าสุดในเห็นโปรตุเกสนี่เตรียมหาโค้ชใหม่บูทอมาร์ตินเนสนี
1: ่ทำไมมันเร็วอย่างนั้นอ่ะ
0: เออ
1: ไอซาบีรามูชิยังเข้าใจได้นะนัดแรกมันโดนเยอะนะ
0: บอลโลกอ่ะไม่ค่อยเห็นผู้จัดการทีมโดนปลดในช่วงทัวร์นาเมนต์นะ
1: แต่ผมสงสารเดียร์คองโกนะเหมือนโดนด้อยค่าอย่าง
0: เ
1: งี้ยไม่รู
0: ้
1: ทำเป็นเหมือนทีมแบบโอ้โหแบบ
0: ตัดออกมาก
1: ไม่กระจก
0: นะ
1: ผ่าน
0: ไปดูตัว
1: ในลงในจีเรียมาได้เนอะ
0: ตัวดีๆหลายตัว
1: ใช่
0: อย่างยูฮันวิซ่าเนี่ย
1: อืม
0: นี่ก็ตัวระดับเกรดดีในพรีเมียร์นะ
1: ก็เล่นอยู่ยุโรปนะ
0: ใช่
1: ไหมหลายตัว

0: นะก็แบบโอ้โหทำไมแบบโดนและอย่างผมว่าเกมแรกอ่ะมันก็ธรรมดาของทุกทีมอ่ะมันเล่นด้วยยากเสม
1: อ
0: นะมันเล่นเกมแรกมันก็ไม่รู้ว่าจะบุกลุยเต็มที่ไหมหรือว่าบางคนแล้วอย่างมันปีนี้มันมีอันดับ3ด้วยไง
1: ใช่
0: ไหมมันก็ยังมีโอกาสที่โอ้โอกาสจะตกรอบถือว่าน้อยมาก
1: มันอาจจะด้วยเรื่องของทีมใหญ่ที่เกมแรกไม่มาตามคาดเนี่ยหมู่กระแสเยอะ
0: แล้วใครจะคิดว่าวันนั
1: ้
0: น
1: โดนจับเลยนะอาจารย์
0: แล้วใครจะคิดว่าวันนั้นน่ะฟอร์มตกทุกคน
1: จริง
0: นะผมสงสารโรนัลโดนะโดนด่าแต่ไอ้ที่เหลือถามว่ามันเล่นดีไหมมันก็เล่นไม่ดีนะมันเล่นไม่ดีสักคนเลยอ่ะบอลโลกปีนี้จันเอกเท่าที่ดูมาเก่งไทยไหม
1: คือผมไม่เชียร์อังกฤษอยู่แล้วเรายิ่งเห็นคืออังกฤษชุดเนี่ยผมว่ามีเด็
0: กไลท
1: ์มีจูดมีแฮร์รี่เคนถือว่าเป็นแกนหลักของอังกฤษอยู่แล้วผมว่าผมยังลุ้นให้อังกฤษเป็นทีมลุ้นแชมป์แต่ติดอยู่เรื่องนึงคือเกมรับผมว่าผมยังไม่ค่อยไว้ใจทูเคิลกับเรื่องเกมรับ
0: คอนซ่านะสโตนนะ
1: เกฮีตัวคือเจอเกมแบบนี้
0: มันมีชาโลบาร์ไปอีกคนเห็นไหมล่ะเพิ่งจะเรียกมาสดๆเลย
1: ค
0: ือ
1: ผมเห็นถ้ามันเจอเกมใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะมีผลนะ
0: ใช่
1: อย่างแล้วก็อสเปนน่าจะเอาตัวรอดได้นะนัดแรกกับดราม่าอยู่
0: คือนัดแรกอะสเปนมันไล่ทุบเขาไงแต่มันยิงไม่ได้เองนะแต่เกมมันก็ยังถือว่าโอเคแล้วมันขาดตัวหลักไปสองคน
1: อ
0: ะใช่ไหมวิลเลียมกับไอ้เจ้ายามาอะ
1: อีกทีมนึงที่ผมจับตามองผมแอบผมเชียร์เยอรมันนะผมว่าเยอรมันมาครั้งนี้มาแบบธรรมดาไม่ได้มีความคาดหวังจะเป็นเต็งแชมป์จ๋าๆเหมือนสเปนเหมือนฝรั่งเศสอะไรเงี้ยผมว่าจะดี
0: จับเยอรมันผมก็ขอให้มันไปไกลที่สุดแหละนะพอเห็นฟอร์มแล้วฝรั่งเศสแล้วก็เสียวเหลือเกินเนาะประธานเป้โอริเซ่อะไรพวกนี้โหแล้ว
1: ตัวดี
0: กลางก็ดีหลังก็ดีประตูก็ดี
1: ใช่
0: โค้ชก็ดีด้วยใช่ไหมดีเดย์ชองแล้วก็ในระดับหนึ่งเหมือนกัน
1: แบบขอทิ้งทวนเป็นแชมป์ก่อนเปลี่ยนมือให้ซีดานหน่อยอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยเนาะ
0: แล้วเสียวเหมือนกันนะแต่ก็ต้องรอลุ้นกันไปยังมีโอกาสเพราะว่ามันเพิ่งจะเตะนัดเดียวเองนะระยะทางยังอีกยาวนานนะครับผมส่วนอันนี้เซเว่นบอกว่าหลังบอลโลกอยากให้ FM 99มีงานรายงานสด24ชั่วโมงต่อไปครับไว้แกงเหรอเออจริงผมก็วันก่อนก็คุยกับเต่าอยู่เหมือนกันนะเต่าน้อยนะเต่ายักษ์ก็ได้นะครับไม่น่าน้อยอ่ะก็คุยกับเต่าบอกว่าเออเนี่ยมันทำแล้วแบบนี้มันโอเคอยู่เนาะกับการไลฟ์24ชั่วโมงแบบนี้นะครับ
1: เรื่องมีรายการสดตลอด24ชั่วโมงอันนี้ต้องไปคุยกันอีก เพราะว่าหลัง4ทุ่มเราก็รีรันเนาะมันก็เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งนึงที่อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้คืออาจจะมีไลฟ์เพจ Facebook ช่วงที่จัดสดอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: อย่างภาคฟุตบอลวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเพิ่มอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นรายการสดตลอด24ชั่วโมงโหอันนี้ต้องมาคุยกันยาวอ่ะ
0: ไม่แต่ก็เป็นข้อเสนอที่
1: ดี
0: อย่างน้อยเราก็เสนอไปก่อนเนาะ
1: ผมก็อยากให้จัดตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
1: เพราะเราจะได้มาจัดหลังเที่ยงคืนด้วยไง
0: ครับผมคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีพี่เอกฮิฮิกับอาจารย์อูเฟ้งอูใหญ่นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เขาบอกสแตนบายจากเขตหนองจอกครับคุณณัฐพงศ์นะ
1: ตกไหมหรือว่าตกแล้วหยุดไปแล้ว
0: จับคุณเทวินหรือเปล่าใช่ครับพี่ใหญ่ไว้ใจไม่ได้บ้านผมอยู่แก่งหางแมวอ๋อคุณเทวินเหรอโอ้โหก็บ้านใกล้เรือนเคียงกันช่วงนี้นี่โอ้โหที่อื่นจังหวัดอื่นไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นพวกจันทบุรี
1: อ
0: ่ะกลัวเรื่องพอใหญ่กันเนาะ
1: นี่ถ้าเป็นเรื่องช้างก็ประจวบพวกนี้ก็เยอะนะชอบลงมากินสับปะรดของชาวบงชาวบ้านชาวไร่อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้บอกแหลงใต้อาจจะยากครับทองแดงพูดง่ายกว่าครับอีอของผมเพื่อนอยู่ใต้เยอะไงแทบจะเป็นคนเดียวเลยมั้งที่เป็นคนกรุงเทพอ่ะเออนอกนั้นนี่โอ้โหเพื่อนเป็นคนใต้หมดเลย
1: ฟังออกแต่บางแต่ผมพูดไม่ได
0: ้อ๋อแต่เด็กไง
1: อ๋อ
0: จันเอกก็ฟังออกอยู่ไหม
1: ฟังออกผมฟังออกผมภาษาใต้ออกแต่ว่าบางทีสื่อสารสำเนียงแหล่งใต้อะไม่ได้
0: แต่จันเอกหน้าตาดูยากหน้าตาจันเอกอะออกไปทางเรียกว่าอีสานแต่ผิวอะออกไปทางเหนือนะครับวิธีการพูดเหมือนคนใต
1: ้
0: นะครับวิธีการเดินเหมือนคนตะวันออกนี่ครับ
1: ไม่ตรงไหนดีแหมเราก็คาดหวังว่าเออเป็นลูกครึ่งยุโรปอะไรอย่างงี
0: ้คือไม่ค่อยเต็มอ่ะไม่ดี

0: สักอย่าง
1: ไอ้นู่นนิดนึงไอ้นี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้เขาบอกว่าคุณแบล็กทีมบอกสวัสดีครับอาจารย์หนูอาจารย์เอกอาจารย์อูอาจารย์หนูนั่นยัน5แถวครับอาจารย์อูอาจารย์เอกบราซิลขาดมั้ยอาจารย์เอกว่าไง
1: ขาดครับวันนี้บอกเลยบราซิลกระจุย
0: เหร
1: อบราซิลกระจุย
0: ผมมองว่าไม่น่าเยอะบราซิล
1: ชนะแต่ไม่พออะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆๆ
1: แล้วคู่แรกอาจารย
0: ์กับ
1: อเมริกา
0: ผมชอบอเมริกานะ
1: ผมว่า
0: เจ้าภาพน่ายังน่าเบียดได้นะแป๊บนึงนะนี่บอกว่าคุณกรีนเข้าเวรดึกเก็บเงินทางด่วนมีพวกพี่อยู่เป็นเพื่อนไม่ง่วงดีครับพอได้ยิ้มมุมปากเป็นระยะอ๋อ
1: พี่กรีนส่งมาบอกหน่อยอยู่ด่านไหน
0: อยู่ด่านไหน
1: เพราะบางทีเรากลับบ้านนะพี่อู๋เนี่ยด่วน25บาทตรงทางข้าวก็ฟังข้าวๆนะ
0: ใช่เพราะว่าปกติผมขึ้นด่วนตอนเนี้ย
1: จะมีวิทยุ
0: อยู่ว่าฟังข้าวๆเหมือนกันแต่ไม่การทัก
1: ทรานซิสเตอร์สีดำบางทีว่าเปิดข้าวๆฟังอยู
0: ่แต่ถ้าเป็นคุณกรีนบอกจุดหน่อยเผื่อบางทีผมขับปุ๊บใช่ป่ะผมพุ่งไปแล้วจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรเงี้ย
1: ช่วย
0: ประหยัดตั้ง50
1: เราจะได้ทักทายกัน
0: ครับ
1: ทักทายกันพี่ๆที
0: ่
1: พ
0: ี่
1: ๆเพื่อนๆน้องๆที่เขาเก็บเงินด่านทางด่วนเขาฟังวิทยุ
0: ใช่เพราะเราได้ยินอยู่แต่เราไม่กล้าทักเหมือนกันนะว่าหลายที่นะหลายจุดที่เราได้เจอนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าผมว่าคงฟอร์มไว้ดีสหรัฐเข้ารอบตามเม็กซิโกแน่ครับ
1: ผมก็มองคร่าวๆอเมริกาก็ไม่ได้พลาดหรอกเผื่อเจ้าภาพ3ทีมอ่ะรอบน็อกเอาท์ยังไงก็เข้า
0: ครับ
1: แต่จะเป็น1 2 3หรือจะไปเจอใครก็เดี๋ยวค่อยลุ้นรอบหน้ากัน
0: ครับคุณตักกี้บอกสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอกพี่อู๋ครับขอเสียงภาคบอลประเทศเพื่อนบ้านหน่อยครับเอาตอนออกกลางด้วยครับขอบคุณครับ
1: โอ้โห
0: นี่เสียงดูจะลำบาก
1: คือตักกี้รู้เปล่านี่อู๋ใหญ่ถนัดมากนะภาคบอลแนวตอนออกกลางแล้วก็แนวเพื่อนบ้านอ่ะนี่งานถนัดของอู๋ใหญ่เลยนะ
0: ครับผมสำเนียง
1: ก็หน่อย
0: ไม่ค่อยได้สำเนียงไม่ค่อยได้เพราะว่าไปอยู่อเมริกามานานไปอยู่อเมริกามานานแล้วมันสำเนียงมันไม่ได้ช่วง
1: ไปอเมริกาเลยเหรอเอาไปเชียงใหม่ก่อนไหมคุณอ่ะขึ้นเหนือก่อนไหม
0: จะเหนือผมไม่เคยไป
1: ขึ้นเหนือเชียงใหม่เชียงราย
0: อยากไปเที่ยวเหนือเหมือนกันนะครับคุณประกาศิษฐ์บอกผมดูแคนาดาเล่นบอลดีมีทรงพวกพี่ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับจะไปได้ไกลแค่ไหนแคนาดาผมว่าเกมรุกดีเนาะแล้วก็ผมชอบโค้ชเขานะ
1: จริง
0: เนาะโค้ชผมว่านักเตะไม่ยังไม่เท่าไหร่นะแต่โค้ชการแก้เกมผมชอบเขานะ
1: แล้วสำรองเขาก็หนึ่งสำรองมีของนะอาจารย์
0: เหมือนเกมแรกอ่ะ
1: ที่เจ็บบอล
0: พอไอพวกไอโจนาธานเดวิดใช่ไหมมันเล่นไม่ออกอะไรพวกเนี้ยนักสองเปลี่ยนเลย
1: ส่งคายลาลิน
0: ใช่ไหมคายลาลินไอโพมิสเดวิดอย่างเงี้ยผมว่า
1: คือไอสำรองของแคนาดานัดที่แล้วเป็นสำรองที่ทำให้ทีมได้แต้มนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่งั้นจะเสร็จบอสเนียเลยนะ
0: แล้วมันมีนักเตะหลักสไตล์ดีเนาะตัวไอโพมิสอ่ะกองหน้าตัวใหญ่ๆเอาไว้ตันไคลาลินอะไรพวกโจนาธานเดวิดก็เป็นลูกออกความเร็วหน่อยนะ
1: ยิ่งถ้าไปเจอฟุตบอลยุโรปที่มีกองหลังหนาๆใหญ่ๆเนี่ยไอโพมิสเนี่ยคือตัวที่เราจะไปทำลายในรับพวกกองหลังพวกสไตล์ยุโรปอ่ะ
0: แต่แคนาดาผมว่าดีกว่าที่ผมคิดนะตอนแรกผมมองว่าน่าจะไม้ประดับอ่ะไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่พอเห็นเล่นแล้วเกมแรกที่เจอบอสเนี่ยเล่นมันเกม2ก็ทำได้ดี
1: โจธานเดวิดปีแล้วมันไม่ใช่ปีที่แบบร่างทองเหมือนอยู่ริว
0: ปีที่แล้วร่างแย่เลยอยู่กับไอ้เนี่ยนะไอ้ยูเวนตุสอ่ะโอ้โหแฟนยูเว่ด่ายับเลยอะ
1: แต่ว่าเขาก็ได้แฮตทริกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นนะ
0: ครับอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋เอเลสเอเดอร์สันคิดว่าค่าตัวแพงเกินไหมเล่นดีจริงก็แค่ปีนี้ UCL ก็ยังไม่ได้ไปเล่นคุณพระสุจะเด็กว่าไง
1: เล่นดีครับถ้าเทียบเฉพาะมิดฟิลด์ในพรีเมียร์เขาคือหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มโดยรวมส่วนตัวนะอันนี้ไม่นับเรื่องของตารางคะแนนนะเดเคนไลท์เอนเรียตวาตันเจมส์กาเนอร์อะไรพวกนี้มันอยู่ในระดับเกรดตัวท็อปของพรีเมียร์แล้วถามว่าแพงไหมโคตรแพงเลย
0: ผมว่า
1: ระดับ120
0: ผมว่าโอเวอร์
1: แพงเว้ย
0: เนอะแพงโอเวอร์ไปเนอะ125แล้วตอนเนี้ย
1: ถ้าสูงสุดๆอ่ะผมว่า80เนี่ยผมว่ากำลังสวย
0: ใช่ๆๆเพราะว่าจะว่าไปมันดีจริงๆก็แค่ปีเนี้ยอย่างที่คุณประสูบอกเนอะมันจะว่าไปมันก็เหมือนเพิ่งขึ้นมาปีเดียว
1: จริงถ้าเก่งแบบเว่อร์คุณก็ต้องยึดตำแหน่งตัวจริงนิวคาสเซิลมาแล้ว
0: อย่างฮูเลียนอัลวาเรซอ่ะผมว่ายังโอเคกว่าใช่ไห
1: ม
0: ฮูเลียนอัลวาเรซเรายังเห็นว่าเขาเล่นกับซิตี้มาแล้วนะเล่นกับแอตมาดริดเนี่ยแล้วมันฟอร์มดีอย่างเงี้ยยังโอเคแต่อันนี้มันผมว่าเบอร์ไป
1: แล้วมันบวกกับ

0: ใหญ่มันสนใจเยอะไงเออก็จะ
1: ผมว่าถ้าค่าตัวเขาไม่เวอร์ตอนนี้นะไม่แบบแพงเกินนะป่านนี้ย้ายไปแล้วเนอะหลายทีมอย่างแมนยูเขาก็บอกไม่ไหวอ่ะ
0: ไอ้ประเภทนี้คือตรงกลางสมมตินะถ้าเอ็นโซไปมาดริดจริงๆเนี่ยจะมีอีกหนึ่งทีมที่มาแจมแบบเต็มตัวคือเชลซีนะ
1: ครับ
0: แล้วเชลซีไม่สนฟ้าสนลมด้วยนะเขาหมดอ่ะ
1: ตังมี
0: เ
1: นาะ
0: เออตังเขามีอ่ะ
1: ครับแต่ก็ต้องรอลุ้นว่าสุดท้ายจะจบที่ไหนเพราะตอนนี้เหมือนดูจะมีซิตี้มั้งเรื่องที่เต็งเพราะว่าแมนยูเหมือนจะโดดไปเล่นตัวอื่นแล้วเพราะแมนยูไอ้ทางฝั่งซื้อขายของแมนยูเขาบอกเขาไปเล็งไอ้พวกบาเลบาพวกอเล็กซ์สกอตใช่ไหมแล้วก็มีอีกคนนึงไอ้เจ้ามาติวเฟรนันเดสเขาบอกว่าเลทราคาเนี้ยกำลังโอเคอย่างที่จันเอกบอกคือมันอยู่ที่ประมาณสัก80
0: ใช่กำลังดี
1: มันไม่เวอร์เกินอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: นี่ถือว่าถ้าย้ายในราคาที่แบบ120ล้านปอนด์อ่ะคุณราคาเกินแจ็คกิลลิส
1: ใช่
0: เกินเดคแคนไลท์นะ
1: เวอร์เกิน
0: เวอร์เกิน
1: คือถ้าเกิดสมมติปีเนี้ยไปเล่นปีเนี้ยสมมติปีนี้นะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเลยแล้วโชว์ฟอร์มดีมากอีกนะโอเคนะมันปีที่2มันยังโอเคนะ
0: สมมติว่าไอ้พวกแก๊งโอลิเซ่ถ้ามันย้ายมาพรีเมียร์อีกรอบมันจะเท่าไหร่วะ
1: มันไม่200เลยหรอ
0: เห็นเนาะ
1: เห็นไอ้โอลิเซ่เล่นนะเห็นป่ะ
0: ต้องมีระดับ200ไม่งั้นบาเยิร์นต้องรีบขยายสัญญา
1: แล้วแบบเป้อย่างเงี้ย
0: เออต้องขยายสัญญาให้เร็วแล้วก็ต้องไปทำค่าฉีกใหม่อีกนะ
1: ครับคุณเดี๋ยวบอกว่าพี่สวัสดีครับพี่รักษาสุขภาพด้วยนะครับจากคุณหนุ่มกรีดยางบุรีรัมย
0: ์
1: เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้นี่ก็ฝนตกไม่รู้ว่าบัตรไปทั่วหรือเปล่าเพราะเขาประกาศมากี่จังหวัดอะที่มันจะโดนเรื่องของ
0: พายุ
1: อะใช่มีประกาศอยู่8-9จังหวัดอะไรนี่แหละไม่รู้โดนไหมถ้าโดนก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้คนป่วยเยอะด้วยผมเพิ่งไปโรงพยาบาลมาโอ้โห
0: คนก็เข้าหน้าฝน
1: เป็นพวกไข้หวัดไข้หวัดใหญ่กันเยอะเลย
0: เด็กๆเป็นเยอะพี
1: ่ครับ
0: ไข้หวัดอะบางทีมันมีสายพันธุ์แบบใหม่ๆมาเรื่อยๆนะพวกไข้หวัดเนี่ย
1: อย่างผมเมื่อช่วงหลังเนี่ยป่วยง่ายตั้งแต่เป็นไฮโซแล้วป่วยง่ายไม่รู้เป็นอะไรเมื่อก่อนไม่เป็นอะไรเลยเนาะ
0: เดี๋ยว
1: อยู่ก็เดินกินกับทรายไม่ป่วย
0: เป
1: ็
0: นไหนไม่น่าจะเป็นเพราะว่าไข้หวัดหรอกลืมใส่ถุงหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ไม่เอาผมไม่ใส่ถุงเลย ผมมีถุงผ้าม
0: า กินที่ร้านเลยใช่ไหม
1: ครับไปกินที่ร้านไปกินที่นู่นเลยนะฮะอันนี้เขาบอกน่าจะหยุดแล้วชุ่มฉ่ำเลยครับอ๋อช่วงนี้ฝนตกที่รู้สึกอสมทองเราก็เพิ่งจะหยุดไปนี่เองนะครับ
0: เพราะฉะนั้นพักฟังเก้าๆก่อน
1: ใช่นะครับ
0: อะไรเย็นๆมานั่งจิบไป
1: อุ่นเครื่องก่อนตอนนี้ช่วงนี้มีเวลาประมาณชั่วโมงนึงไปเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอฟุตบอลมาเดี๋ยวเราลากยาว
0: ๆเมื่อกี้นี่เราก็เพิ่มพลังมาเต็มที่แล้วโ
1: อ
0: ้โหนี่ผมเข้าใจเลยนะอาจารย์ไอ้คำว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เป็นยังไงคนโมหิวนี่โคตรอันตรายนะผมบอกไง
1: ก็อาจารย์เอกจะไปสอยน้องส่งแก๊ปตะกี้ครับ
0: สั่งข้าวเนี่ยใกล้ๆเองแบบห้วยขวางเรื่องของอ่ะสองชั่วโมงอ่ะ
1: ตอนสั่งกดแอปกับอาจารย์เอกอ่ะ16:30มาจริงเที่ยงคืนครึ่ง
0: เกือบตีหนึ่ง
1: เกือบตีหนึ่ง
0: เที่ยงคืน40อ่ะ
1: โอ้
0: ชั่วโมงอ่ะ
1: กินเสร็จปุ๊บก็เข้ามาจัดรายการเลยครับ
0: ดีนะเรามีความสามารถพิเศษคือกินเร็ว
1: แต่เสียดายนะเราไม่ลงเลยนะไม่งั้นเราลุมอยู่แล้วแน่นอนนะฮะอันนี้เขาบอกว่าคุณธนากรบอกว่าโทนกับบิ๊กเต่าเนี่ยยังไม่จบเหรอครับไม่เป็นภาคบอลเลยอะไรอย่างเงี้ยโทนไม่น่ามีปัญหาครับเต่ามั้งเนอะ
0: ใช่
1: แล้วบอกเข้าสัปดาห์2คิดว่าทีมใหญ่จะกู้สถานการณ์ได้ดีแค่ไหนครับจากคุณณัฐพงษ
0: ์นัดแรกของเมื่อวานอเมริกามาเม็กซิโกก็ชนะเฉือนเกาหลีได
1: ้ครับเม็กซิโกก็มาดี
0: ใช่
1: นะไอเกมสองที่ว่าดู
0: สวิตก็กลับมาได้เห็นไหมอาจารย์นัดสองอ่ะใช่ป่ะสวิตก็ชนะบอสเนียสวิตชนะอะไรเมื่อวานอ่ะ
1: ไอเดี๋ยว
0: ที่กดไป3-4ลูกอ่ะ
1: สวิตชนะ
0: บอสเนียสี่
1: ชนะบอสเนียมา
0: ส่วนแคนาดาก็กดกาตาร์ไป6-0กลุ่มเอก
1: ็ไอที่น่าผิดหวังสุดเป็นไอเนี้ยไอ
0: เช็ค
1: เช็คเกียร์นะ
0: ก่อนของมันตกรอบเกียร์กับแอฟริกาใต้อ่ะ
1: เจอแอฟริกาใต้ยังโดนตีเสมอท้ายเกมเนาะแต่ทีมใหญ่ก็ต้องรอดูนัด2ก่อนเนาะอย่างวันนี้ดูบราซิลว่าจะกลับมาได้ไหมถ้ายังบู่เหมือนมันนัดแรกอยู่เนี่ย
0: อ
1: ันเนี้ยชักเสียว

0: แล้วนะครับ ส่วนเยอรมันก็รอดูเกม2เพราะว่าไอ้เกมเจอคือราฟาวก็ต้องเข้าใจว่าเนอะมันห่างกันเยอะนะครับ
1: ใช่
0: ราฟาวโอ้โหมันบอลคนละมืออะนะ
1: ใช
0: ่วันนี้บอกว่าคุณพงศกรบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ฝันผมเป็นจริงแล้วจะได้ไปดูบอลโลกคู่เยอรมันเอกวาดอร
1: ์
0: จะแบบบินไปดูที่นู่นเหรอ
1: จะได้คุณให้ไปดูอ๋อจะไปดูที่นู่นเหรอ
0: ไปดูที่หน้าจอพึ่งสมัครแอปเลยไม่ใช่หยอกอาจจะไปที่ดูหรือเปล่
1: าถ้าไปก็เขาเรียกว่าชมฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลให้สนุก
0: จับก็ถือว่าสักครั้งหนึ่งนะผมว่าไปดูคู่ไหนก็ได้อย่างน้อยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะบรรยากาศฟุตบอลผมว่าทุกคู่มันดูดีหมดอ่ะเนาะ
1: คือยิ่งเป็นคนที่แบบชอบฟุตบอลนะพี่อู๋ครั้งนึงในชีวิตอ่ะขนาดเรายังอยากไปแอนฟิลด์อยากไปเวมบลีย์อะไรอย่างงี้เลย
0: ผมอยากไปดูคู่ญี่ปุ่นอยากไปดูคู่ญี่ปุ่นไม่ได้ดูบอลนะก็ดูกองเชียร
1: ์ดูหน้าตาดูหน้าตาไม่ค่อยไว้ใจเลย
0: ก็เห็นจันเอกโอ้โหไปแคปมาลงแล้วแต่ละลูกโอ้โห
1: แล้วช่วง
0: อยากไปดูญี่ปุ่น
1: แล้วช่วงหลังกดไอจีนะจันไอกองเชียร์ประเภทแบบสาวๆโ
0: อ
1: ้ขึ้นมาบานเลยกดเข้าไปดูครั้งเดียวแค่นั้นแหละโอ้โหแล้วทีนี้หลั่งไหลกันมาแบบเป็นกระบุงเลย
0: อัน
1: แต่งานดีจริง
0: เชื่อหมดยกเว้นไอ้กดเข้าไปดูครั้งเดียวเนี่ยถ้าให้สาบานน่าจะตายทันทีจะเด็
1: กก็อ้าวกองเชียร์มันก็เป็นอีกหนึ่งสีสันไง
0: ครับ
1: ทำไมคุณจำลาลิซ่าที่เกเม่ได้ปะล่ะที่แบบเขาเอาโทรศัพท์ยัดใส่หน้าอกโอ้นั้นดังเลยทีนี
0: ้โทรศัพท์พังเลยอ่ะมันบีบรัดจนโทรศัพท์ถึงก็พังครับคุณยุทธ YC บอกทำไมสเปนไม่ชนะเคปเวิร์ดครับผมว่าส่วนหนึ่งนะวันนั้นก็เป็นด้วยเรื่องของการขาดตัวผู้เล่นนะนะการขาดไอ้นักเตะระดับยามาวกับไอ้เจ้าวิลเลียมนิโก้วิลเลียมผมว่ามันขาดปีกซ้ายปีกขวาไปมันถึงเลยนะเพราะเป็น2คนที่ฟอร์มถ้าจะว่าไปก็ฟอร์มดีสุดของทีมแล้วอะ
1: ก็สภาพร่างกายอาจจะยังไม่เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: และอย่างน้อยก็ได้เห็นพวกบรรดาตัวสำรองนะตัวที่โดนตัดตำแหน่งมาอย่างแฟรานอย่างพวกกาบี้อย่างเงี้ย มันก็ไม่ถนัดกับตำแหน่งแบบนี้แล้วก็โหวันนั้นก็ต้องยอมรับว่ารถบัสมันทำงานเต็มที่จริงๆนะครับแต่เคยบอกตัวเขาโอเคอยู่นะเล่นยุโรปกันเกือบหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วคุณนุพงศ์บอกว่าผมดูสเปนเล่นไม่เหมือนตอนยูโรที่ผ่านมาไม่ดูดันคือตอนยูโรมันมีไอ้ยามาวกับวิลเลียมไงครับแล้วสองคนเนี้ยมันเล่นงานคู่ต่อสู้จนมึนไปหมดแล้วแต่พอวันนั้นไม่มีอ่ะเราเห็นเลยว่าพอสเปนขาดตีกอ่ะง่อยกระลอกเลยนะดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะ
1: ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มอ่ะยาเมากับเจ้าวินเดียมก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยไอ้ช่วงยูโรอ่ะโอ้โหนิโก้ทางซ้ายนี
0: ่ใช่ใช
1: ่โอโม่ยังเบียดไม่ได้นะ
0: คือตอนนั้นน่ะมึนจนแบบ
1: จะขวาดีจะซ้ายดี
0: ว่าฟังทางฝั่งนี้ก็เจอยามาฝั่งนี้ก็เจอวิลเลียมโอ้โหมันมึนไปหมดอ่ะแต่
1: ช่วงนั้นโรดี้ก็ยังฟอร์มด
0: ีใช่ใช่แล้วช่วงนั้นโรดี้ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเขาบันลงดอเนาะ
1: ใช่
0: ล่างทองแต่ตอนเนี้ยผมว่ายังไม่ได้ครึ่งของที่เคยเล่นได้เลยนะ
1: แต่ผมว่าสเปนเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่ว่าที่นั้นสองมันจะกลับมาได
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ก็รอดูนัดสองไป
1: ครับ
0: มาทางเอซิเบตบ้างบอกว่าหวัดดีค่ะนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะช่วงตีสองใครพากันนะอูนะสนของหนูหรือเปล่าอย่าบอกนะว่านะเอกนะอูอยู่ต่อยาวคุณเธอลงทุนแฟนนอนใช่ครับก็เดี๋ยวคู่ตีสองผมก็จันเอกต่อ
1: ใช
0: ่จนถึงตีสี
1: ่สนน่าจะพรุ่งนี
0: ้
1: น้องสนแก่จันอู
0: เพื่อจะได้ความหลากหลายนะฟุตบอลมี90นาทีผมก็เลยเสนอเจ๋งไว้ว่าเนี่ยสมมติเราเข้าจันอูจันเอกเข้าตีสองใช่ป่ะเราก็พากตั้งแต่ช่วงตีสองตีสองสิบนาทีแล้วเราก็ออกแล้วก็ใหม่คู่หนึ่ง
1: สลับกัน
0: จะได้9คู่เลยนะมันจะได้
1: พี่แค่เอาโน้ตบุ๊กมาตั้งเสียบสายนู่นสายนี่ก็ปาไป5นาทีละแต่พรุ่งนี้คู่สนุก
0: อยู่กันยาว
1: ๆพรุ่งนี้จะเป็น คู่ฮอลแลนด์กับสวีเดน
0: คู่สนุกแต่คนพากไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่เฮ้ยนี่ต้องเอาให้สนุกเลย
0: ครับผม
1: ระดับสายพากแล้วก็พี่กับสนไง
0: เอาเหรอยังไม่ได้ดูคิวเลยอ๋อนะครับ
1: พรุ่งนี้จันอู๋อยู่ต่อ
0: ครับผม
1: แต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คว่ากี่โมงนะน่าจะ
0: เที่ยงคืน
1: แ
0: ล้ว
1: แหละน่าจะดึกแหละ
0: อันนี้คุณอินเอเลเอมี่ครอสซิ่งเหรอบอกสวัสดีจากออสเตรียครับเชียร์ออสเตรียแต่คิดว่านัดเจอเจนคงไม่น่ารอด ออสเตรียก็เ

0: เป็นทีมเคี่ยวเหมือนกันนะคุณเพราะผมอ่านผิดขออภัยนะคุณเอมี่ครอสซิ่งเพราะว่าเป็นนักเตะที่มันถ้าเราไปไล่อยู่ในยุโรป
1: เพ่งนั้นเลยนะ
2: น่ารัก
1: เ
2: หรอน่ารัก
0: เหรอเคี่ยวนะอืมเคี่ยวตัวผู้เล่นเคี่ยวๆนั่นเลย
1: ตัวออสเตรียออสเตรียหลายๆ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวบูเดสผมว่าไม่น่ากินได้ง่ายๆนะคือไม่น่าอาจจะแพ้แต่คิดว่าถ้าจะถล่มกันคงยากนะออสเตรียก็เคี่ยวอยู
1: ่แต่กลุ่มออสเตรียเดี๋ยวผมดูก่อนออสเตรียเดี๋ยวนะ
0: คุณพัสุบอกว่าคุณอูบุนเดลิกาปีนี้มีถ่ายทอดสดฟรี YouTube ด้วยเพราะลิขสิทธิ์ถูกเหรอครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีถ่ายทาง YouTube ด้วยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้หรือว่าเขาไปอยู่กับ AS อ่ะทาง PPTV ไม่มีแล้วนะครับคนภาคเขาพอไหม
1: ไม่น่าพอม
0: ั้งเอาไม่น่าพออย่าง
1: น
0: ี้ก
1: ็ไม่ต่อให้พอบางทีก็ต้องเอาคนที่แบบมีความรู้ในเรื่องของบุนเดสลีก้า
0: ได้ใจนี่รออยู่เลยครับ
1: มันต้องมีไปเสริมทัพมันต้องมีไปเสริมทัพ
0: อันนี้มาแนะนำนะคุณนัทพงศ์บอกชาจิกะนิตะหวานใจของทาเคฟุสะคุโบะเป็นดาราในวงการบันเทิงญี่ปุ่นแถมงานดีด้วยครับอ้าวเดี๋ยวต้องไปตามนะหน่อยตามคุโบะนะผมจะไม่มีอะไรนะ
1: ต้องส่งบอกเลยว่าในวงการบันเทิงเขานักร้องนักแสดงต้องบอกชัดเจนนะ
0: ครับ
1: ไม่งั้นถ้าบอกมาผิดจะได้ไม่ตาม
0: อันนี้ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าคืนนี้เจ้าภาพสหรัฐมีโอกาสชนะแน่นอนผมชอบกองหน้าที่เคยอยู่ดาวรุ่งอาร์เซนอลคุณน้องบอลไอ้เจ้า
1: บารุ
0: บาร
1: ุ
0: บารุกันเนาะเออบารุบารุกันเนี่ยเล่นดีเน
1: า
0: ะ
1: โมโนโกก็พร้อมดีไปอยู่กับโมโนโกเขาก็พร้อมดี
0: พร้อมดีพร้อมดีใช
1: ่
0: ก็มีช่วงหนึ่งที่แบบขายไปแล้วแบบแฟนบอลยังเสียดายอะว่าโอ้โหไม่น่าจะดึงกลับเลยอะ
1: นัดที่แล้ว
0: เพราะเขาไปยิงเยอะอยู่นี่
1: เขากดไปขีดเม็ด
0: สองเม็ดสองเม็ดนะบารุกันอะฟอร์มดีครับแต่เสียดายนะวันนี้ภูริสิทธิ์นัดแรกก็ดีเนาะภูริสิทธิ์นัดนี้เจ็บซะงั้นนะ
1: ครับ
0: ก็มีบอกว่าแฟบๆลงไล่ก่อนเขาบอกคุณ N2PD บอกสเปนตอนเก่งๆอะมันมีตัววิ่งสอดขึ้นแล้วก็มียกบอลข้ามหัวกองหลังช่วงนั้นดูเพลินมากผมว่าหลายๆคนมันอยู่ในช่วงตกด้วยนะคือปีกสองข้างไม่มีไอ้กลางที่ตัวเป็นตัวคุมเกมทั้งหมดอย่างโรดี้อะนะ
1: เริ่มโรย
0: มันก็หลังจากเจ็บมามันก็ยังปรับฟอร์มเดิมไม่ได
1: ้เดลาคุนเต้ทำไมไม่ใช้ซูบี
0: แต่ผมว่าเขาเปลี่ยนตัวเขายึดหลักแม็กเตที่เขาคุ้นเคยมากไปหน่อยเนอะเดลาฟูเอนเต้อะผมว่าหลายๆตัวหน้าถูกส่งออกมาเขาไม่ส่งนะก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับ ก็ต้องรอปรับดูว่าเกม2อ่ะจะเอาเหมือนไอ้นี่ไหมไอ้ทางหน้าไม่ไอ้นะแคนาดาคือตัวไหนเล่นดีเปลี่ยนเลยอ่ะเออกล้าเปลี่ยนไหมนะครับเพราะเดลฟินที่เกมไม่ค่อยเปลี่ยนตัวเนอะ
1: เปลี่ยนแปลงไม่ซับซ้อนนะจ
0: ๊ะใช่ใช่ใช
1: ่ไม่ดีก็ถอด
0: คือตัวไหนดีก็เปลี่ยนตามตำแหน่งเลยนะครับก็บอกคุณก้องบอกว่าเจมิงมาคู่ไหนครับเดี๋ยวต้องให้จันเอกดูหน่อยเจมิงนะก็น่าจะมาพรุ่งเช้าๆมั้ง
1: ใช่ถ้าเจมิงมาน่าจะช่วงเช้าครับ
0: เพราะส่วนใหญ่พวกนักพากย์ของพวกเราเนี่ยไปคู่เช้าไม่ไหวอ่ะก็จะมีพวกเจพวกป๋า
1: ฟังเจมิงกับพี่ปูสมชายอ่ะมันจะได้ในเรื่องของฟุตบอลด้วยแล้วเขาก็จะใบหวยไปด้วยนะ
0: ครับ
1: เขาจะบอก
0: เป็นเบอร์ใช่ไหม
1: 27 12แต่ต้องจดให้ทันนะ
0: คงที่เบอร์ผิดก็มีนะครับ
1: บอกแกบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่เน้นอ่านชื่อนักเตะเว้ย
0: ครับ
1: เพราะว่าคนฟังรู้อยู่แล้วโทรสายฟุตบอลพี่เอาแบบฉีกเลย
0: ครับ
1: เบอร์1จะให้เบอร์3เบอร์3จะให้เบอร์7เลยอย่างงี
0: ้อันนี้เขาบอกว่าต้องเอาพี่อู๋ไปด้วยแล้วประกบคู่กับอาจารย์นิกรครับล่าสุดก็ถามอานิกรเหมือนกันมีใครโทรมาไหมบอกว่าก็เงียบอยู่เหมือนกัน
1: เขามีเจ้าถิ่นอยู่เปล่า
0: ครับ
1: ไม่ดูแล้วนะ
0: กัตกิจอานิกรอยู่มีอะไรก็ตามด้วยนะครับก็ทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าแล้วจานอูมาโชว์หมูอะไรดึกๆเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้ตีสองนะอเมริกาครับวันนี้เชียร์อเมริกา
1: ผมว่าบอลวันนี้จะสนุกผมว่าบอลจะมันเลย
0: ครับผมก็คิดเหมือนกันว่าวันนี้สู้แน
1: ่ใช่
0: นะมาสู้เจ้าภาพแน่นะครับอันนี้บอกยังไม่เห็นทีมป้องกันแชมป์บอล

0: โลกได้อาเจนมีลุ้นมากแค่ไหนครับอาเจนเองก็ต้องชมเกมแรกว่าโอ้เมสซี่มันเนาะเข้าล่างทองอะเนาะแต่ตัวอื่นๆผมว่าก็ยังไม่เท่าไหร่เนาะเนาะเหมือนกับว่าอารมณ์เหมือนเมสซี่ยังแบกทีมอยู่อะเออถ้าเมสซี่ไม่โชว์ฟอร์มก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่นะ
1: คือยังดีที่เมสซี่เขาเรียกว่าอะไรยังเก่าอยู
0: ่
1: แต่ฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยบางที

0: มันอาจจะดูฟัง
1: เออมันอาจจะด
0: ูถ้า25กับ28ไม่เท่าไหร่อ่
1: าใช่
0: ใช่ป่ะแต่ว่าไอ้38กับ41เนี่ยมันจะต่างกันเยอะนะครับ
1: มันดูห่างเยอะ
0: เพราะมันข้ามเลข4ไปแล้วทั้งเตะมันจะโลลงมาอยู่แล้วนะครับ
1: จะมาแบบโหทำไมเมสซี่อายุเกือบ40ยังแจ๋วอยู่เลยแต่ทำไมโดแบบสปีดก็ไม่โอเคจังหวะเทคตัวก็อยู่บนอากาศก็ไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ย
0: ไม่แต่ว่าถ้าใครเคยอายุเยอะจะรู้นะพอเลยเลข4มาเนี่ยมันจะโดนเหมือนโดนรถบัฟไปครึ่งนึงเลยอ่ะ
1: ใช่
0: มั้ยพอผมก็ต้องลองรอดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเมสซี่ตะบอลเลข4แล้วเนี่ยจะตกขนาดไหนเน
1: า
0: ะเพราะว่าเรื่องของอายุนี่พอเลข4แล้วมันกับนักเตะอาชีพด้วยกันมันยากแล้วนะอันนี้เขาบอกว่าอาเจนชุดนี้ยังคงไร้เทียมทานกองกลางแน่นตัวรุกยังคงไม่มีปัญหาเกมรับใช้โรเมโร่กับลิซันโดเล่นดีมากจากน้องบอลนะครับก็ทีมใหญ่เท่าที่ดูตอนนี้ผมว่าที่มีเข้าตาก็มีอาร์เจนมีฝรั่งเศสนะ
1: อังกฤษ
0: สองทีมอังกฤษอีกทีมหนึ่งนอกนั้นทีมใหญ่ก็ยังไม่ค่อยประทับใจนะ
1: เยอรมันนะก็ยังโอเคเกมแรกอ
0: ่
1: ะ
0: เยอรมันก็มองโอเคอาจจะมือมันคนละมือนะแต่ว่าเกมแรกก็โชว์ผลงานได้ดีอยู่นะครับอันนี้บอกว่าอ๋อคุณ N2PD บอกว่าลงชื่อเล่นกิจกรรมลุ้นรับถ้วยถังกระมังหม้อได้ที่ช่องทางไหนล่ะครับไอ้นั้นมันของเรามี M-Cord อะไรแฟนๆใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออนั้นลองไปร่วมดูนะครับ เผื่อจะได้ลุ้นนะครับคุณพระสุบอกคุณอู๋ฝากบอกคุณมนขี้โม้หน่อยอย่าเพิ่งคิดกลับมายิ่งใหญ่เพราะยังมีอาร์เตต้าของเราอยู่นะครับอันนี้ของเราไม่เน้นโม
1: ้
0: เดี๋ยวเราไปเน
1: ้
0: นเน้นสอยทีเดียว
1: คุณมนเขาไม่ได้โม้นะพี
0: ่
1: เขาคาดหวังเลยเขาบอกว่าเกมพรีเมียร์ลีก10เกมแรกอ่ะเขาก็จะเขาอาจจะเบาๆอ่ะ30แต้ม
0: อันนี้คือโม้อันนี้คือโม
1: ้แล้วแต่ถ้าดูพูดแบบจริงจังมากนะ10นัด30แต้มเลยนะ
0: อันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้อ่ะมันอัปเดตแล้วก็ผมดูสเปนเล่นไม่เหมือนอ๋ออันนี้ไปแล้วอันนี้คุณนันทพงศ์บอกถุงแกงครับถุงแกงคืออะไรฮะ
1: ถุงแกงก็ที่คุณอู๋ไม่ชอบใส่ถุงไง
0: อ๋อ
1: คือไอ้ที่ไม่ชอบใส่ถุงเนี่ยครับบางที
0: ก็สดไงผมสดไงผมสด
1: บางทีก็กินที่ร้านเลย
0: ครับ
1: บางทีก็กินที่ร้าน
0: สดครับ
1: มีทางเพจมานิดนึงคุณฮักเขานะครับสวัสดีครับดีเจทั้งสองท่านตอนเช้าผมฟังป๋าบรรยายคู่เกาหลีป๋าบอกถ้าเตะอย่างมึงเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านไปทั้งสองทีมเลยมาไปถึงหน้าประตูคู่ต่อสู้มันส่งกลับคืนหลังให้ประตูถึงประตูตัวเองสุดยอดมาก
0: ครับเน้นคืนหลัง
1: เทพวาวภาคคู่ไหนครับแต่คุณฟอร์ด
0: วาวไม่ได้ภาควาวไม่ได้ภาคครับวาวไม่ได้ภาคเพราะว่าอันนี้มันเป็นของโมโนนะถ้าวาวไม่ภาคอ่ะน่าจะเร็วๆนี้น่าจะย้ายที
1: ่แน่นะ
0: อาจจะย้ายอาจจะย้ายนะ
1: อาจจะย้ายเหมือนฟุกแฟมิลี่ก็ได้นะคืนนี้ถ้าบวกสหรัฐจะจัดแพ็กเกจอะไรแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจดูบอลรายปีอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ไม่แน่อาจจะเป็นแพ็กเกจอื่นแพ็กเกจแถวลุดแถวไอ้นั่นนะเพชรบุรีแพ็กเกจโพไซดอนนะ
1: พี่ประพิษสวัสดีครับทักทายพี่อู๋กับพี่เอกมานะคร
0: ับ
1: ขอบคุณมาก
0: อันนี้เขาบอกว่าคุณเป็นนักเตะที่ชอบเล่นลูกข่างด้วยเหรอครับเขาคือฟลอรินบาคูกันนะครับนันทพง
1: ศ์เดี๋ยววันนี้ยิงโชว
0: ์
1: เมื่อวานเดวิดแฮตทริกใช่ไหมเดี๋ยววันนี้บริการขอบ้าง
0: คุณอาคมบอกทำไมซ้อมหญิงส่งใจให้เบอร์6ครับอันนี้คืออะไร
1: นักเตะของคู่ไหน
0: ทีมไหน
1: เออของทีมไหนเออผม
0: เจ๊เหรอ
1: แล้วบางทีอย่างเจ๊อย่างพี่แป๊ะพี่สุเทพหรือพี่ปูมาช่วงสายๆไงพี่หู
0: ครับ
1: บางทีเราแบบบางคู่อ่ะคู่สุดท้ายอ่ะผมดูไม่ไหวนอน
0: ไอ้อย่างเราไม่น่าไหวแต่อย่างเขาไหว
1: แต่ของเขาอ่ะ
0: เขานอนเร็ว
1: ของเขาคู่แบบเนี้ยเขาก็ไม่ดูนะ
0: ใช่
1: ไม่งั้นก็ตื่นมาภาพ
0: มันต้องสลับกันนะเนาะถ้าดูทุกคู่ไม่ไหวนะผมว่ามีสลบคุณ N2PD บอกว่ามีขานักเตะที่ขาหักเมื่อเช้าไหมครับทำไมถึงหักได้ขนาดนั้นต้องพักนานไหม
1: ก็คือมันเป็นจังหวะฟุตบอลที่ผมว่ามันโป๊ะมากดูจากภาพมัน ไม่คิดว่าจะหักนะพี่อู
0: ๋
1: อะไรมากมายอ่ะนักเตะกาหน้าที่พี่อู๋ภาคอ่ะโดนธนากาศเตะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: น
0: ั่
1: นก็หักนะ
0: เออ
1: นั่นก็หักแล้วมันเป็นการ
0: บางที
1: เตะแต่ด้านหลังอ่ะ
0: บทมันจะหักอ่ะมันก็หักง่ายๆเนอะ
1: ใช่อ
0: ย่างผมไปภาคบอลอุ่นเครื่องอ่ะญี่ปุ่นเจอกาหน้าเนอะ

0: ใช่ไอ้อุทานากะมันจะหวดพอดีไอ้นักเตะกาหน้ามันแย่ขามาปั๊บเข้าไปทีเดียวขาหักเลยอ่ะเออ
1: คือไอ้อย่างวิชาถ้าหวดหน้าแข้งอ่ะผมว่าไม่น่าจะเป็นไร
0: อืมแต่มันข้างหลัง
1: แต่มันข้างหลัง
0: พอมันเป็นข้างหลังอ่ะผมว่าพวกนักเตะพวกนี้มันเตะแรง
1: เ
0: กินไปนะ
1: เขาผู้ตัดสินถึงเขาเรียกว่าอะไรพี่อยู
0: ่
1: ถึงพยายามเป่าฟาวหนักๆหรือเข้าจากด้านหลังนั้นมันเป็นการอันตรายมากๆนะ
0: ครับ
1: ถึงขนาดบางทีต้องมีใบดงใบแดงจากการเข้าข้างหลังอ
0: ่
1: ะมันเยอะนะครับ
0: อืมอ๋อคุณอาคงยกตัวอย่างอ๋อส่งใจให้เบอร์6เบอร์7เบอร์8อย่างนี้อ๋ออ๋อจะเน้นเป็นเบอร์นะครับ
1: ไม่เน้นชื่อไงซ้อบอกเอ้ยเรียกชื่อมันเสียเวลาเอาเบอร์7ส่งให้เบอร์8เบอร์8ส่งให้เบอร์10อะไรแบบนี้เลย
0: แต่ว่าผมเชื่อว่านานนะถ้าหักแบบเนี้ยมันหักเป็น2ท่อนเลยเนอะแล้วพวกนี้น่าจะนานอยู่นะ
1: ครับ
0: จะบอกว่าถ้านาวาวย้ายจริงเนี่ยผมว่าฟ้าถล่มดินทลายแน่นอนคร
1: ับ อะไรก็เกิดขึ้นได้
0: เห็นวาวย้ายไปนะแต่ไม่จริงไปอยู่ค่ายโมโนนะแกไปโมโตเจอตะกำมือ
1: เอาอีกแล้ว
0: เจอตะกำมือแหมกูจะ
1: เอาแบบกูจะเอาแบบ B in B out เหรอ
0: เออเจอค่ายโมโต
1: แล้วถ้าค่ายโมโตนี่ต้องไปอยู่แถบบุรีรัมย์นะ
0: ครับ
1: รอดูแข่งมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวอ่ะ
0: ครับคุณเอเอบอกว่าทำไมเตะดึกจังบ้านเขากี่โมงครับ
1: ก็เขาช้ากว่าเรา12ชั่วโมง
0: ใช่ของเรา
1: ตอนนี้ถ้า
0: ของเราครึ่งวัน
1: บ้านเราตี
0: ส
1: องบ้านเขาก็บ่ายสองอ่ะ
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: บอกท่านนาวาวย้ายแล้วเอาพี่อู๋ไปเสียบทรูครับลงตัวเหมาะเหม็งครับอ่าว
1: อันนี้ดี
0: อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ผมซื้ออันนี้ผมซื้อนะครับ
1: ชอบเลย
0: อันนี้ก็บอกว่าเออนาอู๋นาเอกอย่าลืมนะครับงวดนี้บอลโลกครั้งที่23และ104นัดส่วน48ทีมออกไปแล้วค่ะไม่ต้องตามนะคะจะคุณเคยลงทุนแถมแฟนนอน
1: เคยลงทุนว่างวันไหน
0: 48ไปแล้วใช่ไหม
1: มา
0: เหลือ100
1: ที่
0: 104กับ23
1: มาหาพี่ที่สมทเลยเดี๋ยวพี่กับจันอูเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟงวดนี้เดี๋ยว23กับ104ไป
0: อันนี้บอกเชื่อมนก็ออกลูกเป็นหมา3ขา
1: มันต้องเอ้าคุณฟังจันมนคุณต้องฟังแบบนี
0: ้
1: เออคาแรคเตอร์พี่มนจะมานั่งเป็นสุภาพบุรุษนักรักไม่ได้ของเขาคาแรคเตอร์แบบนี้โอ้โหตั้งแต่อยู่ในช่องแรกๆแล้วมั้ง
0: แม่จันมนเขาก็สมชื่อเขาแหละ
1: แบบนี
0: ้ว่าชื่อเขาบอกแล้วมนมันมั่วคือเขาจะออกแนวนี้อยู่แล้วนะครับ
1: วันนี้ใครไม่อยู่นี่โดนนะจ้า
0: ฮะ
1: ใครไม่อยู่นี่โดนนะ
0: โดนเรื่องอะไร
1: อ้าวตอนเย็นช่วงพี่ไม่อยู่เขาก็เล่นจานะ
0: เล่นอะไรผมไม่มีอะไรเลยมีเล่นอะไรบ้างอ่ะไม่มีอะไรเลย
1: โอ้ยอู๋นี่มันไม่เคยไปเที่ยวหรอกมันก็หน้าไมค์ก็พูดแบบ
0: ไม่เคย
1: กินเก๊กหล่ออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่เคยไปเที่ยวไหน
1: ไม่พูดถึงไม่ไปเที่ยวอาบอบนวดไม่เคยไปเที่ยวอ่างอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ดีพี่ก็ด
0: ีผมไม่ไปเที่ยวเองไงเพราะผมมีตังค์แต่ที่ไปเนี่ยคือไปกับพวกลูกพี่เขาพาไปเนี่ย
1: ผมรู้เลยบอกดี
0: ไม่มันไม่เหมือนกันจันมนคนไม่มีเมียไงผมคนมีภรรยาจันเอกใช่ป่ะเราก็จะ
1: มนก็ซื้อกิน
0: ใช่
1: มนก็ซื้อกินไปเรื่อยอ่ะ
0: ซื้อกินไปบางทีน้องเขาก็ไม่ขายให้ด้วย
1: แต่ก็โดนหลอกกันเยอะ
0: น้องเขาไม่ขายให้ก็มีนะน้องก็เอ้ยพี่หนูคืนตังค์ได้ไหมอะไรเงี้ย
1: เจอกันแล้วค่อยเคลียร
0: ์ครับ
1: ใครไม่อยู่สับไว้ก่อนอ่ะ
0: คุณจิ๋วพยากรบอกผมเป็นคนตาบอดนะครับรอฟังนะทั้งสองบรรยายอยู่ครับขอบคุณครับอ่ะก็ได้ครับ
1: คุณ
0: จิ๋วนะ
1: คุณณัฐพงศ์บอกว่าทำไมพี่มนถึงเป็นมนบัมมี่โอ้ยฉายาตอนพี่มน
0: ก็
1: ไ
0: ม่
1: ชอบกับพี่ป๋องไง
0: ตอนนั้นอยู่ใช่ครับเพราะถ้าเป็นเครือข่ายอย่างเดอะช็อกอ่ะพี่ป๋องก็จะตั้งฉายาที่มันเกี่ยวกับพวกผีอ่ะนะ
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างมนมัมมี่ใช่ไหม
1: ติ๊กตองเหลือง
0: ติ๊กตองเหลือง
1: แจ็คสายสิน
0: แจ็คสายสิน
1: ไอ้พี่โก้ไม่มีฉายาผีเป็นโก้ผิวนั่นแหละ
0: พี่โก้พี่โก้ผิวก็ใช้ชื่อของแกอยู่แล้วไงใช่ไหมนอกนั้นก็มี
1: ขวัญน้ำมันพาย
0: ใช่ใช่
1: ก็จะแม่แบบตีมผีไปเลย
0: เก่งประตูผีอะไรเงี้ย
1: อย่างพี่ป๋องซาตานน้อยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ซาตานน้อยนะคร
1: ับ ไปเราต้องออกกี่โมง
0: เดี๋ยวเราออกเลยก็ได้มึงเนาะ
1: ออกเลยก็ได้ใช่ไหม
0: จ้าโอเค
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราขออนุญาตย้ายห้องก่อน
1: ท่านผู้ฟังที
0: ่รับยายของเราต่อ
1: ร
0: ับ
1: ฟังรับชมอยู่ทางเพจหรือ Facebook อย่าเพิ่งหนีนะเดี๋ยวเราไลฟ์ต่อเนื่องเลย
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแค่ที่นั่งแป๊บเดียว
0: ใช่เดี๋ยวเราย้ายห้องไปเดี๋ยวมันจะต้องมีการเซตอุปกรณ์ใหม่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวเราออกก่อนเพราะคู่นี้นักเตะกำลังลงสู่สนามแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ้มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นแต่งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นแต่งสองของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยลิงฮาลันมาร์ตินโปเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมาว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: สนับสนุนโดย
11: ท้องเสียปวดท้อง
12: แน่นท้อง
11: มองหาย
13: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
14: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
15: เคยไหมแค่ลุกก็
16: โอ้ย
15: แค่นั่งก็
16: โอ้ย
15: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรี

0: 12ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: Kenny, single most capped player of this USA squad. And experience will be so important today.
1: This is the shape of the build-up. It's the back three build-up. Anthony Robertson bombs on.
0: Anthony Robertson had covered an enormous amount of ground. He ran the furthest distance on the pitch in US's opening victory against Paraguay. Tyler Adams unable to find a clean pass. We know that the USA will be boisterous, but Australia work really hard too.
1: Yeah, it's been a frantic start, as you would expect. USA out the blocks quickly, playing with intensity. Australia dropping into that shape that we saw against Turkey 8. Back 5, midfield 4, 1 up top.
0: Australia, who fielded the youngest starting 11 of any team in the opening round of games. Got a little bit more experience on the side today, with Matthew Leckie in particular coming in. He today joins Tim Cahill as the only Australian to play in 4 World Cups, and Tony Popovich wanted that extra bit of know-how in the side today. It's the first time that these teams have ever met at a FIFA World Cup. Tim Ream. Chris Richards. Defence for Australia when the US are in possession. Robertson gets, and he hoped to be a corner, but it's going to be a goal kick.
1: Expect to see plenty of this. Anthony Robertson going down that left-hand side. Big blow, losing Christian Pulisic to injury. He's had a calf problem. Doesn't make the starting line-up today.
2: In game แรกผลงานดีแล้วก็ดันมีอาการบาดเจ็บก็เป็นปัญหาของปูริสิตตั้งแต่อยู่กับดอทมุนแล้วนะครับเจ็บง่ายไปหน่อยครับปูริสิตวันนี้ก็เป็นลิคาร์โดเปปี้แทนนะครับบอลยาวๆก็ทิ้งไปเลยครับพลาสติกบริดจ์แหวบารกันไอ้บอลสั้นๆกันมาแล้วมีมือไปผลักก่อนครับโอ้โหสาไปฉกมาได้แล้วนะครับจังหวะเทคตัวขึ้นมงมือไปผลักเขาก่อนครับเวสต์แมคเคนนี่มือชัดไปนิดนึงครับบอลยาวๆเลยครับวางข้ามทิ้งมาแต่ว่าก็สกัดทิ้งไปก่อนครับเอาจะเอาบอลมาทุ่มกับออสเตรเลียกลายเป็นว่าพุทธศิลป์ให้เป็นของอเมริกาครับอเล็กฟรีแมนคืนหลังกลับหลังมาเลยครับเซอร์คติออกซ้ายมาครับทีมรีมครับไอ้มาโรบินสันพยายามจะล็อกตัดในมามามาเล็กทิวแมนต้องกลับไปเซตกันใหม่ก่อนครับคือหลังกลับมาใหม่ครับกินทางขวาบ้างครับเดสฟรีแมนคือหลังกลับมาใหม่โอ้โหตอนนี้นี่กลายเป็นไม่เอาเลยครับออสเตรเลียครับไม่ทิ้งใครไว้เลยครับคือในระบบแบบเนี้ยมันเก็บ3แต้มได้ก่อนอ่ะเกมนี้ถ้าเสมอก็ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนะครับ
3: ใครที่รับฟังรับชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางแอป Mcord Mcord Connect เพจ Facebook YouTube ยังไงถ้าเสียงกลับมาเป็นปกติช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคร
2: ับ ครับ
3: มีเสียงแล้ว
2: ครับ
3: มาแล้วครับเสียงโอเคโอเค
2: พี่ไทยของเราไปแก้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ครับ
2: ลูกเปิดทะลุมาจับมุดไปหมกแล้วโอ้โหกำลังจะยิงซ้ายลูกนี่โอ้ป่าเสียงนกหวีดมาก่อนครับง้างจากบ้านมาเลยครับโอ้โรบินสันโอ้โห

0: โอ้ดูเลยครับผู้สินเป่าไปแล้วครับ
1: เกมแรกผมแดงมาเนี่ยมาวันนี้นี่มีผมแดงเลยหลุดมาทางขวาจังหวะเปิดมาลูกนี้อุ้ยเปปี้จังหวะโมงเขาก็ไม่รู้ว่ากลัวโดนตีนใครหรือเปล่านะเพราะว่ามุดไปจังหวะนี้มีผู้เล่นออสเตรเลียยกขามาโมงไม่เต็มครับ
0: ดีไม่เจอเตะเสยหน้าเข้าไปนะครับดิกโดเปปี้โ
1: อ้โหซิกาตี้ที่เข้ามาขวางไม่งั้นได้โมงในกรอบหกหลาแล้วครับ
0: กลายเป็นว่าไปรับแน่นๆเป็นรถบัสเลยครับแล้วรอสวนเอาครับออสเตรเลียส่วนเจ้าภาพนี่ไม่ได้ครับเสียฟอร์มครับเป็นเจ้าภาพยังไงต้องบุกแหละครับบอลกลับหลังมาก็พยายามจะบีบไล่มาโอ้โหไม่กล้าเล่นไปหน่อยโดนฉกไปได้พยายามจะลุยฝ่าทะลุขึ้นไปครับแม่โอคอนเสียบอลแล้วอเมริกาจะสวนคืนเปเป้เจอซอยไม่ฟาวเหมือนกันครับบอลทะลุมาตูเร่แต่ว่าโดนบีบมาแล้วครับทีมริมเตะเคลียร์ทิ้งมาก่อนครับเอาตัวรอดมาได้จังหวะส่งกันผิดพลาดมีให้เห็นเหมือนกันทั้งคู่ครับ
1: โอ้โหนี่ยังดีมีตัวสอน38ปีนะครับทีมรีมจังหวะที่จะเข้าไปของตูเร่ก็น่ากลัวนะครับดูเกมเปิดตั้งแต่ต้นเกมนะพี่อู๋คือวัดกันเลยออสเตรเลียมาก็ไม่กลัวนะครับ
0: จังหวะเวลาลุยขึ้นมานี่ครับนะอเล็กฟรีแบนครับเตะเปิดสกัดมาเวลามานี่มาหมดเลยนะครับทิ้งไว้แค่ตัวเดียวอ่ะพยายามจะวิ่งบีบไล่ไปก่อนก็บอลคืนหลังกลับมาครับเตะเคลียร์สกัดไปได้ครับแพทริกบีชดูบอลตกมาครับฟรีแบนครับเก็บตกได้ครับโอ้โหใครมาลูกนี้เล่นยากไปหน่อยครับบาโลกันแม่จะไปตอกส้นให้นะครับใช้เรือดำโมงตั้งมาแล้วโอ้โหเจอคุม2ครับเสียบอลไปวันนี้เกมตรงกลางเนี่ยครับมันตัดเกมกันบ่อยมากโอ้โหเข้ามาสอยจังหวะนี้ผู้สินเซอร์ลิกสวายเยอร์เป่าให้ก่อนเลยครับ
1: ไทเลอร์ดำไม่ค่อยเห็นไทเลอร์ดำโดนเสียบนะครับปกติไทเลอร์ดำจะชอบไปเสียบชาวบ้านครับอู้แล้วเหมือนจะเจ็บเลยนะครับเนี่ย
0: มาทิวเล็กกี
1: ้ดูจับไปที่ข้อเท้าซ้ายเล็กกี้ก็เก๋าอยู่แล้วนะครับจังหวะโอ้ยเข้าช้าหวดไปที่ข้อเท้าเลยเป็นไงความเจ็บปวดเป็นยังไงกับไทเลอร์ดำปกติที่ชอบเข้าหนักๆใส่ชาวบ้านเขานะครับตรงกลางจากบอลหมัดครับไทเลอร์ดำ
0: ถึงบอลก่อนครับไทเลอร์ดำจิ้มบอลไปแล้วครับแต่ว่าแมทธิวเล็กกี้พยายามจะเตะกวาดนะครับ พุ่งมาจากข้างหลังเนี่ยเตะเป็นวงกลมเลยครับคือไปยันนักเตะอเมริกาก็พยายามจะฟ้องว่าเหมือนมาจากข้างหลังนะครับ
1: เล็กกี้กลับไปเล่นในออสเตรเลียกับเมลเบิร์นวิพี่เชื่อที่โน้มหล่อขึ้นไหม
0: ใช่ใช่เหมือนทำผมม
1: าดูดีขึ้นนะ
0: พลิ้วใช่นะครับเกมผ่านมา8นาทีครับก็ถือว่าสูสีนะครับอเมริกาอาจจะดูครองบอลเยอะกว่าจริงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีจังหวะหวาดเสียวอะไรนะครับก็พยายามจะเซตบอลกันไปมาแล้วมาจากริมเส้นนะครับจ่ายกันสวยครับพยายามจะทะลุมาลุยมาเมื่อกี้ได้ปองจ่ายตัดเข้ากลางมาแล้วไทเลอร์ดำวิ่งเลยไปหน่อยต้องคืนหลังมาครับฟรีแมนวางออกขวาครับเดสทะลุมาแล้วบอลกลับมาที่เดสเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกโอ้โหเกือบได้ลุ้นประตูเหมือนกันครับเซจิโดเดสอเมริกายังได้อยู่มันขโมยบอลมาได้แล้วจะพาไปมุมธงไม่ได้ครับต้องวนกลับหลังครับอเล็กฟรีแมนคืนมาตั้งหลักกันใหม่ครับ
1: โอ้ขึงเลยครับตอนนี้ผู้เล่นของอเมริกาอยู่ในแดนของออสเตรเลีย10คนเลยครับยกเว้นผู้สาประตู
0: โอ้จังหวะยิงเนี่ยดูภาพช้าคือยิงใส่เต็มๆนะครับเดสแต่ว่าโดนบล็อกพอดีครับโอ้แต่ดูจังหวะการลงไปรับกันต่ำมากนะครับตอนนี้ทิ้งหน้าเป้าอย่างตูเล่ห้อยเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ห้อยสูงไงครับไปห้อยต่ำนะครับ
1: อเมริกาแบ็ก2ฝั่งวิง2ฝั่งนี่มันแบ็กจอมลุยอยู่แล้วนะครับทั้งเดสแล้วก็โรบินสัน
0: พยายามจะลุยตัดเข้าในอ่ะมันยังได้อยู่ครับเบคินี่มองก่อนโอ้ตัวงัดขึ้นไปด้านในเปปี้เคาะคืนกลับมาไทเลอร์ดำครับโอ้โหบอลชิ่ง 1-2 อันสวยครับฟรีแมนออกมาใหม่ครับตอนนี้นี่เคาะกันหาช่องแล้วก็พยายามจะเลาะจากริมเส้นไปเรื่อยๆนะครับปั๊มกันอยู่ฝืนไปหน่อยครับแต่ได้ของเดสโดนเตะเคลียร์มานะครับออสเตรเลียไม่สนแล้วครับหวดทิ้งไปเลยครับ
1: ไม่บิ้วแล้วนะดูครับภาพช้าจังหวะทำชิ่งเดสหลุดมาในกรอบไปโทษแตะเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายซัดลูกนี้โอ้ซุตต้าหรือเปล่าครับยืนขวางตรงนั้นโดนหน้าอกเต็มๆแล้วครับ
0: โอ้โหเนี่ยครับทางด้านคานูทางด้านของตูเล่คอยชี้สั่งงานเพื่อนให้ขยับลงไปช่วยไล่ข้างหลังนะครับ เนี่ยแล้วรอเวลาบุกเวลาลุยจะลุย

0: มาเยอะๆนะครับเอาจังหวะกระชากไปแล้วไปสู่เส้นลอนลอกคัทแบ็กอยู่แล้วจัดสรรมาเรียบร้อยครับ
1: โอนโกหรือเปล่า
0: น่าจะเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับภาพจับมาเนี่ย
1: เบอร์เจส
0: น่าจะนั่นแหละครับโอ้ภาพจับมาครับเบอร์เจส
1: แต่พี่อู๋ลูกนี้จะเคลียร์ออกยังไงอ่ะเคลียร์ยากมากนะครับต้องชมเกมรุกของอเมริกาที่หลุดเข้ามาจังหวะเปิดยัดน้ำหนักมันแรงมากครับเบอร์เจสพยายามจะเข้าไปเคลียร์แต่ว่าผิดเหลี่ยมปิ้นเข้าประตูอ้าวแล้วครับอเมริกาขึ้นนำก่อนจะโอนโกจะใครยิงโปรเชเจโน่บอกไม่สนครับขอสกอร์นี้ครับ
0: จังหวะหลุดแต่มาสวยครับไปจนสุดเส้นหลังแล้วหักคัทแบ็กกลับมาเหลี่ยมแบบนี้ที่กองหลังก็รู้จะทำยังไงครับโอ้โหกำลังเบอร์เจส
1: ดูเนี่ยบิลตั้งแต่แดนของตัวเองจากทางซ้ายโรบินสันเปิดยัดมาแล้วเนี่ยบูเอาไม่อยู่ครับบาโลกุลนะครับที่หลุดเข้ามาคือข้างหน้าเนี่ยมีเปเป้อยู่นะครับดีดมานั่นแหละครับคือถ้าไม่มีเบอร์เจสเปเป้ก็เข้าอยู่ดี
0: เพราะว่ามันเข้าทางเปเป้โล่งๆเลยครับเนี่ยโอ้บอลมาโดนขาซ้ายครับขาขวามันก้าวไปแล้วครับเนี่ยขาซ้ายมันตายอยู่ก็เลยตกใจดีดเข้าไปเลยครับโอ้อ้าวประตูแรกมาแล้วคู่เราไม่มีศูนย์ศูนย์
1: ไม่มี
0: ประตูน้อยครับ
1: ใครเป็นแฟนอเมริกาเป็นแฟนออสเตรเลียก็ทักทายมาบอกกันได้ครับ
0: 11นาทีครับประตูมีแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็จะลุยกันแมทธิวเลกกี้ช้าไปเจอสวนกลับลากมาเจอตัวซ้อนครับทีมันจะได้เด็กสวนเหมือนกันจะให้ทะลุมาตูเล่ไม่ได้ครับโดนดักไว้ก่อนโอ้โหพอโดน1ศูนย์ปุ๊บมาเลยครับเลือดเข้าตาเลยครับในกรอบเขตโทษครับง้างก่อนหาช่องอยู่ตูเล่แล้วดีดรูด้วยโอ้โหเกือบได้ลุ้น1-1เหมือนกันขาตายไปแล้วด้วยครับ
1: จังหวะดีดซ้ายได้ขวาครับเดี๋ยวดูว่าเรนกุนด้าหรือเปล่าดีดโอ้โหนี่วิญญาณโคเลสมาเข้าสิงครับวิ่งมาดีดซ้ายก้อยครับเป็นเล็กกี้ครับโอ้นะว่ามันไซส์ไม่พอครับเล็กกี
0: ้แต่แมตช์ฟรีจริงครับแกยืนขาแข็งไว้แล้วนะครับพอไปคิดว่าจะดีดไซส์ก้อยแต่ว่าจังหวะดีดมันยากครับ
1: เนี่ยครับกราฟิกขึ้นมานาทีที่11เป็นโอนโกของเบอร์เจสนะครับแต่ก็โอ้จะโทษเบอร์เจสก็ไม่ได้นะพี
0: ่
1: ไม่รู้จะสกัดยังไงนะครับ
0: ดูวางยาวอีกแล้วนะคราวนี้เฉาะแรงไปหน่อยครับลึกไปเยอะคร
1: ับ
0: เหมือนจะมีบอลสั้นสลับยาวนะบุกบอลทะลุตรงกลางมาแล้วการให้ทะลุไปมีเปปี้พุ่งมาอยู่แต่ว่าจ่ายไปติดกองหลังแล้วก็บอลค่อยๆออกหลังไปเบอร์เจสเหมือนเดิมได้เป็นเตะมุมครับอเมริกา
1: แล้วลายวิ่งของไอ้เจ้าเซเจโอเดสเนี่ยโอ้ไม่รู้จะอินเวิร์ตฮุบเวิร์ตล่ะมันเข้ามาอยู่ในกรอบ18หลาเมื่อกี้ถ้าบอลถึงได้ยิงนะครับเนี่ย
0: แต่อเมริกาเวลาพุ่งมาน่ากลัวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คือมันพุ่งมาหลายคนมากนะครับรวมไปถึงแบ็คที่ลุยมาอ่ะเตะมุมครับ
1: มาริกชิวแมนตัวนี้ก็ถือว่าเล่นกับทางด้านเลวูเซ่ได้ดีนะครับมีฟิวอายุ24ปีอ่ะมาแล้วคริสติชาร์ดนี่ดีกรีแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกกับทางด้านคริสตันพาเลตนะครับ
0: นี่ก็ได้ดีนักเตะบุนเดสเหมือนกันนะครับทางด้านของคริสติชาร์ดฟิสิกเฟลิกซ์เวเยอร์บอกมานี่ก่อนโอคันเอ็งเลอร์กับทางคริสติชาร์ดครับเรียกมาคุยก่อนครับไปผลักกันไม่ผลักกันมานะครับ
1: ครับ
0: เตือนปุ๊บก็มาผลักกันต่อครับโอ้เชื่อฟังวิสิตดีมากนะครับกลับมาดันกันต่ออ่ะลูกเตะมุมทางกราบซ้ายครับมาริกทิวแมนเปิดหยอดเข้ามาตรงกลางแล้วก็หมุนดูดิโอ้โหมีตัวคุมเส้นนะครับโอ้มันโดนจับแฮนด์บอลแล้วครับโอ้โหเวสันแมคเคนนี่
1: จังหวะโหม่งเนี่ยโอ้โหนี่เกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโหม่งเต็มๆแต่ว่าผู้สินจับแฮนด์บอลไปก่อน
0: เต็มหน้าเลยครับ
1: จับแฮนด์บอลจังหวะ2เนี่ยจังหวะโหม่งอ่ะถ้าเข้าเลยครับพอบอลไปโดนผู้เล่นออสเตรเลียมาโดนแขนแมคเคนนี่คีนึงโอ้โหลูกนี้น่าเสียดายมากครับ
0: ไปโดนทางด้านของแฮริสูต้าครับ
1: ครับ
0: ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับโอ้แต่จังหวะโมงนี่อันตรายมากนะครับขึ้นอยู่คนเดียวเลยครับอเมริกาเกือบได้ลูก2โชคดีไปครับก็พยายามจะบีบไล่เหมือนเดิมพยายามจะไล่เพลสตั้งแต่หน้าปากประตูเลยนะครับอเมริกาก็พยายามจะแกะแล้วก็พักไว้ก่อนครับบริการเตะหนีไปได้จะเจออเมริกาไล่หลุม2ตูเล่ไปไม่ผ่านครับริชาร์ดดักไว้ได้แล้วก็บอกหวดคืนโอ้โหพอเชตติโน่อ่ะรีบมาผลักเอาไว้

0: เลยครับโดนเตะคว่ำทันทีครับเป็นทางด้านของวิดูปิเล่ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหเลาะเข้าที่หัวเข่าเลยครับตรงหน้า
1: ปาเชติโน
0: ่พอดีครับ
1: โอ้อเมริกาเล่นมันมากครับในช่วง10นาทีแรกไม่จะไม่รู้ว่าเล่นตามเสียงเชียร์ด้วยหรือเปล่านะครับคึกทุกตัว
0: ฟอร์มดีแล้วทำทรงผมพลิ้วมากครับน่าจะเป็นดักมาเลยครับ
1: ทำให้โค้ชมันทำให้โค้ชมันหล่อไปด้วยนะ
0: ใช่คร
1: ับ ปาเชติโน
0: ่โอ้แต่ว่าเกมตรงกลางดีโอ้โหแตะอ้อมไปแล้วก็มีผลักได้ใบเหลืองด้วยครับโอ้โหโดนจิ้มไปเต็มเบ้าตาเลยครับแล้วครับออสเตรเลีย
1: ไปเสีย
0: เรียบร้อยครับจอร์แดนบอสครับ
1: เอาตัวไม่อยู่แตะแล้วจะวิ่งอ้อมนะครับแมคเคนนี่อู้ดูจากภาพช้ามือเนี่ยไปปัดหน้าเลยครับมูสินก็แจกเลยครับจอร์แดนบอสนี่ผ่านมา16นาทีโดนมาแล้ว1เหลือนะครับทีมเยือนออสเตรเลีย
0: บุกหนักจริงครับภาพจับมาที่นักเตะออสเตรเลียเรียกว่าอ้าปากลิ้นห้อยเลยนะครับเพราะว่าวันนี้อเมริกามาบุกอย่างเดียวจริงครับ
1: ครับ
0: มาแบบไม่เน้นที่ทางออสเตรเลียมี3ตุนไปแล้วเกมนี้มาแพ็ครถบัสไว้เลยครับแต่อเมริกาไม่เอาครับและได้ลูกตั้งเตะด้วยนะครับมาลิกทิลมันกับโรบินสันนะครับจะเปิดเข้าไปครับตรงกลางมีริชาร์ดนะครับเสาไกลมีขยับไปด้วยนะครับอ่ะวิ่งฉีกไปแล้ววางหยอดเข้ามาตรงกลางมาจะกลับตัวยิงแต่มันยากไปหน่อยครับเวสันแมคเคนนี
1: ่มีสอบถามผลไอแลนด์มาเดี๋ยวผมดูให้นะครับไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชั่นล็อกเฮด้ากับเชลบอนเสมอ1-1นะครับกาเวนำเดอร์ริซิตี้1-0เซนต์แพทริกเสมอกับสริงโกโรเวอร์0-0วอเตอร์ฟอร์ดกับแชมป์ร็อก0-0แล้วก็โบฮีเมียนนำดันด็อกอยู่1-0นะครับ
0: เอาไปบิ้วบอลแล้วพลาดสุดเส้นหลังแล้ววางมาโอ้โหวางไม่ดีครับอุตส่าห์ไปขโมยบอลออสเตรเลียมาออสเตรเลียต้องระวังนะครับไปบิ้วบอลแล้ววันนี้อเมริกาก็วิ่งใส่ตลอดเนี่ยมันโดนฉกบอลไม่เฉยเลยครับแต่มาลิกทิวมันหยอดไปเสาไกลไม่ดีเองครับ
1: ครับสู้ฟัดกันแบบนี้เดี๋ยวดูว่าใครจะหมดก่อนกันนะครับเพราะบ่าย2ที่นู่นเนี่ยโอ้โหหมดแรงนะอาจารย์เนี่ยแดดจังเปรี้ยงเลยครับ
0: จ่ายดูเลยครับนักเตะออสเตรเลียมันพลิกไม่ได้จริงๆครับวันนี้นักเตะอเมริกาก็โอ้โหแมคเคนนี่ยังไปยืนขวางเจอเตะอัดซะเลยครับ
1: แบบนี้มันจะไปเสียใบเหลืองมาเสียเหลี่ยมนะครับก็เนี่ยโอเนลเตะยัดเลยเพราะรู้ว่าแมคเคนนี่มาขวางแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้แจกใบอะไรนะครับ
0: คือผู้ตัดสินเบเยอร์แกก็เก่าอยู่แล้วก็เรียกมาทั้งคู่ครับก็รู้ครับว่าเหลี่ยมทั้งคู่ครับอีกคนจะเหลี่ยมบังอีกคนก็เตะอัดเขานะครับได้ยิงทีเดียวตั้งแต่เริ่มต้นเกมนะครับแต่นั่นของโมเมตูเล่หลังจากนั้นนี่โอ้โหเป็นเกมของอเมริกาล้วนๆเลยครับตอนนี้ต่อเกมก็ไม่ติดจริงนะครับเนี่ยทำเสียบอลออกข้างอีกแล้วนะครับได้ทุ่มครับอเมริกาครับทุ่มกลับหลังดีกว่าครับฟรีแมน
1: คอมเมนต์ส่งมาบอกเสียงมาแล้วขอบคุณมากๆนะครับน่าจะกลับมาปกติแล้วนะครับทุกๆช่องทางในการไลฟ์สดของเรา
0: อะไรเกิดขึ้นก็สามารถส่งมาได้นะครับ
1: ครับส่วนไอแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะรอให้มีช็อตหยุดเดี๋ยวผมอัปเดตให้
0: ส่วนเกมคู่ของเรา18นาทีครับแม่เซจิโยเดสล็อกตัดเข้าในซ้ายมีว่างอยู่ครับเดสมาไม่เอากลับหลังก่อนดีกว่าครับทีมริมดึงช้าก่อนครับโรบินสันหยอดขึ้นหน้ามายังโดนหมงดักไว้เสยมาอีกทีนึงโรบินสันดูดบอลลงมาคืนหลังกลับมาก่อนครับทีมริมมาตั้งกันตรงกลางครับฟรีแมนหยอดอีกแล้วครับทิ้งข้ามาทางขวาครับแมคเคนนี่ตัวเติมไม่มาแมคเคนนี่จะไปเองครับต้องตามมาช่วยครับอเล็กฟรีแมนแมคเคนนี่ดีดเบาเกินไปมาเพื่อนยังช่วยได้ครับไทเลอร์ดำกลับหลังมาใหม่ครับโอ้โหตอนนี้บอลบุกไม่ขึ้นจริงๆครับทีมเรมยกข้ามาทางขวาบอลตกมาดูดกลับเข้าไปด้านในครับแมคเคนนี่จะไปโดนตัดได้แล้วก็มาดักได้ครับเดสดึงจังหวะเข้าซ้ายอยู่ไม่มีแถว2ลุยฝ่ามาแล้วโดนแย่งไปได้ยังอยู่ในกรอบเขตโทษต้องหดทิ้งก่อนแล้วครับออสเตรเลียเอาไปไกลๆก่อนเลยแล้ววิ่งเบียดกันไปครับต้องออกมาครับอันนั้นของฟรีดเตะยาวๆทิ้งใบบอลออกข้างไปแล้วครับ
1: ตั้งรับเต็มตัวครับทางด้านออสเตรเลียนานๆจะเปิดบอลยาวขึ้นมาครับเพราะทิ้งนั่นตูเร่ไว้นะครับ
0: แต่เตะดีครับแมตต์ฟรีดเมื่อสักครู่นี้บอลไม่ออกนะครับทิมรีมมงแชทมาครับโรบินสันเอ้าจิ้มไม่ดีเหมือนกันโดนตัดไปได้ครับ แต่ว่าแต่เวลาจังหวะที่ออสเตรเลียได้บอลคืนเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: อเมริกาแกก็มาแซะแล้วก็ดูเลยครับกลายเป็นได้บอลได้ทุ่มด้วยครับ
1: ผ่านมา20นาทีนะครับเป็นสหรัฐอเมริกาขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่11นะครับเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นออสเตรเลียอีกสักพักก็จะมีคูลิ่งเบรกละ
0: จับ
1: นำ 1-0 ลูกเกมดีกว่าบางทีก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับลูก2ถ้าทำได้ต้องรีบทำนะครับอเมริกา
0: อเมริกาใช้การเล่นงานทางริมเส้น2ฝั่งแล้วก็จะมีช็อตวางมาหลุดมาแล้วจับทีแรกไม่ดีครับโอ้โหเจ้าตัวกุมหัวตัวเองเลยครับโอ้ย
1: ดูด
0: บอลมาโดนการดูดไม่อยู่นะครับ
1: ลงดีๆนี่ได้จบเลยนะครับ
0: อ้าวแล้วไปจ่ายโดนตัดได้อีกแล้วนะก่อนไปโทษเข้าซ้ายแล้วยิงมาติดบล็อกเลยครับโอ้โหทางออสเตรเลียก็ไม่จำนะครับเล่นอันตรายวางทะลุมาจากสวนคืนครับลุยทะลุมาแล้วแต่ว่าโอ้โหมันตัวข้างหน้ามันไม่มีใครก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนนะครับ
1: ครับ
0: อิตาเลียโน่ครับ
1: ก็อาจจะต้องรอจังหวะสวนกลับแม่นๆแล้วครับออสเตรเลีย
0: เอ็กซ์แลนด์หวังทะลุมาจะตัดในหนีโรบินสันมีตัวซ้อนครับเคลียร์เลยครับเตะทิ้งอย่างเดียวครับตอนนี้
1: จังหวะตั้งรับก็ลงกันมาช่วยกันทั้งทีเหมือนกันนะครับสหรัฐอเมริกาเกมรุกปิดฟิลก็ต้องลงมาช่วยด้วยนะครับหน้ากรอบไปโทษแล้วก็ริมเส้น
0: คืออเมริกาเล่นเหมือนเป็นหน้าคู่เหมือนกันนะครับเปปี้ที่ว่าลงมาเนี่ยเหมือนจะคอยแอบวิ่งสลับกับบาโลกัน
1: ใช่
0: เหมือนเป็นสลับกันเป็นกองหน้าเนี่ยยืนคู่กันเลยครับบางทีถ้าบาโลกันลงเนี่ยเปปี้ก็จะพุ่งเข้าไปข้างหน้านะคร
1: ับ แล้วระวังแบ็คขวาด้วยนะครับมันชอบแลบเข้าไปยิงครับเดส
0: คือเป็นแบ็คที่มีความเร็วทั้งคู่ครับ
1: ดัง
0: นั้นของโรบินสันกับเดสครับก็เลยจังหวะเติมครับแมทธิวเลกกี้ครับลุยมาเลกกี้มองก่อนแล้วก็บรรจงวางมาโอ้โหสไลด์ออกหลังไม่ได้ก่อนเลยครับยังครับ
1: เป็นฟรีแมนนะครับเสาไกลนี่สีเหลืองของออสเตรเลียเนี่ยสอดมาไม่มีตัวประกบด้วยนะครับโอ้โหถึงก่อนแล้วบอลออกหลังเนี่ยอย่างที่บอกต้องระวังนะจังหวะสวนกลับเปิดเข้ามาเนี่ยในกรอบ6หลามีอยู่คนเดียวยังดีที่แบบสไลด์ถึงบอลนะครับเนี่ย
0: โอ้โห
1: ถ้าหลุดไปในเสาไกลโอ้โหผู้เล่นออสเตรเลียมีรออยู่นะครับ
0: ไม่สไลด์เนี่ยก็น่าจะเวรูปิเล่นั่นน่าจะได้เต็มข้อเหมือนกันนะครับโอ้โหอ่ะได้เตะมุมคืนเลยครับแต่นักออสเตรเลียครับซูต้าก็เติมมาแล้วครับ
1: นี่ยังเล่นอยู่กับเลสเตอร์นะครับซูต้าตัวใหญ่ครับ
0: มันงัดกันอยู่เฟลิกซ์ตัวเยอะไม่เอาพยายามจะฟ้องครับซูต้าบอกไม่ต้องแล้วครับอ่ะเตะมุมทั้งกราบขวาครับออสเตรเลีย
1: เบอร์เจสก็ขึ้นมาจะขอแก้ตัวด้วยนะครับ
0: วางหยอดลอยๆมาสาวไกลมงตั้งไปได้ไหนแล้วก็พยายามจะจิ้มต่ออีกทีนึงก
1: ็ล้ำหรือเปล่าโอ้ยังได้คอร์เนอร์ต่อ
0: ยังได้ลูกเตะมุมเลยครับโอ้โห
1: ดูจังหวะเล่นลูกสุดจังหวะมงยัดมาเนี่ยบอลเลยแมคเคนนี่มาแล้วนะครับแต่ว่าแหมขาเนี่ยยังกระโดดสะกิดแล้วบอลออกหลังไปนะครับลุยต่อครับคอร์เนอร์ของออสเตรเลียเปลี่ยนมุมนะครับจากขวามาซ้าย
0: เป้าหมายก็เอาซูต้าไปอยู่เสาไกลนะครับเปิดตรงกลางมาแล้วมีไปผลักครับไปผลักผู้รักษาประตูครับแมตฟรีดกระเด็นเลยครับเรเยอร์ก็เป่าฟาวทันทีครับ
1: ครับจากคุณลิงเบรกเลยหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: มีช่วงเบรกนะครับ
0: 24นาทีพอดีครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขออนุญาตไปเก็บผลฟุตบอลไอแลนด์นิดหนึ่งนะพี่หูก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชันนะครับตอนนี้เกือบ40นาทีนะครับโดยส่วนใหญ่ล็อกเฮด้านำเชียร์บอล 2-1 นะครับกาเวนำเดอร์ลี่ซิตี้ 1-0 เซนต์แพทริกกับสลิงโกโรเวอร์ยัง 0-0 นะครับวอเตอร์ฟอร์ดตามหลังแชมป์ล็อก 0-1 แล้วก็โบฮีเมียนกับดันด็อกเนี่ยเล่นมา24นาทีเสมอ 1-1 นะครับส่วนไอแลนด์ดิวิชัน1ครับมีทางด้านแอดโลนเสมอกับเรกฟอร์ด 1-1 ครับเรนำทางด้านลองฟอร์ด 1-0 มีครอปแรมเบอร์ตามหลังฟินฮาฟ 0-1 นะครับคอร์กซิตี้กับทางด้านเทรตตี้ยูไนเต็ดเนี่ยเสมอ 0-0 แล้วก็ UC ดับลินตามหลังเคอรี่0ประตูต่อ1นะครับ
0: กับ
1: แล้วก็พี่เอกพี่อูซาบาเดสเปนพรีเมียร์เพลย์ออฟเดี๋ยวดูให้
0: เซกูด้าสิมีไอ้มาลาก้านี
1: ่มี
0: มาลาก้าเซออฟอยู่นะ
1: ซาบาเดลซาบาเดลเนี่ยนะครับนำทางด้าน

0: ท่านซามอราอยู่1-0ชอบพี่ทั้งสองครับ
1: จากผมก็ขอบคุณด้วยครับพี่เอกมาขาวติดตามได้เนาะ
0: เหมือนจะดี
1: จับ
0: ทั้งพี่เอกมาขาวและพี่อู๋พี่ไหวครับ
1: ก็ยังดีครึ่งนึงคนละครึ่ง60-40ป่ะ
0: ว่าจะไม่อ่านไอ้หลังเอ้ยเขาก็ส่งมาก็เสียใช่ไหมเสียน้ำใจกันเสียน้ำใจกัน
1: ไอ้เราเสียน้ำใจไอ้เขาไม่มีอะไรครับช่วงนี้กลางแผนกันยุบเลยครับ
0: เกมแรกและเล็กกี้ไม่ได้ลงเนี่ยใช่เขาต้อง
1: มี
0: ก็เปลี่ยนหลายตัวนะออสเตรเลียมาสายดูกัน
1: งงว่าออสเตรเลียเนี่ยเกมแรกเม็ดคาร์บ
0: อ
1: ่ะเล่นดีเนาะทำไมเม็ดคาร์บวันนี้สำรองแล้วเลือกเอาแมทธิวเลกี้ผมว่ากะจะมาสวนเพราะเลกี้เนี่ยตามตำแหน่งมันเป็นปีกตอนสมัยเขาเล่นอยู่บุนเดสเขาเป็นปีกที่มีความเร็วกะเอามาสวนเพราะวันนี้มาเล่นแบบตั้งรับรถบัสเลยครับ
0: ใช่เสียงพี่แฟงดังกังวานจากคุณพีชี่คุณชีวศาสตร์เสียงโอเคแล้วครับ
1: ครับ
0: คุณธนากรบอกทำมาดูไหมฮะ
1: ไม่น่าก
0: ล้องยังไม่ส่องไม่เห็นผมว่าไม่น่าหรอก
1: แต่บาร์สวันนั้นมา
0: ไม่น่าแล้วล่ะทักทายพี่เอกพี่อู๋ด้วยนะครับเสียงชัดเจนของทั้งสองคนเลยนะครับ
1: ก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: ตอนปารากวัยได้ก็โอนโกเกมรุกดีแถมโชคยังช่วยอีกครับสหรัฐอเมริกาคุณอโปทักทายมานะครับสวัสดีครับพี่ๆจากสิงคโปร์นะครับอยากรู้ว่าภาษาอังกฤษแบบอเมริกากับออสซี่แบบไหนฟังยากกว่ากันครับในมุมมองของพี
1: ่ๆอเมริกาเนี่ยถ้ามันจะเป็นศัพท์แสลงเยอะนะ
0: อ
1: ย่างแค่ศัพท์แสลงแล้วบางคนมันจะไม่เข้าใจอ่ะ
0: แต
1: ่ถ้าออสเตรเลียก็จะเป็นอีกแนวนึง
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเป็นแนวที่ผมก็ไม่เคยได้ยินเพราะผมก็พูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งครับ
0: กลับมาลุยกันต่อนะครับพักเบรกกันไป 3-4 นาทีก็นาทีที่27นะครับอเมริกายังนำ 1-0 นะครับเผื่อท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับรับชมรับฟังจากช่องทางไหนก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะ
1: ครับ
0: YouTube คอมเมนต์มาได้เพจ Facebook คอมเมนต์มาได้แล้วก็ถ้าไม่รบกวนมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: ก็เดี๋ยวมีประเด็นอะไรหรือว่าจังหวะที่มันไม่ได้มีอะไรเนาะอันนี้ก็จะคอยเก็บให้ครับเอ็นเซเบสครับ
0: พี่บอกว่าตัวดาวยิงของวัตฟอร์ดไม่ได้ลงใช่ครับวันนี้อีรันกุนด้าไม่ได้ลง
1: ใช่ครับเป็นสำรองครับ
0: เป็นสำรองแต่จริงๆอ่ะก่อนเกมคาดว่าจะออกสตาร์ทตัวจริงด้วยนะ
1: คือก็หลายฝ่ายคงไม่คิดว่าแกจะมาบัตแล้วรอสวนแกก็เลยใช้แค่ฐานะของตูเล่แค่คนเดียวนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วแกก็ยัดตรงกลางซะเยอะแล้วมันกลายเป็นว่ามันสวนไม่ค่อยได้โอ้โหมาอีกแล้วอเมริกาโรบินสันมาคนเดียวแล้วก็เปิดโอ้โหเปิดไม่ดีโรบินสันโอ้โหมาอย่างเทพเลยแล้วเปิดแรงโอ้โหเลยตะโกนด่าตัวเองก็ไม่พอใจครับ
0: ขึ้นมาสวยนี่เป็นสไตล์ที่คุ้นเคยนะครับแอนโทนีโรบินสันแบ็กจอมลุยจากฟูลแลม
1: ตอนนี้ก็มีข่าวกับหลายทีม
0: ใช่ครับซึ่งว่าเปิดเหมือนจะปริ้นเนี่ยมันโดนปลายเท้าจริงๆในกรอบ18หลานี่มีผู้เล่นอเมริกาอยู่3คนด้วยนะครับแต่ว่าเปิดไม่ดีคร
1: ับแต่หลุดมาดีแล้วครับแล้ววันนี้ดูแนวรับเหมือนเอาไม่อยู่นะครับจังหวะได้ประตูก็จับไม่อยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วพุ่งทะลุขึ้นมาได้ครับบอลยาววางมาครับทิมรีมก็ยกคืนกลับไปเลยครับสุกติโมงมากับโมงตั้งกลับไปครับมาดิเอาโมงอีกทีครับมาโมงให้มันรู้กันไปเลยครับทิมรีมครับเก็บตกเอากลับหลังมาก่อนครับคริสริชาร์ดเหมือนเริ่มจะขยับสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อจะกดดันอเมริกามากขึ้นนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยเขาถอยตามอเมริกานะครับไม่มาเพลสเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนขยับมาไล่ตรงกลางสนามมากขึ้นนะครับอเมริกาก็รอซื้ออยู่ครับก็พยายามจะเคาะไปเคาะมาให้ตัวประกบวิ่งขยับตามอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้อเมริกาเล่นกันที่แบ็ค3คนนั่นแหละครับทีมรีมเองก็มีจังหวะอาศัยคอยเปิดเอามาอีกแล้วครับทางซ้ายแมคเคนนี่ลุยทะลุขึ้นมาครับแมคเคนนี่ไม่มีเหลี่ยมเปิดคืนกลับมาใหม่ครับโรบินสันแน่นซะแล้วครับเกมทางซ้ายครับกลับมาตั้งกันตรงกลางใหม่เลยครับริชาร์ดขวารออยู่ครับเซจินโยเดสให้คืนกลับมาครับฟรีแมนล็อกผ่านไป1ฟรีแมนหรือว่าบอลมันต้องย้อนหลังกลับมาครับไทเลอร์อดัมครับ
0: ออสเตรเลียนี่ชัดเจนมากครับลงไปรับแน่นรับหน้าความเป็นตัวใช่ฮะเนี่ยเหมือนแบบรอสวนอย่างเดียว
1: ตัวเองเลยครับ
0: เราดูว่าอเมริการู้ว่าออสเตรเลียรับลึกกว่านี้จะมีช่องเจาะแบบไหนครับแต่จุดเด่นมันแน่ของอเมริกาคือเกมริมเส้นนะครับ
1: ใช่เนี่ยแล้วก็อาศัยการวางของทีมรีมไปวางบอลแม่นนะครับเอาโมงผิดเหลี่ยม โอ้ยบอลออกหลังซะ

0: งั้นครับ
1: อิตาเลโน่คร
0: ับอิตาเลโน
1: ่คือบอลโด่งพยายามจะโหม่งทิ้งออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าโดนบีบครับโหม่งผิดเหลี่ยมปิ้นออกหลังไปเลยเอาละครับอเมริกาจะได้เตะมุมทางด้านซ้ายมีทางด้านทิวแมนครับน่าจะเป็นตัวที่เก็บบทนะลูกเซตพีซเนี่ยเตะมุมทางซ้ายครับ
0: จะลูกตั้งเตะจะรับหน้าที่ในการเปิดนะครับ
1: เอาเลยไหมสองเลยไหม
0: ก็ต้องรอลุ้นว่าจะมีทีเด็ดไหมครับทิวแมนหยอดเข้ามาตรงกลางจะขึ้นโหม่งไม่โดนครับคิริชาร์ดตามมาวิ่งบีบกันแล้วก็มาสุดท้ายไม่ทันครับเลกลีแมนเอาแต่ว่าเหมือนบอลไปโดนขานะแต่ออสเตรเลียนิดหนึ่งครับบุรุษศิษย์ให้เป็นของอเมริกาได้ทุ่มครับ
1: ไอสูตรทุ่มไก่มีแทบทุกทีมแล้วนะตอนนี
0: ้นี่ครับอ๋อรู้ทันปุ๊บจันเอกบอกสูตรทุ่มไก่ทุ่มสั้นซะเลยครับ
1: หักหน้าแล้วด้วย
0: แมนครับ
1: ทำท่าว่าจะทุ่มไกลเหมือน
0: ม
1: ันฟังเราเลย
0: ไม่ได้ความร่วมมือเลยหักหน้าให้อายทั้งนั้น
1: ทีหลังไม่พูดแล้วรอให้มันทุ่มก่อนไปพูด
0: แล้วถ่ายทั่วโลกเลย
1: นี่ทำเป็นแอคทำเป็นรู้ว่านักเตะจะทุ่มไกลโอ้ยบ้ามันทุ่มสั้นเฉยเลย
0: แอคเซียนเหรอแอคเซียนเหรอทุ่มคืนหลังโอ้แต่ตอนเนี้ยกลายเป็นบอลวันเวงจริงเพราะว่าออสเตรเลียแกไม่เอานะครับแกลงไปรับเนี่ยโดนไปแล้วลูกหนึ่งแล้วก็อเมริกาก็ค่อยๆเซตกันมาเอามาโดนเตะโอ้โหได้ฟาวล์ใบเหลืองอีกแล้วครับโอ้โหโดนไปอีกหนึ่งใบครับสุขติครับ
1: ดูจังหวะขึ้นเกมมาของอเมริกาบอลกันเนี่ยออกบอลไปแล้วอุ้ยเหมือนกับเหยียบครับทิวแมนโดน
0: ปุ่มมาครับนั่นแหละ
1: จริงๆก่อนอันนี้เขาก็โดนดึง
0: ไม่น่าเล่นครับเปิดปุ่มมานี่โหยนี่คือมันโดนบางนะถ้าโดนแรงๆเนี่ยมีสิทธิ์เช็คใบแดงได้เลยนะครับล่อเข้าไปถึงเกือบเข่าครับปาถ้าปุ่มสตาร์ทนะครับ
1: ก่อนหน้านี้จอร์แดนบอสโดนไปแล้วฟรีคิกของ UAE ไอ้ยอง USA
0: คร
1: ับ ระยะยังไกลอยู่นะครับมีสูตรไหนจะมาเล่นครับอเมริกา
0: โรบินสันวางย้อยๆมาหมู่โอ้ยฟาวไปแล้วครับชิลิชาร์ดครับเป้าหมายแต่ว่าโอนิลครับไปโดนผลักล่วงไปก่อนครับ
1: เปิดคอสเข้ามาของโรบินสันน่ากลัวนะครับก็ได้พักหายใจหน่อยนะครับทางด้านออสเตรเลีย
0: วันนี้เหมือนกลางของทางออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ได้บอลกันเลยวันนี้เราแทบไม่เอ่ยชื่อเลยนะ
1: ครับ
0: อย่างโอนิลเนี่ยโอ้โหเพิ่งได้เห็นนั่นแหละครับ
1: ใช
0: ่โอนิลไอ้เจ้าเอ็งเซอร์พวกนี้ครับแมทธิวเลกกี้นี่เราก็เพิ่งได้เห็นช็อตที่ขึ้นเกมได้ทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้กลางแพ้อเมริกาอย่างชัดเจนครับจิลลี่โรบินสันวนหนีมาก่อนครับตูเร่พยายามจะวิ่งไล่มาเตะอัดทิ้งซะเลยครับยอมเตะทิ้งครับอเมริกาไม่สนแล้วครับ
1: นอกจากเป็นนักเตะอเมริกาแล้วยังเป็นเจ้าของห้างในไทยด้วยนะครับโรบินสัน
0: ครับผม
1: ไม่มีละมั้งโรบินสันตอนน
0: ี้ยังมีอยู่โรบินสันครับน่าจะรวยนะ
1: รวยโรบินสันรัชดาตอนนี้เปลี่ยนเป็นเดอะสตรีทแล้วไง
0: ครับผมเอาผู้จอร์แดนบอสวนไปวนมานั่นแหละวนเยอะครับจอร์แดนบอสโดนแย่งไปได้แล้วก็ตามมาปั๊มกันอยู่เอาปั๊มหนึ่งปั๊มสองครับลุยมาแล้วก็โดนอัดร่วงไปฟาวครับ
1: โอ้ไม่กล้าเล่นได้ใจแฟนบอลมากครับ
0: เจอจิงเจอร์เดสครับไปโดนอัดครับ
1: คือพอมีเสียงเชียร์มาชมนะอยู่คือสนามทำแมนฟิลด์เนี่ย66,000นะครับโอ้ชัดเจนครับจังหวะฟาวลูกนี้ของเดสได้ฟาวนะครับ
0: จูบังทีมก็ไปเล่นเสี่ยงหลายรอบแล้วนะครับทางด้านของนักเตะออสเตรเลียครับไปเลี้ยงฝ่าใส่ทางอเมริกากันโดนฉกนะครับแล้วมีการที่เข้าถึงตัวทุกคนนะครับเนี่ยพยายามจะบีบติดตัวตลอดครับเนี่ยปล่อยเลยครับปล่อยให้อเมริกามาเซตในแดนตัวเองเลยนะครับแล้วถอยไปรับลึกนั่นแหละครับหลัง5ครับแต่มันโดนไปก่อนแล้วลูกนึงเอาพยายามจะลุยฝ่ามาครับเซจิโรเดสเดสไขว้คืนหลังไปก่อน แมคเคนนี่กลับมาครับอเล็กฟรีแมนไปตั้งกันตรงกลางก่อนแล้วครับคิริชาร์ดให้มาทีมริมออกไปโรบินสันวิ่งทำทางไปแล้วครับบาโลกันเผาอีกรอบหนึ่งบาโลกันจะไปสุดเส้นอยู่วนคืนกลับมาจิ้มคืนย้อนกลับมาครับโรบินสันดีดเบาๆโดนตามน้ำอีกทีหนึ่งมาแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ให้ครับ
1: โอ้โหดูคู่เซ็นเตอร์

0: อเมริกานี่ดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับ
1: โอ้วันนี้เหมือนวิ่งแล้วมันหาบอลไม่เจอเนาะพยายามจะบีบแล้วเอามาเล็กจีมันจ่ายเข้ามาด้านไหนคลิกได้วนอยู่วนมา3รอบครับโอ้โหสุดท้ายต้องเคลียร์ทิ้งครับน่ะเตะสกัดทิ้งดีกว่าครับเล็กกี้
0: จะเทินฮะจะเทินนะบาลูกันวันนี้พอบอลออกข้างออกหลังนี่เล่นเร็วเลยนะครับอเมริกา
1: หยอดมานี่ก็โรบินสันทางซ้ายเติมมาอีกแล้วครับโรบินสันจ่ายทะลุตามช่องมาครับแบ็คเคนนี่ไม่ผ่านครับคราวนี้ยังไม่หลงครับสุกติ
0: เหมือนนักเตะอเมริกานี่กำลังมั่นใจเลยนะครับได้บอลกลับมาครองอีกแล้วครับอเมริกา
1: คือเล่นไปเล่นมาแล้วเหนือแล้วแกเหมือนมั่นใจครับเนี่ยมากดขึ้นมาหมดเลยนะครับอเมริกานี่โหแนวรับนี่ขึ้นมาอยู่ตรงกลางสนามกันหมดเลยครับเอาเผาอีกแล้วจะวนเข้าไปเหมือนเดิมคราวนี้โดนปั๊มได้ต้องรีบเตะทิ้งแต่ว่ามาก็ตามมายันทิ้งออกข้างไม่ได้ครับไม่ยอมครับมาเล็กทีมัน
0: โอ้นี่วิ่งสู้ฟัดเลยครับเสียบอลปุ๊บนี่เข้าไปขวางเข้าไปบล็อกเลยครับไม่ให้ออสเตรเลียได้วางบอลยาวครับแต่เนี่ยพอได้ทุ่มอเมริกาก็ขึ้นไปกดดันสูงเลยนะครับ
1: เหมือนวันนี้มันเล่นกันคนละขีดนะจันเอกเนาะเหมือนอเมริกามาสปีด5แล้วออสเตรเลียสปีด1นะคร
0: ับ
1: ช้าไปหมดทุกอย่างเลยครับเนี่ยได้แต่คอยสกัดทิ้งอย่างเดียวครับพยายามจะเซตบอลกันแต่ต้องลงมาช่วยตูเล่ก็ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเนี่ยเริ่มเซ็งแล้วเริ่มบ่นเพื่อนแล้วนะครับตูเล่คือไล่แล้วมันก็ไม่จนอเมริกาก็ไปได้ตลอดนะครับแล้วพอเสียบอลปุ๊บอเมริกาแกก็พร้อมสวนเลยแล้วตอกส้นมาวนตัดเข้าในมาให้มาครับบริการฝากขวามาก่อนเดสยอดเข้าไปด้านในจักโขกลูกนี้ติดบล็อกพอดีบอลตกมายังอยู่ในกรอบเขตโทษครับจะหาจังหวะเคลียร์ไม่ได้เตะทิ้งดีกว่าโดนบังอยู่แล้วครับไม่กล้าเตะทิ้งครับ สุดท้ายครับอิงเซอร์ก็จิ้มออกข้างเลยดีกว่าครับ
0: คึกยันแฟนบอลนะครับอเมริกาก็บุกเรื่อยๆครับพยายามจะเร่งเอาประตูที่2นะครับครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
1: ทำบอลออกไปแล้วครับอเล็กซ์ลีแมน
0: นี่ถามว่าเดสนี่เคยอยู่กับบาร์ซ่าสเปอร
1: ์ใช่ครับ
0: บาร์ซ่าอยู่แต่สเปอร์ไม่เคยเล่นแต่เดสเนี่ยกับฮอลแลนด์นี่เล่นทั้งอาแจกกับฟิสฟีนะ
1: ครับ
0: เกิดที่ฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าเล่นกับทีมชาติอเมริกาอู้วศีรษะชนกันครับ
1: ต้องรีบหยุดเกมก่อนเลยครับเฟลิกซ์ไวเยอร์โอ้มีการปะทะกันครับศีรษะนะครับ
0: ดูว่า
1: เพื่อนต้องรีบมาดูเลยครับ
0: แตกหรือเปล่า
1: ทีมแพทย์ต้องมาก่อนเลยครับ
0: จังหวะบอลโด่งอ่ะมองไปที่บอลทั้งคู่นะครับเดี๋ยวยังไม่เห็นชัดว่าเป็นใครนะครับ
1: เฟลิกซ์ไวเยอร์พยายามอธิบายให้คลีชาร์ดฟังนะครับว่ามันเป็นจังหวะ 50-50 แล้วปะทะกันครับ
0: ครับ
1: ทำเป็นสัญลักษณ์มือให้ดูครับ
0: ช่วงนี้ก็โปรเจติโน่ก็ติวลูกทีมด้วยนะครับในช่วงที่พักรักษาการผสมพยาบาลรวมไปถึงข้างหน้าโปโปวิชด้วยคุณต่อชายาทักทายมานะครับรวมไปถึงพี่เพียรชูแก้วด้วยนะครับทั้งสองท่านเป็นเสียงที่คุ้นเคยนะครับ
1: ผมก็ขอบคุณครับ
0: ครับผม
1: ตอนนี้เกมหยุดอยู่นะครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่เรายังไม่เห็นนะครับภาพให้เห็นมุมสูงยังไม่ซูมเข้ามาว่าเป็นใคร2คนนักเตะอเมริกากับอาจจะดูทีครับเหลี่ยมนี้น่าจะได้เห็นแล้วครับ
0: น่าจะจังหวะ 1-0
1: จังหวะที่บาโลกันดีดคัตแบ็กมาแล้วก็ไปทำเข้าประตูตัวเองครับบาเจส
0: โอ้โหเหลี่ยมนี้สกัดออกยากนะครับ
1: คือเหมือนจะยกขาหนีนะจ๊ะเด็กมันยกไม่ทันแล้วครับขาซ้ายมัน
0: ทักทายพี่ธวัชชัยด้วยนะครับราคาวันนี้ผมไม่สนครับขอให้ใบเหลืองใบแดงรวมกัน3ใบพอออกแนวนั้นก็แล้วออกแนวสายโหดซะแล้ว
1: ตอนนี้2เหลืองแล้วครับจอร์แดนบอสแล้วก็สุคตินะครับ
0: ครับ
1: เป็นอเล็กฟรีแมนอีกคนนึงเป็นแองเซลเลอร์นะครับ
0: ครับ
1: ลุกขึ้นมาแล้วครับโอ้แองเซลเลอร์นี่เห็นผ้าชุบน้ำถูๆอยู่นี่ไม่รู้แตกหรือเปล่านะครับ
0: ครับพี่วีรศักดิ์พี่เจริญพี่ก้าวริวทักทายส่งมาบอกเรื่องเสียงเอาเรามาเมื่อสู้นี
1: ้ครับ
0: ขอบคุณมากๆนะคร
1: ับก็ขอบคุณทุกท่าน ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เสียงขายเสียงหักอะไรตรงไหนยังไงส่งมาได้เลยนะเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวจันเอกแกก็คอยดูอยู่นะครับ
0: เหมือนมีแปะวัสลีนนะจ๊ะน่าจะแปะนะครับ
1: เหมือนคัดเลือดอัดเข้าไปก่อนนะครับเพราะจันเอกแกก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้วัสลีนเปลืองมากนะครับ
0: แต่ผมไม่ได้ใช้หัวครับใช้ที่อื่นโทษทีครับพี
1: ่ครับ
0: บอนชิลีครับเดอะเปอร์ติส รีมาเซ่คิดว่าจะผ่านไหม
1: เช้าเลยเอาไปยุ่ง
0: ต้องถามจันอู๋ว่า

0: ถ้าน้องสนอยู่นี่เข้าทางสน
1: ว่าสนเช้าเช้าผมก็ไม่ชอบ
0: ผมไม่ถนัดนะบอลชิลี
1: ผมไปตั้งแต่ไอซ์แลนด์แล้วต้องไปไอซ์แลนด์เรียบร้อยนะครับ
0: ดีสองจันอของเราได้กี่คนครับผลตกพรำๆไม่หยุดสักทีจากพี่จอนของหก
1: ล่าสุดกับไอเดียวองดีนี่ใช่ไหม
0: ใช่ล่าสุดก็ได้นี่ไงไอ้วิกเตอร์ไอ้
1: ตมุนยอด
0: ของ
1: ก็เจ็บ
0: โอซาซูน่า
1: บาก็เจ็บด้วยนี
0: ่ครับสวัสดีครับพี่ผมเข้าเวรนั่งฟัง99ทุกวันเลยครับคืนนี้เชียร์ออสเตรเลียจากคุณพงศักดิ์อะไรสักอย่างเนี่ยนะคร
1: ับ ออสเตรเลียก็ยังมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในปลายครึ่งแรกนะครับนาที40แต่ว่ารูปเกมโหวันนี้อเมริกามาดีจริงครับอาจจะต้องปรับแก้เกมหน่อยเพราะว่าอยู่ดีๆก็ประเด็นไปดรอปหลายตัวนะไปเปลี่ยนแผนนะครับโปโปวิชวันนี้เตะบอลด้วยเท้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแมตฟริสโอ้โหเจอยันอีกแล้วโอ้ฟรีแมนมองหน้าเองอ๋อเป็นคู่ที่หัวโขกกันด้วยครับเอ็งแลนด
0: ์ก็ปั๊มจังหวะปั๊มบอลครับเข้าหาบอลทั้งคู่สนามนี่รู้เลยนะว่าสนามทำมาเพื่อดูเมกันฟุตบอลนะแบบมันสูงปี๊ดๆเลยนะครับแต่สนามกีฬาเดี๋ยวนี้มันอเนกประสงค์นะครับจัดคอนเสิร์ตจัดบอลจัดอเมริกันฟุตบอลได้หมดนะ
1: ลองรับพวกอีเวนต์คอนเสิร์ตอะไรด้วยเนาะอเมริกาก็ยังมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เหมือนเป็นตัวฟรีขยับไปทั่วเลยครับเวสันแมคเคนนี่เนี่ยเดี๋ยวแกขึ้นซ้ายเดี๋ยวแกขึ้นขวานี่มาอยู่ขวาแล้วเดสเนี่ยโอ้โหให้ทะลุมายังโดนดักได้แมคเคนนี่ฝ่าเข้าไปแมคเคนนี่ฝ่าไปอยู่ซ้ายยิงไม่ได้ครับไทเลอร์ดัมตอนนี้อยู่หน้ากรอบเขตโทษขึงไว้อยู่นะครับฟรีแมนวางออกขวามาครับเดสทะลุมาใหม่แล้วมาเดสเข้าไปถึงบริเวณสุดเส้นเดสไม่ได้เปิดเจอพัวพันไว้ก่อนแล้วก็อเมริกาตามไปเอาคืนยังดักไว้ได้อยู่ครับมาลิกทิวมาโดนดึงนิดนึงต่างคนต่างดึงครับเดสปั๊มกันอยู่สุดท้ายบุรีสินเป่าให้ครับโอ้โหมาลุมมาตุ้มมั่วกันอยู่สุดท้ายให้ฟาวครับ
0: โอ้ช็อตเมื่อคู่นี้ชมเดสเลยนะครับเขาโดนปั๊มแต่เลือกที่จะไม่พุ่งล้มนะครับฝืนเล่นต่อจริงๆอะเสี่ยงพุ่งล้มได้นะครับแต่ว่าถูกแล้วฝืนตัวเองโฟกัสไปที่บอลอย่างเดียวครับเซอร์จิโญ่เดส
1: เนี่ย
0: ลูกนี้ถูกนะ
2: ท่าลากขาได้เช็ค
1: เดียวได้ลุ้นเลยครับเพราะว่าจังหวะของบอสเซตวางเข้ามาเดี๋ยวมันอาจจะโดนบางๆแต่แกฝืนเล่นนะครับจนทำให้ได้บริเวณกรอบเขตโทษเลยนะครับจะเปิดเข้ามาครับโรบินสันแปะคืนหลังกลับมาแถว2ซัดลูกในบอลชันแลบแล้วกำลังจักเข้าเรียบร้อย2ประตูต่อ0ครับลอยมาโคงอีกทีหนึ่งได้ไหมครับอเล็กฟรีแมนล้ำหน้าครับโอ้โหมีธงมาก่อน
0: ต้องดูครับจังหวะบอลจังหวะแรกที่ยิงบอลออกจากเท้าเนี่ยตามซ้ำเนี่ยล้ำหรือไม่ล้ำแต่ธงขึ้นไปก่อนแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวดูอีกทีครับว่ามันชัดเจนขนาดไหนนะครับดูครับฟรีคิกสูตรนี้ครับไหลยาวมานะก่อนไปโทษจังหวะยิงจังหวะแรกเนี่ยอุ้ย
1: ต้องดูตัวซ้ำมาล้ำไหม
0: ถ้าเป็นคริสชาร์ดไม่ล้ำโอ้แต่ว่าบอลไปแฉลบผู้เล่นออสเตรเลียนะครับแต่ผู้เล่นของอเมริกา 2-3 คนน่ะลายน่ะล้ำเดี๋ยวดูว่าจะเป็นมองในเรื่องของบอลแฉลบผู้เล่นของออสเตรเลียหรือเปล่า
1: ใช่ครับสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าแฉลบมันไม่ล้ำนะคร
0: ับ ใช่ครับทีมงานผู้สิน VR ก็เป็นจากเยอรมันนะครับมีบาสเตียนดันเกิร์ตนะครับ
1: บาสเตียนดันเกิร์ตนะครับจะก็เป็นผู้สินที่ดังเพราะว่าประเด็นนี้มันเคยเกิดกับสวีเดนไงครับที่มันไม่โดนขาอีซักแล้วมันกลายเป็นไม่ล้ำนะครับ
0: ให้ดูภาพช้าอีกทีมุมบนครับจังหวะซัดจังหวะแรกเนี่ยมันไปโดนผู้เล่นของออสเตรเลียก่อน
1: แต่เหมือนฟรีแมนก็ไม่น่าล้ำนะจ๊ะเล็กเนี่ยจังหวะที่มาซ้ำแทบจะอยู่ลายเดียวเดี๋ยวต้องรอเส้นที่ตีเลยครับ
0: ซิคาติเนี่ยจะยืนต่ำหรือเปล่าเช็คฮะยังไงเอาให้ชัวร์ฮะ
1: อูแต่เราดูคร่าวๆตรงเนี้ยมีโอกาสไม่ล้ำนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูเซมิออโต้เนี่ย
0: มันจะสำคัญตรงที่ถ้าได้นะ 2-0 เนี่ยมันจะหมดครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับ
1: ใช่ครับดู VR ครับผู้เสนเฟลิกซ์เวเยอร์ครับ
0: น็อต
1: เรียบร้อยครับไม่ล้ำหน้าครับเพราะเท่าที่เราดูนะมันไม่ล้ำครับอเล็กฟรีแมนโอ้โห
0: ต่อให้ไม่ฉลับอ่ะมันจะมีตัวสีเหลืองต่ำสุดของทางด้านออสเตรเลียเดี๋ยวดูว่าเผื่อมีกราฟิกเผื่อมีการตีเซตนะครับโอ้ประตูนี้ทำให้

0: ติกาเนี่ยต้องบอกว่าเล่นง่ายขึ้นเลยนะครับ
1: นาที45เป๊ะเลยครับ 2-0 ครับ
0: นี่แอคเลยแอคเลยโปเชตติโน่นี่โอ้โหมันหล่อเลยนะเน
1: ี่ยวันนี้ถือว่าเล่นเด่นนะครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกทางด้านของอเล็กซีแมนนะครับ

0: ขา
1: ผมว่าน่าจะใช่อ่ะ
0: ใช่ครับปกติโอ้โหที่ยืนทำให้มันไม่ล้ำเลยครับแล้วฟรีแมนแกซ้ำนี่ไม่มีอะไรไม่ฟาวแน่ๆครับ
1: โอ้โหอเมริกา
0: โอ้โหเนี่ยรอลุ้น VAR ใจจดใจจ่ออยู่ครับบรรดาตัวสำรองของอเมริกาครับเอาละครับ2ประตูต่อ0นะครับยืนยันตรงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาครับ45นาทีตอนนี้หมดแล้วนะครับ
1: เกมแรกอ่ะชนะปารากวัยมา 4-1 เกมนี้ครึ่งแรกนำอยู่ 2-0 อาจจะมีช่วงนักเตะเจ็บนะครับทดเยอะหน่อย7นาที
0: ใช่จังหวะที่หัวโคกันแล้วโอ้โหดูไปกล้าเล่นอีกแล้วพยายามจะหนีแต่ว่าคราวนี้ฟาวครับไล่ตันกันอยู่นะครับสุดท้ายครับไปฟาวจนได้ครับ
1: โอ้โหจะเป็นไปได้ไหมครับที่จะให้เรียกชื่อทีมมากกว่าชื่อนักเตะมันไม่เคยอเมริกาไหลมาให้อเมริกามันไม่ได้อะมันต้องนักเตะต่อนักเตะนะจ
0: ๊ะใช่อเมริกา17ครับอเมริกา17
1: ลองดูไม่แน่นะไม่แน่นะแต่คุณอย่าอเมริกันไทยก็พอ
0: ครับ
1: หามั้ยหามั้ย
0: เกียรติคำเนี่ยไม่ใช่มีใครไปตัดโอ้โหไอ้นี่ภาคว่าอเมริกา17เรียบร้อยโดนด่าลงโซเชียลอ่ะลุ้นกันอีกทีครับโอ้โหเตะมุมอีกแล้วนะครับวันนี้ได้เตะมุมเยอะมากนะครับ
1: ถ้ามีอเมริกา56เนี่ยฮะ
0: อ
1: เมริกา49ส่งให้อเมริกา56อะไรเงี้ย
0: โอ้ก็เกินไปใหญ่เกินอ่ะเตะมุมนะครับมาลิกทีแมนจะเล่นสั้นครับ
1: เอาต่อเลย3เลยไม่ต้อง
0: บอกเพื่อนไปเลย
1: เปิดมันลุ้นลูก3ดีกว่า
0: บิลมันเปิดเข้ามาแล้วจับมุมอีกทีคราวนี้ฟาวไปแล้วครับวันนี้ลูกกลางอากาศก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับนี่อีกแล้วครับอเล็กซี่แมนครับโอ้เติมมาดีครับวันนี้นี่ดูอีกครั้งครับจากเส้นโอ้โหครึ่งตัวครับเนี่ยจังหวะที
1: ่
0: ฟรีแมนโอ้โหเหลือครึ่งตัวเลยครับยังไงก็ไม่ล้ำเลยครับ
1: ครับบอลสเปนซาบาเดลยังนำซาโมรา 1-0 น่าจะคู่นี้เนาะ
0: วันนึง
1: ใช่ใช่
0: จำผิดขออภัย
1: อันนี้
0: น่
1: าจะเป็น
0: เซกูด้า
1: พวกลิก
0: นี่มันใช่
1: ลิกลองมาเดี๋ยวส่วนฟุตบอลไอร์แลนด์เดี๋ยวจะพักครึ่งละแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเกมพักครึ่งบอลโลกด้วยนะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทีนึงนะครับ
0: แล้วเก็บตกแล้วเดี๋ยวมีสัมพันธ์กันด้วยเนาะมีเกมของทาง FM 99ของเรานะโอ้โหมันโดดเดี่ยวเกินนะครับเนี่ยได้ฟาวครับนั่นเอาจอแดนบอสครับจะเอาฟาวได้ไหมนะ
1: คือครึ่งแรกออสเตรเลียเล่นเหมือนเล่นไม่เอาครับโอกาสที่จะเข้าทำโอกาสที่จะได้ประตูเนี่ยมันน้อยมากโอ้บอลหล่นมาโดนแขนก่อนที่ทีมรีมจะเข้าไปอัดนะครับ
0: กลายเป็นคดีพลิกคร
1: ับ
0: จะเอาฟาวที่ไหนได้ไปแฮนด์บอลตัวเองก่อนครับจอแดนบอส
1: โทนี่โปโปวิชโค้ชของออสเตรเลียเซ็งเลยครับรวมไปถึงกองเชียร์ด้วยนะครับวันนี้มันเล่นเหมือนไม่สู้แล้ว
0: พี่ผมไม่คิดที่จะสู้เลยก็ถือเป็นบทเรียนสำหรับโค้ชมือใหม่เน
1: า
0: ะเพราะแกประสบการณ์ยังไม่เยอะคือเกมแรกชนะมาแล้วแกไปเลือกเปลี่ยนตัวแล้วเอาตัวที่ยิงประตูได้ด้วยนะ
1: เดี๋ยวเราก็เห็นนะครึ่งหลังนะไอ้พวกอิรันกุนด้ากับไอ้เมทคราฟเนี่ยเดี๋ยวได้ลงแน่นอน
0: อะแต่ว่าตอนนี้มัน2ไว้แล้วมันจะทันไหมครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นด้วยนะครับไปลดบัตใส่แล้วอเมริกาก็ลุยจนอาศัยลูกยิงไกลหลายๆรอบเข้าไปนะครับแล้วก็พอมาเข้าประตูตัวเองปุ๊บเกมมันเลยพลิกไปเลยครับเปลี่ยนเลย4นาทีครึ่งแล้วนะครับ
1: คอมมงคอมเมนต์เดี๋ยวพักครึ่งให้มาว่ากันเนาะ
0: ใช่
1: ช่วงนี้เราตามให้มันจบครึ่งแรกไปก่อนนะครับเหลือนิดเดียวว
0: ันนี้นักเตะอเมริกาเล่นสบายเพราะว่าไม่มีใครมากดดันนะครับเพราะไปรับลึกอะครับเขาก่อนเลี้ยงเลาะกันไปเรื่อยๆจ่ายกันไม่จ่ายกันมาเนี่ยครับดึงตัวประกบมาเรื่อยๆครับ
1: ครับ
0: ทิวมันขืนย้อนหลังกลับมาครับทิวมัน ทิวมันเบียดไปกับออสเตรเลีย5โอ้โหแต่ว่าอเมริกา17ดีกว่าครับ โอ้ออสเตรเลีย5ไม่ไหวครับ
1: พี่เนี่ยคุณนัทพงศ์ว่าพี่เดี๋ยวไปทับลายเต็มมิงโอ้แล้วเขาจะรู้ป่ะเนี่ยอเมริกา17ใครอ่ะ
0: อ
1: เมริกา17ก็ทิวมัน
0: ครับ
1: ไอ้ดีอันนี้ดีไอ้ผมไม่ถามแต่อันนี้ฮาดี
0: ไม่เอาจะเอามันครับผมไม่เอาฮาครับ
1: ติดอยู่เรื่องเดียวนะครับอเมริกาทุกอย่างเหนือกว่ากำลังมั่นใจอย่าติดแอคเด็ดขาด
0: ใช่ครับ
1: อย่าคิดว่าตัวเองดีครับ
0: อย่าไปเล่นประมาทอ
1: ย่าไปประมาทอย่าไปแอคนะครับคือถ้าจะเอาให้ตายเหมือนเกมที่ชนะปารากวัยไปเลยนะครับ
0: คือตัวอื่นก็มาตรฐานเหมือนในเกมแรกนะแต่วันนี้ผมว่าลิคาร์โดเปปี้มันมีความอันตรายน้อยกว่าปุริสิตเยอะเนาะ
1: ใช่
0: วันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับเปปี้เหมือนวิ่งทับลายกันอยู่นะ

0: ครับวิ่งไปวิ่งมาศูนย์ไอ้ฐานะของไทเลอร์ดำอ่ะโอ้โดนอัดล่วงไปเอาไม่ฟาวครับผู้สินไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไปปั๊มบอลกันอีกทีครับตามมาดูให้ครับเป่าหยุดเกมก่อนครับโอ้บาโลกันโดนโขกไปที่ท้ายทอยครับแต่จริงๆลูกนี้เก็บก็น่าจะได้ฝ่าวนะครับซูต้าเก็บเข้ามาตันเนี่ยมันไม่โดนบอลเลยครับ
1: กับเหลือไม่ถึงนาทีแล้วนะครับกับการทดเจ็บครึ่งแรกนะครับแต่2ประตูยังไม่มีชื่อของบาโลกันนะ
0: ใช่แต่ก็มีแอสซิสต
1: ์
0: ลูกแรกแอสซิสต์นะครับก็ใกล้จะจบแล้วครับเหลืออีก30วิครับอเมริกาได้บอลอยู่แล้วเอาจัดเสร็จแล้วก็สวนเร็วด้วยลากตัดในมาบาโลกันรอตัวเติมทั้งควักจ่ายไม่ทะลุเลยครับบอลมันกระดอนกลับหลังมาครับฟรีแมนเติมมาต้องไปเองไปเองเลยครับฟรีแมนลากไปต่อเข้าไปในกรอบเขตโทษฟรีแมนคืนย้อนหลังมายิงด้วยซ้ายโอ้โหรับไว้ได้พอดีครับมาน
1: ี่ผมบอกแล้ว
0: เซ
1: จิ
0: โอเดสเบาไปหน่อยครับ
1: เป็นแบ็คที่ก็เลยว่าเล่นกองหน้าได้ได้หน่อยดูว่าพื้นที่ว่างจับขวาแต่งซ้ายยิงลูกนี้โอ้มันตรงกรอบแต่ก็มันเหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับทิศทางก็เลยไม่ได้
0: ต้องชมอเล็กฟรีแมนอีกแล้วนะครับโอ้จากหลังกันลากขึ้นมาเองแล้วมองอ่ะเพื่อนไม่มีใครก็เลยต้องไปต่อนะครับอ่ะลุยมาบ้างอ่ะออสเตรเลียพยายามจับไปจนสุดเส้นโอ้โหแรงเบียดดีกว่าเยอะครับโอ้โหดูอเล็กฟรีแมนแอคเลยครับตอนนี้มั่นใจแล้วครับฟรีแมนต้องระวังตัวเองนะครับจอแดนโบจอแดนบอสเนี่ยจะไปเอาเรื่องในตัวเองเหลืองไปแล้วนะครับเนี่ยไม่พอใจครับบอส
1: ก็เหมือนจะเป่าจบเกมครึ่งแรกไปเลยนะครับอเมริกานำออสเตรเลีย 2-0 นะครับโดยที่ต้องบอกว่าอเมริกาเหนือก่อนทุกอย่างนะครับ 1-0 เป็นการนำเข้าประตูของทางด้านเบอร์เจสครับนาทีที่11แล้วก็ประตูที่2เนี่ยนะครับสำคัญกับอเมริกาท้ายเกมครึ่งแรกครับจากทางด้านฟรีแมนนาที43
0: ก็เกือบไปครับอเมริกา17กับอเมริกาทางด้านของทีมออสเตรเลีย5นะครับมีปัญหากันแต่สุดท้ายครับเยอรมัน1เป่าจบครับเราก็พักกันไปก็ถือว่าฟอร์มเจ้าภาพปีนี
1: ้
0: มาแจ่มทั้งคู่นะ
1: ใช่
0: คุณผู้ฟังเนาะทั้งเม็กซิโกแล้วก็อเมริกา
1: เป็นการเล่นในช่วงเขาเรียกว่า2เกมแรกรอบแบ่งกลุ่มเฮ้ยเจ้าภาพโอเคมาก
0: ใช่ๆแล้วผลงานดีแล้วเราเล่นวันนี้นำแล้วนะไม่มีดีช้านะจะเอาอีกนะครับ
1: ผมว่าฟีฟ่าจะแฮปปี้ตรงที่เจ้าภาพเล่นดีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: คือถ้ามันไปตกรอบแรกเมื่อไหร่นะโอ้โหงานกร่อยแน่
0: ใช่ใช่นะครับแล้วก็ฟีฟ่าคงรู้ด้วยนะเกมนี้จันหูจันเหง
1: า
0: ภาค
1: ใช่ไม่
0: มาเล
1: ่
0: นเนอด่าเนอด่าเลยนะ
1: ศูนย
0: ์อ่ะเราก็มีกิจกรรมดีๆกับ99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวัน SMS ผ่านตามกติกาที่ผู้บรรณาการกำหนดนะครับโดยคำถามจะเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาตินักกีฬาหรือว่าเหตุการณ์สำคัญประจำวันคำถามวันจะตั้งขึ้นวันต่อวันนะครับผู้โชคดีที่ตอบถูกลำดับที่5ถึง15จะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลนะครับรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งนะครับช่วงเวลาร่วมสนุกก็รายการบอลโลกอัปเดตเวลา 11:00 นถึงเที่ยง
1: ครับ
0: รายการ99ไลฟ์บอลโลกก่อนการแข่งขันคู่แรกแล้วก็รายการ99ไลฟ์บอลโลกช่วงการแข่งขันคู่สุดท้าย
1: ครับ
0: ของเขาคู่แรกเดี๋ยวเราไปดูคำถามหน่อยนะจันเอกมีคำถามพอดีเดี๋ยวจันเอกถามหน่อยเดี๋ยวให้รายการได้ตอบแต่ผมเอาอันอื่นมารอนะครับ
1: คำถามของเราในช่วงตีสองนะ
0: ครับ
1: ฟังดีๆนะครับเผื่อท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะร่วมสนุกอยากได้ของรางวัล นะครับในฟุตบอลโลก2018นะครับเซเนกัลตกรอบแบ่งกลุ่มเพราะคะแนนแฟร์เพย์แย่กว่าชาติจากเอเชียชาติ1ชาตินั้นคือชาติอะไรครับ
0: ครับผมตอบกันมาเนาะ
1: เอาอย่างนี้นะทีมงาน99อ่ะผมว่าคำถามมันยากไปนะถ้าเป็นผมนะเกมนี้จะเตะมุมกี่ครั้งใครจะยิงประตูสุดท้ายอ่ะ
0: ก็สำหรับหลายท่านถ้าเกิดตอบไม่ได้นะเอสเอ็มเอสมาฝากผมไปตอบ
1: เดี๋ยวนะผมมีฟังคำถามอีกรอบนะในฟุตบอลโลก2018
0: ครับ
1: เมื่อ8ปีที่แล้วเซเนกัลตกรอบแบ่งกลุ่มตกรอบเพราะคะแนนแฟร์เพย์แย่กว่าชาติจากเอเชียชาติหนึ่งชาตินั้นคือชาติใด
0: ครับส่งเข้ามา
1: A ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
1: Bเกาหลีใต้
0: ญี่ปุ่นเกาหลี
1: ใต้แล้วก็ C ให้ตอบข้อ A
0: นะครับ
1: A คือญี่ปุ่น

0: B เกาหลีใต้ข้อ C คือให้ตอบข้อ A
1: เอาไปให้เขาเถอะ
0: โอ้ของรางวัลอย่าไปตั้งคำถามยาก
1: ใช่นะครับ
0: เราตั้งใจแจกอยู่แล้วอาจารย์ลูกฟุตบอลน่ะ
1: ไม่เป็นไรลูกฟุตบอลไม่ได้เรามีอีกอันนึงนะครับ
0: เอาของใหญ่เลย
1: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกเฟ้นหา M-COT Super Fan นะครับในช่วงรายการฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
0: ครับ
1: ขั้นตอนก็ไปลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร M-COT Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับบัตร M-COT Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆที่ M-COT Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร M-COT Super Fan Diamondราคาที่500บาทที่ได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจลุ้นรางวัลได้แก่รถตู้อเนกประสงค์ฟาร์ซอน MVP EV Super Van นะครับมูลค่าที่ว่าโอ้โหล้าน6อ่ะจำนวน1รางวัลแล้วก็จักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลนะครับไปร่วมสนุกกันแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับแล้วก็โกลกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลแล้วก็ภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-COT Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขร่วมกิจกรรมสมัครเข้าร่วมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรด ยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
0: ผมจะไปเล่นผมขอรางวัลมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถ้าได้รางวัลที่1รถยนต์ผมไม่เอา
1: ครับ
0: ผมขอรางวัลที่2ผมจะเอามอเตอร์ไซค์ไปให้พี
1: ่ผมเอาหมดเลยครับ
0: แล้วเอารถพี่ไปเผาทิ้งซะ
1: ผมเอาหมดเลย
0: เออคันนี้ทิ้งไปเดี๋ยวผมได้ผมจะให้มอเตอร์ไซค์พี่เลย
1: เพราะจันเอกเนี่ยเป็นคนนึงที่อยู่ในประสบการณ์รถเสียทุกครั้ง
0: ทำให้กูลำบากหลายรอบมาก
1: ยางแตกสตาร์ทไม่ติด
0: สตาร์ทไม่ติด
1: เองอยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้ง
0: แบตหมดอะไรก็มีเดี๋ยวผมไปดูผลบอลนิดนึงพี่อู๋ที่แข่งอยู่ตอนนี้เพราะว่าบางท่านก็ลุ้นเชียร์ฟุตบอลเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ไอแลนด์พรีเมียร์นะครับมีด็อกเฮด้านำเชอร์บอน 2-1 นะครับกาเวนำเดลี่ซิตี้ 2-0 เซนต์แพทริกกับชริงโก้โรเวอร์ยัง 0-0 นะครับวอเตอร์ฟอร์ดตามหลังแชมป์ล็อก 0-1 โบฮีเมียนกับดันดาร์กเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับส่วนดิวิชั่น1ไอแลนด์นะครับก็มีแอดลอนทาวนำเรดฟอร์ด 2-1 นะครับเบรนำลองฟอร์ด 3-1คอปแลมเบอร์ตามหลังทางด้านฟินฮาร์ป 0-1 คอกซิตี้นำทางด้านทริตรียูไนเต็ด 2-0 แล้วก็ยูซีดับลินตามหลังเคอรี่ 0-1 ส่วนบอลสเปนซาบาเดลนะครับพักครึ่งยังนำซาโมราอยู่ที่1ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: มีตอบมาคำถามนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวทีมงานเช็คให้
1: ใช่นะครับ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายคอมเมนต์กันนิดนึงนะพี่อู๋เพราะว่า
1: ได้เลยครับ
0: เรายังมี
1: ไม่เป็นไรเรายอมเสียเวลาพักไปเราไม่พักคนอื่นเขาพักเราไม่พักเลยครับ
0: พักแต่แป๊บนึงฝากตบกรรมการนะครับพี่ทำไมไม่แจกเหลืองมันแจกยากจังอะไรประมาณนี้นะ
1: เดี๋ยวก็ได้เพราะนี่ก็ไป2เหลืองแล้วนะครับ
0: ใจเย็นเดี๋ยวนะผมไม่ได้ค้างคอมเมนต์ทาง YouTube หลายอยู่เดี๋ยวแป๊บนึง
1: จันเด็กจัดไปเลยครับ
0: น่าจะบอกจำนวนคนดูด้วยนะครับผมว่าสังเกตไม่ได้บอกเลยคือถ้าจำนวนคนดูส่วนใหญ่เขาจะอัปเดตหลังจบเก
1: ม
0: ว่าคนดูเนี่ยประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าไอ้ประเภทที่บอกจากชื่อคนเป็นชื่อชาติเนี่ยอันนี้ได้เลย
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงยากนะครับตัวที่ยิงของวัตฟอร์ดผมว่าครึ่งหลังเดี๋ยวได้ลงนะครับวันนี้ระบบเสียงดีมากๆนะครับอยากให้ตั้งค่าแบบนี้ไปจนจบบอลโลก
1: ครับ
0: เดี๋ยวว่าการตระกูลพิบหวายเนี่ยชอบด่ากันออกอากาศแต่รับหลังจูบปากกันจริงไหมครับ
1: จริงไงใช้มดไอวาวนะเห็นด่ากันไปเที่ยวด้วยกันประจำนะฮะ
0: คนใกล้ตัวเราอย่างบนมัมมี่ใช่ปะ
1: นี่เขาเป็นหัวหน้าใหญ
0: ่เป็นหัวหน้าใหญ่ดูได้ช่องทางไหนครับบอลโลกผมหาในทีวีไม่มีเลยไม่เห็นเขาสดเลยครับอย่างโมโนแม็ก
1: ต ้องดูคู่นะครับมันจะมีวันนี้มันจะมีคู่อะไรนะครับมันไม่ได้ถ่ายทุกคู่นะครับที่

0: ผู้ที่เป็นฟรีทีวีแต่วันนี้ผมจำไม่ได้โปรแกรมเดี๋ยว
1: คือถ้าจะดูทางมูโนแม็กทุกเกมเนี่ยต้องเป็นสมาชิก
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยวันนี้เกมค่ำคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้คู่ที่เขาจะถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีมูโนแม็กสปอร์ตหรือว่าโมโน29ตุรกีกับปารากวัยกันตุรกีกับปารากวัย
0: สำหรับท่านที่อยากดูฟรีทีวีรอคู่ตุรกีนะครับ
1: แต่จริงๆในช่วงที่ผ่านมามูโนแม็กเขาปล่อยให้ชมฟรีคู่ใหญ่เยอะมากนะ
0: ครับครับ
1: คู่ใหญ่เยอะมากแล้วก็มีหลายคู่ด้วยนะครับสำเนียงออสซี่จะประมาณอีสานบ้านเราถ้าเปรียบเทียบนะครับอเมริกาจะประมาณภาคกลางเนอเอฟเฟกต์จะเยอะหน่อยจากคุณอนุสรนะครับคุณณัฐพงศ์บอกว่านอกจากเป็นนักเตะอันนี้บอกไปแล้วแล้วก็
0: นี่หน้าซาวผมว่าแปลกๆเวสันไม่เข็นนี้เมสันไม่เข็นนี
1: ้ออกแนวเนอๆอะไรเงี้ย
0: ใช่ๆเห็นกับพาร์ทแล้วเมสันไม่เข็นนี้เนี่ยผมก็งงว่าไม่เข็นนี้นี่ใครวะเนี่ย
1: มีแต่แมคเคนนี่
0: ครับ
1: พี่เอกจะไปอีกสหรัฐนึงนะครับเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอ้โหผมน่าจะหัวเร็วเหมือนคุณณัฐพงศ์นะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้บอกยูเอีน่าจะไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อะไรอย่างงี้นะครับเรื่องเซอร์เคิลเดนเนี่ยบอกแล้วเนาะพี่อู๋เนี่ยพูดถึงตามไปปั๊มบ่อยๆเนี่ยฝากดูราคาน้ำมันด้วยจากคุณก้องนะครับ
0: ช่วงนี้มันน่าจะลดยาวๆนะใช่ไหมเพราะว่าตลาดโลกมันลดอยู่นะครับ
1: คุณพิจิตรถามว่าใครยิงเข้ากรอบมากกว่ากัน
0: ผมน่าจะอเมริกานะยันยิงเข้ากรอบเนี่ยอเมริกาครับครั้งหนึ่งตะกี้ขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ยิงเข้ากรอบมันน้อยอยู่นะเดี๋ยวผมเช็คดูอีกที
1: แมตต์ฟรีดเปิดบอลด้วยเท้าไม่ดีครับดูเกมนิวยอร์กซิตี้เอฟซีบอยคุณอนุสรบอกว่าน่าจะบอกจำนวนคนดูนี้บอกไปแล้วนะครับ
0: มันไม่ขึ้นให้เราเห็นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกี่คนนะครับ
1: มีลุ้นโดนถล่มไหมครับแต่คุณอนุพงศ
0: ์โอ้ยมีโอกาส
1: ส่งให้
0: มีโอกาสนะผมว่าเดี๋ยวเกิดมาบุกก็ต้องรอดูว่าบุกแบบบ้าเลือดแล้วโดนอเมริกาสวนเนี่ยก็มีสิทธิ์เละเหมือนปารากวัยได้เหมือนกันนะครับ
1: จะไปทับลายนะหมิงก็ลำบากครับอ้าวติดตามอาจารย์อู๋ตั้งแต่สมัยอยู่ซันชาแนลครับ
0: ซันชาแนลใช่ไหมครับ
1: ยังดีไม่มีนักเตะเบอร์94นะครับอเมริกาไม่งั้นจะเข้าบริษัทบอลโลกเลยประมาณนี้นะครับอเมริกาเล่นสบายใช่ไหมครับเดี๋ยวเจออิหร่านและพันธมิตรอุ๊ยแต่คุณธนากรอ
0: ันนั้นไม่ค่อยสบายครับยิงตรงกรอบอเมริกายิงตรงกรอบ2นะครับส่วนทางออสเตรเลียยิงตรงกรอบไป1
1: ครับ
0: นะครับมากกว่ากันนิดเดียว
1: นะครับขอนิดนึงนะคุณ FPK บอกว่าอเมริกาเข้าตามากเดี๋ยวรอลุ้นขึ้นหนัก
0: เล่นดีนะวันนี้เล่นสนุกนะครับ
1: เล่นดี
0: แล้วเกมรุกมันหลากหลายดีเดี๋ยวไปบาโลกันมั่งเดี๋ยวไปเดสเนาะ
1: ใช่
0: โดยเฉพาะเกมทางฝั่งขวาครับ
1: ครับคุณพิสารสาเกสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋สวัสดีนะครับ
0: ครับผม
1: คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าบราซิลถล่มแน่นอนครับจากคุณผีสลิปน็อตผมก็ชอบทางด้านบราซิลนะทีมงานตั้งคำถามแข่งแฟนมันแท้ฟุตบอลโลกเหรอครับผมว่ามันยากเกินทุกครั้ง
0: เดี๋ยวผมไม่บอกเดี๋ยวผมไม่บอกให้สรุปป๋าตั้ง
1: เอาไงถ้าไม่มีเฉลยมาผมผูกพี
0: ่
1: ของรางวัลน่ะมันไม่ใช่บ้านไงยังไงเราตั้งใจมาแจกอยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: คือต้องตั้งคำถามที่ให้แฟนฟุตบอลน่ะเข้าร่วมสนุกเยอะ
0: แล้ว
1: คนกรีดยางอยู่มันจะไปเปิด
0: ไม่ได้อย่าง
1: ไม่กี่ที่ที่ไหน
0: ไม่ได้อย่างเราก็เน้นในนี้ด้วย
1: เ
0: พราะบอลนี้มาแจกเราก็บอลปลอมแล้วก็ซื้อมาจุก
1: ๆคุณณัฐพลบอกว่ารางวัลมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ทีมงานดูให้เดี๋ยวผมจะไปคุยกับทีมงานหน่อยว่าให้ตั้งคำถามนี่ให้มัน
0: ไม่มันมี2แบบ
1: หน่อย
0: ถ้าตั้งคำถามในรายการก็อาจจะเป็นบอลเอาไปร่วมสนุกแต่ถ้าเกิดเป็น M-Court ซุปเปอร์แฟนเนี่ย
1: อันนี้ไปดูได้เลย
0: อันนี้หนักๆเลยเพราะเป็นระดับรถไฟฟ้าเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ล้าน6แล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซจ่ายอะไร
1: มอเตอร์ไฟฟ้าม
0: อเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฮอนด้าเน
1: ี่
0: ย
1: พี่
0: ข้างหลังเราเนี่ยนะเห็นภาพ
1: ตั๋วเครื่องบินพี่ก็น่าได้นะ
0: ตั๋วเครื่องบินมาก่อนเอเวก็มีนะครับกิฟต์วอเชอร์อะไรอีกนะครับ
1: เหนือสักทีอะไรอย่างงี้อ
0: ันนั้นสำหรับคนที่แบบอยากเน้นของรางวัลเต็มๆนะก็ไปลองดูเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนนะครับ
1: ภาคพรีเมียร์น่าจะมีแบบนี้ด้วยนะครับแต่คุณพี่สารสาเกตเดี๋ยวให้พี่ให้ทีมงานไปพิจารณานะ
0: พยายามจะคุยกับผู้ใหญ่ดูครับว่าให้ลองดูนะครับเพราะว่ามันก็มีข้อจำกัดบางอย่างหลายๆอย่างนะก็ต้องรอดูนะครับผมก็พยายามจะเชียร์อยู่นะครับเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ผมว่าหลายๆคนหลายๆคนที่ฟังอยู่คุณผู้ฟังก็น่าจะชอบนะ
1: ครับ
0: นะมีการไลฟ์สดอะไรแบบนี้นะครับ
1: ครับพอดีเห็นนั่งฟังตอบคำถามมาทางไหน SMS ทาง468-9899ผมย้ำอีกรอบนึงนะ
0: ครับผม
1: เป็นลูกฟุตบอลนะครับก็ฟุตบอลโลกปี2018เซเนกัลตกรอบแบ่งกลุ่มเพราะคะแนนแฟร์เพย์แย่กว่าชาติจากเอเชียชาติหนึ่งชาตินั้นคือชาติใดฟังคำถามผมก็ยังงงเลยนะอาจารย์เองผมมีช้อยให้เลือกนะ
0: เ
1: อทีมชาติญี่ปุ่น
0: ครับ
1: B ทีมชาติเกาหลีใต
0: ้
1: ข้อ C

0: ซีให้ตอบทีมชาติญี่ปุ่น
1: โอ้ยาก
0: เออ
1: ยาก
0: มันยากอ่ะต้องมานั่งวิเคราะห์คำตอบคืออะไรอีก
1: ยากนะครับ
0: เอออ่ะประมาณนี้พี่หูเบรกก่อนไหม
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังมาลุยกันต่อเจ้าภาพอเมริกาที่นำออสเตรเลียอยู่2ประตูต่อ0ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
0: ครับ
2: นายที่นาย
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกหิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของนายที่นายไลฟ์ฟุตบอลโลกนะครับกับ

0: มาครึ่งเวลาหลังครับโอ้โหจัดเลยครับสุนิพโควิด3ตัวผู้เล่นนะครับเมทคาร์ฟลงมาแล้วครับเกเลียแล้วก็อีรันคุนด้านะครับลงมา3คนไอ้เจ้าคัมรอนบอร์เจสที่ทำเข้าประตูตัวเองครับโรดูปิเล่แล้วก็รวมไปถึงหน้าเป้าอย่างโมฮัมเหม็ดตูเล่วันนี้โดนเปลี่ยนออก3คนเลยนะครับ
1: ครับ
0: ขยับก่อนทันทีครับตอนนี้เกมน่าจะเปิดแน่ๆนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าอเมริกาจะคือถ้าโดน 2-1 ก็ไม่แน่แต่ถ้าเกิดโดนเป็น3เนี่ยมีสิทธิ์หลับเหมือนกันครับเอาตันกันไปตันกันมาสุดท้ายจะเอาฟาวไม่ได้ครับผู้เสียไม่ให้ครับแม่โอนิล
1: อันนี้เมื่อกี้ที่พักถึง10นาทีป่ะกำลังกินไก่ย่างอยู่นะเมื่อกี
0: ้ไม่ทันครับ
1: ขอบคุณเสบียงด้วยนะครับจากสมหวังไก่ย่างนะครับ
0: ดูเตะเปิดทิ้งมาพยายามจะเขี่ยลูกนี้มันไกลตัวไปหน่อยครับสุตาก็เลยเตะทิ้งคืนกลับมาครับดูพยายามจะบุกมากขึ้นนะครับเนี่ยพยายามจะไล่กดดันคือครึ่งแรกพวกเขาลงไปรับกันเยอะเกินนะครับ
1: ครับ
0: เอ้าจับบอลไม่ดีซะอีกโอ้ดูเลยครับอิตาเลียโน่ครับจับบอลแล้วบอลลั่นออกข้างซะงั้นครับโอ้วันนี้เกมรับแกก็เอาไม่อยู่ครับอย่างกับอิตาเลียโน่เกมรุกก็ทำเสียบ่อยนะครับเอ้าโดนผลักลูกนี้ฟาวครับโอ้โหซูต้าครับไปผลักบาโลกันท่านหน้าคว่ำเลยครับ
1: คุณชูซุเกะบอกว่าตอบคำถามทางไหนครับอยากจะตอบด้วยก
0: ็ทาง SBS เนาะ
1: SBS นะครับทาง4689899นะครับส่งมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับทั้ง SMS แล้วก็ทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ
0: อเมริกาก็บุกเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ออสเตรเลียก็พยายามจะปรับในเรื่องของตัวรุกก็มายืนค้ำเป็นหน้าคู่ไปเลยครับวิลาคุนด้าก็พยายามจะวิ่งกดดันให้มากขึ้นนะครับเพราะครึ่งแรกตูแรกแกไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับโอ้บอลเคาะริมเส้นมาครับวันนี้เติมเกมบ่อยมากครับอเล็กซ์ฟรีแมนคิดริชาร์ดกลับหลังมาเลยครับเกมในครึ่งหลังเหมือนอเมริกาจะเน้นความแน่นอนมากขึ้นแล้วก็เกมมันดูช้าลงไปนะครับเนี่ยเน้นการครองบอลแล้วก็ให้ออสเตรเลียได้มาไล่บอลนะครับพอไม่มีตัวไล่แค่เคาะกันอยู่3คนครับเซ็นเตอร์3คนไม่ออกบอลเลยครับแมคเคนนี่วางมาก็ยังโดนดักไว้ได้สุดตาลับตามมาถึงบอลก่อนโดนเตะร่วงลงไปได้ฟาวครับซาจิโอเดสอีกแล้วครับวันนี้คล่องทีเดียวครับเดสเนี่ยถึงก่อนนะครับ 9-1 ครับโดนเตะกวาดเข้าไปครับ
1: ต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วนะครับออสเตรเลียถ้า 1-2 ไล่มาเร็วยังพอมีลุ้นนะครับ
0: ตอนนี้ก็เหมือนมีการขยับครับตำแหน่งของคัมรอนบอร์เจสที่โดนเปลี่ยนออกนะครับ
1: ครับ
0: เซ็นเตอร์ทางฝั่งซ้ายก็เป็นสุขติขยับเข้ามาแทนที่นะครับแต่ก็โดนใบเหลืองไปแล้วเหมือนกันต้องระวังนะครับกิดกลายเป็นซ้ายตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยเหลืองทั้งคู่ด้วยครับจอร์แดนบอสแกก็โดนใบเหลืองไปแล้วนะครับ
1: ครับเซ็นเตอร์ของอเมริกาวันนี้สบายเลยนะไม่ค่อยไม่ได้เจองานยากเลยนะนี่ขนาดว่าทีมรีมนี่38ปียังชิวๆเลยนะครับ
0: คือรีมวันนี้ก็อาศัยการวางบอลเอาส่วนคริชาร์ดก็ถ้ามีโอกาสก็พยายามจะเติมขึ้นไปช่วยเกมรุกนะครับ
1: ครับ
0: ของบอลแล้วโดนไล่บีบมาครับสุดท้ายต้องคืนก่อนครับจอร์แดนบอสซูตาคืนหลังไปต้องรีบเตะทิ้งครับแพทริกบีชลูกกลางอากาศแมคเคนนี่แปะสั้นๆมาชิง 1-2 กันครับแมคเคนนี่เอาไปตั้งเงินในแดนหลังไปเลยครับทีมรีมครับออกมาโรบินสันมาบุกได้สักพักหนึ่งกลับมาถอยร่นไปรับกันอีกแล้วครับออสเตรเลียเดสพยายามจะตัดไหนครับเดสกระชากมาแล้วเดสฝากตรงกลางมันย้อนหลังไปหน่อยแม่ต้องวิ่งไปเก็บตกก่อนครับมาเล็กทีมัน
1: เสียเวลานิดนึงนะครับอเมริกาโอ้ถ้าจ่ายดีๆนี่ได้เปิดเกมรุกเข้าใส่ในกรอบเขตโทษเลยนะครับจะยิงคืนได้ไหมครับออสเตรเลียลูก3ถ้ามีถ้าเป็นของอเมริกานี่จบเลยนะพี่อู๋นะ
0: วันนี้เกมดูเหนือกว่าครับโรบินสันเนี่ยเลี้ยงไปแล้วบอลมันโดนปั๊มครับอิตาเลโน

0: ก็บบอลได้เลยคิมคืนมาก่อนแล้วก็วางข้ามาทางขวาครับดูบอลลงได้พยายามจะตะลุยไปครับอิตาเลโนหยอดเข้าไปด้านในก็ยังโดนหม่งดักเอาไว้ครับพยายามจะดูดบอลลงมาลิคาโดเปเป้จับยาวไปแล้วเอาได้สวนคืนวางทะลุมาเอาแล้วครับหลุดเดี่ยวมาแล้วอเมริกาลุยมาต่อแล้วก็ไม่ดึงจังหวะแล้วก็รีบยิงลูกนี้โดนบล็อกพอดีช้าไปหน่อยครับบาโลกัน
1: อเมริกัน20ยิงครับซิงคาติครับไปบล็อกไว้หูจังหวะดูครับไหลมานิดโอ้ออกตัวจากแดนของตัวเองสปีดมาแต่ว่าจังหวะที่จะง้างเท้ายิงนี่นะโอ้ยโดนขวางนิดเดียวครับ
0: ที่เหมือนบาโลกันแกไปแล้วแกไปหยุดจนทำ
1: ให
0: ้ชิงคาติแกมาถึงพอดีก็เลยมากดดันได้ครับ
1: สปีดบาโลกันจะเร็วกว่านี้นะฉันจะไปคิดว่าจะยิงมุมไหนหรือเปล่าแต่ยังได้เตะมุมต่อนะครับอเมริกาทีมรีมขึ้นมาแล้วครับ
0: ตอนนี้รับหน้าที่หมดเลยครับเตะมุม2ฝั่งเลยครับมาลิกทิวแมนถูกเตะมุมทางกลับขวาวางเข้ามาตรงกลางครับบอลตกมาอีลังคุนด้ายกมาลูกนี้ก็ไม่ดีครับกระโดดปั๊มกันเอาหาบอลกันไม่เจอทั้งคู่ครับบอลงัดโด่งมาอีลังคุนด้าดีดใจก้อยมาก็ไม่ดีครับโดนฉกไปแล้วครับส่งไม่ดีอีลังคุนด้าวันนี้
1: ทีมนี้บอกให้เพื่อนผ่อนๆนิดนึงมีจังหวะเร่งมีจังหวะผ่อนนะครับแล้วอเมริกาเองก็ต้องพยายามรักษาสกอร์ตรงนี้ไว้แล้วก็รวมไปถึงนักเตะด้วยนะครับ
0: บอลในกรอบเขตโทษครับบาโลกันพยายามจะพลิกก่อนหาเพื่อนอยู่แล้วก็โดนแซะออกหลังครับชิคาติได้เตะมุมอีกแล้วครับมาลิกทิวมันเหมือนเดิมครับ
1: ครับเตะมุมนี่ยังได้ลุ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสั้นครับอเมริกา
0: คือเปลี่ยนมา3คนแต่กลับกลายเป็นว่าทั้ง3คนไม่เจอบอลเลยครับเมตคาร์ฟทางด้านของเกเลียเนี่ยครับลูกเปิดมาก็ฉลับอีกแล้วครับ ไปฉลับเมตคาร์ฟแล้วครับสำรองที่เพิ่งจะถูกส่งลงมาครับคอนโนเมตคาร์ฟก็ต้องดูว่าจะอยู่ซังเพาลีต่อไหมครับมาตกชั้นไม่กับซังเพาลีครับเตะมุมเลยครับลูกวางตรงกลางได้โขกลูกนี้มันโดนไม่เต็มโหเหมือนโขกกันเองครับนั่นแหละผู้สินเป่าหยุดเกมก่อนแล้วครับโอ้จังหวะบาโลกันโขกไปพอดีมีตัวโขกสวนกันมาครับเชคาติโอ้ยหัวศีรษะชนกันเลยครับผู้สินก็เลยเป่าหยุดเกมพักนึงแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับลุกขึ้นมาได้แล้วครับซึ่งหลังเนี่ยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับอเมริกาอาจจะเป็นเพราะเกมยังดีอยู่ครับนำอยู่ 2-0 นะครับ
1: มีทั้งฟังส่งหัวเสียงหายผมเช็คดูก็ปกตินะครับ
0: อาจจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้หรือเปล่าตอนนี้เสียงน่าจะมาแล้วนะครับ
1: คุณอู่เล็กมีคิววันไหนครับพี่เอกมันจันทร์นะไม่พรุ่งนี้พี่กระสนวันอาทิตย์
0: มั้งคุณหนูเล็กนะน่าจะเป็นวันอาทิตย
1: ์ก็คือวันอาทิตย์เข้าเช้าวันจันทร์นะลุยต่อนะครับอเมริกายังดูเหนือกว่าทุกอย่างนะครับทั้งเปอร์เซ็นต์ของบอลโอกาสยิงแล้วก็ประตูที่นำอยู่ 2-0 นะครับ Shielded out by
0: Chiarchetti จ่ายทะลุมาครับเชคาติมาบอลโดนขาแล้วก็หลุดออกไปครับ
1: ครับ
0: สุดตาดารามาเนี่ยลูกทุ่มของออสเตรเลียครับทุ่มมามีอัดกันล่วงไปอีกแล้วครับลูกกลางอากาศดวลกันอยู่ครับที่มันคือหลังกลับมาไปตั้งกันก่อนครับคิดริชาร์สทิมรีมฝากสั้นๆมาครับโรบินสันแต่ว่าออสเตรเลียเวลาสวนเนี่ยมันก็ไม่มีใครมากดดันเท่าไหร่โอ้โหแต่วางยาวลูกนี้มาก็ไม่ดีแล้วครับ
1: เกมรุกไม่มีใครน่ากลัวเลยครับ
0: เอาอีลังคุนด้าลงมาก็ไม่มีอะไรอ้าวโดนตัดโดนฉกได้ตรงกลางสนามครับลุยทะลุมาแล้วมีการบวกกันอยู่ผู้สินนะปล่อยให้ไม่ได้เปรียบไปก่อนครับโอ้โหออสเตรเลียแล้วก็มาเป่าให้ครับเห็นว่าไม่ได้เปรียบแล้วครับจังหวะตัดเข้ามาของอิตาลีโน่นะครับโดนเสียบเข้าไปครับ
1: กลุ่มไปที่ข้อเท้าเหลืองออกไป
0: มาแล้วใบที่3ครับโรบินสันครับ
1: ครึ่งแรกเนี่ยลูกใบสามไม่มีนะครับมาอยู่ในช่วงครึ่งหลังเปปปี้ครับเข้าบอลจาก ด้านข้างด้านหลังแล้วเข้าบอลช้านะครับคือท่านจะมองในเกมรุกที่เก่าสุดของออสเตรเลียก็เป็นเล็กกี้นี่นะครับแต่ว่าอายุเยอะแล้วจะวิ่งแบบนี้ก็อาจจะไม่ไหว
2: คือช็อตแรกที่มีการเตะกันเนี่ยเปปปี้พุทธศิลป์ไม่ได้ให้นะครับมาให้จังหวะของโรบินสันนะครับโดนใบเหลืองใบครับใบที่3ดูจังหวะจับม้วนมาแล้วก็อเมริกาก็ยังดูเล่นเป็นทีมมากกว่านะครับที่ออสเตรเลียส่วนใหญ่ได้บอลมันจะเป็นการความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าครับ
1: คุณเจมส์พิรพัฒน์ถามมาอาจารย์ออสเตรเลียน่าจะนำไหมบอลทรงนี้ยากนะ
2: ยากครับตอนนี้จะตีไข่แตกยังลำบากเลยครับโอ้ยจนถึงตรงนี้เนี่ยยิงเข้ากรอบตรงกรอบแค่ครั้งเดียวเองนะครับในครึ่งแรกนะครับเนี่ยแล้วอเมริกาก็เริ่มจะให้ทีมรีมเนี่ยดึงช้าแล้วนะครับเพราะว่าเห็นว่านำอยู่ 2-0 นะครับบอลมันเดินทางช้าลงแล้วครับเนี่ย
1: คือเล่นมาตรงนี้เกือบ1ชั่วโมงอ่ะจุดเด่นของออสเตรเลียวันนี้ยังไม่มีครับลูกยิงไกลลูกคอร์เนอร์ลูกสวนกลับอะไรเงี้ยไม่มันไม่ชัดเจนนะครับ
2: โอ้โหแล้วแต่ออบวิ่งมัดยังไม่ออกเลยครับโอ้โหลุยมาครับก็แล้วเปปี้พยายามจ่ายตัดในมาโรบินสันโอเวอร์แลปเติมขึ้นมาทางซ้ายครับโรบินสันปาดเข้ากลางมาให้ครับไทเลอร์ดำคืนมาก่อนครับริชาร์ดโลไปทางขวาบ้างครับเดสเจอกันตัวหน่อยครับเดสเจอกับบอสวนคืนย้อนหลังกลับมาครับจิวมันยกมาลูกนี้มันลึกเกินไปพยายามจะบังเอาไว้ไม่ยอมจะตามไปไล่ตันกันอยู่สุดท้ายบอลออกหลังไปแล้วเข้าไม่ทันครับเวสันแมคเคนนี
1: ่ถึงตรงนี้ก็อเมริกาก็ยังไม่ผ่อนเกมรุกนะครับต้องการประตูที่3
2: จำจะลุยมาครับเกเรียโอ้โหวิ่งมาตันกันลูกนี้ก็ต่างคนต่างฟ้องให้เป็นของออสเตรเลียครับเกเรียทุ่มคืนหลังมาเลยครับสุต้าสิกติออกซ้ายมาลูกนี้ครับบอสเคาะกลับเข้ามาตรงกลางเลยครับออกมาซ้ายอีกทีครับบอสจัดนะบอสจ่ายยัดในมาพยายามจะตะลุยต่อลุยไปต่อครับบอสได้จังหวะวางเข้ามาแล้วก็มาจะสอดมามงครับอีรันคุนด้าแล้วไปฉลับน่าทีมริมไม่เห็นด้วยครับบอกไม่โดนครับแต่ให้ไปเตะมุมไปแล้วครับ
1: จะผ่านมา1ชั่วโมงโปเชตติโน่เองก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับดูภาพช้าจังหวะขึ้นเกมมาทางซ้ายคอสมาของออสเตรเลียโอ้คือจะมีตัวที่โฉบเข้ามาโม่งครับกีรันคุนด้านะครับแต่ว่าทีมริมโม่งทิ้งไปก่อนมีเช็คอะไรหรือเปล่าเนี่ยสำรองลงมาครับหนึ่งกูด้าเป็นดาวรุ่งวัย20ปีที่เล่นกับวัตฟอร์ดนะครับ
2: มีแมทธิวเล็กกี้เจ็บอยู่คร
1: ับ
2: อู้แต่วันนี้บทบาทแทบไม่มีอยู่ทีเดียวครับขึ้นเกมมาแล้วก็มาได้เปิดทีเดียวหลังจากนั้นหายเลยครับแมทธิวเล็กกี
1: ้ด้วยสภาพร่างกายครับก็คงไม่ไหวอายุ35ปีก็เป็นนักเตะที่ยิงเยอะที่สุดในตำแหน่งเกมลุกก็14ประตูนะ
2: เหมือนพยายามจะลุกนะพยายามจะลุกแล้วเหมือนมีอาการเจ็บนะครับก็ทิ้งตัวลงไปอีกก็ดูแล้วอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเปลี่ยนออกนะครับแมทธิวเล็กกี
1: ้กล้ามเนื้อหรือเปล่า
2: คืออยู่เยอะแล้ววิ่งเยอะนี่ครับเพราะทีมตามหลังอยู่นั่นแหละครับน่าจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับอาจจะดึงช้าเพื่อให้ตัวสำรองได้ลงมานะครับ
1: หมายเลข20สำรองของออสเตรเลียนะครับ
2: บูปาโต้ครับติดดาวรุ่งที่เลือกไม่สนแล้วครับอิตาลีเลือกไปออสเตรเลียดีกว่าครับบูปาโต้กำลังจะลงมา
1: เล่นกับซาโซโล่นะครับทางด้านบูปาโต
2: ้ไม่ไหวครับเดินกระเพงออกไปแล้วครับแมทธิวเล็กกี
1: ้ตามสภาพอ่ะเนาะอายุเยอะแล้วนะครับ
2: แฟนก็นั่งซึมอยู่ครับแฟนออสเตรเลียคือรูปเกมมันไม่ได้ดีขึ้นนะเปลี่ยนมา3คนแล้วนี่เป็นคนที่4แล้วนะครับ
1: ทักทายพี่รถเขียวด้วยนะครับบอลผมไม่เอาผมเพิ่งเก็บมาจากถังขยะเมื่อเช้า
2: ก็ไปเอาเอ็มควอดซูเปอร์แฟนก็ได้ครับเด็กรถเขียวนะอ่ะก็เปลี่ยนตามตำแหน่งเลยคร
1: ับ

0: ที่เจ็บไปครับแมททิวเลกกี้แล้วก็โวปาโต้นะครับลงมาเติมเกมรุกแทนครับ
1: ก็เป็นกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีนะครับติดทีมชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่2เล่นกับซาโซโลเกมรุกเขาเล่นได้หมดนะอาจารย์มิดฟิลด์ตัวรุกเล่นวิงได้นะคร
0: ับ เป็นพวกประเภทตัวไฮบริดนะ
1: ใช่กับระดับยูธเนี่ยยู19 20 21เล่นกับทีมชาติอิตาลีนะ
0: ครับ
1: แต่พอชุดใหญ่เนี่ยมาเล่นให้กับออสเตรเลียนะ
0: คือที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเรื่องเกมรับมันก็เลยไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ก็อีลันคุณดาเอาหลุดมานะโอ้โหจับในซ้ายที่ก็แรงไปหน่อยครับบาโดกันแล้วกำลังจะสวนคืนมาอีลันคุนด้ามาแล้วครับล็อกขวามาอีลันคุนด้ารอดูตัวในเพื่อนหมัดช้าเกินแล้วโดนบล็อกอยู
1: ่เ
0: หลี่ยมซ้ายไม่ยิงแล้วเลยก็ข้ามคานออกไปเองไม่ดีครับ
1: จะมีอะไรหรือเปล่า
0: โอปาโต
1: ้มีตัวผู้เล่นของออสเตรเลียเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษเดี๋ยวดูว่าเจ็บเองหรือว่าโดนสะกิดอะไรไหมกุมไปที่ข้อเท้าซ้ายครับจังหวะสวนกลับโอ้ถือว่าสวยเลยครับจังหวะออกตัวไม่ล้ำด้วยนะครับอีลันคุนด้าลุยไปทางขวาเนี่ยพื้นที่เข้าข้างในพอลากข้างในน่ะโดนบีบดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่จังหวะยิงลูกเนี่ยอย่างโวปาโต้ยิงก็หลุดกรอบไปเอง
0: คือเมคคาพยายามจะฟ้องว่
1: าเหมือนแมคเคนนี่แมคเคนนี่ไปเหยียบข้อเท้าครับเดี๋ยวดูว่าจะมีเช็คหรือเปล่านะครับ
0: แต่ว่าเหมือนผู้ตัดสินแกยืนยันว่าไม่ให้อ่ะนะครับสปอยเยอร์แกไม่ให้ครับคือเติมมาช้าไปครับจังหวะอีลันคุนด้ามาเนี่ยมันไม่มีเพื่อนอยู่นะครับมันก็เลยต้องรอก่อนเลยครับ
1: เพราะมันเป็นจังหวะสวนนะ
0: ใช่ครับเป็นจังหวะสวน
1: สปีดมาเร็วแต่ว่าเพื่อนเติมไม่ทันนะครับ
0: คือก็เลือกถูกเลยครับแกไปฝังตัวกับทิมรีมที่38ไปแล้ว สตาร์ทออกตัวมันไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: เร็วกว่าเยอะครับคือสวยเยอะแกอยู่ตรงนั้นพอดีแกก็ยืนหยัด
1: นี่กล้องจับมาอีเลนกุนด้าเกิดลงมาเนี่ยมีสปีดความเร็วนะครับอาจจะใช้ความสดนี่ครับมาเล่นงานในรับของอเมริกาเริ่มไล่เพลสไล่บี้เร็วขึ้นนะครับออสเตรเลีย
0: เริ่มจะวิ่งเข้าหาลูกทุ่มเข้ามาบริการจับดีดคืนย้อนหลังมาแล้วจะจิ้มบอลมันฉลับไปฉลับมาครับกัดทิ้งมาแล้วก็จะสวนคืนแต่มันยังสวนไม่ได้ครับออสเตรเลียมาปกติต้องคืนหลังกลับมันเลยครับซูต้าจ่ายติ๊กกันมาแกะมาได้ครับทะลุมาทางซ้ายครับลุยมาครับจอร์แดนบอสเลาะมาก่อนแล้วเพื่อนยังเติมไม่ทันครับบอสต้องดึงช้ากลับหลังไปก็สุดท้ายไปตั้งกันใหม่อยู่ดีครับกลับหลังไปเลยครับที่บอลมันไปแล้วมันไปไม่สุดเนาะไปได้แค่ครึ่งสนามมันก็ต้องกลับหลังนะครับสำหรับออสเตรเลียซูต้าใครมาครับเกเรียปากขวามาโรบินสันตามบีบอยู่แต่แตกหนีมาอิตาเลโดกับโรบินสันเร็วกว่าเดอะเบสท้าเปิดมาไม่ดีครับ ลึกไปนู่นเลยครับแมตฟรีชยืนไม่ตรงตำแหน่งฟรีชตะโกนด่าอยู่ครับ
1: ฟุตบอลมันต้องแบบแผนมันเป๊ะนะยืนองศาห่างออกบอลลำบากนี่ก็ไม่ได้นะกำลังจะเข้าสู่นาทีที่65นะครับสกอร์ของอเมริกายังนำอยู่2-0
0: กัดมาครับฟรีแมนคิดวิชาร์ดงัดไปที่ไทเลอร์ดำเอาจ่ายกันไม่ดีสุดท้ายในกรอบเขตโทษแต่งอยู่ไม่มีมุมยิงจากแถว2เมตรขาดยิงไปแล้วก็ไปตรงตัวนะฟรีแมนครับ
1: แต่อย่างน้อยการสร้างสถานโอกาสการกดดันเกมของอเมริกานี่ถือว่าดีนะครับ
0: คือดำทำอะไรมัน
1: เป็นคาร์ฟยิงด้วยซ้ายลูกนี้ตรงกรอบแต่ว่าแม่น้ำหนักมันเบานะครับโอ้นี่ไม่เห็นออสเตรเลียเข้าทำแบบนี้นานเลยนะครับเกมแรกแล้วครับตอนนี้ถ้าไม่ได้1-2โดน3ก็ยอมครับออสเตรเลีย
0: พยายามใช้การวางบอลและใช้อีลันคุนด้าที่ออกมามีความเร็วนะครับเบียดกันไปจะเอาฟาวง่ายไปหน่อยครับอีลันคุนด้าอยากจะเอาฟาวครับสวยเยอร์บอกให้ลุกขึ้นมาครับฟรีแมนจอดทิ้งข้ามาครับม้วนหลบไปแล้วยังเกี่ยวมาได้แต่ตามไปเอาต่อเจอหัวทิ้งครับมาโลกัน

0: ดูอีกครั้งครับช็อตนี้ครับคริสริชาร์ดโอ้ยไม่มีอะไรครับไหลเบียดกันอีรันคุนด้าก็ทิ้งตัวง่ายไปหน่อยเนี่ยครับไหลต่อไหลอัดกันนี่ครับแต่ว่าคริสริชาร์ดแกใหญ่กว่าเยอะครับแต่ว่าช่วงครึ่งหลังก็ต่อมันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอเมริกาแต่ว่าจะเลี้ยงเดี่ยวลุยคนเดียวก็ไม่ได้ครับจะฝ่ามาคนเดียวก็บัวปาโต
1: ้โอ้โหเชติโน่นี่แกยังไม่เปลี่ยนสำรองเลยนะ
0: ใช่ครับ60กว่านาทีแล้วนะครับ
1: หรือว่าถ้าให้พวกตัวหลักซัดเกมนี้เราแค่ไปพักเกมหน้าก็ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเกมนี้มันก็สำคัญเพราะว่า
0: ต้องการอย่างน้อย
1: เอาชัวร์
0: แต้มมันจบเลยครับมันสบายกว่าครับแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดตัวหลักเต็มสูบของเขานะครับ
1: ก็
0: พยายามจะเล่นให้มันดีที่สุดนะครับแต่ก็จึงถือว่าให้โอกาสกับทางเปเป้อยู่เนาะ
1: ไอ้เปเป้วันนี้ลงมาก็โอเค
0: แต่มันดูบทบาทน้อยไปหน่อยคร
1: ับ
0: เนี่ยลงมาเปลี่ยนไป4คนก็ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนักครับเกเรียมงตั้งมาโรบินสันแปะเข้ากลางมาครับไทเลอร์ดำดึงก่อนโดนตันไปจนแถมไม่ทีก็ไทเลอร์ดำมาฟองบูรสิตครับโดนบัวปาโต้แถมเดสชิงกันครับฟรีแมนบนแล้วดีดกลับหลังไปเลยครับเอาชัวร์ก่อนครับตอนนี้อเล็กฟรีแมนไทเลอร์ดำฝากทางขวามาครับฟรีแมน
1: ก็เคาะบอลคองบอลเพื่อความชัวร์อเมริกาไม่เร่งแล้วนะครับนัดสุดท้ายอเมริกาจะเจอกับทางด้านตุรกีถึงว่าเน้นกะเอาชัวร์6แต้มไว้ก่อนนะครับ
0: ตุรกีก็ตอนนี้เลือดเข้าตาอยู่ครับ
1: ก็จะเล่นกันวันที่25นะครับส่วนออสเตรเลียก็จะเจอกับปารากวัยแพ้เกมนี้นัดสุดท้ายยังมีลุ้นนะครับอย่างน้อยๆก็อาจจะอันดับ2หรือว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับ
0: ก็เข้าช่วงวอเตอร์เบรกนะครับตอนนี้ก็พักก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ในช่วงวอเตอร์เบรกนี่ผมก็มีอะไรมาแนะนำนะครับสำหรับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือขึ้นเดินลงบันไดก็เริ่มระวังมากขึ้นก็คืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮีลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระข้อเข่านะครับทำให้คุณลุกเดินนั่งคล่องตัวแล้วก็มั่นใจครับตัวผ้าถักคอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ก็มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ครับผม
0: จากนี้ไปครับ
1: ขอบคุณร้านสมหวังไก่ย่างแล้วนะครับเอาไก่ย่างมาให้เรานี่ประมาณสัก50ถุงเดี๋ยวทิ้งไว้ที่นี่5ถุงพอ
0: ไม่มีเนื้อนะเป็นกระดูกไก่กับส้มน้ำแกง
1: ไม่ที่เหลือนี่ไงตอนเช้าเราไปตั้งแผงหน้าสมทองไง
0: ครับ
1: ขายเลยตอนเช้าอเมริกาเขาก็มีแฟนโซนนะพี่หู
0: ครับ
1: แฟนๆที่ไม่ได้เข้ามาดูก็ดูที่แฟนโซน
0: คือความจุสนามเนี่ยน่าจะเต็มอยู่แล้วนะสำหรับเจ้าภาพนะครับเพราะว่าความจุสนามเนี่ยมันได้ประมาณ 72,000 นะครับ
1: ช่วงคุณลิเบกนี่ก็เปิดบอนจูวี่นะ
0: ใช่
1: ไม่เอาไม่เอาคุณอย่าโยกอย่าโยก
0: เบาๆเบาๆ
1: เบาๆขอบคุณแฟนๆที่รับชมผ่านโซเชียลด้วยนะพี่อู๋ของเรานี่ Facebook กับทางด้าน YouTube รวมกันนี่เป็นพันนะครับ
0: ครับผม
1: ฤดูกาลใหม่ที่จะลุ้นแชมป์คะแนนเบียดกันน่าจะมีแค่อาร์เซนอลและแมนยูและลิเวอร์พูลครับแต่คุณพิสารสาเกตนะครับขอถามนอกเรื่องนิดนึงนะครับพี่ๆคิดว่าทีมชาวเก้ฤดูกาลใหม่จะเปิดและจะรอดตกชั้นไหมอาจารย์สายบอลเยอรมัน
0: ชาเก้ผมว่าต้องเสริมตัวหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เสริมอ่ะผมกลัวเดี๋ยวจะเหมือนพวกไอ้ที่ขึ้นมาเน
1: า
0: ะเพราะว่าอย่างเชโก้ผมเชื่อว่าลงได้ไม่ครบอ่ะนะด้วยอายุ40แล้วอ่ะมันก็อาจจะเริ่มเป็นตัวสำรอง
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็อาจจะลงได้ก็ครึ่งนึง
1: ครับ
0: ผมว่าต้องเสริมทีมนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นยังไม่พออ่ะทั้ง3ทีมเลยไอ้2ทีมดิ
1: ชาเก
0: ้ไอ้3ทีมเพราะว่าชนะโบกไม่ได้นะครับ
1: ชาเก้ชื่อเนี่ยชื่อใหญ่มากอะแต่ช่วงหลัง

0: มามันก็ซบเซาอะเนาะ
1: เอเวอร์แบกพวกนี้นะครับต้องเสริมทีม
0: เอาไงว่าถ้าชาวเก้จะไม่ตกชั้นน่ะก็จะเป็นเพราะผู้เสาประตูนี่แหละชาริอุส
1: ครับมีประตูจอมเก่ากับหน้าจอมเก่าคาริอุสกับเชโก้นะครับ
0: กลับมาลุยต่อครับ20นาทีสุดท้ายเวลายังเหลือออสเตรเลียเองดูจากรูปเกมก็พยายามจะบุกมากขึ้นนะครับ
1: แต่ออสเตรเลียแกเล่นเหมือนไม่ค่อยมีแพชชั่นนะไม่เหมือนอเมริกาแบบเหมือนอยากจะเอาอีกนะครับแต่ว่าออสเตรเลียแกเล่นแล้วเหมือนกลัวโดนหลังนะครับที่โดนไป2แล้วมันต้องใส่แล้วครับ
0: โอ้คอมเมนต์ของคุณหนามพางลายต้องขออนุญาตรัดเลยนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เอก56พี่อู49ครับ
1: โอ้รอรับหมายเลยครับรอรับหมายครับข้อมูลเท็จนะครับ
0: นี่คุณ
1: ได
0: ้บอกว่าอู๋49นี่เขาอึ้งเขานิ่งเลยนะเขาฝ่ายไม่เป็นเลยนะมีเล็กกว่า49ไหม
1: ไม่รู้เพราะปกติผมก็ใช้สั่งเขาว่
0: า
1: 72นะครับ
0: มีด้วยเหรอวะพี่มี72ด้วยเหรออ
1: ืมอ่ะก็จะเปลี่ยนแล้วครับทางฝั่งของปอร์เชตติโน่นะครับ71นาทีครับนำอยู่ 2-0 นะครับจะเปลี่ยนตัวลงมาบ้างครับสำรองครับดูว่าจะเอาใครลงมาครับเมื่อกี้เห็นแบบ
0: เบย์ฮาวเตอร์
1: เบย์ฮาวเตอร์ครับก็เดี๋ยวดูว่าใครจะออกนะครับแต่ก็ถือให้โอกาสกับทางไอ้เจ้าเปปี้เยอะเหมือนกันเนาะแต่วันนี้บทบาทจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้ความขยันครับเปปี้วิ่งไล่ตรงกลางได้เยอะเลยครับพยายามจะโยกลุยมาอิตาลีโน่เนี่ยก็ครึ่งเวลาหลังพยายามจะให้แบ็กช่วยเติมแต่ว่าก็จ่ายกันไม่ดีครับดูเลยครับเมตช้าไปรีบเกินนะครับโดนฉกได้ไทเลอร์อัดดับตู้หูไปกวาดมาลูกนี้เอาจับยาวไปอิตาลีโน่ลุยมายังจับได้เมตช้าเจอปั๊มอยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วโรบินสันลุยฝ่ามาโรบินสันคืนกลับหลังไปแล้วโอ้โหโดนบีบไล่อยู่ครับทีมริมครับโอ้โหเจอแถมเข้าไปเป่าฟาวให้ครับ
0: เรื่องคุณด้าไปทำฟาวแล้วทำไมไม่เล่นแบบนี้ตั้งแต่แรก
1: ก็วิ่งไล่เลยเนาะคืออย่างแรกไปยืนดูเขาเล่นนะครับ
0: วิ่งไล่วิ่งเทปมันก็ทำให้อเมริกาออกบอลยากเนี่ยต้องมีลูกบู๊ลูกดูบ้างโอ้นี่วิ่งมากระแทกแบบไม่มีทรงเลยนะครับอิรันคุนด้า
1: อันนี้นอกจากจะเหมือนกันทั้งหน้าตาแล้วนิสัยด้วยครับอิรันคุนเอกด้านะครับโอ้โห
0: เดี๋ยวผมขอเป็นทีมรีมก็ได้อาจารย์ขอเป็นทีมรีมดีกว่า
1: ไม่แต่อิรันคุนด้าช็อตนี้โดพี่ก็ไม่น่าโมโหไปแถมเขาเฉยๆนะครับ
0: เซบาสเตียน
1: เปปี้ออกจนได้
0: เซบาสเตียนเบอร์ฮาวเตอร์นี่เป็นมิดฟิลด์จากแวนคูเวอร์นะครับอายุ25ปีครับติดทีมชาติครั้งนี้เป็นนัดที่15ครับซัดไป1ตูอันนี้เป็นอะไรนะอาจารย์เบอร์อะไร
1: เบอร์14
0: อเมริกันอเมริกัน14ลงมา
1: อเมริกัน14นะครับลงมาแทนอเมริกัน9ครับพยายามจะเนี่ยพยายามจะวิ่งไล่แล้วพอไล่เขาก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโอ้โหต้องฝ่า3ครับบาโลกันใช้ตัวพิงไว้โอ้โหเกเรียแกกอดไม่ปล่อยเลยครับล็อกติดตัวไปด้วยครับแหมบาโลกันแกสะบัดโมโหครับเกเรียก็ลงมาเป็นแนวรับนะครับลงมาเล่นแทนชิกาติแล้วก็กติกขยับไปอยู่เป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแทนนะครับ
0: คุณเช็คนอนๆ นี่ลุ้นให้คุณลุ้นให้มาลูก3อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นเวลายังเหลืออยู่นะครับอีกประมาณสัก 15-16 นาที
1: ผมว่าอีกเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนพวกตัวสำรองลงมาแล้วก
0: ็
1: เอามาสวนทางด้านออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียผมว่าอาจจะดูตอนนี้ครับ 75นาทีแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องลุยเพราะเปลี่ยนมา4ตัวแล้วนะครับพยายามจะใช้แบ็กอย่างอิตาเลโน่นะครับมาริคิวมันเอาชนะมาได้ครับทิวมันลากไปก่อนจะเข้ามาในกรอบเขตโทษอยู่ครับทิวมันดึงรออยู่ครับไทเลอร์ดำโลไปทางขวาก่อนเก็บตกได้ครับเบอร์ฮาวเตอร์โอ้โหจ่ายสั้นเกินครับเบอร์ฮาวเตอร์จอร์แดนบอสครับดักได้แล้วก็ฝากคืนตรงกลางมาโอ้โหแต่อเมริกาไล่ดีสวนเร็วไม่ได้ครับชิกาติจอร์แดนบอสโอ้โหไม่ไหวครับ
0: โอนิล
1: ทะลุตามช่องมาเลยครับเมทคาฟขวาขวามาเอาเติมมาแล้วครับอิตาลีโน่คืนมาใหม่ครับเมทคาฟเพื่อนก็ดันพุ่งไปล้ำหน้าซะอีกครับจ่ายไม่ได้ครับตอนนี้ได้ขึงบ้างครับตอนนั้นออสเตรเลียเมทคาฟโดปาโต วนกอดบัวปะโต้เจอ2พยายามจะลุยไปเองครับบัวปะโต้ว้า

0: ังคาท่านลูกขึ้นมาบอลตกเลยไปซะอีกนะครับจะลังจัดสวนได้ลูกนี้ลุยยกมาไม่ผ่านเกเรียยอดเข้าไปด้านในก็ยังมีคิดริชาร์ดนะครับโมงทิ้งออกมาใหม่ บอลตกมาโอ้โหแต่เรียเก็บตกได้ครับตอนนี้เริ่มมาเป็นชุดๆแล้วครับ
1: มี
0: สติ
1: บุกขึ้นมาเหมือนจะพับสนามเหมือนกันนะครับออสเตรเลียลูกแรกมายังพอมีลุ้นนะครับ15นาทีสุดท้ายครับคือต่อออสเตรเลีย
0: ตอนนี้ก็เน้นการเจาะทางริมเส้นนะครับกัวบาโตวนมาก่อนครับจะพาเข้าไปในกรอบเขตโทษบัวปาโต้บอลทะลุสุดเส้นหลังบัวปาโต้ล็อกอีกทีหนึ่งเหลี่ยมซ้ายหยอดเข้าไปก็ยังมีตัวโมงดักไว้ก่อนอีรันคุนด้าบอลตกมาอีกทีนึงโดนหัวทิ้งไปก่อนโอ้โหเกือบจะได้ง้างเหมือนกันครับอีรันคุนด้า
1: โอ้โหมีกดดันเหมือนกันนะครับจังหวะโมงคริสติชาร์ดแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาบอลตกมาโดนแขน
0: เบอร์ฮาเตอร์แกถือว่าน้อยเกินครับทางด้านของสเตนเบอร์ฮาเตอร์คือตัวแกไม่สูงอะแกไซส์เท่ากับอีรันคุนด้าแต่แกไม่ขึ้นนะครับ
1: ผู้สินอยู่ตรงนั้นอ้อผายมือแล้วไม่มีอะไรครับช็อตนี
0: ้
1: นะโนจุดโทษแล้ว
0: ผู้สินผายมือแต่ว่าจันเอกผายลมนะครับได้กลิ่นอยู่เปรี้ยวๆอ่ะมาแล้วครับเออร์ไวน์แจ็คสันเอาตัวเก๋าลงมาเพิ่มอีก1คนแล้วก็โอคอนแองฮาร์ดแองเลอร์นะครับออกไปเลยครับได้กลับมาเป็นคู่หูจากซังพาวลีครับเออร์ไวน์แจ็คสันกับทางเมดคาร์ฟครับ
1: โอ้โหเวียนเจ็บดู
0: โรบินสันไปสอยเขาแล้วก็
1: โอ้โหโทษนะน่ะ
0: เซวิกซ์เบเยอร์เดินมาเคลียร์หน่อยครับ
1: พิ้วมากใช่ไหมที่สำรองลงมาโบโต้นี่ถือว่าพิ้วเลยนะครับริมเส้นนี่หรือว่าเล่นงานในรับของอเมริกาได้หลายช็อตเลยบอลโลกปีนี้เขาจะบันทึกว่าเป็นปีไหนครับเช่นเมสซี่แฮตทริกวันที่16หรือ17ถ้าตามโปรแกรมบอลของเขามันลงโปรแกรมวันที่16นั่นเองถึงแม้ว่าจะเล่นบ้านเราเข้าสู่เช้า17ก็ตาม
0: ทำตัวเองครับโบวาโต้คือภาพจับมาเนี่ยเขาอยู่เนี่ยไปดึงเขานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเขากางแขนมาแล้วมือไปฟาดโดนหน้าครับแต่นั้นอันเจโนเบลสันก็เลยผู้ตัดสินเลยไม่ได้ให้ฟาวครับแต่สเปอร์เจอร์แกไม่ค่อยผิดพลาดอยู่แล้วนะครับแกจังหวะแกเป๊ะครับแกเห็นชัดแกบอกก่อนแล้วไม่ฟาวครับเหลืออีก12นาทีนะครับตอนนี้มีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วครับออสเตรเลียต้องการ1ประตูก่อนนะครับ
1: ทุ่มไกลแน่ทุ่มไกลแน่ลูกนี้ผมมั่นใจ
0: เปลี่ยนนะครับ
1: ซิกาติทุ่มยัดไป
0: ความไกลเลยครับซิกาติ
1: ซูต้าอยู่ข้างในแล้วครับรูปร่างใหญ่ๆแบบนี้เอา
0: เรียบร้อยทุ่มสั่นต่ออีกรอบจันเอกเจิมเจิมรู้ทัน
1: พี่ถอยมันจะทุ่มไกลนะ
0: โอ้โหมันกว้างว่ะให้อายเลย
1: ผมอ่านคอมเมนต์ดีกว่าสวัสดีพี่ไพโรจน์นะครับฟังอยู่อำเภอโนนแดงโคราชชัดเจนดีครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีด้วยนะฮะของเราถึง4:00นะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวมีมารับช่วงต่อนะครับท่านอื่น
0: ของเราก็บรรยายสดทุกคู่นะครับตามกันได้ตลอดเลยครับอาเตะมุมครับสำคัญครับ10นาทีสุดท้ายโวปาโต้ไปเสาไกลพยายามจะขึ้นโขกโอ้โหโขกไปเต็มหน้าเลยครับเออไวแจ็คสันโอ้แล้วจอแดนบอสได้ซ้ำก็ไปนู่นเลยครับยิงข้ามคานไปเยอะครับก็เป็นอเล็กฟรีแมนครับวันนี้เด่นมากครับ
1: วันนี้เด่นมาก
0: เกมรุกเกมรับเลยครับอเล็กฟรีแมนเกมรับเนี่ยติดเขาตลอดส่วนเกมรุกแกเติมเกมช่วยเซจิโยเดสได้ดีมากนะครับ
1: โอ้ยจังหวะเทคตัวโมงศีรษะชนกันครับกล้องจากผู้ตัดสินลายตาเนาะโอ้มาอีก2ครับ
0: ชุดสุดท้ายนะครับ
1: อเมริกัน23กับอเมริกัน6
0: อ๋อเปลี่ยนแบ็คเอาเป็นโจสกาลีครับแทนเดสครับก็เป็นแบ็คจอมรุยเหมือนกันนะครับ
1: แล้วคริสตี้ลงมาหมายเลข6
0: ตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่ายังไงครับโรบินสันบอกเป็นผมหรือใครครับเนี่ยยังงงอยู่ตัวที่จะออกอ่ะสุดท้ายโรบินสันก็ออกครับแหมงอนครับกำลังเล่นดีๆอยู่โรบินสันเหมือนแกไม่พอใจครับโดนเปลี่ยนออกครับอาจารย์โรบินสัน
1: สคาลี่นี่เล่นกับ
0: กัดปักอยู่กัดปักแกก็เป็นแบ็คขวาตามตำแหน่งเลยคร
1: ับ
0: จะแบ็คจอมลุยเหมือนกันครับอีกหนึ่งคนเน
1: ี่ยชุดนี้อเมริกาไปเล่นในยุโรปเยอะมากนะ
0: ใช่ครับ

กับตัวบุนเดสกันเยอะนะครับก็สุดท้ายก็เป็นไอ้เจ้าโรบินสันน่าจะเก็บเรื่องเหลืองนะครับแกเลยไม่พอใจแต่อยากเล่นอยู่ครับแต่ว่ามันติดเหลืองอยู่นะก็เลยต้องเอาออกครับเดี๋ยวเกิดไปแดงขึ้นมาเดี๋ยวงานเข้าครับ

0: ปากออกซ้ายมาจอแดนบอสเปิดแล้วบอลมันฉลับเก็บตกได้รอจัดสวนปั๊มกันอยู่ครับจอแดนบอสอีกทีนึงบอสวนไป2รอบนะครับวนกลับมาใหม่ตั้งหลังคืนดีกว่าครับไปเอากันตั้งหลักกันใหม่ครับซูต้าให้มาครับเกเลียกลับมาอีกทีครับซูต้าจะหาช่องเปิดอยู่ครับวางออกขวามานะครับลุยมาครับอิตาเลโน่ค่อยๆเลาะไปก่อนครับอิตาเลโน่ไม่มีเพื่อนมาเชื่อมนะครับเอวายแจ็คสันกลับมาอีกทีนึงบอลกลับมาครับเอวายแจ็คสันดีดออกมาแล้วก็วางหยอดเข้าไปด้านในบอลตกแล้วก็มันติดซ้ายไปหน่อยซ้ำไม่ได้ครับจอร์แดนบอส
1: โอ้โหนี่ปล่อยบอลตกพื้นแบบนี้อันตรายนะครับยังดีที่บอลติดไซส์แล้วมันตกพื้นปุ๊บมันกระดอนออกหลังมาเลยครับเสาไกลเข้าไม่ถึงนะครับเนี่ยแนวรับอเมริกาเกือบจะติดประมาทแล้วครับลูกนี้
0: โจสการลี่ครับน่าจะเคลียร์ดีกว่าครับแกไปปล่อยให้บอลตกดีว่าตัวหลังนะบอสแกนะแต่ดูจะถึงตรงนี้ก็ครึ่งหลังน่าจะทดไม่เยอะนะอาจารย์เองเนาะเพราะครึ่งแรกมันทด7นาทีเพราะว่ามีจังหวะที่ศีรษะปะทะกันนะครับแล้วมันทด7นาทีครับยอร์เตเลียเปลี่ยนมาแล้วเกมมันไม่ได้ยกระดับมากขึ้นนะครับมันก็ได้บุกปะปลายนิดๆหน่อยๆแต่ว่าทางอเมริกาก็เพาเกมด้วยครับเจาะอเมริกาไม่เข้าเลยครับทุ่มเร็วมาบอลจ่ายทะลุตามช่องมาควายต่อมาให้ครับบาร์เตอร์เมทคาร์ฟไปสุดเส้นหลังเปิดมาก็โดนมงสกัดมาแถว2อีกทีนึงก็เจอปั๊มอีรันคุนด้าไม่ได้เตะสกัดยังอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่เคลียร์มาก่อนวุฒิศิลป์มาบังทางอยู่ครับหน้ากรอบเขตโทษพยายามจะวนผ่าเข้าไปฝากมาให้อิตาลีโน่เปิดไปก็ยังจิ้มไว้ได้เตะทิ้งอีกทีนึงบาโลกันให้ลูกนี้ตอนนี้ออสเตรเลียมาเป็นชุดครับเอร์วายแจ็คสันลุยมาใหม่ฝากข้างซ้ายก่อนเอร์วายแจ็คสันไปจนสุดเส้นเปิดยัดมาก็ติดคิริชาร์ดครับได้เป็นเตะมุมเลยครับชนะของออสเตรเลียครับ
1: ดูจากวิธีการเล่นออสเตรเลียในช่วง10นาทีหลังเนี่ยสู้ได้เลยนะครับถ้าเลือกที่จะวัดกับอเมริกาเลยนี่ถือว่าจังหวะสวนจังหวะที่จะเปิดเกมลุกนี่ถือว่า
0: ดีวางแผนมาผิดนะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ถ้าบุกตั้งแต่แรกๆน่าจะสู้ได้อย
1: ู่หรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยไอ้เจ้าสำรองอย่างทางด้านอิรันกุนด้าถ้าปล่อยลงตั้งแต่ครึ่งแรกอ่ะอาจจะเล่นงานแนวรับของอเมริกาได้เปิดคอนเนอร์มาครับ
0: ลูกเตะมุมบอลล้นมาอิตาเลียโน่กระชากไปสุดเส้นแล้วเปิดลูกเดียวบอลมันยังไม่ออกแปะกลับมาแล้วยิงลูกเนี่ยวืดซ้ำอีกทีนึงติดบล็อกซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ได้เกเลียโดนสกัดได้ก่อนแล้วเป่าไว้แล้วครับมีจังหวะปะทะกันแล้วเหมือนฟาวไว้ก่อนแล้วครับโอ้ยคิดริชาร์ดนอนกองอยู่เป็นซูต้าไปอัดครับ
1: ซูต้าไม่ลงแล้วตอนนี้คือค้ำในแดนบนเลยโอ้มาเป็นพายุเลยครับออสเตรเลียแต่ประตูตีไข่แตกมันยังไม่มานะครับ
0: แนวรับที่เพิ่งจะลงใหม่ๆนะครับเกเลียครับ
1: ดูจังหวะเปิดเหมือนจะไม่ดีนะครับแต่ว่าเสาไกลยังเหลืออยู่เปิดคอสมาอีกทีนึงโอ้ที่จังหวะผักไปแล้วครับซูต้าก็ไปอัดกับริชาร์ดอีกทีนึงยิงซ้ำคีนก็ไปติดบล็อกอีกครับแต่ผู้ตัดสินเป่าไปแล้วนะครับก็ไม่มีทางเลือกนะครับทางด้านโปโปวิชต้องให้ลูกทีมลุยอย่างเดียวครับ
0: 5นาทีสุดท้ายครับไม่รวมทดนะครับพยายามจะกระตุ้นลูกทีมครับโปโปวิชบอลยาวๆทิ้งมาครับซูต้าโมงได้ครับไทเลอร์ดำก็โมงตั้งสวนกลับมาครับบาโลการจิ้มทะลุมาชิบานคืนหลังกลับมาก่อนครับดึงช้าก่อนครับไม่รีบครับบนกลับมาตั้งหลักกันใหม่ไปเลยครับเล่นเวลาไปด้วยครับคิดริชาร์ดก็คืนประตูไปเลยครับแมตฟรีสเตะอุ้ยเกือบช้าครับแมตฟรีสแมตดึงนานไปนิดนึงบอลมาไทเลอร์ดำพุ่งโมงสวนตั้งมาใหม่กับโมงสวนไปทีครับเกเรียทีมรีมกับโมงตั้งมาอีกทีนึงกับซูตะกับโมงตั้งกลับไปครับเอ้าก็จะโมงกันอย่างเดียวเลยผู้เซนบอกพอปวดคอครับเป่าหยุดซะเลยผู้เซนบอกโอ้โหโมงกันอยู่นั่นน่ะ
1: ผู้เซนมองตามกันแบบคอเคล็ดนะโอ้โหหลายช็อตมากออสเตรเลียเป็นฝ่ายที่ได้เล่นนะครับช็อตเนี้ย
0: เงียบทางผู้เซนเอลิกเซเวเยอร์พยายามจะเข้ามาบอกนะครับบอกถ้าปล่อยให้โมงกันอีกเนี่ยเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกก่อนพอดีครับโอ้โห
1: ที่คุณแอปพีเคบอกว่าออสเตรเลียเล่นแบบนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมาลำบาก
0: ใช่ครับคือไม่ยอมสู้ตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยกลายเป็นกฎ

0: อเมริกาในครึ่งหลังได้อยู่เลยอเมริกาครึ่งหลังเกมรุกก็ไม่น่ากลัวแล้วนะครับเนี่ยบุกพับอยู่เลยครับแต่ว่ามันเจาะไม่เข้าครับลุยฝ่ามาเองเลาะขวามาไหลทะลุไปครับเออร์วาแจ็คสันหักกลับมาบอลมันย้อนหลังไปหน่อยจับแล้วปั๊มกันได้โยนเข้ามาในกรอบเขตโทษคิริชาร์ดวอลเล่ย์ทีนึงก็ไปนู่นเลยมันไกลไปเยอะเลยครับไม่ไหวครับ
1: อุ้ยเสาไกลจังหวะ
0: ผิดทางไปหมดครับ
1: ถ้าอเมริกาไม่โบกมาเนี่ยซุตต้าเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับอย่างที่บอกอ่ะซุตต้าคือเซนเตอร์ที่เขาไม่ลงแล้วเนี่ยเขาปักหลักอยู่แดนบนอย่างเดียวเลยครับ
0: ใช้ความใหญ่ของซุตต้าเนาะ
1: ครับจอร์ดเวีย
0: จอร์ดเวียมาดูลูกนะ
1: แค่เนี่ย
0: แต่ว่าลูกชายวันนี้ไม่ได้ลงนะครับทีมชีนี่นั่งสำรองอยู่ครับ
1: เอ้ดูพอเขาไว้หนวดไว้คราวหน้าก็เปลี่ยนนะ
0: ใช่จอร์ดเวียที่เห็นมันอีกมุมหนึ่งไปเลยนะมุมแบบเหมือนเป็นแรปเปอร์นะมุมปกติก็จะเข้มๆ
1: พ่อเล่นทีมชาติ
0: แล้วจะมีปัญหากัน
1: ใจเย็นใจเย็นใจเย็น
0: ใจเย็นครับใจเย็นครับนะไม่
1: มาลูกการออกมาลูกออกมาเรานำอยู่แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงเดี๋ยวผู้ตัดสินจัดการเอง
0: บาโลกันครับไปโดนดึงๆแล้วจะไปมีเรื่องกันคราวนี้กรูนเข้ามาตอนแรกนึกว่ากรูจะมีมวยโม่ที่ไหนได้ครับแหมคือมาห้ามกันวันนี้ก็ต้องชมครับ
1: ออสเตรเลียชุดนี
0: ้ใบเหลืองมาแล้วครับ
1: สายเขาเรียกว่าสายพันธุ์ดุๆไม่ค่อยมีนะมันไม่เหมือนยุคก่อนหน้านี้พวกมาร์ควิลูก้าเบรชชานโนพวกนั้นสายบู๊นะครับ
0: คือพวกเมทคาร์ฟพวกไอ้เจ้าเออร์ไวน์แจ็คสันก็มันก็อายุเยอะแล้วไง
1: ใช่
0: 30กว่าไปแล้ว2ผู้เล่นกองกลางออสเตรเลียครับก็ไม่ไหวแล้วใบเหลืองเป็นของอิตาเลียโน่ครับ
1: ขาจะหักแล้วจานบุ๊กบ้างเนี่ยต้องบุ๊กต้องแจกแล้วครับจานเนี่ยมาเรียบร้อยคูบาซินแนะนำให้ลองครับแล้วแต่นะมันแล้วแต่ความชอบนะ
0: 5ใบไปแล้วนะครับโอ้โหก่อนในซูต้าโดนไปอีก1ใบ
1: คุณก้องเกียรติบอกว่าครั้งนี้ไม่เห็นมีฮูริแกนตีกันนะครับมี
0: นอกสนามมีเกือบทุกนัดเลย
1: ก่อนหน้านี้อ
0: าเจนนี่ก็พอกันเลย
1: สาวอยู่เลย
0: ครับ
1: ของเชียร์นะเขาใส่เสื้อจริ
0: งๆแต่อาจจะเป็นกลุ่มไม่ใหญ่ประมาณ7-8คนเนอะปกติมันตีกันมันจะเป็นกลุ่มใหญ่
1: จะไปเห็นฮูริแกนเหมือนเมื่อก่อนมันน้อยแล้วนะครับ
0: แต่
1: แฟนบอลเมาเหล้าเจอหน้ากันมีซัดกันยังมีอยู่นะแต่ครั้งเนี้ยก็น้อย
0: เอา
1: อีกแล้วเอาอีกแล้ว
0: อีรันคุนด้าจะเอาเรื่องคือเป่าฟาวเป็นอีรันคุนด้าฟาว
1: แล้วเอาอีกไหม
0: แกไม่พอใจครับเนี่ยเพื่อนต้องมาห้ามนี่จะล่ออีกรอบแล้วครับผู้สินจะแจกอีกไหมโอ้ไปอัดไอ้เจ้าสกาลี่เนาะอีรันคุนด้า
1: เป็นจังหวะเทคตัวไหล่ท่อนแขนนะครับดีนี่ศอกไม่กลางนะครับนะ
0: เข้าสู่นาทีสุดท้ายของนาทีที่90แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทดเท่าไหร่นะครับนี่ครับขึ้นมาว่าอิตาเลโน่ครับแล้วอเมริกาทะลุตามช่องมาอยู่ได้เปิดยัดเข้าไปนะครับบอลชั้นแลบครับได้เป็นลูกเตะมุมไปฉลับเกเลียนะครับ
1: ครับคู่ที่2ของฟุตบอลโลกก็จะบราซิลหรือว่าสกอตแลนด์เดี๋ยวผมขอเปิดโปรแกรมเช็คดูก่อน
0: สกอตนะสกอตก่อน
1: สกอตกับทางด้านโมร็อกโกนะครับตี5นะครับ
0: 6นาทีครับโอ้โหครึ่งหลังครึ่งหลังไปทดเยอะเพราะว่าไอใบเหลืองเนี่ยแหละครับจะสอยกันหมักซะเลยครับมาริคิวมันแล้วบังไม่ดีนะครับโดนเตะอัดครับมาริคิวมันไม่เนียนเท่าไหร่
1: ครับ
0: ลูกทุ่มครับเกเลียควางมาลูกนี้เอาดีดมาลูกนี้จิ้มกันมาริคิวมันไม่ฟาวครับแล้วเตะอัดกันครับได้ทุ่มเลยครับออสเตรเลีย
1: ดูแล้วโอกาสที่จะเก็บ3แต้มก็สูงแล้วนะครับทางด้านอเมริกา
0: ที่อย่างน้อยมันต้องมา 2-1 ก่อน
1: ใช่
0: ครับมันจะได้ลุ้นนะลุยทะลุมาครับโบปาโต้แหวกมา1เจอตัว2โบปาโต้ยังมาได้อยู่แล้วตามมามีตัวช่วยบอลหลุดมาเหมือนกันซะโอ้โหเปิดไม่ดีครับโอ้โหเปิดออกหลังไปเลยโบออกไปแล้ววุฒิสินเป่าไปแล้วครับโอ้โหลุยมาดีแล้วอิตาเลโน่เปิดแย่ครับลูกนี
1: ้เขาไกลมีรออยู่2คนภาพให้ดูอะไรใครมีปัญหา
0: จังหวะที่คู่นั้นมันมีผลักกัน
1: นี่มันมีผลักกันอีกผู้สินช็อตที่ผลักอาจจะไม่เห็นนะครับถ้าเห็นนี่แจกเหลืองได้เลยนะครับเนี่ย
0: คือแกเป่า

0: ฟาวไอ้ช็อตอีรันคุนด้าไปแล้วนะครับ
1: อีก
0: คู่นึงก็เล่นโดยไม่รู้เรื่องนะครับไปอัดกันนี่โชว์ให้ดูว่านี่เป็นไงการ์ดค
1: ิน
0: ดี้ชาร์ปนะครับไอ้นั่นเกม
1: คือ
0: เกมฟุตบอลอะไรเกม
1: คือฟุตบอลโลกที่
0: มันมีการ์ด
1: ใช่การ์ดเขาจะมีการ์ดสะสมนักเตะกัน
0: ครับ
1: เมื่อก่อนบ้านเราเดี๋ยวนี้คือปีนี้ไม่รู้มีเปล่านะสมุดสะสมการ์ดนะเมื่อก่อนผมก็ซื้อเซเว่นมีมาขายด้วยตู้แต่ว่าเสียตังค์เยอะมาก
0: ไม่รู้เรื่องพัฒนาเด็กคุณพ่อบังคับให้เล่นหุ้นอย่างเดียวเลยไม่ได้มาสนใจเรื่องเลือกการ์ดพวกนี้นะครับ
1: ฟางหยิบสนับมือนะคร
0: ับดูจังหวะอเมริกาลูก3มาไหมเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วให้มาโอ้โหแรงเกินต้อง3อยู่แล้วนะจ่ายแรงเกินครับทรัสตี
1: ้
0: ยังได้อยู่ครับบาโลกันคืนมาอยู่ที่มุมธงโอ้ให้แรงไปหน่อยครับเอ้ายังหมุกได้อยู่ขอ1 2กันเบาเกินเอาบอลฉลับไปฉลับมาหาไม่เจอครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นอเมริกาได้บุกอยู่จัดสวนครับอิรันคุนด้าแต่หนีไปแล้วใบเหลืองอีกไหมคีริชาร์ดไม่รอดครับโอ้อิรันคุนด้าจริงๆถ้าลงมาเนี่ยน่าจะลงมาได้ลุ้นกว่าในครึ่งแรกเลยนะครับ เนี่ยแต่หนีกาลี่ไปแล้วครับริชาร์ดมาฟาวครับ
1: คู่ที่5ใครภาคฟังเช็คให้พี่หน่อยว่าคู่ที่5ใครมาภาค
0: อาหมอไหมฮะอาหมอปัญญา
1: อ๋อพี่โอ๊คพี่โอ๊คการทึ่งกันกับบางเบงตีห้าไอ้คู่ต่อไปนะครับเอาเดี๋ยวดันเดี๋ยวเดี๋ยวพูดสินตะคิวอ่ะเดี๋ยว
0: เฟลิกซ์เวเยอร์ตะคิวกิน
1: โอ้โห
0: ต้องเรียกแล้วเตะอเมริกาครับ
1: ไอ้นี่มันยิงพ่อเยอรมันนะเนี่ย
0: เยอรมันเบอร์หนึ่ง
1: ตะคิวเยอร์ครับ
0: อ้าวกลายเป็นเยอรมันสองต้องมาช่วยครับเวเยอร์ตะคิวขึ้นโอ้ทดเวลาเพิ่มทีมแพทย์ต้องมาดูครับไปเด็กสเปเยอร์
1: เป่าจบก็ได้นะจะไปกินไก่ย่างแล้ว
0: เวบอกโอ้งามใส่เลยครู
1: โอ้นี่สเปเยอร์นี่ตัวครับตัวท็อปของยุโรปเลยคร
0: ับ ภาพประวัติศาสตร์ครับสเปเยอร์บอกโอ้อะไรเกิดแต่ครู
1: แบบนี้นี่มึงเสียเครดิตผู้สิน
0: ที่4ต้องลงมาแล้วครับวิ่งไง
1: จะดมไหมจะดมหรือน้ำมันมวยดูดิ
0: โหงปะหรืออะไร
1: หมอนน้ำท่อมน้ำท่อมเนี่ยจิบน้ำท่อมนิดนึง
0: โอ้เฟลเยอร์บอกโอ้โหโดกไปเต็มที่เลยอย่าหม่องครับกะไม่ให้ดมโอ้ขึ้นเลยฟื้นเลย
1: เฮ้ยโอ้โห
0: ทั้งงาดเลย
1: แบบนี
0: ้โอ้แหมนึกว่าน้ำเกลือแร่
1: พุทธศิลป์บุญเดช
0: โอ้
1: คุณต้องไปดูงานโปเกมอนที่อังกฤษนะนี่คุณสู้แอนโทนีเทเลอร์ไม่ได้นะ
0: เนี่ยหน้าแดง
1: เฮ้ยเฮ้ยโ
0: อ้ตาแ
1: ดงคงแบบ
0: กูสิที่4นี่กะเอาจะมองไว้นวดเข่าครับ
1: ลุงนี้กูให้ทดเจ็บ3นาทีจบแล้วไม่เสียทรงด้วย
0: สวยเยอะเกิน
1: โอ้โห
0: ดกไปเต็มหลอดเลยครับ
1: เรียบร้อยเลย
0: อะโอ้รู้ไม่ได้เว้ยก้าวๆมันแซวต้องรีบลุกเดินเป๋ๆมาก่อนครับกูสินเฟลิกซ์สวยเยอะ
1: กรรมการมันตะคิวอ่ะโอ
0: ้แล้วตัดเบอร์ต้นๆบุนเดสด้วยเอ้าลูกฟรีคิกตั้งเตะบอมเข้าไปด้านในบอลตกมาขวดทิ้งไปก่อนเลยครับเหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับ
1: ก็จะทดเกิน 2-3 นาทีอ่ะ
0: เพราะว่ามีช็อตที่ตะคิวขึ้นนะครับถือว่าก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับในขณะที่คุณเป็นตะคิวให้กินยาหม่อง โอ้ถึงก็ขางาดเลยครับเป็นควายเยอร์แล้วดูไม่มีอาการเลยนะครับวิ่งหายตึงเลยครับเอาบอมไปอีกทีนึงครับโอ้กลายเป็นบอลมั่วไปแล้วครับทางด้านของโวปาโต้บอมก็ไปลูกนี้เซ็งตัวเองเลยโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยแล้วก็จะเปลี่ยนตัวลงมาอีก2คนครับ
1: เ
0: จโอเรน่าครับ
1: อเมริกัน7กับอเมริกัน19นะครับ
0: ก็บาโลการนอกแล้วนะ
1: อีกคนนึงฮาชิไรป่ะครับ
0: ฮาชิไรไอ้
1: ส่วนหน้าของโคเวนทรีครับ
0: ที่ว่ายิงนั่นจีประตูนี่ยิงเยอะนี่
1: ถอดบาโลกันออกครับโอ้จริงๆอยากเห็นไอ้เจ้าเป็นไอ้อารอนสันลงนะพี่ไอ้ปูเชติโน่มันไม่รู้เหรอว่าจอร์จเวอาร์มาดู
0: ไม่ส่งเด็กลงหน่อยเขาคงตามเกมอะแต่ว่ามันก็หน้านิดนึงนะอย่างน้อยไอ้ตำแหน่งเลน่าเนี่ยให้เวอาร์ก็ได้นะ
1: แมคเคนนี่โดนถอดออกนะครับแต่ผมชอบคู่กลางอเมริกาเทเลอร์ดำกับแมคเคนนี่
0: โอ้ลงตัว
1: ลงตัวมาก
0: เทคนิคดีทั้งคู่นะครับอีกคนคอยตัดเกมมีคนคอยสร้างสรรค์เกมนะดูโหม่งเสยขึ้นมา

0: อีรันคุนด้าจะไปทิมรีมยังถอยไปโมงได้สะบัดมาครับเอวายแจ็คสันอีรันคุนด้าโดนอัดล่วงไปอีรันคุนด้ายังไปได้ต่อลากไปสุดเส้นเนี่ยคุนด้าเปิดหากลับมาก็โดนดักไว้ได้ต้องเตะทิ้งเลยครับเตะไปไกลๆก่อนแล้วครับอเมริกาโอ้โหโมงตั้งมาให้ลูกนี้อ้าวครับได้สวนแล้วทะลุได้ไหมมีธงล้ำหน้าหรือเปล่ายังไม่มีอเมริกาลุยมาเข้าไปในกรอบเขตโทษเข้าขวาแต่งขวาอีกทีนึงแล้วก็งานยิงมาโดนบล็อกพอดีล้ำหน้านั่นแหละครับเพราะตอนแรกอ่ะเหมือนล้ำไปแล้วครับฮาจิไรครับ
1: กองจับไปที่ผู้สิน
0: อย่าอย่าไปตะคิวจะตะคิว
1: ไว้ครับไปจะจบแล้ว
0: อยากโดบอย่ามองครับ
1: อยากให้ดีครั้งที่สอง
0: อยากพังงาดครับอยากพังงาด
1: ผู้สินบุญเดชไม่ฟิตหรอโอ้เสียชื่อมากนะ
0: โอ้นึกถึงนักคอมอยู่นะพังงาดเลยนะเพิ่งเจอไปหลอดเดียวหน้านี่แดงเลยตัวเยอะแล้วดูวิธีการตะคิวเลยนะ
1: อ่
0: ะ7นาทีกว่าไปแล้วนะครับจากทด6นะครับเพราะว่าช็อตตะคิวอ่ะ
1: อากาศอาจจะร้อนนะบ่าย2มากแล้วอ่ะ
0: ใช่ร้อนชื้นด้วยนะเอ้ยมันร้อนแห้งๆร้อนแห้ง
1: ๆ7นาทีแล้วนะครับทดเจ็บเกิน
0: 7นาทีครึ่งแล้วครับทีนี้ก็เป็นไอ้นี่ไปเป็นทีมนะเป็นทีมตะคิวบวกยันยะหม่อง
1: ก็แจ้งโปรแกรมนัดต่อไปของทั้งคู่นะครับนัดที่3อเมริกาเนี่ยเข้ารอบแน่ๆครับแล้วต่อไปอเมริกาจะเจอกับตุรกีส่วนทางด้านออสเตรเลียเจอกับปารากวัยนะครับ
0: ก็อยู่ที่ผู้ช่วงเช้าด้วยจะเป็นอย่างไรฮะแต่อเมริกาไม่สนแล้วครับอ่ะลุยดูดลงมาได้ครับลุยมาแล้วเดียวเลยหน้าจ่ายมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้ยิงอีกเกือบลูก3ช้าไปหน่อยก็พาจี้ไลแล้วก็สุดท้ายผู้สินเป่าจบเกมครับอเมริกาก็ชนะออสเตรเลียไป2ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับก็2ประตูในเกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับเป็นโอนโกของทางด้านเบอร์เจสก่อนนาทีที่11แล้วก็2-0ครับแพ้เกมครึ่งแรกจากฟรีแมนนะครับอเมริกาครับออกสตาร์ทในรอบแบ่งกลุ่ม2เกมชนะรวดเก็บไปได้6แต้มเต็มนะครับ
0: เจ้าภาพวันนี้มาหล่อมากนะครับ
1: วันนี้
0: ถือว่าสู้ไม่ได้เลยนะ
1: คู่ต่อ
0: ออสเตรเลีย
1: คู่ต่อไปของกลุ่มนี้นะพี่หูถ้าทางด้านตุรกีกับปารากวัยถ้าคู่นี้เสมอเนี่ย
0: เดือด
1: ทางด้านอเมริกาเนี่ยจะเป็นแชมป์กลุ่มทันที
0: สบายเลยเพราะว่าคู่นี้แพ้ด้วยกันมาทั้งคู่
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ยังถือว่าไม่เสียหายสำหรับออสเตรเลียเพราะว่าเกมแรกเขามี3ไปแล้ว
1: ครับ
0: ก็ไปลุ้นนัดสุดท้ายได้อยู่นะครับ
1: เอ้ยแต่ใครที่ได้ดูเกมแบบนี้ว่ายิ่งโดยเฉพาะครึ่งหลังโคตรสนุกนะแล้วผมยังงงว่าเอ๊ะทำไมไอ้โทนี่ปูโปวิชไม่เล่นเหมือนครึ่งหลังนะ
0: ผมว่าเรื่องของการวางแผนเนี่ย
1: ใช่
0: พอวางแผนผิดไปกลัวเจ้าภาพเกินนะแต่ผมว่าเริ่มสนุกตั้งแต่ช็อตผู้สินเมตาคิวนะแล้วพอฟังงาดเท่านั้นโอ้โหเกมเดือด มัน
1: นี่คอมเมนต์จากคุณแอปพีเคบอกไมเคิลโอลิเวอร์กับแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยดูดีขึ้นมาทันทีครับเห็นไหมอย่างน้อยก็ไม่จะคริวแน
0: ่ไม่สวยเยอะบอกตัดสินอย่างดีมาเจอช็อตตะคิวขายขี้หน้า
1: ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับ ท
0: ุ
1: กข้อความทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่เข้ามาพูดคุยทักทายกับเรา2คนนะ
0: เพราะเราออกตีสี่เนาะที่ก็เลยเวลาแป๊บนึงแต่ยังไม่รู้ว่าช่วงต่อมามีใครมาอย่างนะ
1: น่าจะมาแล้วน่าจะมาแล้ว
0: ถ้ายังไม่มาเดี๋ยวเป็นช่างเราคุณไปกับข้าวฟ่าง
1: เอาไปกับข้าว
0: มันเป็นโควงคำจะเข้ามานะครับมาบรรยายครับ
1: ลาเลยจัน
0: เอกต้องเฉลยไหมเขาคู่เราต้องเฉลยด้วยดิ
1: เฉลยก็คือนะครับคำตอบคือญี่ปุ่นนะครับคำตอบคือญี่ปุ
0: ่
1: น
0: ในเกมของเรานะครับ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยกันด้วยเนาะมาส่งมาอาจจะอ่านได้บ้างไม่อ่านไม่ได้บ้างก็ต้องขออภัยเพราะว่าก็บรรยายฟุตบอลเนาะก็ส่งมาไม่ได้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมก็ของเรามีถ่ายทอดสดทุกคู่
1: ใช่เลย
0: นะครับอ่ะก็ตามกันต่อได้วันนี้คู่ของผมจันอู๋กับจันเอกลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: นิดเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
14: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
15: สวัสดีครับ 4:12 นะครับมาอยู่ต่อกันเลยนะครับกับ99 Live บอลโลกนะครับในเวอร์ชั่นรอบโลกกีฬาต้องหรือต้องบอกว่ารอบโลกกีฬาเวอร์ชั่น99 Live บอลโลกไม่รู้นะแต่ก็รายการเดียวกันแหละนะฮะเพราะว่านี่ก็คือรายการรอบโลกกีฬานะ4:00 ถึง 6:00 แต่ว่าวันนี้เราก็มีรายงานสดฟุตบอลโลกโดยคุณเจ๋งทรงศักดิ์วันนี้จะรับหน้าที่โชว์เดี่ยวรายงานคู่สกอตแลนด์กับโมร็อกโกเอาเคี้ยวข้าวอยู่
16: จะดีเหรอพอดีขอบคุณข้าวจากพี่สมองไก่ย่าง
15: เอาเมื่อกี้เอกบอกนิตยา
16: ไม่ใช่สมอากาศย่างเอ๊ะคุณเนี่ยไปพูดเดี๋ยวพี่ออสเขาจะว่าเอานะฮะ
15: พูด
16: ขอบคุณพี่ออสด้วยพอดีพี่สมชายเขาบอกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วว่าพี่ออสเขาจะส่งไก่ส่งอาหารให้เกณฑ
15: ์ครับ
16: ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับ
15: มีอย่างอื่นด้วยนะ
16: เอาเหรอ
15: ใช่
16: แต่ว่าก่อนอื่นก็สวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนรายการที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะเป็นขายวิทยุของเรานะครับทั่วประเทศไทยเลยภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต
15: ้
16: นะครับทักทายกันด้วยนะครับเราออกอากาศทั่วประเทศเนี่ยเที่ยงคืนจนถึง17:00 นะเราหยุดกันหนึ่งชั่วโมงก่อนนะ
15: ครับ
16: แล้วก็จะมารายงานสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
15: ครับ
16: ครับผม
15: รอบสุดท้ายหรือรอบแรกฮะ
16: ก็เขาเรียกไฟนอลไฟนอล
15: รอบสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มรอบแรก
16: รอบสุดท้ายรอบแรกแมตช์เดย์ที่2
15: ครับ
16: พูดอะไรให้ยาวเหยียดเกียรติพันธ์ทองคุณนะ
15: ก็แปลว่าบอลโลกรอบ2แล้วกันเอ้ยรอบแรกแล้วกันรอบแรกนัดที่2
16: ครับ
15: รอบแรกนัดที่2เป็นเกมในกลุ่ม
16: 4
15: กลุ่ม4นะครับกลุ่ม4นี่คือกลุ่มบราซิลนะถ้าจำง่ายๆนะฮะ บราซิลในเกมแรกเสมอกับโมร็อกโกไป 1-1 นะฮะไล่ตามตีเสมอแต่คู่ของเรานี่จะเป็นสกอตแลนด์ก็จะเจอกับโมร็อกโกที่เสมอกับบราซิลมานี่แหละนะครับซึ่งโมร็อกโกก็หลายคนคงจะได้เห็นหน้าเห็นหนวดเห็นฟอร์มกันไปแล้วนะฮะ
16: คร
15: ับ
16: ผม
15: หนึ่งในทีมที่น่าจะโชว์ฟอร์มดีที่สุดเหมือนกันนะครับในแมตช์เดย์หนึ่งของฟุตบอลโลกที่ผ่านไปนะครับ
16: ครับ
15: เล่นดีต่อเนื่องนะครับจากฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เข้าถึงรอบ4ทีมนะฮะแล้วก็ในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปแอฟริกาก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าตกลงเขาเป็นแชมป์หรือว่าใครเป็นแชมป์กันแน่นะฮะเป็นแชมป์หรือรองแชมป์กันแน่นะครับแต่ก็เป็นว่านัดนาทีนี้เขายึดว่าโมร็อกโกเป็นแชมป์แล้วกันเพราะว่าเซเนกัลนี่โดนริบแชมป์ไปนะครับ
16: ก็ในเชิงปฏิบัติกับในเชิงทฤษฎีป่ะคุณหรือว่าไงฮะ
15: ประมาณนั้น
16: ประมาณนั้นนะ
15: ในเชิงทฤษฎีเนี่ยเป็นเซเนกัลเพราะว่าชนะในรอบชิงนะฮะแต่ในเชิงปฏิบัติในเชิงปฏิบัติเนี่ยเป็นเซเนกัลแต่ว่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยก็ต้องเป็นโมร็อกโกนะครับ
16: ครับผม
15: ครับผมส่วนสกอตแลนด์เกมแรกก็ชนะเหมือนกันนะฮะ
16: ชนะเฮติบางไง
15: แต่ฟอร์มก็ดีชนะเฮติเป็น 1-0 เองนะครับ
16: ครับ
15: ครับอันนี้ก็ถ้าชนะอีกก็เข้ารอบเลยส่วนโมร็อกโกถ้าชนะก็โอกาสเข้ารอบสดใสแต่ที่จบไปแล้วคู่หนึ่งเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เพิ่งจบไปก็อเมริกานะครับเจ้าภาพร่วมก็ชนะ2เกมรวดเข้ารอบแน่นอนเช่นกันนะครับชนะออสเตรเลียไป2-0นะครับ
16: ครับ
15: ได้ประตูนาที11นะครับจากคาเมรอนเบอร์เกสทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็อีกลูกเป็นอเล็กซานเดอร์ฟรีแมนนะครับนาที43นะครับ
16: แบบนี้อเมริกาก็แชมป์กลุ่มสิ
15: แชมป์กลุ่ม
16: แชมป์ยัง
15: เ
16: พราะออสเตรเลียเกมแรกก็ชนะมาไม่ใช่เหรอ
15: น่าจะแชมป์แหละเพราะว่า
16: แชมป์กลุ่มแล้ว
15: เขาดูเฮดทูเฮดใช่ไหม
16: ใช่เฮดทูเฮด
15: ชนะออสเตรเลียก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่มนะฮะ
16: ครับ
15: ครับ
16: อ่ะก็เดี๋ยวเราตามติดกันต่อนะเราจับ1ชั่วโมงก่อนเนี่ยเราเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันได้เดี๋ยวก็เมื่อกี้เห็นพี่อูใหญ่นะฮะกับพี่เอกเขาหัวเราะอะไรกันนะเมื่อกี้กรรมการเป็นอะไรเมื่อกี
15: ้ไม่รู้ครับ
16: เอา เห็นหัวเราะคิกคักอะไรกันฮะกรรมการเลยฟลิกสวอยเยอร์กรรมการของ
15: เยอรมันเหรอ
16: เยอรมันไม่ใช่เหรอ
15: ใช่
16: มีอะไรมีอะไร
15: เอาไม่ทราบ
16: เอาครับ
15: พอดีไม่ได้ฟังเหมือนกันเมื่อกี้มาแล้วก
16: ็
15: ตื่นเต้นกับข้าวที่เห็นเนี่ยฮะ
16: ครับ
15: โอ้โหตาโตเลยครับผม
16: ครับนะฮะ
15: มีอะไรฮะฟัง

0: าะ
1: ตกใจ
0: ก็รายชื่อมาแล้วยังฮะคุณฮะ
1: รายชื่อ
0: สกอตแลนด์กับโมร็อกโกครับเป็นยังไง
1: มาแล้วสิมาแล้วสิ
0: ครับ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงส่งมาอย่างงามเลย
0: ส่งมาหวานเจี๊ยบเลยเป็นยังไง
1: นึกว่าเดวิดเบ็คแฮมนะฮะ
0: ครับ
1: ผม
0: โอ้แต่ว่านักเตะของแคนาดาคุณเอสเบโยโกเน่ก็ผ่าตัดเรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ที่เจ็บหนักใช่ไหม
0: เจ็บหนักขาหักเลยอ่ะ
1: ที่เจอเกมเจอกาตาร์นะ
0: กองกลางจากสโมสรนะซัสซัวโร่นะครับก็เข้ารับอาการผ่าตัดอาการบาดเจ็บนะครับขาหักบริเวณขาซ้ายเรียบร้อยโอ้ตอนเจ้าตัวขาหักเนี่ยไม่รู้ตัวนะคุณนะต้องใช้ออกซิเจนต้องแล้วเขาต้องสูดออกซิเจนอ่ะในระหว่างที่เข็นรถออกจากออกจากสนามเนาะ
1: คุณเห็นไอ้อะไรเขียวๆที่เขาดูดไหมที่เขาดมไหม
0: คืออะไรอ่ะ
1: ตอนออกจากสนามเนี่ย
0: เขาบอกออกซิเจนเปล่า
1: ไม่ใช่ออกซิเจนเขาบอกว่ามันเป็นอันนี้จริงๆยาระงับปวดแบบฉับพลันที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายทันที
0: เอาหรอ
1: คือตอนนั้นน่ะ
0: แล้วเป็นออกซิเจน
1: คือตอนนั้นน่ะมันเจ็บมากคือเหมือนกับว่าขาหักใช่ไหม
0: ครับ
1: เจ็บมากแล้วก็เขาต้องเอาคือถ้าไม่มีไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกโคเน่น่าจะสลบเพราะว่ามันเหมือนร่างกายมันเจ็บมากและไอ้ตัวนี้มันเหมือนมีส่วนผสมของสารอะไรไม่รู้อะหลายอย่างเลยนะแล้วก็มันจะทำให้ถ้าเอาคล้ายๆแบบที่เราเข้าใจกันง่ายก็เหมือนมอร์ฟีนเหมือนกัญชาที่มันทำให้ไม่เจ็บนาทีนั้นอะ
0: ครับ
1: มันทำให้คลายเจ็บได้ประมาณไม่เกิน5นาที
0: อ้าวปวดเป็นออกซิเจนไม่ใช่เหรออ่
1: าไม่ใช่สีเขียวเนี่ยที่ใช่ที่เขาดมมันจะทำให้แบบว่าอาการเจ็บที่เกิดขึ้นณตอนนั้นอะคือถ้าฉีดยาชาหรือฉีดยาระงับปวดไปมันก็จะออกนิดช้า
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าดมไอ้ตัวเนี้ยก็คือออกนิดเลยออกนิดได้นาทีนั้นเลยแล้วตอนเนี้ยวงการฟุตบอลหรือว่าเดี๋ยวก็จะมีมาใช้คือเขามีเตรียมไว้จะมีเตรียมไว้เลยอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเกิดอาการบาดเจ็บแบบนี้แล้วก็จะได้ใช
0: ้ดีนะ
1: กลัวนักเตะเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วก็แบบถ้าแข้งขาหักไปมันจะเจ็บแบบจนสลบไป
0: โอ้เรื่องของวิสัยการกีฬานี้ก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: อย่างเช่นผมคุยกับคุณโอ๊ตขาหักกับACL เนี่ยACL ขาดผมว่าขาหักเนี่ยกลับมาได้เร็วกว่านะกลับมาได้เร็วกว่าเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกขาดอีกนะช่วงหลังเนาะ
1: ใช่ใช่ขาหักนี่มันก็ต้องดูว่าหักตรงไหนได้ยังไงมัน
0: แต่ของโคเน่เหมือนจากขาหักบริเวณน่อง
1: กระดูกหักเงี้ย
0: กระดูกหักคือเจ้าตัวตอนโดนเสียบนะตอนไอ้โมดิโบเสียบอ่ะไม่รู้ตัว
1: มันเข้าหลัง
0: คือมันรู้ทีหรือว่าตอนที่เพื่อนร่วมทีมนักเตะของแคนาดาแล้วก็กาตาร์มาเห็นแล้วก็เอามือประสานศีรษะข้างหลังอ่ะโอ้แล้วแบบโอ
1: ้เหมือนแบบซิสเซ่อะไรเมื่อก่อนไหม
0: ใช่
1: ที่แบบหักคาสนามเลย
0: โอ้ยแล้วเห็นเราตอนนั้นต้องออกซิเจนนะแล้วคือเราก็ทำฟุตบอลมาทำข่าวฟุตบอลมาเยอะเนาะเห็นภาพมาเยอะนะแบบนี้นะลูกนิลิตเป็นตัวแอลเลยอะลูกนิลิตกองหน้าของเบลเยียม
1: โอ้ดีกระดูกโผล่เลย
0: วิลล่า
1: เห็นแล้วก็
0: อนาสมิธอีกโอ้โหแต่ดีที่ช่วงหลังคือเขารู้ว่าเขาไม่มีการฉายภาพซ้ำนะดีมากเป็นการปกป้องนักเตะ
1: ครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็ให้กำลังใจ
0: นะโคเน่นะ
1: ให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าอาชีพการค้าแข่งจะยังกลับมาได้ดีเหมือนเดิมนะฮะแต่แคนาดาก็ชนะนะ
0: ครับ
1: ชนะอย่างสวยสดงดงามแล้วก็โอกาสเข้ารอบก็สูงเลยนะครับผลคู่อื่นก็ถามเข้ามาได้นะฮะก็มีบอลอื่นปรับปรายบ้างนะฮะ
0: มีเหรออ
1: ย่างเบลารุสอย่างเอสโตเนียอย่างแฟร์โรไอแลนด์อะไรเงี้ยนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นแฟนไอแลนด์ก็ถ้าต้องการก็ถามกันเข้ามาได้
0: ไม่มีหรือมั้งมีหรอ
1: มีนิดๆหน่อยๆเอาส่วนผู้เล่น11คนแรกของทั้ง2ทีมนะครับ
0: เป็นยังไง
1: ไปดูของสกอตแลนด์ก่อนนะฮะคุณซื้อก็เป็นสตีฟคลาร์กนะครับคุณเคยกันดีผู้สำรวจตัวก็ใช้แองกัสกันนะครับในทวารจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับกองหลังนี่เป็นระบบ3คนนะครับก็มีหมายเลข5นะแกรนด์เฮนรี่อันนี้จากฮิเบเนียนก็เคยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแล้วก็แจ็คเฮนรี่นี่จากอัลเอติฟากนะครับในซาอุแล้วก็อีเซนเตอร์อีกคนก็คือคีรันเทียนี่นะครับวิงแบ็ก2ข้างก็แน่นอนนะครับทางซ้ายก็แอนดูโรเบอร์สันนะครับส่วนทางขวานี่ใช้นาธานเพเตอร์สันของเอเวอร์ตันนะครับกองกลาง2คนนี้เป็นสกอตแมคโทมิเน่นะครับยืนจับคู่กับลูอิสเฟอร์กูสันนะครับมิดฟิลด์จากโบโลญญาแล้วก็3กองหน้าก็เป็น3แกนรุกนะครับเป็นจอห์นแมคกินน์

0: ด้านคริสตี้แล้วก็หน้าเป้าก็เป็นเชอดัมส์นะครับ
1: ครับ
0: ก็11คนแรกของสกอตแลนด์นะครับส่วนโมร็อกโกวันนี้สรุปอาชราฟาคิมี่ก็ลงได้นะผู้ทำประตูก็เป็นยาซินบูนูเหมือนเดิมนะครับเล่น 4-2-3-1 นะครับ
1: ครับ
0: กองหลัง4คนแบ็คขวาก็เป็นฮาคิมี่นะครับเซนเตอร์มีอีซ่าดียอบนะครับยืนคู่กับชาดี้อ่านว่าลีดลีอักใช่ไหมต้องอ่านว่าอะไรวะชาดี้ลีอัดนะฮะชาดี้ลีอัดแล้วก็แบ็กซ้ายก็เป็นนุแซมัสราวีนะครับมิดฟิลด์เกมรับ2คนนี่ใช้นิวเอลอานาวีนะฮะยืนคู่กับโอ้โหชื่ออ๋อยืนคู่กับนี่ตัวเก่งนัดที่แล้วไอยุคบัวดี้นะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เกมรุกก็มีทางขวาใช้บราฮิมดีอาสนะครับตรงกลางนี่เป็นอัสดีนอูนาฮีแล้วก็ทางซ้ายนี่ใช้ไอ้นี่บีลาวเอลคานุสนะครับจากสตุตการ์ด
1: ครับ
0: หน้าเป้าก็เป็นคนที่ยิงประตูในนัดแรกนะครับหมายเลข11นะครับอิสมาเอลไซบารีกองหน้าของพีซวีไอโดเฟนนะครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อืม
0: โปรดอย่าถามอีกรอบนะฮะ
1: ว่าเป็นยังไง
0: เดี๋ยวไปว่ากันตอนไลฟ์แล้วกันนะ
1: ก็เกมนี้ถ้าชนะก็รับประกันเลยเนาะ
0: ใครฮะ
1: ก็
0: ทั้งคู่นะ
1: ทั้งคู่อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เอ้ยแต่โมร็อกโกก
0: ็4แต้มก
1: ็4แต้ม
0: คือถ้าในทางปฏิบัติเข้าอยู่แล้ว
1: น่าจะเข้านะ
0: เข้าแน่นอนในทางปฏิบัติเนี่ย3แต้มก็น่าจะเข้าอ่ะ
1: ครับ
0: สามแต้มเผื่อสองแต้มอาจจะเข้าด้วยซ้ำไปนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอันดับ3ก็อย่างที่เราดูกันก็8จาก12ทีมอ่ะก็เอา8ทีมเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะมองว่าง่ายกินนี่มองว่าง่ายผมว่าโมร็อกโกนะ
0: ผมว่าโมร็อกโกฮะโมร็อกโกเล่นอย่างเทพเลยเกมแรกเจอบราซิล
1: โอ้โหเหรอทั้งที่เปลี่ยนโค้ชนะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: โค้ชนี่เพิ่งเข้ามาตอนเดือนไม่กี่เดือนนี่เองนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าระบบดีเหมือนเดิมนะฮะดีเหมือนเดิมเป๊ะมากอ่ะแล้วตัวผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากด้วยนะฮะมีสถิติของทีมชาติสกอตแลนด์นั่นคือผู้เล่น11คนแรกที่ลงสนามในวันนี้นะครับติดทีมชาติรวมกันทั้งหมด11คนเนี่ย609นัดด้วยกันนะโอ้โหเยอะมากนะคือเรียกว่าไอ้พวกนี้นี่เล่นทีมชาติมาเยอะมากนะฮะติดทีมชาติรวมกัน609นัดถือว่ามากที่สุดแล้วนะครับใน11คนแรกที่สกอตแลนด์เคยส่งลงสนามในเกมใดเกมหนึ่งนะฮะ609นัดรวมกัน11คนนะฮะ
1: มันเยอะยังเลยอ่ะ
0: โอ้โหเยอะมากอ่ะ
1: ทีมรวมดาวอ่ะหรือว่าไงอ่ะ
0: คือรวมตัวทีมชาติอ่ะ
1: เออ
0: แต่เฉพาะไอ้จอห์นแม็กกินไอ้แอนดูโรเบอร์สันนี่ก็น่าจะกินโควต้าไปเยอะแล้วนะแล้วก็ใน609นัดเนี่ยใน11คนเนี่ยนะฮะมีนักเตะถึง5คนที่ติดทีมชาติเกิน70นัดนะในเกมนี้นะฮะติดทีมชาติเกิน70นัดบวกๆอ่ะก็คือแม็กกินแม็กโทมิเนแอนดูโรเบอร์สันแดนคิสตี้แล้วก็แกรนท์เฮนรี่นะ
1: ครับ
0: พวกนี้เนี่ยติดทีมชาติมากกว่า70นัดไปแล้วทั้งสิ้นนะครับโอ้ถือว่าชุดเดิมแบบจ๋าๆเลยนะฮะแล้วก็น่าจับตาดูอีกอย่างนึงก็คือเบียร์นะเบียร์จะหมดเมืองหรือเปล่านะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เอาข่าวมีก่อนหน้านี้ไง
1: ว่าก
0: องเชียร์สกอตแลนด์ไปกินเบียร์บดบอสตันเลย
1: จริงเหรอ
0: เออไปกินเบียร์ไม่มีขายเลย
1: โอ้ก็ฉายาเขาในไอ้ดินแดนวิสกี้ไม่เหรอ
0: ใช
1: ่เออ
0: เกมนี้ก็เตะที่บอสตันเหมือนกัน
1: ครับ
0: เกมนี้เตะที่
1: หมดเมืองไม่ใช่หรอมั้งคุณ
0: ไม่รู้อ่ะตามข่าวก็คงไป
1: ข่าวอะไรก็ต้องระวังนะล่าสุดเนี่ยผู้ประกาศข่าวที่เจเนน่าผู้ประกาศหญิงไปรายงานข่าวเกี่ยวกับครอบครัวของเลโอเนลเมสซี่ลาออกด้วยนะ
0: อ๋อ
1: เอออะไรที่มันลงเฟคนิวต้องระวังนะ
0: แต่ข่าวนี้ข่าวจริง
1: อันนี้ข่าวจริงนะที่
0: ข่าวจริงเขาเล่นกันเยอะแยะแต่ข่าวขำๆอ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: เกมนี้ก็เตะที่บอสตันนะเกมนี้เตะที่แมสซาชูเซตส์นะฮะแมสซาชูเซตส์ก็
1: ยินเลสสเตเดียมเปล่าย
0: ินเลสสเตเดียมใช่
1: สนามของไอ้นิวแลนด์พิเดียร์ล่ะ
0: ที่ฟ็อกซ์โบโรซึ่งก็เป็นสนามที่สกอตแลนด์เตะเกมแรกเจอเฮติ
1: กนะ
0: ที่นี่แหละที่นี่ก็เตะที่เดิมนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เบียร์หมดอีกนะฮะ
1: เอา
0: ครับ
1: สนามเป็นเอกลักษณ์เลยนะ
0: ครับผม
1: วอลเล่ยังไม่ได้แข่งใช่ไหมวันนี้โหแต่ว่าสงสารคุณไป
0: เมื่อวานไม่ได้แข่ง

0: ดียี่สิบเนี่ยแหละ
1: คุณไปอะไรน้องเขาอ
0: ่ะน้องอะไรฮะ
1: เออะไรวันิสลาสิทธาเลอร์อ่ะน้องแบบ
0: โ
1: อ้ร้องไห้เลยอ่ะคุณไปวิจารณ์น้องเขาอ่ะคุณอ่ะ
0: แล้วน้องร้องร้องทำไมอ่ะ
1: เอาก็โดนวิจารณ์เลยดิ
0: เรื่อง
1: เนี่ยเล่นวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนี่แหละฮะโอ้โดนวิจารณ์หนักเลยอ่ะแต่ไม่ท้อขอตอบโต้ด้วยผลงานนะน้องเฟิร์ดน้องเฟิร์ดใช่ไหมวันิสลาสิทธาเลอร์เป
0: ็
1: นหัวเสาเนาะหลังจากที่โดนวิจารณ์เยอะมากนะครับบอกว่ากดดันเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลงสนามเจอกับทีมชาติแคนาดารับอันดับที่9ของโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ในสนามที่2แมตช์ที่3นะในวันนี้รับเวลา 2:30 นมีบัตรไหม
0: บัตรมีบัตรวอลเลย์ไม่มีแต่มีบัตรอย่างอื่นฮะ
1: บัตรประชาชน
0: ไม่พูดไม่ได้ฮะ
1: เ
0: ดี๋ยวจะโดนด่า
1: ครับเอาบัตรหายากมากนะมีคนมาขอปลดบัตรผมบอกผมไม่มี
0: โอ้ไม่ต้องไปขอแล้วตอนนี้
1: ไม่มีไหนแล้ว
0: ไม่มีแล้วหายากมาก
1: หายากมากเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ดูถ่ายทอดสดเอา
1: อ๋อเหร
0: อถ้าไม่มีบัตรก็ดูถ่ายทอดสดมันเหมือนกัน
1: เอาแล้วคุณไม่พาคุณแม่ไปดูคุณแม่ชอบแต่กาบี้เหรอ
0: คุณแม่ชอบแต่กาบี
1: ้ถ้าเดียว
0: ถ้าบราซิลมาไปแน่นอน
1: แต่ถ้าทีมอยู่นั่นมาไม่เหรอ
0: มีบราซิลไม่แข่งบ้านเราแล้วกันเนี่ย
1: สนามไม่ได้แข่งบ้านเรา
0: เลยถ้ามีบราซิลมาเนี่ยไป
1: โอ้สนามแตก
0: ไป
1: คือบราซิลเหมือนเป็นทีมขวัญใจของคนไทยนะ
0: ก็เหมือนทีมฟุตบอล
1: เออ
0: ก็เหมือนทีมฟุตบอลที่แฟนบอลทั่วโลกก็ชอบบราซิลนะ
1: ครับ
0: วอลเล่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แฟนบอลแฟนวอลเล่บราซิลก็มีทั้งโลกกันชาวไทยก็ชอบบราซิลเยอะนะ
1: ครับ
0: ก็เล่นสนุกสนานนะวันนั้นแล้ววันนั้นไปดูโอ้โหคุ้มมากเลยกาบี้เล่นตลอดทั้งเกมเลยไม่โดนเปลี่ยนตัวออกสักครั้งเลย
1: ก็คือสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้ไอ้กาบี้เนี่ยเขาเป็นที่รักของแฟนๆนะคือเวลาเขาเซอร์วิสแฟนนะเขาเอาของมาค้างเอาของเลยกลับบ้านไปหมดเลยนะต
0: ้
1: องซื้อไอ้กระเป๋าไอ้กระเป๋าเดินทาง
0: ซื
1: ้อเพิ่มอ่ะแล้วก็เขาแบบเวลาแฟนรายการมาขอถ่ายรูปในระหว่างที่เธอไม่ได้ซ้อมเลยว่าไปจอมบุกจอมปีนี่เธอถ่ายรูปตลอดนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบราซิลถึงเป็นที่รักของแฟนกีฬา
0: ใน
1: บ้านเรานะ
0: ใช่ใช่ใช่อ๋อมีขอผลนี่เข้ามาผมเห็นตอนแรกผมก็ไม่รู้สเปนเพย์ออฟนะฮะซาปาเดลชนะนะชนะซามูราไป 4-0 นะครับ
1: ครับ
0: ที่ถามเข้ามาว่าพี่การซาปาเดลเพย์ออฟสเปนเล่นชั้นชนะไหมครับชนะ 4-0 นะฮะซาปาเดลนะครับ
1: ครับผม
0: คุณลงเล้งถามว่าจัดรายการ1ชั่วโมงแถมภาคบอลโลกเหรอฮะใช่ครับ
1: ใช่ครับพอดีเราออกอากาศสดด้วยนะครับทางวิทยุนะครับแล้วก็ออกอากาศนะครับผ่านทางเครือข่ายสมทนะครับทางสื่อสื่อสถานีทั่วประเทศไทยนะก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมาออกอากาศด้วย
0: คร
1: ับในช่วงนี้ก็ตีสี่ครึ่งแล้วนะเดี๋ยวตีห้าแล้วก็ลาแฟนรายการที่อยู่ต่างจังหวัดละนะครับเข้ามาคุยกันนะครับ
0: ครับแต่พูดถึงวันเล่นี่เขาก็มี
1: อะไรมีประเด็นอะไร
0: เมื่อวานก็มีประเด็นดราม่าเล็กน้อยไง
1: มีอะไรฮะ
0: เพราะว่าทางวอลเลย์บอลเวิลด์เลยนะเขามาเตือนพวกอินฟลูหรือว่าสำนักข่าวบางสำนักนะฮะไม่ได้บอกว่าสำนักไหนแต่ว่าเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นที่นี่นะฮะไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่เขาบอกว่าพวกนี้ไปแอบแฝงถ่ายคลิปนะฮะแอบแฝงถ่ายคลิปสัมภาษณ์นักกีฬาในสนามซึ่งตามกฎของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยมันทำไม่ได้นะฮะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่เขาบอกว่าขอความร่วมมือเลยนะครับเขาบอกเป็นภาษาไทยนะฮะมีพี่ปีชาชาญนี่โพสต์นะฮะบอกว่าเพิ่งประชุมกับเจ้าหน้าที่ของวอลเลย์บอลเวิลด์เขาขอความร่วมมือเฉพาะไรท์โฮลเดอร์เท่านั้นนะครับที่จะได้รับอนุญาตให้ลงไปสัมภาษณ์ทำคลิปหรือในพื้นที่แข่งขันได้อะไรอย่างนั้นนะครับส่วนผู้สื่อข่าวช่างภาพถึงแม้จะลงทะเบียนอย่างถูกต้องรวมถึงคนทั่วไปหรือผู้ชมในสนามเนี่ยห้ามลงไปสัมภาษณ์หรือทำคลิปในช่วงหลังจบการแข่งขันเด็ดขาดนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงบริเวณแถวๆนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะมี Security Guard คอยสอดส่องเข้มข้นแล้วก็ห้ามปรามทันทีนะครับ
1: ครับผม
0: ก็วอลเลย์บอลเวิลด์ก็ต้องการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ไปอย่างเต็มที่นะครับส่วนช่างภาพใช่ป่ะที่ได้บิบนะฮะบิบนี่ก็คือเสื้อพวกนี้
1: เสื้อกั๊กเหรอ
0: เสื้อกั๊กที่ช่างภาพก็ใส่กันนะฮะก็ถ่ายภาพจากการแข่งขันได้หลังจากจอ LED ด้านหลังของ คอร์ดทั้งสองด้านนะครับหรือว่าบนอัฒจันทร์เท่านั้นนะครับ

0: ส่วนการสัมภาษณ์ทีมหรือว่าทำคลิปนักกีฬาเนี่ยผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่ลงทะเบียนกับทาง Volleyball World เนี่ยสามารถไปทำได้ไปสัมภาษณ์ได้ที่มิกโซนเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ม
0: ิกโซนก็เดินออกไปนิดหนึ่งนะครับไม่ไกลเท่าไหร่เขาก็ทำไว้เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับครับผมก็เข้าใจกันตามนี้นะฮะ
1: โอ้โหมันก็สื่อมวลชนก็เยอะเนาะอันนี้พูดตรงๆมาครั้งอะไรล่ะเขาก็ต้องให้สิทธิ์กับคนที่ซื้อเลขสิทธิ์เนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็สำนักข่าวที่เขาไปทำข่าวมาตลอดนี่ก็ต้องเข้าใจนะบางคนบอกไม่ได้บัตรไม่ได้อะไรก็ต้องเข้าใจฝ่ายจัดด้วยแล้ว
0: คือมันได้คอนเทนต์เยอะ
1: อ
0: แบบเนี่ยไอ้งานวอลเล่อะไรเงี้ยแบบปัจจุบันก็ฟีเวอร์กันในบ้านเราใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วคนสนใจกันเยอะก็ไปแห่ไปทำกันเยอะแล้วก็บางทีถ่ายมาก็รู้หรือไม่รู้ก็ตามนะแต่ก็ต่อไปก็รู้ตามนี้แล้วกันนะว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ถ่ายทอดสดอยู่เหมือนกันนะครับ
1: แต่ว่าคอนเทนต์วอลเลย์บอลเนี่ยก็คนติดตามเยอะเนาะผมว่าไอ้วอลเลย์บอลเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยนักกีฬาเนี่ยโดนวิจารณ์มากกว่านักฟุตบอลชายทีมชาติเคยทีมชาติไทยนะคุณว่าไหม
0: ใช่คือเหมือนกับว่ามันคนละบริบทกันนะคือทีมชาติไทยอ่ะถ้าฟุตบอลเนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆถ้าฟุตบอลน่ะมันเหมือนกับคนผิดหวังแล้วด่าคนท้อแล้วด่าอะไรเงี้ยนะฮะแบบว่าไม่ได้หวังอะไรมากอ
1: ่
0: ะเล่นไม่ดีก็ด่าแต่ว่าวอลเล่ย์เนี่ยเหมือนกับว่าหวังไว้สูงหวังไว้สูงแล้วก็พอผลงานไม่ได้ตามที่หวังอะไรเงี้ยแบบแพ้มาโดยที่อาจจะเล่นดีสูสีแต่แพ้อย่างเงี้ยไอแต่ด้วยความหวังที่สูงเนี่ยก็โดนด่าในเชิงนี้นะบอลก็จะเดินด่าในเชิงที่แบบว่าจะเหมือนกับว่าโอ้ยทำไมเมื่อไหร่แบบนี้อีกแล้วไม่ไปไหนสักทีแต่วอลเล่เนี่ยไปไกลระดับโลกแล้วแล้วก็เจอทีมระดับโลกด้วย
1: ครับ
0: แต่คนไทยก็หวังให้ชนะทุกทีมเลย
1: โอ้ไม่ไหวนะ
0: ซึ่งก็ไม่ไหวเหมือนกันครับผม
1: นะ
0: โอ้โหดูสนามคนเยอะมากนะเกมแรกที่สกอตแลนด์เตะที่นี่นี่คนดู 60,000 กว่านะ
1: ครับ
0: 65,000ประมาณนั้น
1: คือบรรยากาศสนามในอเมริกาเขาจะทำคล้ายๆคือสนามคัมโนเนาะสนามค่อนข้างชัน
0: เป็นช้ำอ่างอะไรเง
1: ี้ยเป็นช้ำอ่างเป็นชันขึ้นไปเนาะ
0: ใช่
1: แต่ว่าที่ไอ้ที่บอสตันยูไนเต็ดสเตเดียมสนามเย่าของทีม
0: นิวอิงแลนด์
1: นิวแลนด์เนี่ย
0: นิวแลนด์แพทริอตเนี่ย
1: แพทริอตหรือว่าแพทริอตเนี่ยผมชอบบรรยากาศแบบไอ้ทางเดินเขาอะสกายวอล์กเขาอะเออเขาจะเชื่อมกันเนาะ
0: สกายวอล์กเกอร
1: ์ใช่ไอ้ทางเดินเขาอะเออมันจะเชื่อมระหว่างอาจารย์ต่ออาจารย์ไงเหมือนคอนโดจะเชื่อมจากตึกหนึ่งไปตึกสองเขาจะมีสะพานเชื่อม
0: แสดงว่าไปมาแล้ว
1: ไม่เคยไปครับผม
0: ครับผม
1: หักหน้า
0: อะไรเราก็โอ้โห
1: หักหน้า
0: ชงให้งามๆเลยเนี่ยวันนี้เราได้เห็นทอมเบรดี้ไหม
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: ไม่แน
0: ่เห็นแน่น่าจะมีคน
1: เพราะว่าวันก่อนเนี่ยอาร์เจนตินาไปเตะที่แคนซัสซิตี้ใช่ไหมล่ะก็นี่ไงเจ้าแพทริกมาโฮ
0: อ
1: ่ะก็ไปด้วย
0: ครับ
1: ผมก็เอ๊ะใครวะพอนักกีฬาไม่ได้ใส่ชุดอะไรนะ
0: บางทีจำไม่ได้นะ
1: ชุดยูนิฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดแบบเท่ๆหล่อๆจำไม่ได้เว้ย
0: ครับ
1: แพทริกมาโฮมก็ไปวันนี้อาจจะไป
0: น
1: ะทอมเบดี
0: ้โอ้ต้องมา
1: ต้องมา
0: ตามสคริปต์นี่ต้องมีต้องปรากฏตัว
1: บีบริชิกมาไหมบีบริชิกมากับแฟนสาวที่เป็น
0: วัยรุ่นอยู่
1: เป็นวัยรุ่นหน่อย
0: บีบริชิกไม่ต้องมาก็ได้เอาแฟนมา
1: เอา
0: แกแสบแกแบบไอดอลผมเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เท่าหัวงูของแท้เลยแกแบบแฟนแกแต่ละคนนี่โอ้โหจำจำได้นะจำชื่อไม่ได้หรอจำหน้าไม่ได้หรอแต่ว่าจำได้อย่างเดียวว่าแจ่ม
1: คนที่มีต่างกับคุณ
0: แล้วคุณว่าไงอะเกมเนี้ย
1: โมร็อกโก
0: นะ
1: ผมว่าโมร็อกโก
0: ครับ
1: โมร็อกโกน่าจะชนะคือทีมดีกว่าสกอตแลนด์เล่นกับเฮติก็เล่นไม่ดีนะประตูที่ยิงเข้าเนี่ยเป็นจังหวะฉลาดนะคุณ
0: ครับใช่พูดถึงค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะเรื่องลิขส่งลิขสิทธิ์ก็มีข่าวตลกดีเหมือนกันไม่รู้ตลกว่านะเพราะว่าไอ้สำนักข่าวของเกาหลีเหนือนะฮะเขารายงานว่าทางเกาหลีเหนือเนี่ยมีการแอบฉกสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
1: มาจาก
0: ของจีนด้วยนะ
1: ยังไง
0: คือเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่มีถ่ายทอดสดมั้งนะฮะคือตามรายงานเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่บราซิลกับโมร็อกโกโดยภาพเนี่ยที่ปรากฏอยู่หน้าจอทีวีเกาหลีเหนือเนี่ยมีการสะกดชื่อของประเทศต่างๆเป็นภาษาเกาหลีเหนือ เป็นภาษาเกาหลีอ่ะเป็นภาษาเกาหลีในแบบฉบับของเกาหลีเหนือ

0: เขาเรียกอะไรฟีดที่มาน่าจะไปดึงสัญญาณมาจาก
1: ต่างประเทศ
0: เพื่อนบ้าน
1: จากต่างชาติ
0: จากจีนนะฮะเนื่องจากรัฐบาลเปียงยางเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าแต่อย่างใดนะฮะ
1: ครับ
0: คือถึงแม้ว่าจะเอามาทำเป็นเหมือนถ่ายทอดเองอ่ะแต่ว่าเขาไปสืบสอบทางเทคนิคอะไรทั้งหลายมาดูแล้วไปดึงสัญญาณเขามานะฮะ
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: เอาเรียบร้อย
0: ดึงสัญญาณมาจากจีนนะไม่ได้ดึงมาจากเกาหลีใต้แต่อย่างใดนะฮะ
1: ครับ
0: จีนเนี่ยซื้อถูกต้องนะที่มีข่าวเยอะเหมือนกัน
1: มีข่าวที่ลดราคาลดแรกจากไอ้ลดแหลกเลยอ่ะ 80% เนี่ย
0: ครับ
1: สุดท้ายฟีฟ่าก็ต้องเรียกว่าก็ต้องยอมเน
0: า
1: ะก็ฟีฟ่าโหครั้งนี้เนี่ยตั้งเป้าที่จะเท่าไหร่ 3,000 ล้านเหรียญใช่ไหม
0: 3,000
1: ก่อนหน้านี้ได้ไม่กี่พันไม่เหรอ
0: ทุกทีประมาณพันทุกทีได้พันก็ดีใจแล้ว
1: คราวนี้คือกะตั้งตัวเลยนะ
0: ก็เพิ่มแมตช์มันก็ต้องเยอะขึ้นด้วยแหละ
1: เ
0: พิ่มมาตั้ง40แมตช์อ่ะเพิ่มมาอีก3ใน4อ่ะมันเจ๋ง
1: ครับ
0: เมื่อก่อนมี64แมตช์นะ
1: ค
0: ราวนี้มีเพิ่มอีก40แมตช์เป็น104แมตช์อ่ะ
1: ครับ
0: 60แมตช์40ใน60นี่ก็3ใน4แล้วนะนะก็เพิ่มมาเยอะนะก็เขาก็ต้องหวังรายได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ไปจัดที่อเมริกาด้วย
1: มี
0: พักระหว่างควอเตอร์ด้วย
1: ฟังระหว่างทุกประการด้วยเดี๋ยวเกครอบเนี่ยโหวิจารณ์ยับเลยนะ
0: เต็มที
1: ่สุดท้ายต้องออกมาขอโทษอ่ะเนาะ
0: เฮ้ยแต่แฟนโหเยอะนะโหทุกสนามในหลังผมดูอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ช่วงพักไอ้ไ
1: ฮโดรเซนเบรกเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงบอกว่าสวัสดีครับพี่เบงพี่โอนะครับเมื่อวานทำงานวันสุดท้ายหลังจากได้แพ็กเกจขออนุญาตไปเกาะพี่เหม่งด้วยได้หรือเปล่าครับคืนนี้บราซิลต่อยอดนี้ไหมครับจาก FC ยุติชัยบราซิลต้องมาแล้วแต่ว่าเนย์มาร์ไม่ได้ลงนะวันนี้นะ
0: นี่คือข่าวดีข่าวร้ายฮะบราซิลเจอเฮติฮะไม่ใช่เนตินะเฮตินะ
1: เฮติ
0: ครับ
1: อ
0: โอ้โหต้องมีคือถ้าจะเอาตามมาตรฐานหรือว่าแฟนๆโอเคผมว่าต้องมี3อัพอ่ะต้องมี3อัพ
1: 3อัพนะ
0: ครับก็คู่เช้านะคู่เช้าบ้านเราก็กี่โมงอ่ะ 8:30 เหรออ
1: ื
0: มใช่ไหม
1: 7:00 7:30 นะจ๊ะพี่นะ
0: เดี๋ยว
1: แต่ว่าจะเข้ารายการก่อนประมาณ7:00ก็จบรายการเราเดี๋ยวไอ้คุณพี่ตั้มกับพี่ต้นซึ่งจัดรายการมันได้ท้องอยู่แล้วอ่ะก็จะมาเข้ารายการต่อจากเรานี่แหละฮะ
0: แล้วทำไมเกมนี้มันต้องมีติ่งครึ่งด้วย
1: ไม่รู้สิ
0: ทุกทีไม่เห็นมีเลยนะทุกทีก็เป็นแบบ9:00 10:00แล้วว่าไปนะ
1: ครับ
0: แต่คราวนี้มีติ่งครึ่งด้วยว่ะ
1: เน
0: ี่ยก็คู่นี้ก็เตะ7:30 8:30 เนี่ยเดี๋ยวดูดิเช็คดีๆกี่โมงแน่เนี่ยนะฮะอันนี้ทีมงานอีกแล้วฮะ
1: ก็กำลังเช็คชื่ออยู่
0: อ๋ออ๋อหาข้อมูล
1: เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวรายงานผิดต้องดูชื่อก่อนสิ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่าเดี๋ยวคุณจะโซโล่เลยใช่ไหม
1: ผมจะถามว่าสปาโกฟิตเป็นยังไงวันนี้ทีมพลาดเซคริวขึ้นแบบพุทธศิลป์อ๋อพุทธศิลป์ฟริโซเยอร์
0: เกมเมื่อกี้เกมเมื่อกี้
1: อ๋อเหรอเซคริวรับประทานเหรออ
0: ๋อที่เขาหัวเราะกันนั่นนะ
1: อ๋อแต่คุณลงเลงอ๋อไม่ทราบเลยฮะโอ้เอกมาข่าวให้อะไรครับวันนี้ผมจะตามจากคุณเปากันเนอร์ไม่แน่ใจเลยนะ
0: 7:30 7:30
1: ครับ
0: เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งนี่เป็นเทอร์คีกับปารากวัย
1: ครับ
0: อันนี้ตอน10:00นะ
1: 10:00นี่จะเป็นคุณเต้ยและพี่บีรำสิง
0: ห์เหรอ
1: ให้เสียงแพ้ไทย
0: เป็นไงหาไหมหาเฮ้ยอย่างเดียว
1: หาสุป่าได้ไหมป่าเนี่ยบ๊ะเป็นไง
0: ก็
1: เลี้ยวเนี่ยเมสซี่ไหมพี่เทพเนี่ยให้ความมวลบ๊ะเลยเป็นยังไง
0: นะ
1: สุ
0: ดยอด
1: คนฟ้าเนี่ยอุ้ยฮะร้องกรี๊ดเลยฮะ
0: กรี๊ดชอบ
1: กรี๊ดเพราะมีคนเหยียบเท้าบ้างเป็นไงมุกอมตะนะฮะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีนะครับอายองฮาเซโยนะครับบอกว่าทำไมเพลงฟุตบอลโลกปีนี้ไม่ติดหูเหมือนปีก่อนๆครับยังจำได้ว่าวาก้าปี2010กับโกโกโกปี98ได้อยู่เลยนะครับ
0: ใช่ไม่ค่อยเฟี้ยวอะไร
1: อาจจะยุคสมัยไหมหรือว่าไงไม่แน่ใจ
0: เขาเข้าใจอายุสมัยแต่ว่ามันก็ทำให้เป็นเพลงเฟี้ยวได้นะผมว่าพี่เสกพี่แอดมาแต่งเฟี้ยวกว่านี้นะ
1: เหรอ
0: สมัยนี้มันฟังแบบก็รู้แหละว่าฮิปฮอปอะไรประมาณ
1: แต่ว่าตอนนี้เพลงไอ้ที่เขาทำนะเพาะอยู่นะ
0: ไอ้นะ
1: AIที่เขามาทำเพลง
0: ใช่ใช่ใ

0: เออเพราะอยู่นะ
1: ให้หรือให้ AI ทำก็ได้ใส่ไปเลย
0: แล้วบอกไปฟังในร้านอาหารแล้วเฮ้ยนี่เพลงเนี่ยทำไมเพลงสมัยวัยรุ่นแล้วของเราไอ้สมัยที่เราเป็นวัยรุ่น
1: อ
0: ่ะแล้วก็ทำไมมันเป็นเสียงผู้หญิงร้องเออแปลกแต่เพราะดี
1: ใช
0: ่เออเขาบอก AI ทำนะ AI ทำฮะ
1: AI ก็แต่งได
0: ้เอาเหรอ
1: เออเดี๋ยวนี้คุณพร้อมก็ไปแต่งเพลงเชียร์ฟุตบอลโลกจังหวะเล้าใจโดยมีคำว่ารักอยู่กี่คำมีทุกทีมชาติทุกทีมอะไรเงี้ย มีท่อนโซโล่แบบพิเศษอะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: มันแต่งออกมาเรียบร้อยเลย
0: นะครับแอล
1: แอล
0: แอลฝนตก
1: ฝนที่ตกทางนี้ร้อนถึงคนทางโน้น
0: เอาร้อนถึงคนทางโน้นนะฮะ
1: ครับ
0: 60 40ใช้สิทธิ์ร้านรถมือแม่น็อตปลาได้หรือเปล่าครับฉลองชัยเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าฉลองชัยปิดปรับปรุงถาวรไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: มือแม่เจ้าของเดิมก็ใช้ไม่ได้นะฮะ
0: เอาทำไมฮะ
1: ก็เซ็งไปแล้วเรียบร้อยไงฮะ
0: อ๋อคือขายดิบขายดีจนกระทั่งต้องขายกิจการ มีคนมาขอซื้อต่อใช่ไหมหรือว่าไง
1: ไอเลยทีเดียวก็ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าพูดให้ดูดีก็ประมาณนั้น
0: เอ็ดเวอร์โดดาซินวาตอนโดนกองหลังเบอร์มิงแฮมเสียบยางจันได้หรือเปล่าครับจบเสมอ 2-2 แบบนั้นทำให้หลุดแชมป์เลยครับ
1: หอยเดือโดของอาร์เซนอลใช่ไหมอ
0: าร์เซนอลไงสวัสดีครับพอลุงโอ๊นะครับเสื้อพี่โอ๊กเฟี้ยวดีนะครับเขาบอกมาฮะ
1: ขอบคุณครับ
0: ผมวิเคราะห์โมร็อกโกกับสกอตแลนด์หน่อยผมว่าวันนี้โมร็อกโกชนะ
1: แล้วลูกเกมอะไร
0: ทีมดีกว่า
1: แต่ไม่แน่ก็อาจจะโดนลูกเปิดมงเปิดมงก็ได้นะ
0: หรอ
1: ก็ต้องระวังทีเด็ดตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องสภาพอากาศผมก็มีผลเหมือนกันนะเพราะวันนี้แข่งในช่วงกลางวันของเราแล้วก็แดดแจ๋เลย
0: โอ้เออบ้านเขาก็เท่าไหร่อ่ะบ้านเราตีห้าบ้านเขาน่าจะประมาณสักสี่ห้าโมงไหม
1: บ้านเขาเนี่ยเวลาที่นู่นเวลาที่นู่น
0: เวลาน่าจะเวลาตอนออกป่ะ
1: หกโมงหกโมงเย็น
0: หกโมงเย็นเดี๋ยวนี้
1: ใช่
0: โอ้โหแต่แดดดีจังเลยที่ยูไนเต็ดสเตเดียมคือตอนนี้บรรยากาศภาพสัญญาณที่อเมริกามาแล้วนะที่บอสตันนะครับโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยพวกคุณเอ้ยแดดจ้าซะเหลือเกินนะฮะ
1: มันจ้าซะเหลือเกิน
0: มันจ้าซะเหลือเกินนะ
1: ครับ
0: บอกว่าน่าจะอาจารย์หมอปัญญานะครับกับอาจารย์สง่ามาบรรยายคู่กันนะครับพี่โอ๊คพี่เจ๋งนะครับ
1: มีคนรอพี่เต่าบรรยายอยู่นะ
0: บรรยายกับใคร
1: บรรยายกับคุณนะ
0: ฮะ
1: บรรยายกับคุณเนี่ย
0: จะดีเหรอ
1: บอกมีคนถามพี่เต่ากับอาจารย์ปัญญานี่มาบรรยายเมื่อไหร่คร
0: ับ หกโมงใช่ไหม พี่โอ๊คครับอ้าวย้อมผมเสียอะไรครับไม่เอาเซ ผมขอแบบโมร็อกโกเบอร์7ส่งให้โมร็อกโกเบอร์8ด้วยนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อเดี๋ยวจัดให้
1: ได้เลย
0: ครับผม
1: ครับ
0: แอคทีฟเรดิโอนะครับออนไลน์ฟังผ่านแอปไม่ได้ครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าแอปของเรานะครับตอนนี้ที่เป็น FX9 เนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าแอปของเราเนี่ยก็ไปฝังอยู่ใน MCOT Connect นะครับก็โหลด MCOT Connect นะเป็นแอปสีประมาณสีม่วงอ่อนๆนะนะครับแล้วก็คุณกดเข้าไปตรงนั้นแหละก
1: ็
0: จะมีฟังวิทยุแล้วคุณก็กดเข้าไปอีกก็จะเป็นวิทยุในส่วนกลางของสมทนะนะ
1: ครับ
0: มี95มี 100.599 ด้วยแหละก็ฟังกันสบายของเราโอ้ฟังในลื่นปื้นเลยคนสบายสบาย
1: ครับผม
0: แต่ว่าในช่วงรายงานส่วนของเรานะครับก็จะมีการไลฟ์สดนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยครับและ TikTok ของเราด้วยนะ
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยเป็นไง
1: TikTok ของสมทเหรอหรือว่า TikTok คุณ
0: ของ99
1: โอ้โหสุดยอด
0: ของ99นะของ99เนี่ยจะเยอะหน่อยของผมเนี่ยมีคนดูประมาณสักไม่กี่คนหรอกฮะ
1: ไม่กี่พันคน
0: ก็หลัก10อ่ะบางครั้งก็หลักหน่วยบางครั้งก็คนเดียวบางครั้งก็ศูนย์ก็มีแล้วแต่ชีวิต
1: คุณก็สู้ดีนะ
0: ต้องสู้ที่ชีวิตเรานะไม่สู้เมื่อไหร่จะชนะนานๆมาเที่ยวกรุงเทพนะครับร้านอาหารกลางคืนไม่ค่อยคึกคักบอลโลกเลยจิโกเจ็บขอนแก่น
1: โอ้มันไม่ไหวไงเนอะมันแบบคึกคักไม่ไหวไง
0: แต่ว่าช่วงเช้าก็ได้อยู่นะได้ไหมช่วงเช้า
1: ช่วงเช้าเห็นเขาวันนั้นนี่โมโนแจ๊สก็บอกว่าอาจจะไปออนกราวตามเนี่ยตามสวนสาธารณะ
0: เอาเหรอ
1: แต่ก็ยังไม่เห็นนะ
0: ครับ
1: ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะ
0: ก็ดีนะ
1: รอดูเขาบอกว่าจะไปออนกราวแบบประมาณว่าคนออกกำลังกายคนมาแอโรบิกกันอย่างเง
0: ี
1: ้ย
0: แล้วก็ดูตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: บอลให้ดูด้วยดูฟรีด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะต้องดูฟรีอยู่แล้วนะ
0: ดูฟรีนะ

0: มรโกจะชนะหรือเปล่ามีโอกาสชนะอยู่จ้ะ
1: ก็ถ้าตามทรงเนี่ยถ้าตามทรงเนี่ยน่าจะชนะแต่สกอตแลนด์ก็คงจะเห็นอะไรเยอะในเกมแรกนะ
0: ครับ
1: น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันเยอะเหมือนกันหมายถึงไอ้นี่นะหมายถึงแบบรูปแบบการเล่นหรือว่าข้อดีข้อเสียที่เห็นในเกมแรกนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่เกมที่แล้วเนี่ยสกอตแลนด์โดนเฮติพับ3บุกนะครับ
1: ใช่
0: แต่

0: ได้มาไอ้ปีสเปน
1: เอาเหร
0: อลิกตอร์มุนยอสอะ
1: เจ็บ
0: เจ็บเขาบอกว่าบอลโลกครั้งนี้นี่รอบแรกไม่น่าเล่นได้อะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่น่าจะได้ลุ้นรอบ2ลุ้นไปเล่นรอบ2ถ้าผ่านนะซึ่งผ่านอยู่แล้วสเปนเนี่ยนะ
1: แล้วจาเดียวมองเด้ของผมแล้วเป็นไงฮะ
0: โอ้โหอันนั้นนี่น่าจะแย่งกันเยอะ
1: เหร
0: อ
1: ฟอร์มดีมากนะ
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้แต่เขามีสตอรี่นะ
1: ยังไง
0: เขาบอกว่าถ้าคือเขายิงประตูได้เมื่อไหร่เขาจะอุทิศเพื่อน้องสาวเขา
1: ครับ
0: น้องสาวก็เสียชีวิตตอนนั้นแต่เด็ก
1: ใช่เห็นข่าวอยู
0: ่
1: เห็นสกู๊ปอยู่เนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แจ้งเกิดเต็มตัวอีกคนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เกมแรกแจ้งเกิดแบบเต็มตัวสุดๆเลย
1: คือ
0: นี่แหละนักเตะที่เรากำลังจะได้ดูกันนี่แหละ
1: ครับ
0: อายุบบูวาดี
1: ้อ๋อของโมร็อกโกนะ
0: ของโมร็อกโกไอหัวฟูเนี่ยนะฮะสังเกตง่ายตรงกลาง
1: เบอร์8
0: วันนี้มาดูกันว่าจะยังเล่นได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเกมกับบราซิลนี่โอ้โหเก็บทั้งกาเซมิโร่ทั้งบูโน่กิมาไลลงกระเป๋าหมดเลยนะฮะก็เกมนี้เจอกับสกอตแลนด์นะฮะต้องมาบู๊กับพวกจอห์นแมคกินสกอตแมคโทมิเน่พวกนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
1: อยากฟัง99บรรยายย้อนหลังต้องเข้าทางไหนครับก็บรรยายสดนี่ไงทางของเรานะทางแพลตฟอร์มนะครับ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยแล้วก็ TikTok ของเราด้วยนะ
0: ก็จริงๆจริงๆไปดู YouTube ย้อนหลัง
1: เออ
0: ก็ดูได้ทุกคู
1: ่ดูได้เค้าทำอยู
0: ่เออ
1: ก็คนติดตามเยอะอยู่นะ
0: ครับ
1: อ
0: ืมแต่ว่าก่อนเกมโมร็อกโกนี่มีข่าวไม่ค่อยดีนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอัยการของฝรั่งเศสเค้ายืนยันว่าอัชราฟ ฮาคิมีจะต้องมาให้การในชั้นศาลนะครับหลังจากที่เขาถูกตั้งข้อหาว่าก่อคดีข่มขืน
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดวันที่ชัดเจนออกมานะครับก็หลายคนน่าจะพอทราบข่าวอยู่แล้วนะครับว่าเขาถูกตั้งข้อหาว่าข่มขืนนะครับสำหรับอัชราฟ ฮาคิมีที่เล่นอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของฝรั่งเศสตอนนี้นะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเขาโดนตั้งข้อหาตั้งแต่ปี2023นะฮะหลังจากนั้นก็อัยการก็เริ่มต้นสอบสวนเบื้องต้นนะครับแล้วต่อมาผู้พิพากษาก็เริ่มต้นการพิจารณาคดีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนหน้าเกมนี้ไม่รู้ทามมิ่งจังหวะเวลาดีๆนะฮะบอกว่าจะต้องไปให้การ
1: คดีความก็ต้องระวังนะ
0: ครับ
1: ล่าสุดไอ้กองหน้าของเซบีย่าลาฟาเมียไงติดเข้าทางสังเตนะ
0: จริงเหรอ
1: ลาฟาเมีย
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็คดีเนี่ยกันทานชาวเหล่านี่แหละฮะ
0: เหรอ
1: กองหน้าแล้วรอลาฟาเมียลาฟาเมียลาฟาเมียตัวใหญ่ใหญ่อ่ะ
0: ลาฟาภรรยาเนี่ยนะ
1: เออใช่โดนเรียบร้อย
0: ไอ้นี่ก็ที่เข้าแคนาดาไม่ได้ก็เพราะ
1: โทมัสปาเต
0: ก็เพราะคดีข่มขืนนี่แหละ
1: คดีความ
0: แต่ไฮคิมี่เองเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะเหมือนเป็นเป้าหมายโจมตีอะไรมากกว่านะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็เลือกที่จะเงียบมาเลือกที่จะเงียบอ่ะไม่ตอบโต้ใดๆเพราะว่ามันอยู่ระหว่างดำเนินคดีอยู่นะฮะ
1: นักการเหนื่อยหน่อยนะต้องแบ่งหน้าเจ๋งทั้งเกมนะครับประมาณนี้วันนี้คุณต้องแบ่งผมแล้วแหละฮะ
0: โอ้ยข้อมูลเขาแน่น
1: สำหรับร่างกายผม
0: เตรียมตัวเต็มที่
1: ถ้าอเมริกาได้แชมป์พี่ทัมจะเลิกทำส่งไปทำสงครามอะไรหรือเปล่าฮะ
0: น่าจะไม่ฮะเพราะเห็นล่าสุดไปประชุมอะไรกับระดับผู้นำประเทศชั้นนำของโลกอ่ะ
1: ครับ
0: พอทำเดินเข้าไปคำแรกที่เขาบอกแอมเดอะบอส
1: เหร
0: อซึ่งไงนะมีผู้นำแบบประเทศแบบยิ่งใหญ่ในโลกนะตั้งนั่งอยู่เต็มเลยนะ
1: เหรอ
0: เดินเข้าไปถึงบอกแอมเดอะบอส
1: ครับ
0: คนอื่นว่าไงฮะ
1: ฮะ
0: คนอื่นตะโกนกลับมาว่า
1: ฮะ up to you เอาตอนนั้นเสื้อเบอร์7มาบ้านเราหรือเปล่า
0: คันโตน่า
1: คันโตน่ามาใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องส่งแฟนรายการด้วยนะที่เราฟังผ่านทางเครือข่ายของสมททางสถานีนะ
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเรายังไงดีเพราะว่าไปเตรียมตัวก่อนไหมหรือว่าคุณ
0: ได้ก็ดีฮะ
1: แต่ว่ายังไงดีเพราะว่าเดี๋ยวแต่เวลาเหลือให้เขาอยู่นะเราคุยกับแฟนรายการก่อนไหมแป๊บหนึ่งไห
0: มเอาได้หมดฮะ
1: คุยก่อนสิแล้วบราซิลนะครับเฮติพี่คิดว่ายังไงครับโอ้ถล่มครับวันนี้บราซิลถล่มแน่นอนฮะ
0: ก็ไม่รู้ว่ากี่เสาอะไรยังไงแต่ว่าถ้าตามความคิดของผมเนี่ยผมว่าต้องมีถ้าสองในหน้าผิดหวังนิด
1: ๆ
0: ต้องซัก3นะ
1: ครับ
0: ถึงจะแบบเรียกศรัทธาเรียกความมั่นใจกลับคืนมาให้ได
1: ้
0: ครับ
1: US ชนะเท่าไหร่ครับ2-0จ้า สบายๆนะ

0: วลาบอลเวลาบอลเล่นอย่าไปอย่านอกเรื่องนอกราวอ๋อครับไม่ได้ครับผม
1: ก็ถ้าไม่ให้นอกเรื่องนอกราวก็ไปฟังดูถ่ายแล้วสด
0: ใจเย็นเซ่อีกแล้วอีกแล้วใจเย็น
1: ก็เราสไตล์จัดวิทยุมันก็ต้องอย่างเงี้ย
0: เออใจเย็นเซ่
1: ก็มีคอมเมนต์มาไม่ให้อ่านเลยไงฮะ
0: อืม
1: เฮ้ยทำไมเจ๋งคอมเมนต์ก็มาอย่างงี้เนี่ย
0: ใจเย็น
1: เออ
0: ใจเย็น
1: ดีนะไม่บอกไอ้อ้วนเนี่ยไอ้อ้วนเยอะกว่านี้เอง
0: อ้าวเนี่ยมีคนส่งมาเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมเนี่ย
1: เหรอ
0: เอ้
1: าใจเย็นเนี่ยใจเย็นนี่บอกใครฮะ
0: ขันแตกแล้วผมไม่ขันติแล้ว
1: นี่มาแล้วคุณเจ๋ง
0: มาแล้วยัง
1: ไอ้ฟืดเขาถามว่
0: า
1: ฟังย้อนหลัง
0: ครับเนี่ย
1: พูดดีๆก็ได้อะเออเฮ้ย
0: สงสัยฟังภาษาคนไม่ยังนั้นมั้งหรือว่าไงครับ
1: ฟังย้อนหลังก็ไปเปิดแอปเอาดิหรือไม่ก็ฟังตอนนี้
0: ใจเย็น
1: ก็ฟังตอนนี้ก็ฟังเนี่ย
0: เอาใจเย็นใจเย็น
1: ตามถึงบ้านเลย
0: ใจเย็นใจเย็น
1: ไม่หรอกผมปากดี
0: เลยออกการทั่วประเทศ
1: ปากดีไปงั้นแหละ
0: โอ้ถ้ามาโอ้ย10ตัวหนึ่งเราเคยไปมีมาแล้วใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อเขาลุมเรา
0: เรา10คนเลยไม่มีปล่อยเข้าไป
1: คือจะตำหนิจะอะไรก็พูดดีๆก็ได้นะครับผม
0: ครับต้องภาพแบบรุ่นเก่าแบบป่าแป้นะครับเกาหลีเตะโด่งไปเมสโกเก็บลูกได้กองหน้าส่งกลับให้กองหลังเกาหลีวิ่งเข้าไปแย่งคลาสสิกมากครับชอบนะครับ นั้นกลับไปดูฟุตบอลสมัยก่อนประมาณนี้นะฮะ น่าจะพาคู่กับเจ๋หมิงโอ้โหอย่าเลยฮะครับผม
1: คุณต้องจัดนะ
0: เราต้องมีนะ
1: ป๋ากับเจ๊เน
0: ี่ย
1: คู่รักคู่แค้นเนี่ย
0: ครับ แต่ว่าตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับทั้ง2ทีมกำลังบรรเลงเพลงชาติกันอยู่เดี๋ยวเราลาแฟนรายการนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายของอสมทครับทางเซสเบ็ดสถานีนะนะครับเดี๋ยวใครที่อยากติดตามเราต่อนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Airpods Connect แล้วก็อย่าลืมนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของเราด้วยและ TikTok นะครับอ้าวช่วงนี้เราขอโยกไปทางฟุตบอลข้างนอกนะนะครับช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งนะครับ
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

็มคอต Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัว

0: ให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

Active Radio SMS 468-9899 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อรุณสวัสดิ์มาอีกแล้วนะคะดีเจขี้เหล่ที่อ้วนดำเลย
1: ยังไงก็ต้องมาค่ะพี่น้องเพื่อเงินเอ้ยเพื่อพี่น้อง
2: เมื่อกี้เผลอพูดความจริงสวัสดียามเช้านะคะที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพสุเมธและคุณนายพลทิพย์นะท่านพี่น้องที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ดิฉันก็จะอ่านข่าวแบบคนตรงไปตรงมาแล้วก็อ่านข่าวอย่างจริงจังอ่านแน่นะพี่น้องที่เคารพที่รับฟังนะคะก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองยิ่งถ้าเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจก็ขอให้พี่น้องเฮงๆปังๆยิ่งขึ้นไปนะคะว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนโมเยอะไม่ได้วันนี้เวลามีจำกัดนะคะมานี่เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาเครือแปลงแล้วก็คุณนนท์คนชัยภูมินะจ๊ะคุณโอคุณพัดอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านว่าพุทธทองนะเออชื่อน่ารักเนาะชื่อพุทธทองนะคะสวัสดีค่ะคุณราตรีสวัสดีค่ะคุณยุพินถัดมานะคะสวัสดีค่ะคุณสุเนตรดำรงศิริคุณเชษฐาจวนสางคุณมารยาทอินทรกำแหงนามสกุลนี้ดังมากอินทรกำแหงเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณยุภาขวัญราชนะจ๊ะคุณสอนจินดารัตน์ค่ะคุณตะวันคุณพยอมบุตรทุมพันธ์คุณประนอมศิครินทร์วรานนท์จ๊ะน่ารักที่จุดเยี่ยก็พูดปะมีความสุขค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังถามว่าดิฉันมีทุกข์ไหมไม่มีอ่ะคือถ้าอะไรที่เป็นทุกข์เข้ามาดิฉันดีดออกไปเลยแหละดีดออกไปอย่างเร็วเลยดีดด้วยอวัยวะนี่แหละคุณผู้ฟังอวัยวะที่ว่านั่นคือหัวใจและความคิดที่สมองคือสมองดิฉันก็ไม่ได้ใหญ่สมองดิฉันก็มีเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมีอะไรเป็นทุกข์ดิฉันดีดทิ้งหมดอ่ะไม่สนนะคะมาดูอากาศก่อนเลยเนาะ

รมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศของเราค่ะมีฝนตกชุกจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมคือมีร่องมรสุมอ่ะมันพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนทำให้บริเวณที่ติดกับแนวเทือกเขาอ่ะค่ะมีฝนฟ้าคะนองกระจายภาคกลางภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองก็จะมีช่วงบ่ายและค่ำส่วนภาคใต้ฝนเริ่มที่จะเบาบางลงทะเลมีคลื่นลมปานกลางชาวเรือและผู้ประกอบการทางทะเลเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองก่อตัวในช่วงบ่ายและค่ำคือเหมือนเวลาราชการเลยคุณผู้ฟังเมฆเนี่ยเขาจะรวมตัวกันทั้งวันเลยนะรวมกันได้ที่ก็ตกเย็นพอดีประมาณ 4-5 โมงเย็นจากนั้นก็เริ่มเทประมาณนี้คุณผู้ฟังแต่สภาพอากาศโดยรวมนะคะก็คืออบอ้าวแล้วก็มีความชื้นสูงทีเดียวหันมามองพี่น้องอีกเช้าๆแบบนี้พี่น้องอยู่กันเยอะอยู่กันแยะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยอินทกิจหมวดแก่นชัยกิจสุรแคว้นตามต่อมาด้วยน้าดิฉันเองคุณวันชนีช่วยชูอุ้ยนามสกุลนี้ดังนี่ตอนนี้เนาะช่วยชูโดนย้ายอยู่เดี๋ยวรายงานที่ทราบสวัสดีค่ะคุณคณิตจำนงพักดีคุณสุวัชชัยจันทรศักดาคุณปาริชัดเอทักไปแล้วนะคะคุณจีนนะคุณเพียงหรือไทยสายเชื้อคุณรัชนนท์แกะมาคุณอ่านว่าอะไรคุณอมราสวัสดีนะจ๊ะชื่อเพราะค่ะชื่อคุณอมรานะคะเดี๋ยวมองก่อนดิฉันนี่ก็เป็นคนใจร้ายเนาะทักทายทีหนึ่งก็ไม่หมดให้พี่น้องต้องคอยสวัสดีค่ะคุณสุทธิจิตรังสรรสมบัติแล้วก็คุณอันว่าอะไรเนี่ยคุณเพนกี้สกายต้องอ่านอย่างนี้แหละอ่านอย่างอื่นไม่ได้แล้วเป็นภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ในอดีตค่ะพี่น้องค่ะวันที่20มิถุนายนเป็นวันผู้ลี้ภัยโลกที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะระลึกถึงผู้ที่ลี้ภัยสงครามที่ต้องทิ้งบ้านเกิดหนีความตายจากการสู้รบการยิงประทะของการต่อสู้รวมถึงความเกลียดชังในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองเมื่อข้ามแดนได้แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องพักอยู่ในค่ายชั่วคราวที่ปลอดภัยโดยมีสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะคะเป็นผู้ดูแลจากนั้นถ้าโชคดีก็จะได้ย้ายไปที่ประเทศที่3และวันนี้นะคะในอดีตมีเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยในปี2476เมื่อเกิดการรัฐประหารครั้งแรกซึ่งคณะทหารนะคะนำโดยพระยาพหลพลพยุหเสนาก็ได้ยึดอำนาจรัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธดานับเป็นการทำรัฐประหารครั้งแรกของประเทศของเราแล้วจากนั้นประเทศของเราก็จะมีการรัฐประหารที่ทำสำเร็จเนี่ยทั้งหมดเลยนะ13ครั้งส่วนที่ทำไม่สำเร็จมีอีกหลายครั้งเขาเรียกกันว่ากบฏเป็นแบบนี้เขาก็เลยว่ากันว่านะไม่ใช่ดิฉันว่าเองนะเขาบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยถูกเขียนโดยผู้ชนะคนที่แพ้ก็ไปเป็นกบฏนั่นนะประมาณนั้นทักทายนะคะคุณออยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายนิ่มฟักนะจ๊ะอันเอาข้อความหายอันเดี๋ยวมองก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทวัชชัยขวัญวงทีมแล้วก็คุณสงวนเปลี่ยนสมัยคุณนิลมัยนะจ๊ะคุณพัทคุณไปไหนแล้วล่ะข้อความพี่ขอเพลงยกช่วงนี้ไม่ยกนะคะช่วงนี้ต้องเปิดเพลงโทนกลางๆนะคะถึงช้าก็เข้าใจตรงกันนะคะก็รออีกสักช่วงหนึ่งประมาณนี้เนาะสวัสดีค่ะคุณแหม่มมอมแหม่มโอ้โหดิฉันน่ะชื่อแหม่ม

ดิฉันน่ะมีแม่ที่ชื่อแหม่มหมาดิฉันชื่อมะพร้าวกับมีมี่มะพร้าวก็ตัวสีขาวนะตัวใหญ่หน่อยนะเออส่วนมีมี่เขาก็ไซส์จุ๋มจิ๋มนะคะสวัสดีค่ะคุณทองแดงวรวิทย์เขียนข้อความมานะบอกว่าได้เดี๋ยวนะอ่านดีๆก่อนได้10นะไทยช่วยไทยพลัสแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เพราะพลเมียยึดให้รู้ซะมั่งไข่มันใหญ่จริงอร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันก็ไปปักใต้มาใช่ไหมเช้ามาก็กินหมี่สัวหมี่สัวก็เป็นหมี่ปักภูเก็ตเนาะเขาต้มแล้วก็ใส่กระดูกหมูเหมือนต้มซุปอะค่ะเหมือนซุปชนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาหารใต้เนี่ยนะคะสุดจัดจ้านถึงใจเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นใต้แท้ๆใต้ที่มาทำกรุงเทพบางร้านมันก็ไม่ใช่ใต้อะกินแล้วมันขาดอัตลักษณ์นะคะรสชาติของอาหารใต้ต้องเผ็ดร้อนจะต้องหอมเครื่องแกงที่เข้มข้นมีเอกลักษณ์มีเมนูที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นคือแกงไตปลานะรสชาติก็จะเผ็ดร้อนจัดจ้านหอมกลิ่นไตปลาแล้วก็เครื่องแกงใต้มีผักกดแก้มแก้เผ็ดจากนั้นก็วิทข้าวเข้าปากหมดโคมเลยโคมก็คือชามข้าวใบโตๆคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราตักข้าวถ้วยเล็กๆเหมือนกับถ้วยของคนจีนเนี่ยไม่ได้ต้องใส่โคมใส่กาละมังหน่อยนั่นนะต่อไปคือคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งเนี่ยนะคะก็คือเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวแล้วแต่เลยเอามาผัดคั่วนะจนกระทั่งแห้งเข้าเนื้อด้วยพริกแกงแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยแห้งๆคลุกข้าวร้อนๆเผ็ดเข้มข้นซีซัดสะใจนะอีกแกงนึงเป็นแกงที่มีทุกบ้านและมีเกือบทุกมือนั่นคือแกงเหลืองน้ำแกงเนี่ยนะคะจะเหลืองด้วยขมิ้นรสชาติก็จะเค็มเปรี้ยวสดร้อนร้อนสะใจหน้าตาก็จะแดงกล่ำเหมือนสาวรุ่นกระต๊อบที่ถูกหนุ่มๆมาตามจีบลืมไปแล้วรสชาตินี้ต่อมาค่ะนั่นคือสตอกะปิผัดกุ้งผัดหมูก็ได้นะนะเอาสตอเนี่ยแหละค่ะหน้านี้หน้าสตอพอดีแกะออกมากรอบๆเลยนะผัดกับกะปิหอมๆใส่กุ้งตัวโตๆรสชาติก็จะกลมกล่อมกัดสตอกลิ่นก็จะกลุ่นกำซ่าปากบทเพลงนี้มาทันทีคนใต้ไม่หวานคนใต้ไม่หวานนะคะดิฉันเองก็ไม่หวานเปรี้ยวๆเค็มๆ เชิญรับฟังค่ะ

ถึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะไม่เป็นเหยื่อคุณผู้ฟังเพราะเราไม่ใช่ไส้เดือนกิ้งกือที่เขาเอาไว้เกี่ยวเบ็ดน่านนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานี่เลยตอนนี้ทองกำลังกระดุกกระดิกตอนแพงละแห่กันไปซื้อบอกให้ไปซื้อไม่ซื้อคือช่วงนี้ช่วงนี้นี่วันไหนลงก็ซื้อนะเออเก็บตังไว้คุณผู้ฟังตังกับทองเนี่ยไม่ขึ้นหนอนหลายคนก็บอกว่าไม่เอาอ่ะซื้อทองแล้วกลัวถูกขโมยจะเอามาไว้บนคอก็ลำบากจะมาไว้ข้อแขนก็เหนื่อยใจแนะนำค่ะฝากไว้ที่โรงจำนำ เอาแบบดังๆเลยนะเอาโรงจำนำชั้นดังเลยนะเอาแค่จำนะแบบไม่ต้องจำแพงอ่ะจำปะนะในเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศเห็นไหมแค่นี้ง่ายนิดเดียวนะแล้วก็เสียดอกแล้วเป็นไงล่ะแล้วก็กอดเนี่ย ไปจำนำแค่นั้นแหละแต่จริงๆเนี่ยนะคะทองเนี่ยถ้าจะฝากเนี่ยฝากแบงค์ดีที่สุดนะคะก็เอาไปฝากกับตู้นิรภัยนะตู้นิรภัยของธนาคารเนาะคุณผู้ฟังก็แน่จริงๆเลยกวนแต่เช้า ดิฉันก็ตอบแบบนี้แหละเพราะว่าตู้นิรภัยของธนาคารเนี่ยบางครั้งก็จองยากใช่ไหมแล้วก็ได้ตู้เล็กนิดเดียวคุณผู้ฟังคงจะซื้อทองเยอะอ่ะก็เลยถามมาบอกล้มจำนำมาแหละแล้วกอดใบจำนำให้แน่นๆ นะอย่างนี้คุณผู้ฟังจากอัตราการเกิดในประเทศของเราเนี่ยนะคะมีแนวโน้มลดลงอ่ะส่งผลต่อการขาดแคลนทายาทเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สิทธิ์ในมรดกระหว่างบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมก่อนเราต้องรู้ทันนะจะได้ไม่เป็นเหยื่อคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าเราไม่มีทายาทเอางี้แล้วการเลี้ยงหมูหมาอ๋อเขาก็จะเป็นทายาทได้นะแต่เป็นบุตรบุญธรรมไม่ได้คนเท่านั้นที่จะเป็นบุตรบุญธรรมได้นะเพราะว่าบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมเหมือนบุตรชอบด้วยกฎหมายแต่มันมีคำว่าแต่นะผู้รับบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะไม่มีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมของบุตรบุญธรรมดังนั้นกรณีบุตรบุญธรรมไม่ได้ทำพินัยกรรมสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมยังกลับไปเป็นของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของบุตรบุญธรรมของเรานะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังผู้รับบุตรบุญธรรมก็จะไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรมยกเว้นทำพินัยกรรมแต่พินัยกรรมมันก็เปลี่ยนได้ทุกนาทีนะหายใจทีก็เปลี่ยนได้หายใจออกก็เปลี่ยนได้ด้วยคุณผู้ฟังในทางกลับกันบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะจะมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมเสมือนบุตร

ชอบด้วยกฎหมายของเราเลยคำนี้มาดูกันว่าเวลารับบุตรบุญธรรมทำยังไงคือผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีและต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีหากบุตรบุญธรรมเนี่ยเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์คนนั้นเนี่ยถูกทิ้งไว้ตามสถานสงเคราะห์แบบนี้สถานสงเคราะห์ค่ะจะเป็นผู้ให้ความยินยอมผ่านการทดลองเลี้ยงไม่น้อยกว่า6เดือนระหว่างนั้นสถานสงเคราะห์ก็จะมาดูว่าเด็กมีความผาสุกหรือไม่ส่วนผู้รับบุตรบุญธรรมกรณีมีคู่สมรสนะคะก็ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อนจากนั้นก็ไปนู่นเลยค่ะอำเภอหรือว่าเขตที่สำนักงานทะเบียนนะคะยื่นจดทะเบียนแล้วจากนั้นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจะหมดอำนาจปกครองนับจากวันที่มีการจดทะเบียนขณะที่บุตรบุญธรรมเนี่ยยังไม่เสียสิทธิ์และหน้าที่ในครอบครัวของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเห็นไหมมันจะขัดแย้งย้อนแย้งกันนะคือเด็กเนี่ยนะคะยังไม่เสียสิทธิ์อะไรเลยแต่พ่อแม่แท้ๆของเด็กเนี่ยจะเสียอำนาจปกครองนะคะและสุดท้ายเมื่อบุตรบุญธรรมเนี่ยนะได้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ใดไปแล้วก็ไม่สามารถวิ่งโล่ไปเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นนะเป็นได้แค่คนเดียวเท่านั้นแบบนี้เป็นต้นนะคะจะวิ่งบ้านนี้ทีวิ่งบ้านนู้นทีเป็นบุตรบุญธรรมทุกบ้านนะไม่ได้แต่การรับบุตรบุญธรรมโบราณว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมซื้อขนมให้หมากินนะเขาว่ากันแบบนี้เลยคุณผู้ฟังบางคนเขาบอกว่าเลือดไม่ดีสีมันไม่แดงนี่ก็คือคำอธิบายแบบนี้นะคะหมายความว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมซื้อขนมให้สุนัขกินเนี่ยนะคะดิฉันก็แปลงเลยนะจริงๆเขาใช้คำอื่นแต่มันตรงไปนะคะมันหมายความว่ามันเป็นการยอมเสียเวลาเสียแรงเสียเงินทองเพื่อเลี้ยงดูสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองสุดท้ายแล้วมักจะไม่ได้รับประโยชน์จากการตอบแทนที่คุ้มค่านั้นดังนั้นการรับบุตรบุญธรรมมีความเสี่ยงโปรดใช้ใจสมองตับไตไส้พุงในการตัดสินใจแล้วก็มีอีกคำหนึ่งใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่ฉันกล่าวไปเขาบอกว่าอะไรนะเลือดไม่ดีสีมันไม่แดง บางคนก็บอกว่าชาติมันไม่ดีสีมันไม่แดงแต่ดิฉันว่าใช้คำว่าชาติน่าจะถูกต้องกว่าชาติที่ว่าเนี่ยคือชอช้างสระอาดอเด็กชาติอ่ะชาตินี่มันเป็นมันจะต้องสีแดงอ่ะถ้าชาติไม่ดีมันจะแดงได้ยังไงชาติมันต้องสีแดงอะนะเวลาอ่าน AI อะก็ไปหาคำว่าชาติเสร็จแล้วก็กดคำว่าโหมด AI โหมด AI ก็จะอธิบายค่ะว่าคำว่าชาติคือสีแดงชาติแบ่งเป็นทั้งผงแบ่งเป็นทั้งก้อนได้มาจากการถลุงของวัตถุที่เป็นแร่ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซินนาบาแบบนี้คุณผู้ฟังเขาใช้ในงานจิตรกรรมอะเอาไว้วาดภาพพวกลายรถน้ำตามผนังโบสถ์ตามงานเครื่องเขินน่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทำเครื่องสำอางในหมู่ของผู้หญิงโบราณนี่ประมาณนั้นแต่คันเองก็พูดไปประมาณนี้แล้วก็เขาจะใช้กับหมู่สีของไทยโบราณเนี่ยนะคะเป็นงานพวกตำรับยาโบราณงานศิลปะไทยอะไรประมาณนั้นนะคะชาติไม่ดีสีไม่แดงเลือดไม่ดีสีมันจะเป็นสีอะไรมันก็สีแดงอยู่วันยังค่ำอ่ะใช่ไหมคุณอย่าไปยุ่งกับดิฉันนะดิฉันดีเก๋านะฮะไม่อยากจะพูดยืนห้อยขวางนะตอนนี้เวลาคุยกันอะไรกันอะไรเนี่ยนะครับอย่าไปยุ่งกับเรานะเรายืนห้อยขวางไม่ใช่เป็นคำกูลอยๆไปอย่างนี้ดีกว่านะครับวันที่ไปภูเก็ตสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฉันไปภูเก็ตมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่ออีกเนาะบรรยากาศการท่องเที่ยวของ PP คุณผู้ฟังจังหวัดกระบี่นะคือภูเก็ตไป PP ก็ง่ายกระบี่มา PP ก็ง่ายนะคะตอนนี้ PP นี่เงียบหนักเผชิญกับภาวะนักท่องเที่ยวบางคนในช่วงโลว์ซีซั่นรายได้ก็ไม่สอดคล้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายร้านอาหารร้านค้าธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ให้

ริการของถิ่นทุกเรือนธุรกิจเหล่านี้เนี่ยค่ะพยายามที่จะประคองตัวรอลุ้นกลับมาฟื้นในช่วงปลายปีอีกครั้งว่าไปแล้วพีทีเนี่ยมีทั้งหมด6ฝั่งพีทีจอเนี่ยนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่เกาะนี้เลยมองจากมุมสูงเนี่ยจะถึงจุดชมวิวพีทีวิวพอยต์นะเห็นความสวยงามอะค่ะของเวิ้งอ่าวพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็เป็นพระจันทร์เสี้ยวคู่ด้วยด้านหนึ่งมาซ้ายด้านหนึ่งมาขวาคุณผู้ชมดูภาพนะตรงกลางก็จะเว้าเข้ามาตรงกลางนั่นแหละค่ะคืออ่าวต้นไทรซึ่งตรงข้ามกับอ่าวโลกดาราสวยสุดอันดับโลกเลยนะคะนั่งเรือไปที่เหนือเกาะจุดเลยจะพบกับบรรยากาศที่เงียบชื่อว่าอ่าวแหลมตรงเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทหรูมากนะคะไม่ไกลกันก็จะเจอกับชุมชนชาวทะเลนะคะเป็นอุลักละเวสตรงนั้นนะคะคือชาวทะเลเนี่ยนะคะเขาจะเป็นอุลักละเวสนะแล้วก็เป็นหอแกนแล้วก็เป็นหอแกนมีทั้งหมด3สายพันธุ์ด้วยกันนะคะเขาก็จะเป็นพี่น้องนะคะที่ดิฉันชอบคุยด้วยมากเลยนะคะเป็นจุดสร้างแรงบันดาลใจที่ชื่อหนังสือนะคะที่ดิฉันเขียนเข้าชิงรางวัลประกวดเรื่องสั้นในคราวจึงวันนี้หนังสือเรื่องนี้ชื่อว่าเสื้อที่หนูใส่ได้ดิฉันก็จะเขียนหนังสือเยอะเนาะชิงรางวัลมากเลยว่าไปนะคะอันนี้คือพี่ดอนเนี่ยเป็นบ้านของเพื่อนดิฉันคนหนึ่งชื่อนิตยาบินเกิดมีชื่อนะคะเล่นว่าบิดด็อกตอนหลังเนี่ยมาเป็นครูนะดิฉันไม่เคยเจอบิดด็อกแต่บิดด็อกเคยบอกกับดิฉันมากว่าแม่มหนังสือของแม่มาทางโรงเรียนนะที่ดิฉันเรียนตอนเด็กนะได้สั่งเข้ามาประจำในห้องสมุดด้วยดิฉันก็ดีใจนะคะก็คิดถึงบิดด็อกนะนะส่วนก่อนอีกก่อนหนึ่งที่ไม่ใช่ทีวีดอนนะคะคือทีวีเลจะเป็นเกาะหินปูนธรรมชาติไฮไลท์คืออ่าวมายาที่มีหาดทรายขาวละเอียดดุจแป้งล้อมไปด้วยหน้าผาหินปูนนะเมื่อก่อนลงน้ำว่ายน้ำใสได้เท้าก็จะแตะกับทรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างคุณรู้กันหรือเปล่าบอกไหมแต่ปัจจุบันนี้ของห้ามให้เฉพาะเดินเล่นริมหาดเท่านั้นแล้วก็ไม่ไกลกันนะก็จะเป็นสระน้ำธรรมชาติอีกที่หนึ่งที่โอบล้อมไปด้วยหน้าผาหินปูนอะอยู่กลางทะเลน้ำทะเลใสสีเขียวมรกตชื่อว่าพิละลังกูนะแล้วก็ถ้ำไวกิ้งก็จะเป็นถ้ำสัมปทานรับนกนางแอ่นมีภาพเขียนสีโบราณรูปเรือใบอยู่บนผนังถ้ำแล้วก็จะมีเกาะบริวารอีกใช่ไหมมีเกาะไม้ไผ่มีเกาะยุงเป็นจุดดำน้ำที่มีแนวปะการังที่งดงามมากพี่ดอนพี่พีเลดิฉันไปเกิน10ครั้งเพราะดิฉันชอบดำน้ำชอบว่ายน้ำแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบหรูแบบธรรมดาดิฉันก็พักแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าโม

22มาตรา18ทับ1ระบุเลยนะคะว่าเจ้าของร่วมเนี่ยเจ้าของร่วมก็คือคนที่อยู่ตามห้องต่างๆของคอนโดคุณผู้ฟังเขาใช้คำว่าเจ้าของร่วมนะคะเพราะว่าไม่เหมือนบ้านไงอันนั้นเป็นเจ้าของแบบอิสระถูกต้องมาอันนี้คือร่วมมีนู่นนี่นั่นร่วมกันที่จอดรถเอ่ยส่วนกลางเอ่ยอะไรประมาณนี้นะคะเมื่ออ่านพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522เนี่ยนะคะก็จะเจอสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนั่นคือถ้าติดค่าส่วนกลางนิติบุคคลนะคะไม่มีสิทธินะมากระทบกับชีวิตของลูกบ้านนั่นคือการดำรงชีวิตเช่นน้ำไฟห้องพักจะมาตัดน้ำตัดไฟล็อกประตูเข้าอาคารปิดกั้นไม่ให้เข้าห้องเปลี่ยนกรยึดคีย์การ์ดยึดที่จอดรถไม่ได้นี่สิไม่ให้ใช้สระว่ายน้ำไม่ให้ใช้ฟิตเนสห้องประชุมจากนั้นก็ต้องฟ้องก่อนที่จะฟ้องเนี่ยนะคะต้องมีใบเสร็จถ้ากฎของเขาบอกว่าห้ามติดค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางไม่เกิน2เดือนก็รอ2เดือนถ้ายังติดอยู่นั่นก็เตือนให้ไม่หนึ่งที่ที่สองคนที่สามจะไม่ใส่พูดเลยค่ะเรียกขอเรียกหนี้ค่าส่วนกลางหรือศาลแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามระเบียบของคอนโดนั้นๆนะคะแต่หากนิติยังมาละเมิดตัดน้ำตัดไฟห้ามเข้าห้องนู่นนี่นั่นอย่างที่เรียนที่ทราบในขั้นต้นแบบให้อำนาจโดยพลการพูดบีบเรียกหนี้แบบนี้นะคะก็ให้เจ้าของไปร้องเรียนที่สำนักงานเขตกรมที่ดินแผนกอาคารชุดแล้วก็ให้ทะเลาะกันก็ต้องเรียกค่าเสียหายได้แต่ต้องคิดด้วยก่อนนะจะไปเป็นแบบมาขออาศัยเขาอยู่แล้วเขาอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะคือที่อยากถามเพราะว่าทำไมถึงเสียชีวิตเข้าใจแล้วเข้าใจคำถามของคุณแล้วตอนนี้เขาไก่เกลี่ยยืนชั้นไก่เกลี่ยเนาะจะไปเอ่ยชื่อเลยไปยืนเลยค่ะเพราะว่านะคะมหาเศรษฐีจริงๆไม่ใช่เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีปู่มือล้านทำไมไม่โอนมาเลยทุกอย่างโอนตรงทำไมต้องโอนไปที่ลูกแล้วลูกถึงต่อไปที่หลานคุณจะถามข้อดีใช่ไหมที่เขาเป็นเรื่องกันอยู่ใช่ไหมไม่เอ่ยชื่อนะคะเป็นว่ารู้ตรงกันเอาแบบนี้แล้วกันเดียวนะคะบ้านหลังนี้ที่หัวหินแล้วกันบ้านหลังนี้ที่หัวหินอยู่ไม่ไกลจากบ้านนี้แต่บ้านที่ตื้อเดียวตื้อเดียวตื้อแต่บ้านโอ้โหตั้งแต่ริมถนนน่ะจนสุดหาดเลยคุณผู้ฟังบ้านนี้เหรอหาดหาดหาดหาดไปถึงนะคะเดินทางไปหาดค่อยๆเลาะไปจะเดินถึงแต่บ้านนี้แต่นิดนึงหลังที่สามทางทะเลน้ำตาลเนาะประมาณนั้นนะคะทุกคนค่ะทำไมปู่หินล้านเนี่ยโอนไม่โอนต้องใช้คำว่าไม่โอนแค่ลูกไปที่หลานโดยตรงคำตอบคือกฎหมายเนี่ย

ไปลูกจากลูกไปหลานก็ประหยัดภาษีที่แปลงนี้มองเป็นว่าประหยัดภาษีการเลี้ยงหมาผิดกฎหมายมันไม่ผิดค่ะนะคะยิ่งถ้ามีที่ดินเป็นพันล้านเนี่ยค่าโอนค่ารุ่นเนี่ยนะคะจะเสียอากรสแตมป์กับภาษีหักณที่จ่ายเนี่ยสูงลิ่วเลยคุณผู้ฟังไม่หมดแค่เลี่ยงภาษีแต่กฎหมายเนี่ยจำกัดการทํานิติกรรมของผู้เยาว์ไว้ด้วยถ้าโอนที่ดินหมื่นล้านเนี่ยให้หลานอายุที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะซื้อจะขายจะจำนองทำไม่ได้สุดท้ายทรัพย์สินจะถูกแช่แข็งโดยที่ไม่ได้สร้างมูลค่า อธิบายแบบนี้ดังนั้นกลยุทธ์แวะพักที่ลูกนะจึงเป็นสูตรสำเร็จในตระกูลใหญ่ที่ใช้กันมานานเป็นเกมส์ภาษีแล้วก็กฎหมายล้วนๆใครมีทรัพย์สินจะส่งต่ออย่าโอนมั่วเด็ดขาดเพราะแค่ผิดไปขั้นตอนเดียวเงินหายไปเป็นร้อยล้านโดยไม่รู้ตัวคราวนี้ถามมาต่อว่าทำไมเขาไม่แบ่งที่แปลงใหญ่ๆทำไมต้องซอยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวยาวๆแคบๆคำตอบมีง่ายนิดเดียวคุณผู้ฟังสมมุตินะที่แปลงหนึ่งแบ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวได้4เส้นคุณนึกภาพตามนะแบ่งก๋วยเตี๋ยวได้4เส้นนะเพราะว่าที่แปลงใหญ่ใช่ไหมก็จากถนนใหญ่ไปที่ชายหาดถ้าแบ่งแบบเป็นสี่เหลี่ยมสี่ทรงแล้วมีทางเข้าทางออกใช่ไหมมีทางจำเป็นมีภาระจำยอมอะไรแบบเนี้ยเวลาขายง่ายไหมง่ายมากแต่ถ้าแบ่งเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าคนที่1กับคนที่3อยากขายแต่ขั้นด้วยคนที่2ขายได้ไหมไม่ได้ถูกป่ะถามว่าทำไมขายไม่ได้คือการโอนที่ดินการซื้อขายทำได้แต่นักธุรกิจใหญ่ๆเวลาขอไปทำโรงแรมอ่ะหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อ่ะมันทำยากไงมันเว้นว่าเนี่ยพวกมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเขาก็เลยจัดแบ่งที่ดินเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เป็นต้นนะคะชัดเจนนะคะดิฉันก็อธิบายไปนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ดาสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: โอ้โหคุณผู้ฟังก็ทักทายกันมานะคะสำหรับ LTM FM 95 10อันดับแรกนะคะคุณวันนีจากจังหวัดเลยคุณวันชนีช่วยอยู่จากจังหวัดกระบี่คุณสวัสดิ์ดอนเสือถัดมาเป็นคุณบุญเรือนรัตจรนะคะบอกว่าฟังวิทยุอยู่ที่บ้านนะคะคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลทักทายเช่นเดียวกับคุณวัฒนาคุมพิทักษ์คุณนงลักษ์พาคมเลิกคุณเมตตาเทพชูคุณจิตราศรีจันทร์คุณวิรัตเหมพลเทพบอกว่าหัวหาดหนองคายอากาศดีนะจ๊ะคุณเอิร์กหมายดีคุณสุชาดาคุณสนิทมีนบำรุงนะคะพี่ก๊อปพี่ปินะคะทักทายมาเช่นกันอรุณสวัสดิ์นะคะคุณนิพนธ์พรมคำมุลนะคะตามต่อมาด้วยคุณวันเพ็ญจ้าคุณอมรีบอกว่าคิดถึงมากรักมากจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลิฟเลิฟเลิฟโอ้โหเยอะมากนะคะขอบคุณค่ะคุณสมชาวชำนาญราชนะคะจากสุราษฎร์ธานีนะคะอันทักทายกันเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวเลยจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องบอกอ่านข่าวมาบุรีรัตน์คืออย่างนี้สาวจีนวัย28วิตตุยเลยอ่ะเออถามว่าเกิดอะไรคือเธอรับทานอาหารมื้อค่ำเสร็จแล้วเธอก็เล่นฮูลาฮุปคุณรู้ฟังรู้จักฮูลาฮุปไหมไอ้ที่มันเป็นวงกลมๆอ่ะเออเหมือนล้อยางจักรยานอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ใส่ไปที่เอวแล้วก็หมุนฉึ่งฉึ่งฉึ่งเออดิฉันทำท่าประกอบแล้วนะคือเธอทานอาหารเย็นแหละใช่ไหมตกค่ำคนเท่านั้นแหละปวดท้องแล้วก็ปวดแรงขึ้นบอกพ่อแม่ส่งโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลหมอก็พบม้ามแตกคล้ายกับเต้าหู้ที่แตกเป็นเสียงเสียงเป็นชิ้นชิ้นเคราะห์ดีผ่าตัดทันเอาม้ามออกเลยพี่น้องคราวนี้ล่ะเอวยุบแน่ทั้งนี้นะคะไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผู้ป่วยเนี่ยอวัยวะภายในเสียหายจากการเล่นฮูลาฮูปแพทย์ก็เลยเตือนค่ะว่าหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยนะคะก็หยุดสัก2ชั่วโมงไม่ใช่ว่าพุงกำลังป่องๆโอ้โหใส่น้ำเข้าไปใส่อาหารเข้าไปใส่ไปจนพุงปิ้นพุงตรงแล้วก็ไปเต้นฮูลาฮูปมันไม่ใช่นะคะไม่ควรใช้ฮูลาฮูปที่มีน้ำหนักมากเกินไปคือเอาแบบเส้นหนาจากเดิมเล่นล้อแบบยางล้อจักรยานเพิ่มเป็นแบบอย่างใหญ่แบบ10ล้อแบบนั้นน่ะนะคะก็ไม่สามารถมีชีวิตได้นะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแพทย์บอกว่าไอ้การที่มีฮูลาฮูปที่มีน้ำหนักมากแล้วก็เวียงตรงเอวนะแกว่งไปอย่างนี้เนี่ยนะคะมันทำให้เกิดการกระแทกซ้ำๆซ้ำที่ไหนหรอซ้ำที่ท้องส่วนบน

0: ซ้ำที่ซี่โครงแล้วที่สำคัญครับไปกระทบกับม้ามพี่น้องมันหนักหนาสาหัสทีเดียวนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าหาทำแม่บุรีรัตน์ก็เลยเตือนอย่านอนดึกมีผลกระทบกับสมองนี่จริงๆแต่ถ้าไม่มีสมองก็ไม่มีผลกระทบอะไร คุณผู้ฟังก็คิดเอาเองแล้วกันคุณผู้ฟังมีม้ามอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาม้ามคุณผู้ฟังมีสมองอยู่เพราะฉะนั้นอย่านอนดึกแล้วอย่าคิดว่าเจ๋งชีวิตที่ว่าเจ๋งนี่มันจะไม่เจ๋งมันจะพากันเจ๋งนะเออแบบนั้นเมื่อสักครู่เปิดเพลงคุณผู้ฟังก็เขียนมาว่าเพลงนี้แหละให้สัจธรรมของชีวิตเพราะชีวิตนี้มันไม่มีอะไรอีกแล้วพี่แหม่มนะเออเดี๋ยวๆคุณชื่ออะไรล่ะข้อความหายเลยสวัสดีครับคุณแหม่มครับ หายไปแล้วคนเขียนหาไม่เจออ๋อเจอแล้วคุณกนกพรอินแก้วนะคะบอกว่าเปิดเพลงได้เห็นสัจธรรมของชีวิตรุ่นนี้จะไปแข่งกับใครได้อีกบทเพลงชื่ออะไรพี่แหม่มเพลงชื่อว่าคู่หูคู่กายไงเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมมันจะไปแข่งกับใครล่ะมันก็แข่งกับใบสั่งยาเนาะมันก็ไม่มีอะไรไปกว่านั้นละอุ้ยมองเวลาพักสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: สวัสดีในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการและวิเคราะห์ไปพร้อมกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ซึ่ง Mcot Connect เนี่ยนะคะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกต่างประเทศก็รับฟังได้เช่นการฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็สามารถเห็น DJ คิเลเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุนคือสรุปอะหาดีไม่มีท่านที่เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาแม่ดิฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องที่เคารพของดิฉันก่อนเดี๋ยวพี่น้องดิฉันก่อนสวัสดีค่ะคุณอนุภาพวันสุวรรณวิโกคุณสุวรีพร้อมกิตติพงศ์บังป้าเนี่ยวไก่นะสวัสดีค่ะคุณอำนวยทองท้าวัยคุณณฤมลชูมนคุณบุญยืนแจ่มฟ้าคุณคนสันโดษคุณวิสูตรคุณสมปองคำกำแก้วนะคะคุณโอฟรานส์นะฮะแล้วก็ถัดมาคือคุณสุจริตสิริผลคุณไพศาลทองคำยุคุณจิตราศรีจันทร์คุณประวิตร

จันทเสนคุณมานพสายทองอรุณสวัสดิ์คุณวรรณาสีสะอาดคุณกฤษดาเพ่งแสนคุณทรัพย์กล้าหาญทัวคุณเอิร์กหมายดีคุณนันทิชาปุ้งโพตรงดำรงนั่นนะคะทักทายกันนะคะคุณลุ่มน้ำปนแล้วก็ถัดมาคุณสุวัชชัยจันทรศักดากุลคุณปาริชัดปัญญานะจ๊ะคือสัปดาห์ที่ผ่านมานะเอาวันเสาร์ก่อนนะวันเสาร์ก็ไม่ทราบดิฉันไปพูดอะไรอ่ะดิฉันก็งงเนาะกลายเป็นว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบติ่มซำเป็นคนชอบอาหารจีนดิฉันก็นั่งทบทวนเนาะทบทวนแล้วดิฉันก็นึกได้ว่าดิฉันเนี่ยชอบติ่มซำของจังหวัดตรังแล้วก็อร่อยใช่ไหมดิฉันก็ชอบติ่มซำของหาดใหญ่เนาะดิฉันก็มาเล่าให้ฟังว่าแต่ละที่เนี่ยนะมันอร่อยยังไงใช่ไหมแล้วก็แฟนคลับอะค่ะก็เข้าใจว่าดิฉันเนี่ยโปรดปราน เพราะฉะนั้นเช้ามาสัปดาห์นู้นก็มารับดิฉันไปทานใช่ไหมคะอ่ะหมดไปร้านโรงชาอยู่แถวแถวคลองประปาสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ไปใกล้ๆนะคะลิตเทิลฮ่องกงก็ติ่มซำอีกนะคะดิฉันก็เริ่มสงสัยคือดิฉันก็อยากทานอย่างอื่น โดนติ่มซำไป2อาทิตย์สัปดาห์นี้อันคิดว่าคงไม่รอดอ่ะคุณผู้ฟัง คือเช้าๆอาหารใต้เนี่ยนะคะจะมีเยอะมีขนมจีนมีนู่นนี่นั่นเวลาดิฉันไปต่างจังหวัดดิฉันก็ชอบทานอาหารท้องถิ่นถ้าดิฉันไปอุดรดิฉันก็จะพุ่งเป้าไปเลยโน่นร้านหมูกระทะ ไข่กระทะ พูดผิดไอ้หมูกระทะนี่มันต้องบุฟเฟ่ร้านไข่กระทะใช่ไหมคะเป็นหลักนะคะประมาณนี้ถ้าไปเหนือหรอโอ้ยเช้ามาดิฉันไม่ทานโรงอาหารโรงแรมอ่ะโอ้ยไม่เอาอ่ะดิฉันพุ่งเป้าไปตลาดโน่นดิฉันชอบเดินตลาดเพราะว่าตลาดเนี่ยนะคะจะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของพี่น้องเห็นผักเนาะผักก็อะไรล่ะผักก็สดอ่ะราคาไม่แพงสมเหตุสมผลปลอดสารพิษแบบเนี้ยดิฉันก็จะมีความสุขแล้วในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดิฉันก็ไปภูเก็ตก็จะเล่าว่าบินไปภูเก็ตก็ชั่วโมงนิดๆแต่นั่งคอยที่สนามบินก็ชั่วโมงนิดๆเท่ากับเวลาบินแหละคุณผู้ฟังไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะคะต่างกับดิฉันตอนเป็นเด็กดิฉัน9ขวบนะคะดิฉัน9ขวบพ่อก็บอกว่าพวกเราทั้งบ้านขึ้นเครื่องบินพ่อจะจองเครื่องบินพ่อหนูๆอ่ะนะจะได้ลดครึ่งราคาพ่อวางแผนไงแต่ถ้าหนูโตแล้วหนูต้องจ่ายเต็มราคานะลูกครั้งนี้ไปกับพ่อกับแม่ไปก็ขึ้นการบินไทยเลยสมัยนั้นเนี่ยนะคะโอ้โหการขึ้นเครื่องบินนี่เป็นเรื่องใหญ่มากบนเครื่องบินเนี่ยนะคะแม้จะบินระยะใกล้ๆเนี่ยแต่โอ้โหอาหารบนเครื่องบินอลังการงานสร้างมีดช้อนส้อมโอ้โหมีมีดด้วยนะพ่อก็สอนก่อนหนูอย่าเฉยนะลูกเวลาหนูขึ้นเครื่องบินน่ะเขาจะเอาอาหารมาเสิร์ฟหนูต้องขอบคุณแอร์โฮสเตสนะเสร็จแล้วก็หนูต้องใช้ช้อนด้านนี้ใช้ซ่อมด้านนี้พ่อก็จะสอนดิฉันก็ขึ้นเครื่องบินแล้วพ่อก็จะเมตตาให้ดิฉันเนี่ยนั่งริมหน้าต่างดิฉันก็มองมาโอ้โหทะเลมันใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะคือทะเลของดิฉันเนี่ยตอนเด็กเนี่ยมันนิดนึงพอขึ้นเครื่องบินมันก็กว้างมากใช่ไหมคะแล้วก็เห็นบ้านน่ะถ้าหัวไม่ขีดแล้วจากนั้นก็หายไปเพราะว่าเครื่องบินบินอยู่บนเมฆตอนนั้นดิฉันอายุ9ขวบนะแล้วก็มาลงดอนเมืองจากดอนเมืองเนี่ยก็ไป8ริ้วจาก8ริ้วก็ไปจันทบุรีเยี่ยมญาติหมดเลยนะคะตอนที่ไป8ริ้วคุณกงเนี่ยซึ่งอายุเยอะมากแล้วนะคะก็ถามว่าบนเครื่องบินเป็นยังไงโอ้ฉันนี่โม้ให้กงฟังนะเรื่องรถยนต์คันเท่าไหนเรื่องบ้านคันเล็กยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนนี้การเดินทางเป็นไปได้ยากอ่ะแล้วก็อีกหนหนึ่งเริ่มโตละพ่อก็เอาใส่รถพ่อขับคนเดียวแม่นั่งด้านหน้าส่วนด้านหลังพ่อก็ทำเบาะเอาไว้นะคะมีทั้งเบาะนั่งแล้วก็เบาะนอนลูกก็จะได้นอนด้านหลังเนี่ยนะคะมากันตุลัดตุเล่พ่อนี่ก็ใจเด็ดจริงๆแม่ก็ขับรถไม่เป็นได้แต่นั่งกินขนมอยู่หน้ารถประม
มาณนั้นส่วนลูกก็ยังเล็กนะ

เขาก็ยังเล็กนะคะพ่อก็ขับรถมาจากภูเก็ตข้ามสะพานสารสินแล้วก็พักที่ทับสแกจำได้เลยว่า1คืนดึกมากแล้วพ่อบอกขับไม่ไหวพ่อก็จะพักโรงแรมที่ทับสแกจากนั้นก็ขับรถต่อเข้ากรุงเทพแล้วก็ไป8ริ้วพัก8ริ้วเสร็จแล้วก็ต่อไปจันทบุรีเป็นแบบนี้นะคะนี่คือวิถีเที่ยวของพ่อแล้วก็บางปีถ้าไม่ขึ้นมาทางกรุงเทพก็ตะเวนอยู่แถวปักใต้ไปหาดใหญ่ไปนครไปนู่นไปนี่ไปนั่นนี่ภาษาใต้ก็จะคุยแบบนี้เนาะพอมาสมัยนี้ดิฉันก็บินกลับไปครั้งนี้ก็ไปภูเก็ตอีกเครื่องบินก็ลงที่สนามบินภูเก็ตสนามบินภูเก็ตนี่เป็นสนามบินที่โอ้โหสวยนะเวลาลงนี่มันจะผ่านทะเลต้องเลี้ยวก่อนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเข้าโค้งเข้าโค้งเข้าโค้งปั๊ดแล้วก็ลงภูเก็ตเป็นเกาะค่ะพี่น้องคะในทะเลอันดามันถ้าไปทางรถเนี่ยจะมีการเชื่อมฝั่งที่ท่านุ่นกับท่าชัดชัยคือเชื่อมจากพังงาไปภูเก็ตด้วยสะพานสารสินสะพานสารสินเนี่ยนะคะตอนดิฉันเด็กๆเนี่ยมันใหญ่พ่อเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะคะอยู่ริมทะเลไม่ไกลจากสะพานสารสินเวลาไปพ่อก็เนี่ยไปเนี่ยดิฉันก็นอนอยู่ชายหาดนั่งเขี่ยหอยทรายหาหอยทรายให้แม่มาดองน้ำปลาแล้วก็เล่นน้ำอยู่แถวนั้นน่ะดิฉันขาวอย่างเดียวค่ะคือลูกตานอกนั้นดิฉันดำสนิทเพราะว่าเสาร์อาทิตย์พ่อก็จะพาไปเล่นน้ำนะคะคราวนี้ดิฉันก็ได้มองสะพานสารสินนะตอนนั้นเด็กก็ไม่ได้มีความคิดอะไรจนกระทั่งเริ่มโตจึงรู้ว่าครั้งหนึ่งนะสะพานสารสินเนี่ยค่ะเป็นจุดจบของความรักต่างฐานะของโกดำโกดำเนี่ยนะคะโกภาษาใต้เนี่ยภาษาภูเก็ตเนาะแปลว่าพี่โกดำเนี่ยนะคะเป็นชายหนุ่มที่หาเช้ากินค่ำขับรถโพท่องนี่นะเป็นรถบางทีเราก็เรียกว่ารถข้องหมูคือเป็นรถยนต์นี่แหละคุณผู้ฟังแต่ว่าต่อตัวกระบะขึ้นมาเป็นไม้นะคะเป็นรถสองแถวไม้นะแล้วก็โกดำเนี่ยนะคะรู้ว่าโกดำเนี่ยก็รับจ้างกรีดยางคือหาเช้ากินข้ามนะคะก็ไม่ได้ยากจนแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยต่างจากกาญจนากิ้วขอชื่อกาญจนาคนนี้เขาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูครอบครัวก็มีฐานะที่ดีทั้งสองคนรักกันค่ะแต่ถูกกีดกันจนกระทั่งเมื่อสุดทางละในคืนของวันที่22กุมภาพันธ์2516ทั้งสองขึ้นไปบนสะพานสารสินใช้ผ้าขาวม้าผูกเอวติดกันแล้วตัดใจกระโดดลงจากสะพานสารสินลงสู่ร่องน้ำที่ไหลเชี่ยวเป็นร่องน้ำลึกนะคะที่ขวางระหว่างเกาะกับแผ่นดินเป็นความรักที่แสนเศร้าเป็นตำนานจารึกไม่มีใครมาพากเขาทั้งสองคนได้เพราะเมื่อร่างของทั้งคู่จมหายไปในท้องทะเลและถูกพบเจอในสภาพที่ยังมีผ้าขาวม้ามัดติดกันเรื่องราวค่ะถูกนำไปสร้างเป็นบทนิยายเป็นภาพยนตร์เป็นละครโทรทัศน์หลายต่อหลายครั้งสะพานสารสินแห่งเดิมเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้รถวิ่งแล้วแต่ถูกปรับปรุงให้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามดิฉันมีบทเพลงมาฝากบทเพลงชื่อว่าโกดำเชิญ

บทเพลงนี้ชื่อโกดัมนะคะบ่งบอกถึงความรักค่ะคุณผู้ฟังรักเนี่ยนะคะบางครั้งไม่ต้องครอบครองละค่ะนะคะขอให้อยู่ในใจก็พอแล้วแค่นั้นแหละนะคะสวัสดีจากลพบุรีคุณภูมิพัฒน์นะคะแล้วก็พี่แบมชื่อเพลงอะไรอ่ะคู่อะไรอ่ะพี่เมื่อกี้เนี่ยที่บอกหมอนัดอ่ะช่วงก่อนหน้านี้อ่ะพี่ทักทายมาจากคุณฮานาฟรีนะคะคุณฮานาฟรีทักมาแบบนี้นะคะเพลงชื่อว่าคู่อ๋ออยากจะไปฟังเองใช่ไหมล่ะคู่หูคู่กายนะคะคือนั่นแหละมันเป็นสัจธรรมคุณมนัสจันแก้วบอกยะลาฝนตก2วันแล้วพี่แต่ก็พอยังได้ตัดยางยะลาเป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบตรงที่ผังเมืองดียอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ที่ชอบอีกนะพอถึงสถานีรถไฟใช่ไหมมีตลาดเก่าอ่ะเดินเข้าไปคุณรู้ฟังพุงวัวต้มโอ้โหแล้วอย่าหยุดอย่าเพิ่งกินน้ำเพราะเราจะออกมากินไก่ก่อนแล้วโอ้โหเสียบไม้เวลากินนะปากสองข้างนี่จะเป็นแดงๆอืมมันเป็นน้ำกะทิใส่เครื่องอืมเป็นคาบเลยคุณผู้ฟังแม่ได้เลียปากไปด้วยนะแม่มันคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกสุโขทัยครึ้มฟ้าครึ้มฝนจ้านะคะโอ้ยแล้วก็บอกว่าพี่แมมมันเข้ากับยุคที่มีวัยรุ่นตอนปลายที่เป็น FC พี่เลยนะเพลงเมื่อกี้เนี่ยคู่หูอะไรพี่คู่หูคู่กายนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเปิดให้อีกไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณประทีปเทพสุวรรณทักมาจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบอกอากาศดีเปิดเพลงแบบนี้เยอะๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจัดให้นะจ๊ะพี่แม่มดีเจสุดสวยขอเพลงแบบเมื่อกี้อีกนะ

นะนะนะนะคุณสุธีบรรเทาทุกรายงานตัวนะคะตามต่อมาด้วยคุณอนิตคงประพันธ์คุณจลัดวราพุทธคุณสายชนแก้วตาคุณล้อมบ้านเรืองจากจังหวัดน่านนะจ๊ะวันนี้เนี่ยนะคะทักทายพี่น้องได้ไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะว่าข่าวเยอะทีเดียวนะคะอ่ะเป็นกรณีนี้ก่อนหนุ่มวัย29ปีเนาะ29ปีนี่ครึ่งชีวิตแล้วเพราะถ้าเกษียณตอน60นี่ก็ครึ่งชีวิตแล้วขับรถเก๋งพุ่งลงสระน้ำหน้าอาคารสสพลซึ่งก็เป็นอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการนันทนาการนะคะของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกง่ายๆก็คือตึกสสินนั่นแหละคุณผู้ฟังเขาก็อ้างว่าเขาเครียดแม่ขัดใจไม่ช่วยจ่ายค่าเช่าคอนโดมิเนียมหรูราคาเดือนหนึ่งก็ 27,000ล่าสุดเนี่ยนะคะอาการทางกายเนี่ยของไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยปลอดภัยตำรวจก็จ่อแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ขณะที่แม่ผู้ก่อเหตุก็บอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรลูกฉันเลยฉันรักลูกฉันลูกฉันเป็นคนดีอีกแล้วพี่น้องขอชดใช้ค่าเสียหายที่ทำรั้วและสระว่ายน้ำของสสินเนี่ยพังพร้อมกับเล่าสาเหตุที่ขัดใจลูกชายก็บอกว่าช่วงนี้เห็นควรว่าต้องประหยัดแล้วบ้านก็อยู่แค่พระราม3เดินทางก็ใกล้แค่นี้เดินทางสะดวกรถเก๋งก็ซื้อให้แล้วส่วนลูกชายก็อยากมีโลกส่วนตัวอยากอยู่คนเดียวแต่เงินไม่พออั้นทำให้เป็นชนวนประท้วงพุ่งรถตกลงสระเดือดร้อนชาวบ้านมานี่อีกข่าวหนึ่งมันต่อเนื่องกันถ้าคิดดีๆแล้วมันต่อเนื่องกันอย่างน่ากลัวทีเดียวสยองขวัญคอนโดกลางกรุงเลยแถวสาทรนี่แหละพี่น้องน้องสาวนะคะวัย21ใช้มีดค่ะกระหน่ำแทงพี่สาววัย29ร่างพุนกว่า50แผลสอบสวนในเชงสงวนนามสกุลนะคะอายุ69ปีพ่อของผู้เสียชีวิตและเป็นผู้พบศพให้การว่าที่ห้องอยู่กัน4คนค่ะเป็นห้องหรูนะมีตนมีภรรยาแล้วก็ลูกสาว2คนโดยผู้ตายเนี่ยเพิ่งรับปริญญาตรีส่วนผู้ก่อเหตุเรียนมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงหลังพักการเรียนเนื่องจากมีอาการจิตเวชนั่นก่อนเกิดเหตุตนกับภรรยาไปตลาดลูกคนก่อเหตุโทรหาบอกอยากไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งแล้วก็จะลงไปรอชั้นล่างเมื่อโทรหาลูกสาวคนโตเพราะว่าเขาอยู่ในห้องด้วยกันลูกสาวคนโตไม่รับหลายครั้งเข้าก็เลยเอะใจขึ้นไปบนห้องโอ้โหพบแทงทั้งหมดหน้าอก3แผลคอ5แผลมืออีก6แผลหลังอีก5แผลแล้วก็แขนขวาอีก10แผลนับแล้วก็50กว่าแผลเลือดนี่กระจายม่านบังแดดชุ่มเลือดนอนคุดคูสิ้นใจอยู่ในห้องพักชั้น17สอบสวนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นน้องสาวก็อ้างว่าพี่สาวเนี่ยมาดูมือถือของตัวเองจึงไปซื้อมีดที่ห้างซุปเปอร์แหลกมาร์เก็ตเตรียมเอาไว้ก่อนจังหวะที่พ่อกับแม่ออกไปข้างนอกจึงจ้วงแทงขณะที่พ่อก็ให้การเพิ่มเติมเลยว่าขณะที่นำลูกคนก่อเหตุเข้าไปดูศพลูกสาวคนโตหน้าตาของเขาเมินเฉยไม่รู้สึกว่าผิดหรือถูกคาดคั้นถามก็บอกว่าทิ้งยาโรคจิตเวชลงชักโครกหมดแล้วพนักงานสอบสวนก็ตั้งข้อหาเลยค่ะฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนยังไม่จบพี่น้องฟังต่อมีเรื่องดราม่าเป็นกระแสไวรัลมากเมื่อพระเขาแต่งตัวเหมือนพระแต่เป็นพระหรือเปล่านั้นไม่ทราบได้หิ้วทุเรียนแบบยกลูกเลยมีน้ำมีเปลือกและมีเนื้อพร้อมเมล็ดขึ้นรถแอร์เป็นรถเมแอร์นะแล้วก็ถูกกระเป๋าบอกพี่คนขับจอดเชิญเนี่ยลงกลางทางดีกว่าไม่ไหวแล้วผิดกฎที่นำอาหารแล้วก็สิ่งของมีกลิ่นแรงอันก่อให้เกิดความรำคาญขึ้นมาบนรถปรับอากาศจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงปะทะสีปากเดือดเลยคนที่แต่งกายเหมือนพระก็ไม่พอใจพูดประชดประชันว่าไม่เคยกินไงแล้วก็เหน็บก่อนที่จะสะบัดจีวรพริ้วปัดบันไดรถแอร์โดยที่หนีบทุเรียนแกว่งลงไปด้วยว่า

อย่าให้เห็นว่าแม่ไม่รู้จะพูดไงคำนี้รับประทานก็ไม่ได้เพราะพระพูดว่าอย่าให้เห็นนะว่าแหลกเออแหลกนะเอออันนี้เพี้ยนภาษาละทำกระเป๋ารถเมล์เนี่ยนะคะฉุนขาดต่อกับพระจริงหรือพระปลอมนั่นนะคะดราม่าไม่ได้ระบุว่าเป็นรถเมล์แอร์สายใดและก็ไม่ได้บอกว่าพระนั้นจริงหรือปลอมหรือเก๋รู้แต่ว่าถ้าช้าจากนี้อีกนิดนึงจะต้องมีการเปิดแผงแผงที่ว่าคือแผงอัดพระ ส่วนอาตมานั้นก็บอกอย่าบ้าอาตมาก็สวยมาแล้วเราอาตมาก็เสร็จมาแล้วสีกาก็ด้วยอาตมาสวยหมดแล้วเป็นไงล่ะเอหวังเออนะมาอีกข่าวหนึ่งนะสาวเขมรโพสต์คลิปท้าทายเลยบอกเข้าไทยเที่ยวไทยสบายใจตำรวจเดือดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานีไม่นิ่งนอนใจค่ะแกะรอยสิก็ไปจับนางพลนากรีอายุ31ปีสัญชาติกัมพูชาที่โพสต์คลิปอวดลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติที่บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมาเดินเอ้อละเหยเช็คอินเที่ยวห้างหรูที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับท้าทายเปิดพิกัดในโลกออนไลน์เมื่อพี่ตำรวจตม.ไปตามตะคุบจับมาได้แล้วก็สอบสวนผู้ต้องหาก็สารภาพบอกแม่ไม่น่าชะล่าใจไปหน่อยเลยตอนนี้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะผลักดันออกนอกราชอาณาจักรมาทางไหนไปทางนั้นน้ำเหม็น พี่น้องไทยคะอย่ายอมนะคะเห็นแบบนี้แจ้งเบาะแสที่สายด่วน1179ทันทีต่ออีกข่าวหนึ่งจากหน้าหนึ่งวันนี้เกือบทุกฉบับนะคะมาที่ฉบับแรกก่อนข่าวสดข่าวสดครบทุกรถสดทุกเรื่องนะคะพาดหัวเรื่องนี้แล้วว่าสส.พาวุฒโต้คดีฟอนเล็กแจ้งเงิน28ล้านยืนยันได้จากเทรดทองคำลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ DSI ชี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาระบุแค่มีชื่อเชื่อมโยงมาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะมานี่เลยค่ะคุณผู้ฟังคะบอกว่าจอเรียกพาวุฒฟิล์มมีฟิล์มขึ้นมาอีกชื่อแจ้ง Forex DSI ย้ำเส้นเงินโยงยังไม่ใช่ผู้ต้องหาสสก็โต28ล้านบาทได้จากการลงทุนทองมาที่ไทยรัฐค่ะคุณผู้ฟังคะไทยรัฐก็พาดหัวเรื่องนี้เหมือนกันบอกพาวุฒแจง28ล้านเงินเทรดทองโต้ลั่นเอี่ยว Forex DSI ก็ยังไม่ได้ฟันคดีนะคะเรื่องนี้เออมันติดขัดอะไรนี่เดี๋ยวต้องตามดูมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวเหมือนกันว่าพาวุฒโพสต์โต้ DSI แจง28ล้านเทรดทองคำปัดเอี่ยว Forex คดีตุ๋นยุทธนาปูดเลยนะคะ3กลุ่มสอผิดเหยื่อพุ่ง500สูญเงินพันล้านไม่ใช่เงินน้อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นหลักพันล้านแล้วก็คนหลงเชื่อเนี่ยเยอะแยะทีเดียวมันเป็นข่าวที่อึมครึมมาหลายเพลาแล้วบรรยากาศการเมืองก็ร้อนแรงขึ้นหลังจากมีการเปิดข้อมูลเครือข่ายหลอกลงทุนฟอเร็กซ์มีทั้งนักการเมืองมีดาราคนดังนะทำสั่นสะเทือนหลายวงการด้วยกันนะคะบอกว่าเยอะจริงๆนะคะกระแสข่าวก็มีชื่อของนายพาวุฒพงวิทยะพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดดเด่นเป็นบุคคลที่ถูกตรวจสอบนอกจากนี้ยังปรากฏชื่อดาราอักษรฟอร์ฟันซึ่งสังคมเนี่ยนะคะก็พุ่งเป้าไปที่ฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธบอกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันในฐานะผู้ต้องสงสัยแต่ที่มากันแน่นๆเลยนะคะนั่นคือกระบวนการตรวจสอบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษอธิบดีมาเองเลยนะคะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเท่านั้นยังไม่หมดค่ะรองผู้บัญชาการสอบสวนสืบสวนวิทยาศาสตร์แล้วก็ต่อมาด้วยผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว

ี่ยวข้องก็แถลงผลการปฏิบัติการสอบและปราบปรามเครือข่ายธุรกิจฟอเร็กซ์เสียหายหลายพันล้านก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีนายพานุพงศ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนก็บอกว่าตรงนี้คือการมีเพย์เมนต์เส้นทางการเงินเชื่อมโยงการรับเงินโอนที่ฟิล์มรัฐภูมิมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์และมีการเดินทางไปเปิดตัวในต่างประเทศเขาว่าอย่างนั้นด้านน้ำเพชรคนคนนี้เป็นปัจจุบันเป็นผู้ประสบภัยเป็นผู้เสียหายในคดีฟอเร็กซ์บอกว่าถูกโบรกเกอร์เนี่ยเปลี่ยน ID พาสเวิร์ดโกงเงินหมดบัญชีไป70 ล้านบาทโอ้โหจากนี้พร้อมจะเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ DSI ฟอเร็กซ์คืออะไรเออทำความเข้าใจอันนี้ฟอเร็กซ์อันนี้ไม่ใช่ฟอเร็กซ์ 3D นะคะคนละกลุ่มกันฟอเร็กซ์อันนี้เนี่ยนะคะมีความซับซ้อนมีเงื่อนงำและมีวิธีหนีทางกฎหมายต้องบอกว่าที่แยกยนต์ไม่ใช่ยนต์กว่าแต่แยกยนต์กว่าคือฟอเร็กซ์คืออะไรฟอเร็กซ์ก็คือ Foreign Exchangeตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกพี่น้องมีมูลค่าการซื้อขายวันเหนือไม่น้อยกว่า6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมีการทำกำไรจากการจับคู่สกุลเงินเพื่อที่จะเก็งกำไรขาขึ้นขาลงเช่นเอาเงินบาทไปเทียบกับ US ดอลลาร์เอาเงินยูโรไปเทียบกับเงินเยนแบบนี้คุณผู้ฟังโอ้จะมีเยอะมากเลยดิฉันเคยเข้าไปดูนะคะหัวมั่วหัวหมุนยิ่งกว่าแทงไฮโลเลยอันนั้นมีสูงกับมีต่ำอันนี้นี่อู้สารพัดจะแทงพี่น้องตลาดก็เปิด24 ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดตามเวลาของตลาดการเงินทั่วโลกมันเป็นการคณีก็คาดมันเป็นการพนันด้วยการดูนโยบายทางการเงินการประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยการใช้ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานดัชนีราคาผู้บริโภคคือใช้ตัวเลขพวกนี้แหละมาประเมินรวมถึงปัญหาระหว่างประเทศแล้วก็สงครามการค้าด้วยนะใช้พวกนี้มาประกอบพอประกอบเสร็จก็จะมาหลอกละอันนี้ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะคุณผู้ฟังเอาเงินสดๆมาเลยแล้วลงที่โบรกเกอร์แล้วโบรกเกอร์เนี่ยเข้าไปล็อกID password เห็นปะเล่นสดๆไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ได้มีผลตอบแทนที่อ้างว่าจะรับจะส่งอะไรแบบอดีตอีกแล้วอันนี้คือพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องจำไว้เลยจำไว้ใส่ใจเลยไม่ว่าใครจะชวนยังไงก็อย่าได้ลงไปเล่นแต่ถ้าอยากจะเล่นให้เล่นเองให้เล่นเองนะแต่ถามว่าถูกกฎหมายประเทศไทยไหมตอบคำเดียวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะไม่เคยให้ธุรกิจฟอเร็กซ์เนี่ยมีอยู่จริงในประเทศของเราและไม่มีผู้ประกอบการธุรกิจรายใดได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติแล้วก็มิจฉาชีพก็จะนำคำอ้างแบบนี้แหละว่าเอ้ยเทรดฟอเร็กซ์เอ้ยฟังดูแล้วมันเท่เนาะบอกว่าเป็นการระดมทุนการันตีผลตอบแทนสูงแต่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เพราะฉะนั้นจะเอากฎหมายแชร์ลูกโซ่มาเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันอ้างโดยการทำเป็นโบรกเกอร์มีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมีการโชว์ไลฟ์สดจากนั้นไอ้คนที่แนะนำนี่แหละมันจะใช้ชีวิตฮัลลูฮัลลาหรูหราหมาเห่ามีการท่องเที่ยวต่างประเทศมีการนั่งอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวเป็นเจ็ตยังไม่หมดพี่น้องมันจะขับรถสปอร์ตไอ้คนพวกนี้นะแล้วก็แสดงผลพอตที่ให้กำไรสูงมากมีเซลล์มันจะไม่ทำเองมันจะมีเซลล์กระทีมันแหละนะประกบไม่ใช่ดูแลนะประกบแค่เงินออกจากกระเป๋าเรานี่แหละช่วงแรกจะถอนเงินได้จริงต่อมาก็อ้างเงื่อนไขสารพัดมีทั้งค่าธรรมเนียมโน่นนี่นั่นทุนหายกำไรหดหมดเนื้อหมดตัวที่โดนกันหนักสุดนี่ก็70 ล้านรวมกันหลงเจ้ง30เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่สิ500 กว่าลายนะหมดไปเป็นพันล้านอ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อเห็นหน้าขาวๆหล่อๆก็จำไว้ดูหน้าบุ

รีรัตน์ยังไม่น่าเชื่อถือขี้เหร่ขนาดนี้จำไว้พี่น้องว่าไม่มีใครหวังดีกับกระเป๋าของเรามีแต่จะควักจะล้วงควักล้วงตะกตุ๋ยคุณรู้ฟังท่านนึกคำนี้ไว้ว่ามันจะโดนควักล้วงตะกตุ๋ยอย่างเงี้ยคุณรู้ฟังจะลงแทงไหมไม่มีทางสองขวดอ่ะพอไหวสองใจอ่ะพอเลยจ้ะ

ถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกค่ะพี่น้องคะเกาหลีใต้นะคะได้แรงหนุนจากการส่งออกชิปโตแรง 26.2% ดันยอดส่งออกรวมขยายตัวมากถึง 18% เกินดุลการค้า800ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 26,320ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานศุลกากรเกาหลีนะคะซึ่งระบุว่าชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะคะได้ทำกำไรจากการส่งออกได้มากที่สุดในทางตรงกันข้ามเมื่อส่งออกชิปได้เยอะแต่การส่งออกรถยนต์เนี่ยลดลง 8.8% และการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันก็ลดลงด้วยถึง 5%

โลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะเกาหลีใต้ก็เกาะกระแสความต้องการจากทั่วโลกด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ควบคู่ไปกับไต้หวันโดยส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงและเมมโมรี่ชิปหน่วยความจำที่เป็นชิปจำนวนมากไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศที่พัฒนาแล้วตามต่อด้วยสื่อรัสเซียนะคะ The Moscow Times รายงานก่อนที่จะเกิดสงครามยูเครนเนี่ยเงินหยวนของจีนครองสัดส่วนธุรกรรม 3.5% ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศซึ่ง Moscow Exchange นะคะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียและเคยใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะสัดส่วนของธุรกรรมเงินหยวนก็เพิ่มขึ้นมากถึง 50% และล่าสุดเงินหยวนของจีนเนี่ยนะคะครอบงำธุรกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราของรัสเซียแล้วถึง 99.6% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงทีเดียวสาเหตุที่เงินหยวนเนี่ยเข้าไปครอบงำตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรารัสเซียได้มากขนาดนี้เนื่องจากสหรัฐออกมาตรการที่จะคว่ำบาตรรัสเซียใช่ไหมซึ่ง Moscow Exchange น่ะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่โดนคว่ำบาตรด้วยขณะเดียวกันค่ะมีรายงานจากบูมเบิร์กว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐเนี่ยออกฤทธิ์ต่อการค้าระหว่างรัสเซียกับจีนและเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยการใช้เงินสกุลคริปโตเคอเรนซีโดยผ่านธุรกรรมไปยังประเทศที่3ไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานอุซเบกิสถานสะท้อนให้เห็นในสัดส่วนของการนำเข้าและส่งออกต่อ GDP และการเพิ่มบทบาทขึ้นของอุปทานและการผลิตภายในประเทศด้วยและนี่คือรอบรู้กระแสโลกขอบคุณที่มาของข้อมูลนะคะ bbc.com และเพลงเพลงรออีกหนึ่งเพลง

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมองว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
5: ช่วงที่ดีที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเป็นช่วงอีอ่ะอะตะบุตะเมปุกเป็กตะลุกกุกกิกอูอีอาอูอีอาโอเอบางคนนะคะมองกันแค่เปลือกบางคนคบที่ผลประโยชน์และบางคนทำทุกสิ่งเพื่อหวังผลตอบแทนขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ท่านปรารถนาจงสำเร็จโดยพันทันทีเปิดทางบุญเปิดทางโชคและสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์สำหรับวันนี้เชิญนะโมพุทธายะสิทธิทัตถะณชาลีเทิญมองเวลาคงต้องลารายการขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะก่อนที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
2: ครับผมมท.3ครับก็ลงพื้นที่บ้านฉางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำประปายืนยันปลอดภัยได้มาตรฐานครับนายเจษฎ์ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำประปาขุ่นในพื้นที่ตำบลบ้านฉางและตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับโดยนายเชเศษเปิดเผยว่าได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงทั้งนี้กปภ.ได้นำเจ้าหน้าที่และทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งในระบบจ่ายน้ำและภายในบ้านเรือนโดยผลการตรวจสอบก็ยืนยันนะครับว่าน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกปภ.และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพน้ำในระบบจ่ายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางด้านของนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ากปภ.สาขาบ้านฉางได้ยกระดับการบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปานะครับก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือว่าขอรับการตรวจสอบได้ที่กปภ.สาขาบ้านฉางโทร0386012929นะครับแล้วก็0386020008หรือว่าช่องทาง LINE นะครับ @pwa.banchang หรือว่า pwa.contactcenter 1662ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ
1: การ24ชั่วโมงเลยนะถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำนะ
2: แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางเพจ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้หลายๆท่านส่งเข้ามาทักทาย Good Morning ASEAN เช้าวันเสาร์นะครับแล้วก็ทักทายพวกเราเข้ามานะครับบางท่านก็บอกว่าสภาพอากาศอย่างเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้25องศ
1: า
2: ภูเก็ต27องศาพัทลุงแจ่มใสอุดรธานี26องศาพะเยานะครับก็ดีนะอากาศ25องศานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคุณฟังก็ส่งเข้ามาได
1: ้เมื่อคืนเนี่ยฝนตกพรำๆตลอดคืนเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์มาพูดคุยต่อในประเด็นภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์ครับคุณสวัสดีครับคุณวิศวันคุณผู้เบสและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เพราะว่าไอ้เรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่จากฝีมือมนุษย์นี่มันเยอะเลยนะอาจารย์นะวันนี้ก็จะเป็นอีพิโซดที่23แล้วนะอาจารย์ค่ะ
3: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีนะ
1: ค่ะ
3: มีพม่าจับตัวนักธุรกิจ